ไม่ยอมผิดศีลในพระชาตินี้พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญานาคชื่อว่าทัตตะเป็นโอรสของพระนางสมุชชาเอานาคราชทัตตรสซึ่งนางสมุทัชชานี้เป็นธิดาของพระเจ้าภูมิทัตกษัตริย์เมือง

0: ยังมีอยู่นะเพราะสมัยก่อนนี่จะมีฤทธิ์อยู่
1: ใช่ครับ
0: พญานาคก็ภาพแปลงกายมาเป็นมนุษย์ได้ใช่แล้วก็ไปสู่ขอธิดาของกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยหลังจากได้อภิเษกสมรสแล้วปุ๊บพญานาคกับธิดาเนี่ยก็ประสูติโอรสทั้งหมด
1: ขึ้นมา
0: 4พระองค์องค์แรกชื่อว่าสุทัศนะองค์ที่2ชื่อว่าทัตตะองค์ที่3ชื่อสุโภคะและองค์สุดท้ายชื่อว่าอริฏฐะ
1: ครับ
0: เมื่อโอรสทั้ง4เติบโตขึ้นเท้าทัตตรสซึ่งเป็นบิดาก็แบ่งสมบัติให้ครอบครองคนละเขตทัตตะซึ่งเป็นองค์ที่2เนี่ยก็จะเวียนมาเฝ้าบิดามารดาอยู่เป็นประจำครับหมายความว่าพญานาค
1: ทั้ง4
0: ทั้ง4เนี่ยก็คือเป็นพวกกึ่งมนุษย์อ่ะกับกึ่งพญานาคเนี่ยหลังจากที่ว่าโตแล้วปุ๊บบิดาก็แบ่งสมบัติให้
1: ครับ
0: ว่าองค์นี้นะของดูแลรักษาตรงนี้คือแบ่งเป็น4ส่วนส่วนปุริทัศน์เนี่ยชื่อทัตตะเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่2
1: ครับ
0: ก็จะเวียนมาหาบิดามารดาอยู่เสมอซึ่งทัตตะเนี่ยเป็นผู้มีปัญญา
1: ครับ
0: เฉลียวฉลาดก็ได้ช่วยพระบิดาแก้ไขปัญหาต่าง
1: ๆครับ
0: บางทีคนเราเป็นบิดาเนี่ยดูแลบริหารงานเยอะก็อาศัยโอรสก็คือลูกเนี่ยคอยช่วยดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งบางทีก็ช่วยแก้ปัญหาเป็นนาทีอยู่เป็นเสมอแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทวดาเนี่ยทัตตะเนี่ย
1: ก็สามารถ
0: ช่วยแก
1: ้
0: ปัญหาได้
1: ครับ
0: ทัตตะเนี่ยก็เคยตามบิดาตามเหล่านาคเนี่ยไปเฝ้าพระอินทร์
1: ครับ
0: พระอินทร์เนี่ยคือเป็นเทวดาชั้นที่2
1: ครับ
0: บางคนก็เรียกว่าพระอินทร์บ้างเรียกว่าพระอะไรนะเดี๋ยว
1: รูป
0: แบบมันจะมีชั้น4จะมีชั้น4จะมี
1: เท้าอยู่4เท้า
0: เท้าอยู่4เท้าในชั้น1ชั้นที่2นี่ชั้นชั้นที่2ชั้น
1: จาตุม
0: ชั้นแรกชั้นจาตุมชั้นที่2ชั้นชั้นดาวดึงใช่ดาวดึงก็มีพระอินทร์เนี่ย
1: เป็นผู้เป็นใหญ่
0: ใช่บางคนก็เรียกว่าทัศกะ
1: ท
0: ัศกะทัศเนตรเรียกชื่อได้หลายชื่อมาก
1: นี่แหละ
0: ใช่ซึ่งจะดูแลทั้ง4อยู่พวกนาคพุทธต่างๆก็ขึ้นอยู่กับยักษ์ด้วยขึ้นอยู่กับเท้านี่แหละก็จะพาขึ้นไปเฝ้าใช่ขึ้นกับพระอินทร์ใช่ทัศกะพระอินทร์องค์เดียวกันเฝ้าแล้วก็สามารถแก้ปัญหาแม้แต่เหล่าเทวดาบางองค์เนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้แต่นาคองค์เนี่ยคิดต่างเป็นผู้ที่มีปัญญาสะสมเอาไว้มากก็แก้ไขปัญหาได้หมด
1: ครับ
0: พระอินทร์พอเห็นนาคตนแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไมมีความฉลาดเฉลียวจังพระอินทร์ก็เลยพอใจในความฉลาดของทัตตะมากจึงเปลี่ยนชื่อจากทัตตะให้ชื่อว่าภูริทัตตะ
1: ครับ
0: เห็นไหมประเด็นแรกมันมาจากคำว่าภูริบุทัตตะ
1: ครับ
0: เดิมทีเนี่ยชื่อว่าทัตตะ
1: ใช่คร
0: ับ แต่แสดงปัญญาให้ทัศกะ
1: ด
0: ูถ้าอินทร์เห็นเนี่ยพระอินทร์ก็เฮ้ยมีปัญญามากเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อกลายเป็นภูริทัตตะใช่แปลว่าผู้เรืองปัญญา
1: ครับ
0: บางคนเรียกภูริทัต
1: ใช
0: ่มั้ยผู้เรืองปัญญาขณะเดียวกันภูริทัตเมื่อขึ้นสู่สวรรค์ปุ๊บก็เห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เห็นทุกสมบัติที่ล้วนมาเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลก็เลยสงสัยเอ๊ะทำยังไงเนาะเราจะได้มาเกิดบนนี้บ้างก็เห็นมันสวยงามตะการตาทุกอย่างก็เลยเกิดความคิดคือความพอใจว่าเราก็อยากเกิดมาเป็นบิดาอยู่บนสวรรค์ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ได้ขอบิดาและมารดาว่าทํายังไงก็เลยบอกว่าบําเพ็ญบุญกุศลซะสิบําเพ็ญยังไงก็คือทานศีลภาวนาภูริทัตก็เลยเลือกบําเพ็ญศีล
1: ครับ
0: ให้ยิ่งยวดเลยแล้วก็สร้างบุญกุศลให้เกิดในมนุษย์แล้วก็ตั้งจิตสันนิษฐานว่าเราเป็นนาคเนี่ย
1: ครับ
0: แม้ใครจะต้องการทรัพย์สมบัติภายนอกก็จงเอาไป
1: ครับ
0: ต้องการเนื้อหนังมังสาหนังเรากระดูกเราต่างพวกนักเหมือนงูต้องการก็เอาไปไม่ทำร้าย
1: ครับ
0: แม้ใครจะชื่อเราก็เอาไปคือต้องการจะบำเพ็ญศีลก็คือความสงบให้อย่างยิ่งยวด
1: ครับ
0: ทั้งศีลบารมีศีลอุปละบารมี
1: ครับ
0: และศีลปัฏฐบารมีทุกอย่างก็จะยอมให้ขอเพียงรักศีลให้บริสุทธิ์ก็พอวันหนึ่งขณะที่ทรงตั้งสัจจะบารมีรักษาศีลแล้วปุ๊บภูริทัตก็ถูกหมองู
1: ครับ
0: ครับชื่ออารัมพายเนี่ยจับตัวไปแสดงฤทธิ์
1: ครับ
0: ให้คุณดู เพื่อแลกเงินเช่นบังคับให้งูตัวเนี้ยบังคับเช่นตี

0: งูตัวเนี้ยพญานาคเนี้ยขยายตัวหดตัวแผ่พังพานหายตัวแม้ว่าพญานาคที่พุทธทัตมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่อยากแสดงฤทธิ์ไม่อยากจะทำร้ายหมองูคนนี้เพราะตัวเองตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะบำเพ็ญศีลไว
1: ้
0: แม้ใครต้องการอะไรเราก็จะทำ
1: นะให้หมด
0: ทำให้หมดทุกอย่างเลยไม่โกรธไม่เคืองแล้วก็ทำให้ทุกอย่างพุทธิทัตก็ยอมโดนทุกทรมานแล้วก็ทำตามไอ้หมองูตัวนี้ที่มีฤทธิ์เนี่ยจับได้ทุกอย่างแต่ไม่แสดงฤทธิ์ทำร้ายเลยเพราะต้องการรักษาให้บริสุทธิ
1: ์
0: ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นอะไรเป็นปู่ถูกไหมเป็นปู่เนี่ยก็ได้ทราบข่าวว่ามีหมองูจับพญานาคได
1: ้
0: ก็ถูกสั่งให้หมองูเนี่ยนำพญานาคมาแสดงต่อหน้าพระพัก
1: คือพญานาคได้แปลงกายมาใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ครับก็เพื่อที่จะไปแสดงต่อพระมหากษัตริย
0: ์ใช่ครับเออใช่ใช่แต่พญานาคชื่อพุทธิทัตเนี่ยมีฤทธิ์แต่ก็ไม่ยอมที่จะแสดงฤทธิ์เราพี่น้องสี่คนเนี่ยก็รู้ว่าเฮ้ยมีหมองูเนี่ยจับพญานาคได้แล้วพี่น้องก็ออกตามหาว่าเอ้พุทธิทัตนี่หายไปไหนพุทธัตตาเนี่ยซึ่งเป็นองค์พี่เนี่ยก็ได้แปลงกายเป็นมนุษย์และได้ข่าวว่านักถูกจับมาก็ไปตามดูว่าเอ้ยใช่น้องเราหรือเปล่าก็ไปที่มงคลที่4พบพุทธิทัตเข้าพุทธิทัตกล่าวว่าพญานาคที่หมองูนำมาเนี่ยไม่มีพิษและท้าทายหมองูให้นำพญานาคมาสู้กับเขียดให้พระเจ้าพุทธิทัตได้ทรงดูเขียดขายพิษลงบนมือพุทธัตตาไอ้พิษโดนพิษหนังของมองูจนผิวหนังลอกกลายเป็นขี้เลื้อนด่างทั้งตัวมองูยมเอ่ยปากปล่อยพญานาคมุทิทัตได้ยินก็เลยออกจากที่ขังและแปลงกายเป็นมนุษย์และเปิดเผยว่าที่จริงทั้งสองนั้นก็คือ
1: พี่น้องกัน
0: เป็นพี่น้องกันและเป็นหลานของเจ้ามุทิทัตซึ่งเป็นกุศบายอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้มองูเนี่ยปล่อยซึ่งพูดได้ง่ายอ่ะพี่ต้องการจะช่วยน้องแต่น้องก็อยากจะให้แบบหมองูเนี่ยปล่อยตนด้วยความดุษฎีภาพปล่อยตนด้วยดีอะไรเงี้ยก็เลยท้ายเรื่องคิดเรื่องอะไรกันแล้วก็หลังจากนั้นก็พญานาคเนี่ยก็เผยตัวให้เจ้าพุทธทัตดูว่าเนี่ยเราเป็นพญานาคมาเนี่ยและจริงแล้วก็เป็นหลานของเจ้าพุทธทัตหลังจากนั้นหมู่ญาติทั้งในโลกมนุษย์และในนาคต่างก็ได้พบปะกันส่วนพุทธทัตก็ยังหาโอกาสออกบำเพ็ญศีลบารมีให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเมื่อไปก็มาเกิดในสวรรค์สู่ชีพสมบัติสมดังใจคือพูดได้ง่ายเรื่องนี้ก็คือทรงสอนว่าต่อให้เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งจริงที่รักษาแล้วปุ๊บต่อให้มีฤทธิ์เนี่ยแต่เราก็ยอมสัตว์ได้ทั้งทรัพย์สัตว์ได้ทั้งอริวะสัตว์ได้ทั้งชีวิตเพื่อรักษาไว้อย่างเช่นพญานาคมีฤทธิ์ก็จริงแต่ตัวเองได้ตั้งจิตสัญญาว่าเราจะรักษาศีลให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์แล้วปุ๊บใครมาทำร้ายเราก็ปล่อยเขาทำร้ายไป
1: ครับ
0: ต่อให้มีคนช่วยเหลือปุ๊บก็ไม่อยากแสดงฤทธิ์ทำร้ายเขาให้เขายอมรับโดยเอง
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วคนที่เราจับมาไปปุ๊บถ้าเราบอกว่าเราเป็นหลานของเขาเขาจะปล่อยจริงก็ไม่ยอม
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ใช่
0: ครับและอีกอย่างหนึ่งการตั้งใจทำสิ่งใดก็แล้วแต่ผลที่ได้รับก็คือจะได้ความสำเร็จต่อให้ตกทุกข์ได้ยากไงก็ไม่เดือดร้อน
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้
0: นี่คือเรื่องของพุทธิทัตใช่ครับเป็นผู้มีปัญญามาก
1: ครับแล้วก็เคร่งครัดในศีล
0: ใช่ในศีลคือพูดง่ายๆเนี่ยเรื่องไหนจะเด่นเนี่ยเรื่องนั้นจะชูขึ้นมาแต่การจะเด่นเรื่องนั้นปุ๊บคุณต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างมีทั้งศีลมีสมาธิมีปัญญา
1: ครับ
0: คนเราจะมีปัญญาได้คุณต้องมีศีลมีสมาธิมาก่อนไล่มาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้เลยปัญญาเกิดจากการฟังการเรียนทุกอย่างการคิดได้เองการที่ทำอะไรที่เราไม่คิดหมายความว่าเราก็ไม่ได้มีปัญญา
1: ครับ
0: แต่ถามว่าถ้าคุณเราทำปุ๊บทำอะไรไปเลยปุ๊บไม่ได้คิดเลยแสดงว่าเราเคยสะสมเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งสิ่งที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าสัญชาตญาณที่มันตามมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราอยากได้สัญญาณสิ่งที่ดีปุ๊บเห็นอะไรปุ๊บเรารู้ได้ทีเลยควรจะสะสมบุญกุศลเอาไว
1: ้ครับ
0: สิ่งไหนที่มันไม่ดีอ่ะควรจะละมันไป
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องศีลเริ่มต้นเลยตั้งใจเลยว่าเนี่ยวันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะรักษาศีล
1: ครับ
0: หนึ่งเราก็ตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นนุ่งขาวห่มขาวไว้เลยเบื้องต้นเลยนะสองไม่ลักทรัพย์ของใครสามไม่พินัยกรรมอย่างคุณรักษาศีลแล้วก็ไม่ยุ่งตรงนี้อยู่แล้วแล้วข้อที่สี่ปุ๊บสงบ วาจาเราไม่พูดคำเท็จไม่พูดคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำหยาบก็สุดท้ายเลยเมื่อดื่มสุรามีอะไรแล้วความมึนเมาตั้งใจ5ข้อนี่ก็ตั้งใจให้ดีต่อให้หิวข้าวยังไงก็ไม่ยุ่งเห็นไหม
1: ใช
0: ่ครับนี่คือการรักษา
1: เป็นการรักษาศีล
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าศีลนี่ครับเป็นการบำเพ็ญบารมีศีลจริงๆแล้วแปลว่าอะไรครับปกติ
0: ปกติสงบครับ
1: การที่คนเราจะเป็นคนที่ปกติหรือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปควรรักษาศีลอะไรครับคือศีล5
0: ครับ
1: เพื่อรักษาความเป็นคนปกติ
0: ครับ
1: ศีล5เนี่ยเป็นเครื่องควบคุมแค่กายกับวาจา
0: คร
1: ับ สองอย่างครับถามว่าเครื่องเป็นเครื่องควบคุมกายได้แบบไหนก็เพราะว่า1ไม่ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยครับ
0: ฆ่าสัตว
1: ์ไม่ลักทรัพย
0: ์ครับ
1: แล้วก็ไม่ดื่มสุราและเมรัย
0: ไม่ประพฤติผิดด้วย
1: ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นเครื่องควบคุมกายถูกมั้ย
0: ครับใช่คร
1: ับเป็นเครื่องควบคุมวาจาก็คือข้อที่4ใช่มั้ย
0: ครับ
1: คือไม่พูดปด
0: ครับ
1: ครับไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พ
0: ู
1: ด
0: เจ้อเลว
1: ไรครับอันนี้ถ้าเรามีศีลข้อ5ไอ้ศีลทั้ง5ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็จะเป็นคนปกติ
0: ครับเป็นปกติ
1: เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช่ครับทีนี้การจะบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มันก็จะไม่ได้มีแค่ศีล5สูงขึ้นไปก็เป็นศีล8ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ศีล8ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือวิการโภชนาใช่มั้ย
0: ครับ
1: การงดเว้นอาหารจากยามวิการคือหลังเที่ยงเข้าไปก็ไม่ทานอาหารแล
0: ้
1: วไม่กินแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วศีลอุโบสถสมัยก่อนเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าคนที่จะถือศีลอุโบสถแค่งดข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นเนี่ยครับเป็นศีลอุโบสถแล้ว
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าสมัยนั้นก็ยังไม่มีเรื่องของการไล่ถาเครื่องหอมไม่มีเรื่องของการปูที่นอนเตียงตังอะไรอย่างนี้ครับแค่อดข้าวมื้อก็เป็นการถือศีลอุโบสถแล้ว
0: ครับ
1: พอมาในปัจจุบันก็ประยุกต์มาเป็นศีล8ใช่มั้ยครับศีล8ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องคุณเครื่องป้องกันให้เรานั้นมีคุณธรรมยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: ครับทีนี้พอมาศีล8ยกระดับขึ้นมาก็เป็นศีลอุโบสถ
0: ครับ
1: ศีลอุโบสถคือถามว่าพิเศษกว่าศีล8ตรงไหนพิเศษตรงที่ว่าการจะถือศีลอุโบสถได้เนี่ยต้องในวาระสำคัญ
0: ครับ
1: คือจะไม่ได้ถือทั่วไปตามปกติคือวาระสำคัญว่าเราจะภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: คือผู้ที่จะภาวนาอุโบสถนั้นก็จะมีคำพูดชัดเจนว่าเราจะรักษาศีลอุโบสถซึ่งเป็นวัดใช่ไหมครับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละครับเป็นการรักษาอุโบสถศีลพอยิ่งกว่าศีล8ศีลอุโบสถขึ้นไปทีนี้ก็จะเป็นศีล10ของสามเณร
0: ศีลอุโบสถเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อ3ต่างกับศีล5อย่างนึง
1: ใช่
0: ข้อ3เนี่ยการเป็นสุวิชาจารย
1: ์ครับ
0: เราจะยึดมั่นในคู่ของเราอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่แต่อุโบสถ
0: ก็คือจะเป็นพรหมจริยา
1: พรหมจริยาก็คือให้รักษาพรหมจรรย์
0: ใช่พรหมจรรย์ของเราเลยคือจะงดเว้นตรงนี้เลย
1: ครับ
0: คือจะไม่เสพมีถุนไม่เสพเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะคือก็รักษาพรหมจรรย์ตัวเองให้บริสุทธิ์
1: คือห้ามถูกต้องกาย
0: ใช่แค่กินอาหารแค่สัมผัสให้รู้แล้วก็พิจารณาตัวเอง
1: ครับ
0: อยู่กับอะไรกับร่างกายของเราอยู่กับตัวขันธ์5
1: ครับ
0: อยู่กับตัวทั้งติงสะอาการ32พี่นายเดียวถ้าเราอยู่คนอื่นปุ๊บมันมีสิ่งอื่นเพิ่มเข้ามามันไม่ใช่การที่จะอยู่กับตัวตนฝึกอยู่กับตัวตน
1: คร
0: ับ
1: ก็คือศีลอุโบสถก็พิเศษก็คือในข้อ3
0: ข้อ3
1: คือเป็นอปรมจริยา
0: ใช
1: ่คือละเว้นการเสพกามทั้งหลาย
0: ใช่ครับที่เป็นทำให้ความสุขทางกายเว้นทั้งหมดทุกอย่างเลยเป็นกามอย่างหนึ่งครับ
1: ทีนี้มาดูศีลข้อ10ของสามเณรก็จะเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการไม่จับปัจจัยใช่มั้ยครับไม่จับรูปิยะที่เป็นเงินและเป็นทองอันนี้เป็นของ
0: ส่วนมากบางทีเราจะใช้แต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาคอยช่วยดูแลช่วยอะไรตรงนี้อยู่ครับเราจะไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยเองอะไรเองทุกอย่างคือจะไม่รับตรงนี
1: ้ครับยิ่งกว่าศีล10ทีนี้ก็จะเป็นของภิกษุ
0: ก็จะ
1: 227ข้อก็มีรายละเอียดก็แตกต่างกันไป
0: ซึ่งพอเป็นเกิน10ข้อขึ้นไปแล้วนะเขาจะไม่เรียกว่าศีลละเรียกเป็นสิกขาบทเพราะพระเจ้าบัญญัติไว้ละเอียดยิบมากเลยพระเจ้าบอกว่าสิกขาบทแปลว่าบทที่เราต้องศึกษาศึกษาไม่ดีก็มีโทษมีภัยมีข้อบังคับอยู
1: ่
0: มันจะกลายเป็นสิกขาบทนะทั้งหมดเป็น227สิกขาบทมันก็คือศีลคือข้อบังคับทั้งหมด227ข้อแต่ถามว่าพระเจ้าห้ามหมดไหมมีสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำพระองค์จะแบ่งเป็นลักษณะอยู่ทั้งหมดเจ็ดกองอย่างกองแรกจะท่องปฏิโมกข์กันในส่วนของปาราชิก
1: ครับ
0: ปาราชิกแปลว่าผู้พ่ายแพ้
1: ครับ
0: เราบวชแล้วทุกคนยกตัวเป็นผู้ชนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณถึงปราชญ์วิบัติคุณแพ้แล้ว
1: ครับ
0: คุณอยู่ในสนามไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ปราชญ์มี4ข้อมีอะไร
1: ครับ
0: 1เสพมิถุน
1: ครับ
0: มิถุนคือสิ่งที่คุณคู่กัน
1: มัน
0: ไม่ได้เราเป็นพุทธภูมิจันทร์แล้วเราอยู่ด้วยตัวเราเอง
1: ครับ
0: เสพมิถุนไม่ได้2ปุ๊บเราอยู่กับคนอื่นปุ๊บคุณให้เราลักทรัพย์คนอื่นไม่ได
1: ้ครับ
0: ถูกมั้ยซึ่งนี้ต้องมีบัญญัติด้วยนะไม่ใช่ว่ารักทรัพย์ปุ๊บเสร็จเลยมันไม่ใช่มันมีข้อกําหนดหลายอย่างว่ามีการเคลื่อนจากฐานแล้วแต่จนถึงจะปาราจิกได้
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วข้อต่อไปก็คือการฆ่า
1: ครับ
0: ไม่ฆ่ามนุษย
1: ์ครับ
0: อย่างฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ได้ปาราจิกนะ
1: ใช่
0: เป็นแค่ปาจิตตีอยู่ที่เจตสิกการตั้งใจเราด้วย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยอย่างเรามือลูบไปยุงตายแล้วปุ๊บถ้าเกิดเราลูบตายลูบยุงตายปุ๊บเราต้องฝึกทุกคนตอนนี้ไม่มีพระให้เราอยู่หรอกถูกมั้ยเราต้องรู้มีความตั้งใจมันคือความซ่อมหมองของจิตถูกมั้ยปาจิตตีคือทําจิตให้มันตกไปใช่มั้ยให้ซ่อมหมองเราต้องดูพิจารณาเราต้องระวังให้ดีจบเป็นการฆ่ามนุษย์จริงคุณฆ่ามนุษย์คุณก็บวชเป็นพระไม่ได้เพราะทําให้ทางโลกอีกถูกมั้ยล่ะมันไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเลยการอุตริ
1: พูด
0: ว่าไม่มีในตน
1: ใช
0: ่น้อมลาภเข้าหาตนมันก็ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันต้องมีการชี้กันหลายอย่างไม่ใช่ว่าคุณอุตริแล้วได้ถ้าเขามีคุณวิเศษจริงเขาก็เป็นแค่ปาราจิก
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยเขาเป็นแค่ปาจิตตีถ้าไม่มีปุ๊บก็คือเป็นปาราจิกนี่คือ4ข้อหลักๆที่ว่ามีบทลงโทษอยู
1: ่
0: คุณอย่างอื่นก็อยู่กรรมไปเรื่อยๆครับ
1: พระเจ้าก็บทบัญญัติข้อนี้คือกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะมีคุณวิเศษหรือว่าไม่มีคุณวิเศษก็ไม่ควรพูด
0: ไม่ควรพูด
1: ไม่ควรพูดอวดให้สาธุชนได้รู้ว่าเรามีคุณจริงหรือไม่มีคุณจริงก็ไม่ควรที่จะพูดครับควรจะสอนไปตามหลักธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้า
0: ที่ทรงบัญญัติเอาไว
1: ้เพราะว่าแบบแผนมีอยู่แล้วการแสดงการเผยแผ่มีอยู่แล้วเขาก็จะเราจะแสดงแบบนี้
0: ซึ่งข้อนี้ถ้าเราเรียนบาลีพระเจ้าทรงเห็นว่าถ้าพิสูจน์แสดงฤทธิ์หมายความว่าคนที่ถวายอาหารก็จะวิ่งไปหาพระที่มีฤทธิ์อย่างเดียวถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: พระองค์ใหม่ๆที่กำลังเพ่นเพียนอยู่บทยาถนนเจ้าบอกว่าบังคับว่าทุกคนบนแล้วต้องให้เสมอกัน
1: ใช่
0: จะมีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์แต่คุณให้เสมอกัน
1: ครับ
0: และจงมาทำบุญในสงฆ์ก็คือเสมอกันได้บุญเท่ากันหมด
1: ครับ
0: ขอให้คุณเป็นสงฆ์อย่างเดียว
1: ใช่
0: การที่มนพระต่อให้เป็นพระที่เป็นทุศีลนะแต่คุณที่มนสงฆ์ปุ๊บคุณได้บุญเท่าก
1: ัน ใช่ครับใช
0: ่ขึ้นอยู่กับผู้รับปฏิฆาหก
1: ครับ
0: มีหรือเปล่าผู้ให้ทายกมีหรือเปล่าเวลาควรหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตามการหลายๆอย่างครับ
1: คือเราบอกเห็นภาพว่าพระพุทธเจ้าสมัยก่อนท่านจัดสิกขาบทคือบัญญัติท่านมองการไกลมาก
0: มองเผื่อไว้ไกล
1: แบบไกลมาก
0: มองเห็นอนาคต
1: อนาคตวันหนึ่งเนี่ยถ้าภิกษุเอามัวแต่แสดงฤทธิ์สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็จะวิ่งเข้าหาภิกษุที่แสดงฤทธิ์อย่างเดียวใช่ไหมครับ
0: ใช่อยากจะดูฤทธิ์แสดงนู้นแสดงนี้ยืดหดตัวขยายตัวตัวใหญ่อยากดูนู่นอยากเห็นเลขอยากเห็นทุกอย่างถูกไหมไปกัน
1: แล้วทีนี้ถามว่าภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็จะไม่มีค่าในสังคมเพราะว่า
0: คุณไม่เห็น
1: คนก็จะวิ่งเข้าหาภิกษุผู้แสดงฤทธิ์อย่างเดียว
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ที่เรียกว่าถ้าผิดเข้าไปเนี่ยพูดอุตริไปก็จะทำให้ภิกษุเนี่ยขาดจากความเป็นภิกษุได้
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ให้เห็นใช่ไหมครับถ้าเราเอาแต่ว่าติดแต่ภิกษุที่จะแสดงฤทธิ์ก็จะไม่มีภิกษุมีไม่มีคนไปทำบุญกับภิกษุที่เป็นภิกษุธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับทีนี้พุทธเจ้าก็เลยบัญญัติไว้ชัดเจนว่า
0: ห้ามแสดงฤทธิ์
1: ห้ามอุตริขาด
0: ใช่ครับ
1: ห้ามพูดอวดห้ามแสดงเด็ดขาดเลยห้ามทำ
0: ให้ทำตามธรรมวินัย
1: ครับ
0: ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว
1: ้ครับ
0: พระเจ้าบัญญัติไว้ทั้งข้อห้ามที่ห้ามทำทั้งข้อที่ควรทำเช่นเสกิยวัต
1: ร
0: สิ่งที่ควรต้องทำนะ
1: ใช่ใช่สิ่งที่ควร
0: ให้ทางไว้ทุกอย่างคือพูดง่ายให้ทางสายกลางไว้ควรบวชแล้วถามว่า227ปุ๊บถ้าบังคับทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: คุณอยู่ไม่ได้แน่ก็มีเรื่องนึงเล่าให้ฟังมีพระองค์นึงมีอุโบสถคนหนึ่งเขาเข้าไปหาภิกษุไปถามว่าฉันเป็นเศรษฐีเนี่ยที่แกฉันบุญทำยังดีภิกษุว่าเอ้าคุณก็สมทานศีลดีศีลสมาธิปัญญาสมทานไปรักษาศีลท่านแล้วโอ้ฉันยังไม่พออยากจะรักษาให้มากขึ้นไปภิกษุนั้นก็บอกว่าเอ้าท่านก็มาบวชดีบวชเป็นสมณเณรก่อนนะรักษาศีลสิบก่อนรักษาไปรักษาก็ยังไม่พอทำยังไงยติขึ้นมาเป็นพระพอพระสอนเจ็ดท่านรักษานะแล้วพอคนนี้มาปุ๊บพอรักษาปุ๊บมันอึดอัดมันทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยว่าโอ้โหบวชไม่ไหวนะมันมีตัวข้อห้ามขยับไปเลยอันนั้นกลัวห้ามนะครับทำไม่ได้ทุกอย่างเลยแทนที่ว่ามาบวชแล้วทำให้เราบรรลุจิตได้สบายมันกลับไม่ใช
1: ่
0: ก็เลยคิดว่าเราได้เห็นตรงนี้แล้วมันคงไม่ได้จริงหรอกจิตเกิดคิดท
1: ้
0: อก็เลยเดินออกมาลาอุชามามาเจอพระพุทธเจ้าจะบอกว่าท่านจะไปไหนว่าอ๋อเราจะฝึกแล้ว ของ27มันนั่นหรือคือมันทำอะไรฉันแค่สึกไปรักษาแค่พอแล้วจะหยุดก่อนอย่าพึ่งเลยจากสิน228หรือสิน5เนี่ย

0: คุณทำแค่3ข้อพอ
1: ครับ
0: พยากรณ์แค่3ข้อพอทีนี้คนจะศรัทธาอยู่แล้วพอเหลือแค่3ข้อเขาก็3ข้อเนี่ยสิทธิคุณนี้ที่พระบวชเป็นพระผู้ดีใจโอ้ฉันอยากอยู่ฉันดีใจมาก3ข้อเนี่ยเออ
1: แต่รับสั่งแค่3ข้อ
0: พระเจ้าว่าแล้วก็ถามพระองค์ท่านมีอะไรบ้างพระเจ้าบอกว่า3ข้อฟังให้ดีนะ1ไม่ทำความชั่ว
1: ครับ
0: ทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำเลยข้อ1ไม่ทำข้อ2เมื่อไม่ทำปุ๊บคุณก็เปลี่ยนจากไม่ทำความชั่วทำความดีทำดีด้วยกายวาจาใจ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วข้อที่3ปุ๊บทำใจเองให้บริสุทธิ
1: ์
0: ไม่ซ่อมหมอง
1: ครับ
0: อย่าให้ความโลภโกรธเข้ามาในใจแค่3ข้อเนี่ยถ้าเราทำได้ปุ๊บทุกอย่างจะทำได้หมดทุกอย่างไม่ใช่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล7จริง
1: ๆ
0: ลองทำดูเราค่อยๆทำดูเพราะทุกอย่างมันมีการผ่อนปลนให้หมดแล้ว
1: ก็คือเรียกว่า3ข้อเนี่ยอยู่ในโอวาท
0: ของพระพุทธเจ้า
1: พระพุทธเจ้าที
0: ่
1: พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์ใช่ไหมครับพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมด้วยกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมา
0: ฆบู
1: ชาทรงแสดงโอวาทปาติโมกก
0: ็
1: คือเป็นหลักการวิธีการแล้วก็แนวทางในการเผยแผ่ว่าเวลาท่านออกไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยต้องวางหลัก3อย่างก็คือสัพพะปาปัสสะอาการะนังใช่ไหมครับ การไม่ทำชั่วทั้งปวง
0: ถูกต
1: ้องไม่ทำบาปทั้งปวง
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็กุศลสุปสัพพทาครับ
0: การกุศล
1: ยังกุศลให้ถึงพร้อม
0: ก็คือ
1: ให้ทำความดี
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็สจิตตปริโยทัปปนัง
0: ทำจิตเรานี่นะ
1: ทำจิตของตนให้ผ่องใส
0: ถูกต้องครับ
1: เอตังพุทธานศาสนัง
0: ครับ
1: สามข้อนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ
0: สอนเหมือนกัน
1: อุบัติขึ้นมาต้องมาสอนหลักการวิธีการสามข้อนี
0: ้
1: ทุกองค์เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับก็เป็นหลักให้ยึดว่าเออเราศีล227ไม่ได้เราลองปฏิบัติตามหลักการวิธีการนี้ดูคือโอวาทของพระเจ้าทั้ง3ข
0: ้
1: อ
0: ใช่ครับเอาแค่3ข้อเนี่ยรักษาให้ดีทุกอย่างมันจะตามไปทุกอย่างครับ
1: ครับละชั่ว
0: ครับ
1: ทำดี
0: ทำดี
1: แล้วก็ทำจิตของตนให้ผ่องใส
0: ใช่ผ่องใสไม่โลภไม่อยากได้ไม่คิดอคติพยาบาทคือทำจิตของเราให้ดีที่สุดสิทธิ์ก็จะตามมาแต่คนเราจะมีทุนได้ปุ๊บต้องมีการอธิษฐานกับความตั้งใจอย่างเรื่องนี
1: ้รักษาก่อน
0: ใช่ตัวอย่างให้เห็นเลยคุณฤทธัตถ์ที่เป็นนาคมีฤทธิ์มากแต่ตัวเองอธิษฐานจิตว่าเฮ้ยเราจะรักษาศีลมั้ยเพราะศีลทำอะไรศีลเมื่อรักษาแล้วปุ๊บเมื่อตายไปเกิดขึ้นในสวรรค์
1: ครับ
0: เพราะคุณฤทธัตถ์เนี่ยได้ไปกราบท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์พระเจ้าดึงเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นทิพย์ตรงนั้นเลยนี่ว่ามันมองเห็นทุกอย่างบนบุญท่านไม่เห็นแต่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปมองไม่เห็นเฮ้ยเราจะเกิดบนสวรรค์มันจะทำไงดีรักษาศีลดิให้ทานรักศีลเจริญภาวนาชีวิตเราก็จะสบายถามว่าถ้าทุกวันนี้เราเป็นมนุษย์หรือเป็นพระเนี่ยถ้าเรามัวสะสมเงินสะสมทองทุกอย่างถามว่ามันหนักถึงเวลาเราไปเราไปได้ไหมมันไม่ได้มันจะให้ต่ำลงนรกเสม
1: อ
0: ถ้าเราใช่เราสละปุ๊บเราปล่อยวางไม่ยึดถึงมันตัวเราและจิตเราเนี่ยถึงเวลาปุ๊บมันไปหมดว่าไปจริงไหมมันไปสวรรค์มันคือความสุข
1: ไปโดยจิต
0: ถ้าเราแบกมันปุ๊บมันไปไม่ได้ถามว่าคุณมีสมบัติกองเงินทองเต็มหมดเลยคุณแบกไปได้ไหมแบกไปไม่ได้สิ่งที่ไปก็คือความดีนะให้เราขึ้นสูงไปความเชื่อคือความเศร้าหมองก
1: ็
0: คือนรกนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือกุศลบายอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าใจเราจะรู้แล้วเออคนเราจริงแต่ทําเราสละหมดไม่ได้เพราะเราต้องดูแลอย่างคนเป็นคฤหัสถ์ต้องดูแลใครดูแลครอบครัวเรามีใครบ้างพ่อแม่พี่น้องคุณแม่ทางานที่ท่านไม่ได
1: ้ครับ
0: เวลาเป็นพระมาตรงนี้แล้วปุ๊บก็ถือว่าช่วยครอบครัวของเรา
1: ครับ
0: จะเป็นคนดีหรือคนที่แต่คําลักษณะปุ๊บ1เชื่อฟังใครอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราท่านสอนบอกกล่าวแล้วก็พยายามทําศีลรักษาให้ได้227ข
1: ้
0: อที่บอกถ้ามันไม่ได้แย่จริงเอาแค่3ข้อพอเป็นเบื้องต้นเลย
1: ใช่ครับ
0: คิดเลยว่ากูทําความชั่วแล้วกูก็ตั้งใจเลยปรงอบัติแล้วว่ากูจะไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วแล้วทําให้ดีให้มันสลายไปให้ได้ให้ตามไปแล้วมันจะดีทุกอย่างนี่คือการรักษาศีลครับ
1: ก็มามองถึงหลักว่าพอเวลาภิกษุละเมิดศีลเนี่ยภิกษุข้อไหนที่แก้ได้บ้างข้อไหนแก้ไม่ได้บ้างปาราชิกเป็นอะไรครับ
0: แก้ไม่ได้
1: แก้ไม่ได้ครับ
0: แพ้เลยครับ
1: คือ
0: แพ้ในศาสนาแล้วคือต้องพ่ายแพ้คุณไม่ชนะแล
1: ้
0: วไม่ชนะตนแล้ว
1: แล้วที่เหลือครับเป็นศีลที่สามารถที่จะ
0: ช่วยได้ครับแก้ได้อย่างที่สังฆาธิเศสในแต่ก็อยู่ที่สงฆ์เป็นปาจิตตี
1: ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าน
0: ิมนต์ส่งมาได้อ
1: ยู่กรรมใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับอยู่ปริวาสกรรมอยู่ในกรรมมันแก้ได้มันเรื่องของทางสงฆ์และสงฆ์ช่วยแก
1: ้ถ้าพวกปาจิตตีก็สามารถแก้ได้บกอาบัติแก้ได้ครับเขาเรียกว่าเป็นการเทศนาวิธี
0: ครับอย่างเรื่องนึงคือโทษเนี่ยโทษทางวินัยบางครั้งเราปรงอบัติมันก็หายถูกไหม
1: ครับ
0: แต่บางทีชาวบ้านติดเตียน
1: ครับ
0: เช่นเรื่องนึง
1: เป็นโลกวัชชะ
0: การดื่มสุราถูกไหม
1: ครับ
0: มันอยู่ในข้อปาจิตตี
1: ครับ
0: และการฉันอาหารเย็นก็เป็นปาจิตตี
1: อย่างปาจิตตี
0: ใช่ครับแต่ถามว่าทําแล้วมันปรุงได้ก็จริงแต่ว่ามันทําให้ใจเราเศร้าหมอง
1: ครับ
0: มันคือสะสมไปเหมือนดินพอกหางหมู
1: ครับ
0: และชาวบ้านญาติโยมรู้มันก็ไม่ดีด้วย
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ใจของเราเอง
1: ใช่ใช่ก็คือเป็นโลกวัชชะ
0: ชาวบ้านติ
1: ดเตียน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอันไหนที่

0: เรียกว่าคือความเป็นภิกษุเนี่ยยังอยู่แหละแต่ว่าทางโลกเนี่ยมันไม่ได้
1: ใช่มันไม่ได้มันถูกติดเตียงมันดูไม่ดีคือใจมันจะเฝ้ามอง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันผุดทางใจครับศีลเนี่ยคือรักษากายกับวาจาแต่มีผลทางจิตด้วยถ้าเรารู้ว่าเราเฝ้ามองอยู่เนี่ยทำยังไงก็เฝ้ามอง
0: ครับ
1: เพราะใจเราเป็นใหญ่ที่สุดมโนบุพัง
0: ค
1: มธรรมาโนเฟถามยาคนเราถ้าใจดีแล้ว
0: ครับ
1: จะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดจะออกมาดีทุกอย่างสังเกตดูไหม
0: ใช่ครับ
1: หมดแล้วดีนี่คือศีลในเบื้องต้นจริงๆ
0: ครับ
1: อย่างฝึกศีลสามข้อมีอะไรบ้างหน้าท่านสี่เลยนะ
0: สี่เลยนะสุคติยันติ
1: ครับศีลทำให้ถึงสิ่งที่สุข
0: สุคติโลกสวรรค์ครับสี่เลยนะนิพุติยันติ
1: ให้เราถึ
0: ง
1: มี
0: พวกกระซับโพกระซับประทานก่อนครับให้ศีลเนี่ยทำให้เราได้พวกกระซับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วศีลมันจะทำให้รักษาศีลมันจะมีพวกกระซับขึ้นมาได้ยังไง
1: ซับก็คือพูดง่ายๆซับทางปัญญาเพราะท่านมองจริงๆนะถ้าเราสะสมทางโลกเนี่ยคุณรักษาได้ไหมรักษาไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: เพราะมันเปลี่ยน
1: ต้องรักษาทรัพย์ทางธรรมคือเรียกว่าจะทรัพย
0: ์
1: มีเรื่องเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าเราทรงออกบวชตอนอายุเท่าไหร่29
0: ครับ29
1: บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรอยู่ประมาณ6ปีได้สรุปเป็นพระสัมมุติเจ้าเนี่ยสุดท้ายนะหลังจากลงมาจากชั้นสอนชั้นดุสิตนะ
0: ครับ
1: ลงมาได้อายุ35
0: ครับ
1: หลังจากนั้นประมาณสัก2ปีก็กลับมาบวชพุทธบิดา
0: ครับ
1: กลับมาหาพระเมสีเก่าสีกาเก่าก็คือนางพิมพา
0: พิมพายโสธรา
1: ใช่ลูกชายก็คือพระ
0: ราหุล
1: ก็มารดาเนี่ยอัญชยาเก่าก็บอกลูกว่าเอาไปหาพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ลองไปขอพ่อแล้วสิ
0: ไปขอทรัพย
1: ์ขอทรัพย์จากพ่อได้ว่าเนี่ยตั้งแต่พ่อเราเป็นเกิดประสูติมาเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหมีมรดกสมบัติทั้ง7อย่างสาชาติเกิดทุกอย่างเลยหลังจากพ่อเราบวชเนี่ยไอ้พวกทรัพย์ที่เป็นทางโลกมันหายหมดเลย
0: ครับ
1: ทำยังไงดีไปขอคุณเป็นลูกเนี่ยคุณได้มรดกของพ่อแล้วไปขอดูขอพ่อแล้วก็ลูกชายเขาไปเห็นพ่อตัวเองก็ปั๊บปื้มดีใจมากเลยเอาสิดีก็เลย
0: ขอ
1: พ่อขอทรัพย
0: ์ครับ
1: ทีนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ทรัพย์ทางโลกมันแคบ
0: ใช่
1: ให้ทรัพย์ทางธรรมดีกว่า
0: ครับ
1: ก็เลยทรงพามาด้วยให้บวชเป็นสามเณร
0: ครับ
1: ให้ละเมียนต่างๆแล้วก็ให้ทางโลกุตธรรม
0: ครับ
1: เป็นทรัพย์ทางปัญญาจนได้มรรคผลนิพพานเป็นต้นไปครับเนี่ยพุทธเจ้าให้
0: พูดว่า
1: ครับ
0: ทรัพย์ทางโลกก็ใช้ได้แค่อัตภาพนี
1: ้
0: อัตภาพเดียวเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่เรามามองย้อนว่าชีวิตเราเนี่ยเวียนว่ายเวียนเกิดในภพที่ผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติใช่ไหมครับ
1: เป็นคนต้องมีรู้คนจนที่ทรัพย์เราที่ได้ทำนี่แหละครับ
0: ถูกต้องครับ
1: จะทำไว้นี่แหละ
0: ครับเป็นเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันจะเกิดเป็นเทวดาเกิดอะไรก็คือวนเวียนกันมาหมดแล้วแต่ว่าทรัพย์ที่เราหาได้ทางโลกคือทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราใช้ได้แค่อัตภาพเดียวนี้เท่านั้น
1: ภพนี้เท่านั้น
0: ครับถามว่าในสุคติโลกสวรรค์หรือว่าในสัมปรายภพในภายภาคหน้าเราจะเอาทรัพย์อะไรไปใช้ได
1: ้
0: ก็นอกจากอริยทรัพย์คือบุญแล้วก็บาปที่ติดตัวไปสองอย่างนี้ได้แค่ไหนอย่างอื่นไม่สามารถที่จะนำไปได้เลย
1: ท่านถึงบอกว่าคนเราถ้าเราสามารถจะละดีละชั่วละความยึดมั่นถือมั่นละให้ได้หมดมันก็คือการนิพพาน
0: ครับ
1: แล้วไม่ยึดกับสิ่ง
0: ใช่ครับสี่เลนนั่นที่พุทธิงยันติน
1: ี่แหละสำคัญที่สุดครับละให้หมด
0: จะเข้าถึงพระนิพพานได้นี่ครับต้องไปด้วยศีล
1: ใช่ครับ
0: มีศีล
1: คุณต้องปกติให้ได้คุณปกติปุ๊บคุณตามอาวาสพุทธเจ้าคุณเข้านิพพานได้
0: ครับ
1: หรือถ้าคุณนิพพานชาตินี้ปุ๊บถ้าคุณเข้าชั้นโสดาบันแล้วเกิน7ชาติค
0: ุณจะได้7ชาติ
1: ใช่แล้วคุณเกิดเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีปุ๊บคุณมีกินมีใช้ท้ายสุดคุณก็เบื่อ
0: ครับ
1: ถ้าคุณสุดก็สละตัวเองทำไมต้องกษัตริย์ต้องออกมาปวดด้วยเบื่อในทรัพย์สมบัติเบื่อในความแก่ชรามันทำไม่ได้
0: ค
1: นเราอยากยืนยาวแต่มันไม่ได้เข้าใจหลักธรรมชาติและศักดิ์ศรีของเราไม่ได
0: ้ครับก็คือยังเขาเรียกว่าสถานะของแต่ละคนเนี่ยมันยังมองเห็นเรียกว่ามองเห็นทุกข์ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับบางคนยังมัวเมาอยู่ในทรัพย์สมบัติใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะใช้กินใช้เที่ยวเล่นอยู่สนุกอยู่กับสมบัติของตนเองบางคนวันหนึ่งพบประสบกับความทุกข์
1: ครับ
0: ทุกกายทุกใจก็มองหาธรรมะ
1: ครับ
0: ถามว่ามีทรัพย์ร้อยล้านพันล้านเห็นไหมครับบางคนเอาไปบริจาคถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บางคนก็ยังหลงก็มีให้เห็นอยู่มากมายก็สามารถพิจารณาเอาตามระดับสติปัญญาใช่ไหมครับ
1: ถ้าเรากำลังของบุคคลด้วยครับ
0: กำลังสติเขาเรียกว่าเป็นภาระของแต่ละคนกำลังของแต่ละคนไม่เท่ากันความสั่งสมมาของอดีตปัจจุบันไม่เท่ากันครับเขาเรียกว่าเป็นปัญญาทางธรรมเนี่ยบางคนมีไม่เท่ากันบางคนส

0: ละมากบางคนสละน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน
1: ใช่ก็สุดท้ายพระเจ้าเราคนเราที่สนได้ควรจะให้ทานก่อน
0: ครับ
1: ควรจะมีการให้ซะก่อนถูกไหม
0: ครับ
1: คนเราถ้าให้แล้วแล้วคุณธรรมะทำตัวเองให้บริสุทธิ์ได้สงบได้นั่นแหละคือสิทธิ์มาเกิดคือตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ควรจะมีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดได้หมายความว่าคุณเคยปฏิบัติศีลมาแล้ว
0: ใช่
1: อย่างเช่นพูดง่ายๆคุณเห็นสัตว์อยู่ตัวนึงบางคนทำเป็นคนใจอ่อนเพราะคุณเนี่ยเขาเป็นคนไม่ฆ่า
0: ถูกต้อง
1: แต่เขาไม่บวชเยี่ยมเลย
0: ครับ
1: ต่อให้เขาอย่างไรแต่เขาก็ไม่ฆ่าสัตว์อ่ะสังเกตดูดีเห็นไหม
0: ครับ
1: คุณเราใจอ่อนคือเห็นอะไรสงสารทั้งหมดเลยแต่คุณถ้าคุณมีศีลมาก่อนแล้วยืนยาว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือมีความเมตตา
1: ใช่
0: กรุณามีละกรมีสะสมมาก่อนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วอานิสงส์ของศีลเนี่ยมันก็จะส่งผลสู่ภพปัจจุบันด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับมีร่างกายครบ32เนี่ยเราไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลยไม่เคยไปตัดแขนตัดขาใครเลยอย่างเงี้ยเราเกิดมาร่างกายครบ32
1: ครับ
0: มีในตามีหูครบหมดเลยอย่างเงี้ยแหละครับเป็นการรักษาศีลข้อแรก
1: ครับนะครับ
0: แต่ถ้าเราผิดศีลข้อแรกเกิดมาเอาละแขนไม่มีข้างนึงขาขาดบ้างอะไรบ้างประสบอุบัติเหตุเจอนู่นเจอนี่เป็นคนหูหนวกตาบอดก็มีให้พบเห็นอยู่ประจำ
1: ก็อย่างตอนเนี้ยเผื่อบางคนก็จะเคยเจอบางอย่างนะตอนเด็กๆบางคนเนี่ยหักโครงหักไกหักโต๊ะหักโครงหักปีกเห็นไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้วพอเราแก่ตัวก็เจ็บหลังเจ็บโครงเจ็บขาตายและอย่างหนึ่งเรื่องเล่าเนี่ยคนเราละค่าหมูค่าแต่เขาเจ็บคอเราเห็นไหมเจ
0: ็บ
1: สัตว์พอเราจะตายพวกเสียงร้องมุนหมูมุนสัตว์ต่างๆคนที่เห็นจริงๆต้องรู้จริงคือต้องบอกเล่าว่าเออสิ่งเราทำบางครั้งเนี่ยไม่ต้องเป็นชาติหน้าหรอก
0: ครับ
1: ชาติ
0: ปัจจุบันนะครับ
1: เห็นผลจริงมันตามหลอกเรา
0: ก็ในชาดกของพระพุทธเจ้านะครับก็มีเยอะนะที่เป็นนายโคฆ่านะครับชอบฆ่าหมูจนวาระสุดท้ายก็ตัวเองเที่ยวเขาเรียกว่าก่อนจะตายเนี่ยร้องมันหมูเลยคร
1: ับ
0: ร้องมันหมูเลยแล้วก็โดนเขาเรียกว่าโดนมีดฆ่าเหมือนกันโดนฆ่าเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมูไปเลยอ่ะพูดง่ายๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิทานสอนธรรมได
1: ้อย่างเขาถามว่าทำไมเราเอ้ยถ้าคุณไม่ฆ่าหมดเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้กินจริงๆพระเจ้าบอกว่าสรรพสัตว์มันก็รักจิตของมันเราก็คือเราเลยถ้าเราหมดแต่ฆ่าแต่กินกันปุ๊บเนี่ยมันก็หมดโลกถูกไหมครับ
0: ทุกชีวิตมีดวงจิตดวงใจ
1: แล้วรักชีวิตของมันตัวเองทุกอย่างแล้วก็ประกอบอาชีพการแต่อาชีพที่ฆ่าบางทีก็เป็นอาชีพที่ทรงห้ามว่าเออเราก็ไม่ควรประกอบอาชีพ
0: ครับ
1: แต่สมัยนี้มีอาชีพอย่างที่ค้าคุณต้องเป็นเลยการเนี่ยยาเสพติดของ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ยาเสพติดมันเหมือนกับว่า
0: ทำลายอะไร
1: ทำลายบ่อนทำลายชาติเธอทุกอย่างรวยก็จริงแต่ว่าทำให้เราร
0: วยแป๊บเดียวครับ
1: ใช่
0: รวยแป๊บเดียว
1: ทำร้ายทำลายทุกอย่างอีกอย่างก็คือเรื่องการพนันอีกอย่าง
0: ครับ
1: พวกนี้มันทำให้ชีวิตคุณเรามันจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดี
0: ครับก็
1: สำคัญนะตรงนี้
0: ชีวิตสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาถ้าเอาตัวเองเข้าไปพัวพันอยู่กับการพนันอบายมุขทุกอย่างครับ
1: การกินเหล้าเมายาใจใหญ่หมดทุกอย่างครับไม่เหลือครับ
0: บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอบายมุขก็คือทางแห่งความเสื่อม
1: ใช่ทางเสื่อม
0: เมื่อเข้าไปสู่เมื่อไหร่สิ่งพวกนี้จะพาเราไปส
1: ู่
0: ความเสื่อมอย่างเดียวครับก็ฝากสาธุชนนะครับให้ระลึกถึงว่าทางแห่งความเสื่อมเนี่ยเมื่อเราหลุดเข้าไปแล้วตั้งสติครับดึงตัวเองออกมาจากความเสื่อมครับตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดีกว่าประกอบอาชีพที่สุจริตดีกว่าครับได้เงินมาด้วยความภาคภูมิใจได
1: ้เงินมาด้วยเหงื่อของเรา
0: ด้วยปัญญาของเราดีกว่าครับอย่าไปได้โดยทางที่ว่า
1: ง่าย
0: ๆต้องเสี่ยงการพนันต้องไปลงอะไรเนี่ยครับที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องก็ละเว้นเพื่อเนี่ยเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่อใครแล้วเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองด้วยทีนี้แหละครับก็เป็นเรื่องของศีลบารมีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มีทั้งศีล5
1: ครับ
0: ศีล8ศีล10
1: ครับ
0: ศีล227
1: ครับ
0: แล้วก็ศีลของภิกษุณีคือ311
1: ฉันรับ
0: ปัจจุบันถามว่ายังเหลืออยู่ไหมก็ไม่มีเลย
1: ก็เพราะพระเจ้าทรงไม่บัญญัตินะ
0: คร
1: ับ ไม่มี
0: บัญญัติ
1: ภิกษุณี
0: ก็พระเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนว่าถ้าเราบัญญัติภิกษุณีเข้ามาใช่ไหมครับศาสนาจากที่อยู่ได้เท่าไหร่ครับ 10,000 ปี
1: ครับ
0: ก็จะเหลือแค่ 5,000 ปี
1: ลดลงเรื่อย
0: ๆลดลงเรื่อยๆถามว่าเพราะเหตุใดถึงไม่บัญญัติภิกษุณีให้เข้ามารักษาธรรมรักษาวินัยพุทธเจ้าก็เปรียบชัดเจนครับเหมือนหมู่บ้านมีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีแต่ผู้ชายอีกหมู่บ้านหนึ่งมีแต่ผู้หญิงถามว่าเมื่อโจรเข้ามาเนี่ยโจรจะเลือกเข้าหมู่บ้านไหนถูกมั้ยครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้า

0: สนาของพระองค์เนี่ยมีแต่ผู้หญิงคอยรักษามันก็เลยอยู่ไม่ได้นาน
1: ไม่ได้นาน
0: เนี่ยครับคือมองให้เห็นภาพแต่ถ้ามีผู้ชายเนี่ยความเขาเรียกว่าจิตใจที่เขาเรียกว่าความเข้มแข็งครับ
1: เข้มแข็ง
0: คือไม่ใจอ่อนไม่ใจอะไรมันจะมีมากกว่าครับความอดทนอดกั้นจะมีมากกว่าก็สามารถที่จะรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้ได
1: ้แต่ก็ใช่ว่าผู้หญิงจะรักษาไม่ได้ก็เนี่ยเป็นแม่ชี
0: เป็นพุทธบริษัท
1: มาคอยดูแลพระภิกษุมันคือความสุขทางใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสุขทางโลก
0: เกื้อกูลกัน
1: สุขในกามเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดไปจะสุขทางใจสุขทางธรรมกันดูแลพระผู้ใหญ่ดูแลพระสงฆ์องค์เจ
0: ้
1: า
0: ใช่ใช่
1: สุขที่สุดสุขได้ทุกวันจริงสุขได้ทุกเช้าจริงนะได้สมุนไพรบ้านครับ
0: คือศาสนาจะไปได้เนี่ยครับก็ด้วยพุทธบริษัทต้องช่วยกัน
1: ต้องช่วยกันดูแลครับ
0: ดูแลทำนุบำรุง
1: ใช่ครับ
0: มีภิกษุคอยให้ธรรมะแล้วญาติโยมก็คอยให
1: ้ให้อาหาร
0: อะไร
1: คอยดูแล
0: คอยดูแลให้กำลังครับให้กำลังภิกษุก็ได้ให้เผยแผ่ธรรมะเรียนรู้ศึกษาธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ไปเผยแผ่ใช่ไหม
1: ภิกษุต้องอยู่กับตนถ้ามัวแต่ประกอบอาหารหาดอย่างเดียว
0: มันก็ไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นให้มันนิ่งให้ได้ครับ
0: อันนี้ก็ญาติโยมก็ดูแลเราแล้วเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งใจศึกษาตามปริยัติแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วนำข้ออัดข้อธรรมที่ได้มาสอนญาติโยมมาบอกญาติโยมเพื่อที่จะญาติโยมนั้นน่ะจะได้ไม่ประพฤติผิดทางครับไม่ประพฤติไปสู่หะทางแห่งความเสื่อม
1: ให้ญาติโยมเกิดแสงสว่างให้ญาติโยมละจากคำว่าเกิดแก่เจ็บคำว่าตายไปทุก
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องไปในเวลาอันควร
0: ใช่ใช
1: ่ไปด้วยความสุขไปให้ด้วยการรู้ว่าสถานของเราไม่เที่ยงคือเรามันไปทุกคน
0: ใช่ครับ
1: เราจะไปได้ต้องมีศีลอย่างเดียวภาวนาศีลอย่างเดียวภาวนาลึกศีลอย่างเดียวรักษาให้ดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องเล่าครับมีเรื่องเล่าว่าศีลเนี่ยมันสามารถรักษาตนได้อย่างไรก็มีบุรุษอยู่คนหนึ่งใช่ไหมมีภรรยาแต่ก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำแต่มีรูปร่างรอเหล่าเอาการครับก็ไปทำงานที่บ้านเศรษฐี
1: คร
0: ับ ไปทำงานบ้านเศรษฐีแต่ก่อนหน้านี้บุรุษเนี่ยไปตกปลาครับตกปลาอยู่ในป่าไปเจอกับฤาษี
1: คร
0: ับ ฤาษีฤาษีก็ห้ามครับห้ามบอกอย่าตกปลาอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้มาสมาทานศีลบุรุษนี้ก็ไปสมาทาน
1: คร
0: ับ สมาทานเห็นว่าศีลเนี่ยมันมี5ข้อตัวเองไม่เคยสมาทานไม่เคยรักษาศีลเลยไม่รู้ว่าจะรับข้อไหนก็ยังไม่รับนะครับยังเอใจอยู่ว่าเออเราจะรับศีลข้อไหนดีก็กลับมาบ้านมาปรึกษาภรรยาว่าเราจะผิดศีลข้อแรกได้มั้ยฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเราห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็ตกปลาไม่ได้นะไม่มีอะไรมาหาเลี้ยงครอบครัวนะก็ปรึกษาภรรยาครับสุดท้ายภรรยาบอกว่าเออถ้างั้นแกก็ไปรักษาศีลข้อ3ดูก่อนไปสมาทานกับฤาษีในป่ากับศีลข้อ3เอาแค่ข้อเดียวเท่านั้นครับบุรุษนี้ก็มาสมาทานศีลกับฤาษีว่าเราจะรักษาศีลแค่ข้อ3ข้อเดียว
1: ครับ
0: ไปทำงานบ้านเศรษฐีครับวันหนึ่งเศรษฐีก็มีภรรยาสวยใช่ไหมครับภรรยาเนี่ยแอบชอบบุรุษมานานแล้ว
1: ครับ
0: แต่บุรุษเนี่ยด้วยความที่ตนเองเนี่ยรักษาศีล
1: แล้วใช่ครับไม่นอกใจ
0: ไม่นอกใจภรรยาครับ
1: ครับ
0: เศรษฐีก็รู้ข่าวว่าเนี่ยภรรยาของตนเองเนี่ยชอบมีแอบมีใจให้บุรุษคนนี้ก็แอบดูข่าวส่องให้คนรับใช้มาดูบ้างอะไรบ้างบุรุษนี้ก็ด้วยความหนักแน่นเนี่ยครับที่รักษาศีลข้อ3
1: ครับ
0: สุดท้ายเศรษฐีจับได้ใช่ไหมครับก็ไล่ภรรยาตนเองออกเพราะว่าประพฤติผิด
1: ใช
0: ่แต่ด้วยความที่บุรุษคนนี้ครับตั้งมั่นสมาทานศีลข้อ3ข้อเดียวเนี่ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยยกทรัพย์สมบัติให้บุรุษเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีศีลรักษาศีลไม่เหมือนภรรยาใช่ไหมครับ ที่นอกแอบนอกใจก็เลยทำให้บุรุษมีทรัพย์สมบัติขึ้นมาโดยเศรษฐีเนี่ย
1: ชีวิตก็รอดด้วยได้ทรัพย์สมบัติด้วย
0: นี่แหละ
1: บางครั้งบางอย่างเนี่ยเงินที่ญาติโยมถวายบางครั้งเขาเรียกว่าถวายให้ทำเป็นธรรมทาน
0: ใช่ใช่
1: บูชาธรรม
0: ครับ
1: บุรุษทำความดีเศรษฐีก็เลย
0: ครับก็เลยให้เลย
1: ให้
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ได้ชีวิตด้วยให้ทรัพย์สมบัติด้วย
0: แล้วก็ให้มาทำงานอยู่ในบ้านเศรษฐีเลย
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นคนมีศีลธรรม
1: ใช่ถือว่าเป็นคนดีอย่างนึงเลยนะ
0: นี่แค่รับมาแค่ข้อเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายก็ไปภาวนาไปฤาษีในป่าว่าเราจะรักษาครบ5ข้อเลย
1: ครับ
0: สุดท้าย
1: อาชีพที่ว่าฆ่าสัตว์ชีวิตก็เลิกไปเลย
0: ใช่ครับก็เลิกฆ่าสัตว์เลิกตกปลาสุดท้ายก็ได้ภรรยาของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในบ้านของเศรษฐีก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเพราะว่ารักษาศีลข้อ3เนี่ยไม่นอกใจ

0: ภรรยาใช่ไหมเป็นสิ่งสำคัญเลยครับเรื่องของศีลสามารถรับเขาเรียกว่าสามารถให้เราเนี่ยมีโภคทรัพย์ขึ้นมาได้
1: ถูกต้องครับถูกต้องรักษาศีลอย่างเดียวนะครับขนาดแค่ข้อเดียว
0: แค่ข้อเดียวยังได้โภคทรัพย์นะครับ
1: ใช่ครับมันยึดตัวเองด้วยนะไม่งั้นจะโดน
0: ไม่โดนเศรษฐีฆ่าแล้วนะ
1: เดียนี่เขาจับลงในกระชังแช่น้ำนะคนที่แบบนอกใจภรรยาอะไรพวกนี้นะ
0: คือเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
1: โหดร้ายมากครับทางอินเดียทางทวีปนะเรื่องสำคัญนะ
0: ก็คือผู้หญิงอินเดียเราเห็นไหมครับเขาจะแต้มสีตรงหน้าผากนะคือคนเนี้ยมีเจ้าของแล้วห้ามไอ้นี่เด็ดขาดครับคือคนอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรื่องสามีภรรยาเนี่ยเขาจะรักกันมากครับแล้วก็สามีเนี่ยออกไปทำงานเนี่ยต้องเอาบินโตที่ภรรยาเนี่ยทำให้ไปกินจะไม่ไปกินของนอกบ้านเด็ดขาดอันนี้ครับเป็นวัฒนธรรมที่ว่าพอเวลาเราไปอินเดียเนี่ยเราจะเห็นวัฒนธรรมที่ว่าอาจจะไปทำงานที่ไหนไกลก็แล้วแต่ก็จะหิ้วบินโตที่ภรรยาเนี่ยตั้งใจทำให้เอาไปกินด้วยเอาไปทานด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับเป็นเรื่องของการรักษาศีลในข้อ3อานิสงส์มากครับอานิสงส์มากทุกข้อจริงๆแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของภูริทัตตะชาดกที่พูดถึงเรื่องของศีลบารมีก็ญาติโยมก็นำไปพิจารณากันดูว่าศีลเลนะสุคติยังติครับศีลทำให้เราเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ศีลเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้เราถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์และศีลเลนะนิพพุติงยังติศีลทำให้เราถึงพระนิพพานอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของการรักษาศีล3ข้อฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะรักษาศีลให้หมดจดตามสถานะตามฐานานุรูปของเราใช่ไหมครับเป็นโยมก็รักษาศีล5เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8เป็นภิกษุก็ศีล227ก็พึงสำรวมระวังศีลให้ปกติเรียบร้อยในรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าหัวข้อเรื่องภูริทัตตชาดกศีลบารมีก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์อีกราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่สากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์

0: มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปน
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหา

0: ไปถ่ายตัวอันนี้ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานหวาน
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการคะจะพาไปชมสิบพระอารามกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมายาวนานพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมและสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ยังผลให้ชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอาณาประชาราษฎร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารนับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2325ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์และทำนุบำรุงบ้านเมืองในด้านต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่โบราณกาลโดยเฉพาะการสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆซึ่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในเชิงพุทธศิลป์ให้ปรากฏสู่สายตาอนุชนรุ่นหลังปวงชนชาวไทยนะคะทุกหมู่

ู่เราต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่อาณาราษฎรตลอดมากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือ10พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและอุทัมค้ำจุนบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรนะคะเยาวชนประชาชนค่ะย่อมจะได้เรียนรู้ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้เข้าใจในภูมิปัญญาของบรรพชนอย่างท่องแท้ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้ยั่งยืนสืบไปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทุกรัชกาลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยมีพระราชปณิธานเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงไพบูลย์อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของคนไทยพระสกนิกรนะคะต่างประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชค่ะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรโดยเฉพาะศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาหลักของชาติที่ทรงทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และสืบเนื่องต่อมาทุกรัชกาลจนถึงปัจจุบันดังพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งคือการสถาปนาและการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆซึ่งพระอารามที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาความรู้หลายแขนงส่งผลให้เกียรติคุณของชาติขจรกระจายเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและได้รับการยกย่องชมในคุณค่าความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เจริญรุ่งเรืองมายาวนานนะคะหนังสือ10พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์เป็นประจักษ์พยานแห่งพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติในฐานะองค์พุทธศาสนูปถัมภกนับได้ว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและทรงสร้างสรรค์มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีอารยะทัดเทียมนานาอารยประเทศช่วยสร้างความหวงแหนและสมานสามัคคีร่วมใจกันทำรงรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะคะในประวัติศาสตร์ไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอุปถัมภ์งานด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอดทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่รุ่มรวยด้วยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าได้รับการยกย่องจากนานาอารยประเทศนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของคนในชาติ

พระอารามหรือวัดถือเป็นศาสนาสำคัญนะคะของพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ไทยค่ะทุกพระองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงตลอดมาด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกมีพระราชศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาทรงสืบสานพระราชประเพณีทางพุทธศาสนาทุกท้องถิ่นบนผืนแผ่นดินไทยจึงปรากฏพระอารามอยู่โดยทั่วไปนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้วพระอารามยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สรรพวิชารวมถึงศิลปะวัฒนธรรมและศิลกรรมหลากหลายสาขาได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยหนังสือ10พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาว่าด้วยพระอารามสำคัญที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณ์อันเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกรัชกาลแสดงถึงพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำรงรักษาสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทยเพื่อเป็นมรดกส่งต่อให้อนุชนคนไทยทั้งประเทศได้ศึกษาเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันสืบมาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชพระบรมราชจักรีวงศ์มีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทรงสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมกษัตริย์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งคือการบูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาพระอารามใหม่แม้จะก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในรัชกาลแต่พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาก็ทรงรับเป็นพระราชธุระดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์พระอารามเนื่องด้วยสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจเช่นจารึกสรรพวิชาความรู้ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกพระปรางองค์ใหญ่หมุดหมายสายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่วัดอรุณราชวรารามศิลปะไทยผสมจีนอันงดงามแปลกตาที่วัดราชโอรสารามวัดพระราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดธรรมยุติกะนิกายแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถหินอ่อนแห่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดบวรนิเวศวิหารวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยการประดับตกแต่งวัดอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องเบญจรงค์ที่วัดราชประพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดใจกลางพระนครที่สร้างตามคติจักรวาลวิทยาวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงและวัดวชิรธรรมสาธิตวัดร้างที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาจนเป็นวัดที่งดงามใจกลางพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศพระอารามเหล่านี้นอกจากจะเป็นพื้นที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังเป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยา

ยการหลากหลายแขนงการรวบรวมประวัติความรู้ศิลปะวิทยาการด้านต่างๆภายในวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์10วัดประกอบภาพถ่ายและการจัดรูปเล่มที่สวยงามในรูปแบบของหนังสือจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลศึกษาเรียนรู้ซึมซับความงดงามในสถานที่จริงอันจะสร้างความภาคภูมิใจในมรดกของชาติผ่านเรื่องราวของพระอารามสำคัญที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบสานทำนุบำรุงรักษาไว้ตั้งแต่อดีตสืบมาจนปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตนับตั้งแต่นะคะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายน2325วันนี้ค่ะกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุล่วงเข้า200กว่าปีนะคะตลอดเวลายาวนานพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกสืบเนื่องกันต่อมาพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีคือการสถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในกลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปปฐมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนแลมนตรีการสถาปนานะคะหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและประณีตศิลป์อย่างไรก็ตามค่ะการสถาปนาหรือสร้างวัดมักไม่แล้วเสร็จในรัชกาลแต่พระมหากษัตริย์ในรัชกาลถัดมาทรงดำเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชกรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องประยุกต์ศิลปะมาใช้ตามสมควรแก่ยุคสมัยสืบทอดพระราชปณิธานแห่งองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์หากศึกษาประวัติของวัดจะพบความต่อเนื่องของการดำเนินการเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งปฏิสังขรณ์นะคะในสมัยรัชกาลที่1และก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่3ด้วยวัดเริ่มทรุดโทรมจนมาแล้วเสร็จในรัชกาลที่4รัชกาลที่1ยังทรงสถาปนาวัดขึ้นเป็นศูนย์กลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งการก่อสร้างดำเนินการมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้แล้วเสร็จวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเริ่มบูรณะจากวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งรัชกาลที่2ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระมหาธาตุสำหรับพระนครยังไม่ทันสร้างแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลต่อมารัชกาลที่3ได้ทรงดำเนินการให้สร้างจนแล้วเสร็จเป็นพระมหาธาตุขนาดใหญ่สง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแบบศิลปะที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกในปัจจุบันวัดราชโอรสารามต้นกำเนิดศิลปะไทยผสมจีนอันงดงามแปลกตาใช้เวลาบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่3ทรงดำรง

พระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชนะคะวัดประวรนิเวศวิหารสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และสร้างแล้วเสร็จในรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศณวัดนี้วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของประเทศไทยสถาปนาในสมัยรัชกาลที่4และสร้างสำเร็จลงในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5ทรงสถาปนาวัดราชประพิธสถิตมหาสีมารามโดยใช้รูปแบบมหาสีมาเช่นเดียวกับราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแต่มีการออกแบบพระเจดีย์ในผังกลมประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์และเริ่มใช้ศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานรัชกาลที่5นะคะยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามออกแบบสร้างโดยประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่เข้ากับศิลปะไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่8มิได้มีการสถาปนาวัดใดขึ้นอีกแต่เป็นการทำนุบำรุงรักษาดูแลวัดอย่างต่อเนื่องจวบจนสมัยรัชกาลที่9จึงได้มีการสถาปนาวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงซึ่งไม่ได้เน้นศิลปะแต่เน้นการอยู่ร่วมกันของวัดชุมชนและสิ่งแวดล้อมคือวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและรัชกาลที่10ได้ทรงเป็นผู้องค์นะคะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอวัดสำคัญในรัชกาลที่ได้รับการดูแลทำนุบำรุงมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนทุกวันนี้นอกจากจะมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้วยังเป็นดังศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแดงลวงสัพพวิชาเป็นสถานที่อันร่มเย็นเป็นที่เจริญศรัทธาและแสวงหาความสงบทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารประวัติความเป็นมานะคะสมัยอยุธยาพุทธศักราช2231ถึง2246สันนิษฐานว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณสมัยสมเด็จพระเพทราชามีชื่อเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพสมัยธนบุรีพุทธศักราช2310ถึง2325สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกฐานะวัดโพธารามเป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1พุทธศักราช2331หลังจากย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งพระนครได้8ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธารามทอดพระเนตรเห็นวัดชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมากจึงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์และขยายอาณาเขตของวัดออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ลุ่มมีบันทึกว่ามีการถมดินแล้วยุบจึงต้องเสียพระราชทรัพย์ในการถมที่หลายครั้งพุทธศักราช2336เริ่มสร้างพระอุโบสถโดยกำหนดรูปแบบผังคล้ายวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย

คือมีพระอุโบสถเป็นประธานสร้างพระระเบียงล้อมรอบสองชั้นสร้างพระวิหารพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระศรีสรรเพชรและบูรณะของเดิมที่มีอยู่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาสีหน้ามาประดิษฐานณพระอุโบสถถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองมาประดิษฐานในพระระเบียงพระอุโบสถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนเรื่องชาดก550ชาติและตำรายาไว้ที่พระระเบียงชั้นในชั้นนอกและให้ปั้นรูปฤาษีดัดตนไว้เป็นวิทยาทานตามสารารายรวมระยะเวลา12ปีจึงสร้างเสร็จพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสรัชกาลที่3พุทธศักราช2375ถึง2391พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ามีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พญาศรีพิพัฒน์และพญาเพชรพิชัยเป็นแม่กองงานการบูรณะครั้งนี้เท่ากับการสถาปนาใหม่เนื่องจากมีการขยายเขตวัดออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกส่วนอาคารในวัดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อสร้างใหม่ขยายรูปทรงเปลี่ยนแปลงให้งามเช่นพระอุโบสถพระวิหารทิศวิหารพระพุทธสายญาติสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นอีกสององค์ขนาบด้านข้างพระเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2และ3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำราชสำนักเป็นแม่กองจัดทำจารึกแพทย์แผนโบราณตำราการนวดลงไว้บนหินชนวนใส่กรอบประดับไว้ที่เสาพระระเบียงรอบพระมหาเจดีย์และตามศาลารายรวมทั้งปั้นหล่อรูปฤาษีดัดตนขึ้นใหม่จารึกคำอธิบายติดไว้ใกล้กับรูปปั้นฤาษีทรงพระราชินิพนธ์คำอธิบายบางบทเพื่อให้พระสงฆ์นิกรได้มาศึกษาวิธีดูแลตนเองตามอัธยาศัยนอกจากนั้นยังโปรดเกล้าให้จารึกกลบทกรต่างๆติดไว้ด้วยเนื่องจากมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาคำประพันธ์ฉันทลักษณ์รัชกาลที่4พุทธศักราช2394นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบูรณะพระพุทธสายญาติขยายพระระเบียงดัดแปลงศาลาด้านตะวันออกเป็นพระวิหารถ่ายแบบเจดีย์ที่สวนหลวงศพสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสร้างเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายพระนามแก่พระพุทธรูปหลายองค์ในพระอารามและแก้สร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรัชกาลที่5พุทธศักราช2422ถึง2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอุโบสถพระวิหารทิศพระระเบียงและวิหารพระพุทธสายญาติที่ชำรุดทรุดโทรมการบูรณะนะคะเสร็จสิ้นลงในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7พุทธศักราช2475ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2,474 งบประมาณที่เคยได้รับการสนับสนุนถูกตัดหมดทางวัดดำเนินการต่อด้วยเงินบริจาคเงินผลประโยชน์วัดอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกรมการศาสนารัชกาลที่9พุทธศักราช2,492กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นโบราณสถานของชาติพุทธศักราช2,551องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำของโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากจารึกวัดโพถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่มีความสำคัญเทียบเท่าระดับสากลมีความล้ำค่าประวัติความเป็นมาและเนื้อหาในจารึกวัดโพบอกเล่าวิชาความรู้หลากหลายพุทธศักราช2,554องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติรับรองให้จารึกวัดโพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากวัดโพเป็นพระอารามหลวงที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยพรั่งพร้อมด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจำนวนมากมาเยี่ยมชมสักการะมีความหายากเป็นสิ่งเดียวในโลกมีความครบถ้วนสมบูรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแรกของประเทศไทยที่รวบรวมสรรพวิชาด้านการแพทย์แผนโบราณแผนไทยนะคะด้านแพทย์แผนไทยให้คนไทยทุกคนได้เข้ามาหาความรู้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยศึกษาวิชาการหรือปริศนาธรรมโดยไม่เลือกชนชั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงดูแลรักษาสืบเนื่องต่อกันมาในปัจจุบันวัดโพจึงยังเป็นพื้นที่สั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมวิทยาการด้านแพทย์แผนไทยอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เปิดเป็นสาธารณะให้ผู้คนเข้าไปศึกษาได้ตามอัธยาศัยด้านงานศิลปกรรมวัดได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และบูรณะสร้างใหม่ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3ลักษณะศิลปกรรมภายในวัดจึงเป็นรูปแบบศิลปะไทยประเพณีผสมผสานกับศิลปะพระราชนิยมในรัชกาลที่3ทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่งประติมากรรมจิตรกรรมซึ่งจะมีอิทธิพลของศิลปะจีนอันเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะในสมัยรัชกาลที่3เข้ามาผสมผสานสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานรูปแบบอาคารไทยประเพณีและแบบพระราชนิยมเช่นพระอุโบสถที่มีเสาเหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่มีบัวหัวเสาแต่รูปแบบหลังคายังเป็นแบบไทยประเพณีการวางผังของพระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดตามคติจักรวาลมีระเบียงคด2ชั้น

มีเจดีย์ประจำมุมภายในระเบียงคดมีพระเจดีย์หมู่5ฐานเดียวอยู่ประจำมุมนอกระเบียงคดมีเจดีย์บริวารล้อมรอบพระระเบียงและตกแต่งด้วยเจดีย์แบบจีนพระมหาเจดีย์นะคะตีรัชกาลพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1นามว่าพระมหาเจดีย์สีสันเพชรชดายานพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2นามว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมโลกนิทานพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3นามว่าพระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารและพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินเข้มเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4นามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยพระมณฑปหอไตรจตุลมุขสถาปัตยกรรมจตุลมุขเครื่องยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยหลากสีหน้าประตูมีทวารบานเป็นยักษ์ของตนนะคะคือยักษ์วัดโพที่โด่งดังด้วยตำนานที่ไปตีกับยักษ์วัดแจ้งให้ผู้คนได้นำไปเล่าเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นสีสันให้ผู้ที่ไปเยือนได้ค้นหายักษ์วัดโพทำไมต้องเป็นยักษ์ยักษ์หรืออสูรตามคติความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาคือผู้พิทักษ์รักษาความดีป้องกันความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้จึงสร้างรูปหล่อยักษ์เอาไว้หน้าทางเข้าประตูต่างๆในวัดทำหน้าที่เป็นทวารบานงานประดับตกแต่งการประดับตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆตามอาคารพุทธสถานพระเจดีย์ซุ้มประตูนำเอากระเบื้องสีมาตัดและจัดเรียงเป็นรูปร่างลวดลายเช่นลายพันธุ์พฤกษาเฟื่องอุบะลายมงคลจีนรูปแบบศิลปกรรมไทยผสมจีนการประดับตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องสีตัดเป็นชิ้นแล้วจัดวางเป็นลวดลายพันพฤกษาหน้าบันพระอุโบสถวัดพระเชตุพนมีช่อฟ้าใบระกาหางหงแบบไทยประเพณีประติมากรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายยุคหลายสมัยสำหรับผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะได้ศึกษาในเรื่องรูปแบบของพระพุทธรูปสมัยต่างๆเนื่องจากเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากเมืองสุโขทัยลพบุรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ไม่ต่ำกว่า 1,200 องค์พระพุทธเทวะปฏิมากรจากวัดศาลาสีหน้าวัดคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธโลกนาถนามเดิมคือพระพุทธโลกนาถศาสดาจารย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญจากวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ในพระวิหารด้านทิศตะวันออกมุกหลังพระพุทธสายญาติประดิษฐานในวิหารพระพุทธสายญาติรัชกาลที่3โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างองค์พระขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างพระวิหารเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สร้างใน
สมัยรัชกาลที่3พระบาทประดับมุกภาพมงคล108ตามตำรามหาปุริสลักษณะตรงกลางเป็นรูปกงจักรที่นับว่างดงามที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปสมัยต่างๆประดิษฐานในพระระเบียงคดตุ๊กตาศิลาจีนภายในวัดพระเชตุพนขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่จำนวนรวม 1,000 ตัวนำเข้ามาประดับตกแต่งในบริเวณวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มีที่มาจากการค้าขายสำเภาที่รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่3เมื่อนำสินค้าไปขายประเทศจีนแล้วจึงซื้อตุ๊กตาเหล่านี้ใส่เรือกลับมาด้วยเพื่อประดับตกแต่งวัดวาอารามตุ๊กตาศิลาจีนรูปชาวตะวันตกยืนทำหน้าที่ทวารบานที่บริเวณซุ้มประตูปาติมากรรมหินอ่อนสลักเรื่องรามเกียรติ์ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เป็นศิลปกรรมสำคัญรอบพาไลพระอุโบสถซึ่งไม่ค่อยเห็นในวัดบ่อยนักที่จะมีภาพเรื่องรามเกียรติ์อาจได้รับอิทธิพลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามฤาษีตัดตนเป็นวิชาที่ว่าด้วยการบริหารร่างกายเพื่อรักษาโรคซึ่งไทยรับมาจากอินเดียตั้งแต่โบราณเลือกรับนำมาปรับใช้เพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายรักษาโรคอันเกิดจากลมในร่างกายซึ่งแปรปรวนผิดปกติฤาษีดัดตนที่วัดโพเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการฟื้นฟูวิทยาการและภูมิปัญญาการดูแลตนเองซึ่งเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งตำราหลวงปั้นรูปฤาษีดัดตนไว้ตามศาลารายริมกำแพงวัดมีอักษรจารึกบนแผ่นศิลาอธิบายท่าดัดตนว่าแก้โรคอย่างไรสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างหล่อปั้นรูปฤาษีดัดตนด้วยชินหรือสังกสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าพร้อมมีจารึกโครงอธิบายท่าดัดตนประกอบรูปปั้นฤาษีไว้ทุกท่าสมัยรัชกาลที่10โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงดูแลบูรณะรูปฤาษีดัดตนมีการหล่อปั้นขึ้นทดแทนรูปเดิมที่ชำรุดเสียหายจัดทำป้ายอธิบายพร้อม QR code ให้ผู้ชมเรียนรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่จิตรกรรมฝาผนังมีปรากฏในอาคารพุทธสถานหลายแห่งภายในวัดที่สำคัญมีอยู่ในพระอุโบสถวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ในพระอุโบสถเคยมีจิตรกรรมที่เขียนในรัชกาลที่1แต่เมื่อสร้างขยายพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่3จึงต้องเขียนขึ้นใหม่จิตรกรรมฝาผนังช่องหน้าต่างเขียนเรื่องอังคุตรนิกายคือเรื่องของพระสาวกเอกทัคคะ41เรื่องผนังเหนือช่องหน้าต่างเขียนเรื่องอุมังคชาดกมโหสถชาดกส่วนบริเวณคอ2เขียนเรื่องสวรรค์ชั้นจตุมหาราชาและสวรรค์ชั้นอื่นๆจิตรกรรมในพระวิหารพระพุทธสายญาติเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เหนือช่องหน้าต่างเป็นจิตรกรรมและจารึกเรื่องมหาวงศ์พงศาวดารลังกาทวีปผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะเพ
ภิกษุณี13องค์อุบาสกเอตทัคคะ10ท่านและอุบาสิกาเอตทัคคะ10ท่านจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างของพระอุโบสถเขียนใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เป็นเรื่องของพระสาวกเอกทัคคะ41เรื่องใต้ภาพมีศิลาจารึกเล่าเรื่องราวซึ่งสามารถอ่านได้สิ่งที่น่าสนใจในงานจิตรกรรมคือภาพวิถีชีวิตผู้คนในสมัยรัชกาลที่3จิตรกรรมฝาผนังในช่องหน้าต่างวิหารพระพุทธไสยญาติเขียนเรื่องเอตทัคคะในพระพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจิตรกรรมประดับกรอบเหนือบานหน้าต่างด้านในพระอุโบสถสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่3จิตรกรรมบนบานประตูด้านในพระวิหารรายเป็นภาพคนต่างชาติที่เรียกว่าภาพ12ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อกับคนต่างชาติในสมัยรัชกาลที่3ด้านวิทยาการต่างๆวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยมีศิลาจารึกที่ให้ความรู้หลายด้านทั้งตำรายาตำรานวดเพื่อรักษาโรคในสมัยที่ยังไม่มีแพทย์สมัยใหม่คนไทยได้ใช้สิ่งนี้ในการดูแลสุขภาพตำราที่จารึกไว้เหล่านี้มีภาพประกอบโดยเฉพาะตำรานวดมีจุดบอกเส้นในร่างกายชัดเจนนอกจากตำรายาแล้วยังมีจารึกทั้งในด้านภาษาศาสตร์ประวัติการสร้างวัดและอื่นๆจารึกตำรานวดแผนไทยจารึกกลอนกลบทตำรายาซึ่งใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาแต่โบราณด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดจารึกไว้บนแผ่นศิลาติดอยู่ตามศาลารายเมื่อพุทธศักราช2561กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ9ตำรับยาชาติเป็นตำรับยาที่เหมาะแก่การใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพยังคงความเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดรับผู้คนจากทั่วโลกให้ได้เข้ามาศึกษาวิธีของคนโบราณในการบันทึกเผยแพร่ความรู้ทั้งทางแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ภาษาศาสตร์ของปราชญ์ในอดีตวัดโพในปัจจุบันยังมีความพรั่งพร้อมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์พุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจศิลปะในหลากหลายสาขาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ตั้ง 2. ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพ 12,000 10200เวลาทำการเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:30 นหมายเลขโทรศัพท์022260335ค่ะวัดพระเชตุพนวิมลคลารามก็เป็นวัดที่สำคัญมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่านใดที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมนะคะจำเป็นต้องไปอย่างยิ่งค่ะเพราะจะได้ทั้งความรู้อาจจะได้วิธีมารักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะรายการกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้หมดเวลาลงค่ะ
กราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะในวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7เป็นเรื่องของการเงินการตัดสินใจลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐมิติสำหรับผู้บริหารนะในเรื่องของตลาดเงินแล้วก็การลงทุนของธุรกิจเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะเพราะว่าเงินหรืองบประมาณจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการนะเพราะนั้นธุรกิจก็ต้องอาศัยเงินอาจจะเป็นเงินที่เก็บในรูปแบบของกำไรสะสมนะในรูปของการตั้งค่าเสื่อมที่มากเกินไปในปีที่ผ่านมาหรืออาจจะกู้นะจากธนาคารการออกหุ้นนะหรือตราสารหนี้ต่างๆเพื่อระดมทุนนะมาช่วยในการดำเนินกิจการของธุรกิจได้อย่างคล่องตัวนะเพราะนั้นการที่มีเงินทุนเนี่ยนะมีแหล่งเงินทุนนะจึงเป็นการลดปัญหาทางด้านของค่าเสียโอกาสนะก็สามารถที่จะคิดดูได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ธุรกิจไม่มีเงินใช่ไหมหรือกู้นี่กู้สินเชื่อไม่ได้นะนะขอสินเชื่อไม่ได้นะมันก็จะทำให้ทำอะไรไม่ได้เลยนะนะพลาดโอกาสที่จะไปสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาทีนี้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีวิธีการก็คือซัพพลายเออร์ก็อาจจะให้เครดิตทางการค้าได้นะก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายในตอนนั้นก็ได้เอาของไปใช้ก่อนนะเอาของไปใช้ก่อนเป็นเวลา7วัน1เดือนนะหรือ6เดือนอย่างนี้เป็นระยะเวลา30วันหรือ60วันเป็นต้นนะเพราะนั้นมันก็จะเป็นการทอดในการให้เวลากับธุรกิจนะทอดเวลาให้ธุรกิจนะทำการผลิตแล้วก็จำหน่ายเพื่อที่จะได้เงินในการที่จะไปจ่ายคืนให้กับซัพพลายเออร์เห็นไหมคะเพราะนั้นมันก็จะมีเครดิตทางการค้าในรูปแบบนี้นะก็เพื่อประโยชน์ในการผลิตสินค้านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าธุรกิจไม่สามารถที่จะหาเงินหรือว่าเพิ่มยอดขายเพื่อที่จะไปชำระหนี้นะจากซัพพลายเออร์เนี่ยนะก็อาจจะกู้เงินจากธนาคารนะเป็นสินเชื่อนะขอโอดีจากธนาคารเพื่อตั้งวงเงินสินเชื่อให้ธนาคารนั้นจ่ายค่าวัตถุดิบคืนให้กับซัพพลายเออร์นะเพราะนั้นธุรกิจก็จะต้องมีการเปิดบัญชีกระแสเงินสดนะเปิดบัญชีกระแสรายวันนะ current account นะแล้วก็ขอ OD หรือวงเงินสินเชื่อจากธนาคารนะเวลาชำระเงินคืนให้แก่เวลาชำระค่าสินค้าคืนให้แก่ซัพพลายเออร์เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องหาเงินสดไปจ่ายก็ได้นะก็เขียนเช็คนะเซ็นเช็คให้กับ

ชำระคืนค่าหนี้ชำระคืนสินเชื่อ OD ให้กับธนาคารได้ต่อนะก็ยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแพงนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้ส่งออกผู้นำเข้าก็ต้องมีการขอ OD จากธนาคารนะที่เราเป็นลูกค้านะก็ทำให้การเงินและการดำเนินการธุรกิจของเราคล่องตัวนะฮะในการในตลาดเงินนะมันก็มีเรื่องของการลงทุนด้วยนะในตราสารในอนุพันธ์ตราสารต่างๆนะตราสารทางการเงินรูปแบบต่างๆนะมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนในช่องทางของพันธบัตรนะกองทุนหุ้นต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นช่องทางในการหารายได้นะเป็นกระแสเงินสดรับเข้ามาในธุรกิจของเราก็เป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากธุรกิจนะในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้หรือช่องทางการลงทุนแบบใดก็ต้องศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าหรือเป็นที่พอใจกับธุรกิจหรือนักลงทุนได้นะจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเศรษฐมิติโดยเฉพาะข้อมูลในเชิงปริมาณนะเพราะว่าจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาตีความเรื่องของปัจจัยไหนนะมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อข้อมูลที่ต้องการพยากรณ์นะก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดมาสู่การสร้างเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในทางเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็ทดสอบแบบจำลองนั้นนะเพื่อให้นำแบบจำลองนั้นไปใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลนะในการเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนของธุรกิจต่อไปนะคะในเรื่องของตลาดการเงินนะก็หรือที่เรียกว่า financial market นะก็เป็นกลไกที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมนะซึ่งมาจากครัวเรือนมาจากธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งภาครัฐนะก็มีการสะสมทุนนะแล้วก็ไปออมในสถาบันการเงินเพื่อหวังจะได้อัตราผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะเพราะนั้นผู้ต้องการเงินทุนหรือผู้ขอสินเชื่อเนี่ยนะก็ต้องไปติดต่อกับผู้ที่ให้สินเชื่อทั้งในระบบหรือนอกระบบก็ได้นะเพราะนั้นถ้าพูดถึงในระบบเราก็นึกถึงธนาคารใช่ไหมฮะนึกถึงธนาคารเขาก็ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ประกาศตามสาธารณะนะตามสื่อสาธารณะเพราะนั้นผู้ที่ต้องการขอกู้ก็รับทราบอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่างๆกำหนดมาเพราะนั้นเขาก็เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยถูกกว่านะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของธุรกิจหรือต้นทุนของผู้ที่ต้องการใช้เงินนั่นแหละนะเป็นต้นทุนดอกเบี้ยพอเราเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกนะเราก็เข้าไปดูรายละเอียดว่าธนาคารเนี่ยเขาเซอร์วิสอะไรบ้างนะให้วงเงินหรือมีเงื่อนไขอะไรไหมนะคะเพราะนั้นก็เข้าไปดูรายละเอียดเพราะนั้นเราจะดูแค่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องควบคู่ไปกับกลยุทธ์ในการออกแบบของธนาคารว่าเขาให้เราจ่ายในตอนแรกอย่างไรแล้วก็ผ่อนในระยะยาวอย่างไรมีเงื่อนไขรายละเอียดต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราขอสินเชื่อก็ต้องทำสัญญาเพราะว่าสินเชื่อนั้นอาจจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะก็จะส่งผลต่อต้นทุนดอกเบี้ยของเราด้วยนะ

ทีนี้เมื่อผู้มีเงินออมนะนะก็คือครัวเรือนหรือหน่วยงานต่างๆนะออมเงินในตัวกลางก็คือสถาบันการเงินเพื่อสถาบันการเงินเนี่ยจะจัดสรรเป็นสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะหรือผู้ขอกู้นั่นเองเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็มักจะแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเสมอเลยเพราะว่าส่วนต่างตรงเนี้ยทางธนาคารก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นต้นทุนของธนาคารด้วยนะหรืออาจจะเป็นส่วนต่างของค่าเสียโอกาสหรือก็คือกำไรที่ธนาคารจะได้รับนะฮะเพราะนั้นผู้ที่มีเงินออมหรือผู้ที่ถือเงินทุนอยู่เนี่ยนะก็เป็นกรณีที่อาจจะไม่ต้องไปฝากธนาคารก็ได้เพราะว่าดอกเบี้ยจะถูกนะดอกเบี้ยก็มักจะถูกดอกเบี้ยเงินฝากนะมักจะถูกก็ปล่อยกู้ให้กับผู้ที่อยากจะได้เงินนะผู้ที่ขอกู้นั่นแหละนะเพราะนั้นก็เจรจาตกลงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ขอกู้ได้ทันทีนะโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางธนาคารนะตรงนี้ผู้ที่มีเงินออมก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของเงินทุนก็จะได้ผลตอบแทนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงกว่าธนาคารนะทีนี้พอมาดูในตลาดเงินเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าสู่ระบบแหละนะก็จะเป็นหน่วยงานหรือสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบนะเพราะนั้นธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะการันตีในเรื่องของการจ่ายคืนหนี้นะถ้าเกิดมีการตกลงระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้นอกระบบเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงต่อการบิดพริ้วส่งคืนเงินต้นได้นะส่งชำระคืนสินเชื่อได้เพราะนั้นนอกระบบก็จะไม่การันตีในทางกฎหมายนะก็จะไม่ได้นับเข้าสู่ตลาดเงินนะส่วนใหญ่ตลาดเงินก็จะมีกฎหมายกำกับนะเพราะนั้นเรื่องของตลาดเงินสิ่งที่เป็นสินค้าที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก็คือเงินทุนนะแล้วถูกกำหนดจากอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะความสำคัญระหว่างตลาดเงินและระบบเศรษฐกิจตลาดเงินหรือระบบเงินนะระบบการเงินมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นช่องทางการส่งผ่านเงินจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือก็คือเงินออมนั่นเองไปยังผู้ต้องการเงินทุนที่จะนำไปใช้ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาไปผลิตสินค้านะแลกเปลี่ยนซื้อขายนะหรือจ้างงานนะก็ต้องใช้เงินหรืองบประมาณทั้งนั้นเลยนะตลาดการเงินจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ตลาดการเงินแสดงบทบาทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยมีรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลระบบการเงินของไทยโดยผ่านองค์กรและหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงการคลังนะกระทรวงการคลังก็จะไปดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะบทบาทหน้าที่ของตลาดการเงินหรือระบบการเงินนะฮะอันดับแรกก็คือส่งเสริมการออมนะโดยธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศเข้ามาที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยนะก็สนับสนุนในเรื่องของการออมนะโดยจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนนะคะในเรื่องของการออมเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูที่สมุดเงินฝากอย่างเดียวนะคะเราก็มีการลงทุนนะเพื่อที่รัฐบาลจะระดมเงินออมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลออก
พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะด้วยอัตราดอกด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ได้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการออมด้วยรัฐบาลเมื่อมีการระดมเงินออมนะโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะก็จะเอาเงินตรงเนี้ยนะไปสนับสนุนการลงทุนในภาคธุรกิจต่อนะคะนะเงินออมที่เขาตัดสินใจในการลงทุนนะก็เป็นเงินที่เหลือหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายนะเหลือจากรายได้แล้วนะคะการนำเงินออมไปลงทุนก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากกว่าการเก็บเงินเอาไว้กับมือไว้เฉยๆนะสำหรับบทบาทถัดไปก็เป็นการสนับสนุนการระดมเงินทุนนะนะการระดมเงินทุนนะก็จะช่วยให้มีการที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นนะในตัวนะคนที่ให้สินเชื่อนะก็อยู่ในทางฝั่งของซัพพลายนะนักธุรกิจผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนก็อยู่ทางฝั่งของดีมานด์นะก็ตกลงกันที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับที่กำหนดไว้นะก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะที่ถูกกำหนดมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะนะเพราะนั้นเมื่อตกลงในอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่พึงพอใจแล้วก็เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการระดมทุนมากขึ้นในฝั่งของผู้ที่ต้องการเงินทุนและมีเงินทุนอยู่เนี่ยนะก็จะนำเงินจะนำเงินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะระบบการเงินก็จะทำหน้าที่จัดสรรแล้วก็ส่งผ่านทรัพยากรเงินทุนนะถือว่าเงินทุนก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะมีหน้าที่เป็นคลังเพื่อรักษาความมั่งคั่งนะเวลฟังชั่นนะเพราะนั้นการออมการลงทุนนะการออมของผู้ที่ถือเงินทุนนะการลงทุนของผู้ที่ต้องการเงินทุนก็ผ่านระบบการเงินนะที่ทำให้เกิดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนนะถือว่าเป็นการรักษาความมั่งคั่งหรือมูลค่าของเงินออมให้คงอยู่ไม่เสื่อมค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อเพราะนั้นเนี่ยเราแทบจะเสียประโยชน์จากการออมในเงินฝากออมทรัพย์นะคะเพราะว่ามันผลที่ได้จากดอกเบี้ยเงินฝากนะมันไม่สามารถที่จะไปเสริมหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายเลยนะโอเคเรามีปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นน่ะแต่ว่ามันไม่ทำให้เกิดกำลังซื้อได้นะนะมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นนะมูลค่าของรายได้ของเราที่เพิ่มขึ้นนะจากเงินเดือนประจำหรือจากดอกเบี้ยเงินฝากนะมันแทบจะไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพราะว่าราคาสินค้ามีราคาแพงขึ้นอย่างมากนะนะเพราะนั้นก็ถือว่าการลงทุนในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยนะก็เท่ากับว่าผู้ที่ถือเงินอยู่เนี่ยนะขาดทุนนะขาดทุนจากอัตราเงินฝากเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันแพงมันเพิ่มนะคะก็ต้องหาช่องทางลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากเพื่อที่จะเอาชนะเงินเฟ้อก็คือเพื่อที่จะได้รายได้นะไปซื้อสินค้าตามที่ตัวเองต้องการนะคะบทบาทในเรื่องของบริการการชำระราคานะหรือ payment function การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับเงินทุนระหว่างผู้ที่ถือเงินกับผู้ที่ต้องการเงินนะฮะหรือระหว่างผู้ที่ถือเงินทุนด้วยกันนะเพราะนั้นแม้แต่ตัวธนาคารเองเนี่ยก็มีการกู้ยืมระหว่างธนาคารนะหรือตัวครัวเรือนที่มีเงินก็มีการ
กู้ยืมเงินระหว่างครัวเรือนเพราะนั้นคนที่ถือเงินก็มีการกู้ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นธุรกิจเสมอไปอันนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการชำระราคาหรือชำระหนี้นั่นเองนะการชำระราคาในกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้เงินทุนเช่นการชำระค่าสินค้าบริการก็ต้องใช้ระบบการเงินเช่นกันนะก็ยอมรับแล้วว่าการชำระค่าสินค้าบริการหรือจ่ายบิลหรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟนนะในระบบอินเทอร์เน็ตได้นะในหน้าที่ของการประเมินเครดิตนะเพราะนั้นคนที่ถือเงินก็จะให้เงินทุนนะปล่อยกู้ให้กับคนที่ต้องการเงินนะได้โดยตรงโดยหรือจะผ่านตัวกลางก็คือสถาบันการเงินก็จะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนที่จะประเมินเครดิตก็คือจะให้วงเงินเท่าไหร่นะคะข้อจำกัดในเรื่องของการกู้เงินจากสถาบันการเงินก็คือจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็มีวงเงินขอสินเชื่อที่จำกัดธุรกิจบางรายอาจจะไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินก็อาจจะเลือกใช้บริการแหล่งเงินทุนนอกระบบได้นะแต่ก็ยอมเสี่ยงที่จะต้องมีภาระดอกเบี้ยที่แพงขึ้นนะมีระบบจัดอันดับเครดิตเป็นหน่วยกลางหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่นี้ด้วยนะในการประเมินเครดิตการมีเครดิตที่ดีนะมีความน่าเชื่อถือให้เงินทุนไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวชำระดอกเบี้ยทีหลังนะชำระเงินต้นทีหลังได้นะถือว่าเป็นคนที่มีเครดิตนะคะอันนี้ก็ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงนะแล้วก็โอกาสในการระดมทุนในปริมาณมากขึ้นนะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นก็คนที่มีเครดิตดีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมั่นคงมีแผนธุรกิจที่เชื่อมั่นได้ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมีโอกาสในการชำระหนี้ที่แน่นอนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเครดิตดีธนาคารก็พิจารณาปล่อยเงินกู้ตามที่ตกลงกันนะคะช่องทางบทบาทหน้าที่ต่อไปก็คือเป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยงนะการลงทุนของผู้ที่ถือเงินเนี่ยแล้วก็การนำเงินทุนไปใช้ของผู้ที่กู้ขอกู้นะก็จะมีความเสี่ยงนะความเสี่ยงก็คือโอกาสที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเบี่ยงเบนไปจากที่คาดไว้นะเพราะนั้นเรามีการทำสัญญาก็ดีหรือการแบบตกลงด้วยวาจาอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงมากเลยเพราะนั้นความเสี่ยงจากการตกลงด้วยวาจาที่จะบิดพริ้วอ่ะแล้วก็ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสัญญาที่มีกฎหมายกำกับนะก็จะลดความเสี่ยงลงได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่กู้เงินไปนะเขาก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการที่หาเงินมาชำระหนี้ไม่ได้ทันตามสัญญาเนี้ยนะก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะเพราะนั้นก็ถึงขั้นเสี่ยงที่สุดนะถึงขั้นนะเข้าสู่ระบบขั้นตอนตามกฎหมายนะคะก็จะมีต้นทุนของผู้ที่ฟ้องร้องนะก็ต้องจ้างทนายนะต้องเสียเวลาพวกนี้นะคะหรือความเสี่ยงที่ไม่ดีนะสามารถเกิดขึ้นในกรณีที่นักลงทุนนั้นได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นะการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้กระทำผ่านตลาดเงินเช่นการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นะหรือกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มีพนักงานนะหรือฝ่ายที่ทำการวิเคราะห์เรื่องของการลงทุนและผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้นะแล้วก็ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนในกองทุนรวมนั้นนะคะผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็ไม่มากหรอกค่ะก็ผลตอบแทนก็อยู่ในระดับที่พึงพอใจเพราะว่าเรามีความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็น้อยด้วยนะแต่ถ้าเราไปลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงมากนะผลตอบแทนก็ได้มากแ
นะอันนี้ก็เป็นหลักการในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะ

นะในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะเราก็ต้องศึกษาว่านะด้วยสภาพหรือสถานะของนักลงทุนเนี่ยนะหรืออายุของนักลงทุนหรือเป้าหมายของนักลงทุนน่ะควรจะลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใดแล้วก็ทำการจัดพอร์ตโฟลิโอของหลักทรัพย์ที่เราตัดสินใจลงทุนนั้นหรือแม้แต่การลงทุนที่มีการทำประกันภัยควบคู่กันก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงได้ด้วยนะหน้าที่ถัดไปก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะตลาดการเงินจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะก็คือนโยบายการเงินนั่นเองในระบบการเงินนะก็มีตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยราคาหลักทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานของเงินนะสินทรัพย์ทางการเงินกระทบตัวแปรสำคัญในตลาดการเงินนะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในส่วนของตลาดการเงินหรือการใช้นโยบายการเงินของภาครัฐนะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสำคัญในตลาดการเงินนะกระทบต่อตัวแปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจเช่นการลงทุนรายได้ประชาชาติ GDP อัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะแล้วก็มาดูว่าเรามีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์หรือพยากรณ์ตัวแปรใดอย่างเช่นต้องการวิเคราะห์ตัวแปรด้านการลงทุนนะเราก็มาดูว่ามีตัวแปรเศรษฐกิจใดบ้างที่ส่งผลต่อการลงทุนแล้วก็ไปดูในเชิงวิชาการนะก็ต้องไปดูงานวิจัยหรือทฤษฎีต่างๆนะที่เกี่ยวกับการลงทุนนะเราอาจจะนำเอาตัวแปรเช่นรายได้ประชาชาติ GDP อัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานตัวแปรอิสระ3ตัวเนี่ยมันส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรเพราะนั้นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เมื่อประเทศมีรายได้หรือ GDP มากขึ้นก็ส่งผลต่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะอัตราเงินเฟ้อนะถ้าเป็นอัตราเงินเฟ้ออย่างอ่อนนะที่มีราคาสินค้าที่แพงขึ้นแต่ไม่มากนักนะผู้บริโภคมีกำลังการซื้อนะเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในลักษณะเงินเฟ้ออย่างอ่อนถึงปานกลางก็จะทำให้ส่งเสริมการลงทุนนะเพราะผู้ประกอบการเมื่อลงทุนก็จะได้กำไรจากการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นในส่วนของการว่างงานนะก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่ส่งผลทางด้านลบให้กับการลงทุนนะเพราะว่านะเมื่อมีการว่างงานมากแสดงว่าประชากรเนี่ยไม่มีรายได้นะเมื่อเขาไม่มีรายได้ก็ลำบากที่จะหาเงินในการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจนะคะเพราะนั้นเมื่อว่างงานมากขึ้นการลงทุนก็จะลดลงในขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะทำการควบคุมกำกับดูแลและใช้นโยบายเกี่ยวกับตลาดการเงินนะเพื่อให้มีผลต่อตัวแปรที่สำคัญในการในตลาดการเงินนะคะนะเพื่อตัวแปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปในทิศทางที่ต้องการตัวอย่างเช่นการควบคุมดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพนะอัตราแลกเปลี่ยนในระบบmanage float นะก็คือลอยตัวแบบมีการจัดการเนี่ยนะที่ไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปนะพยายามรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะถ้าเราปล่อยให้เงินแข็งค่าเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปก็จะกระทบต่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้านั่นก็คือถ้าระบบเศรษฐกิจปล่อยให้มีการมีเงินบาทอ่อนค่าก็คือใช้เงินบาทในปริมาณมากขึ้นเมื่อแลกกับ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าก็จะส่งผลดีต่อผู้ส่งออกแต่ส่งผลเสียผู้นำเข้านะตัวข้ามถ้าระบบเศรษฐกิจปล่อยให้เงินแข็งค่าเกินไปก็คือใช้เงินบาทที่น้อยลงนะเพื่อแลกกับ1ดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ก็จะเป็นผลเสียกับผู้ส่งออกที่จะได้รายได้จากการส่งออกที่น้อยลงเมื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาทนะในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อผู้นำเข้าเพราะผู้นำเข้าเนี่ยก็จะใช้เงินบาทในจำนวนที่น้อยลงเพื่อ

ที่จะแลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์หรือเงินสกุลอื่นที่มีการยอมรับในตลาดโลกแล้วไปซื้อสินค้านำเข้าสินค้ามานะก็ทำให้ต้นทุนการนำเข้าลดลงนะอันนี้ค่ะนั้นตัวการส่งออกและนำเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาตินะส่วนมากแล้วนะรัฐบาลก็ดำเนินนโยบายที่จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าแต่ไม่มากนักแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ตลอดเพื่อที่จะทำให้มีการส่งออกมากขึ้นนะคะทำไมถึงไม่ให้ลดค่าเงินบาทมากและยาวนานนะเพราะว่าค่าเงินเนี่ยถือว่าเป็นเครดิตของประเทศด้วยนะถ้าเราด้อยค่าเงินบาทหรือทำให้เงินบาทมันอ่อนค่ายาวนานเนี่ยนะประเทศที่เป็นคู่ค้าเขาก็จะมองในสายตาในแง่ลบนะหรือไม่ได้ให้เครดิตกับการค้าขายกับประเทศเรานะนะนี่ก็นะต้องพึงระวังในเรื่องของการลดค่าเงินบาทด้วยนะในการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในประเทศนะก็กระทบต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันสะท้อนถึงราคาของเงินทุนนะสะท้อนถึงราคาของปริมาณเงินนะเสมือนกับว่าปริมาณเงินในระบบเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะถ้าปริมาณเงินในระบบมีน้อยลงอาจจะเนื่องมาจากว่าเรามีการส่งออกน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเงินรายได้ไม่ไหลเข้าประเทศก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศแพงขึ้นนะปริมาณเงินในระบบน้อยลงอัตราดอกเบี้ยก็จะแพงเพราะว่าธนาคารก็มีเงินในประเทศที่จำกัดเงี้ยเมื่อสินค้ามันมีปริมาณจำกัดมันก็ต้องขึ้นราคานะเป็นตามหลักของหลักเศรษฐศาสตร์นะตรงกันข้ามถ้าปริมาณเงินในระบบมีเงินมากขึ้นส่งออกมากขึ้นทำให้เงินในระบบมากขึ้นตรงนี้เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงแต่อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเมื่ออัตราดอกเบี้ยถูกลงมันก็ทำให้การขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการจับจ่ายของทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจก็สูงขึ้นมันก็ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินของภาครัฐจึงเป็นตัวควบคุมไม่ให้เกิดการใช้เงินมากเกินไปหรือไม่ให้เงินในระบบขาดแคลนจนเกิดภาวะเงินฝืดเกินไปนะคะก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพของกระทั่งการลงทุนเสถียรภาพของรายได้ประชาชาติแล้วก็ระดับราคาไม่ให้ถูกเกินไปไม่ให้แพงเกินไปนะโครงสร้างตลาดการเงินนะคะก็แบ่งเป็นตลาดการเงินนะที่มีบทบาทในการให้กู้ยืมแล้วก็ลงทุนระยะสั้นนะระยะการชำระหนี้ไม่เกิน1ปีเพื่อบริหารสภาพคล่องของธุรกิจและภาครัฐนะโดยสินทรัพย์ที่มีการซื้อขลาดเงินในรอบ1ปีครับเขาเรียกว่าเป็นการหมุนเวียนนะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นนะได้แก่ตั๋วเงินคลังตั๋วแลกเงินเงินฝากระยะสั้นแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นนะเห็นไหมคะว่าอาจารย์เคยพูดเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลที่รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายนะเพื่อที่จะออกพันธบัตรในการระดมทุนแก่ผู้ที่มีเงินออมนะเพราะนั้นก็จะมีอายุของพันธบัตรนะระยะสั้น3ปี5ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะหรือมากกว่าในระยะสั้นก็คือน้อยกว่า1ปีนะก็คือ1ปีนั่นแหละนะแล้วก็ทำการไถ่ถอนคืนนะในอัตราผลตอบแทนที่ได้กำหนดไว้หรือมากกว่า1ปีก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวนะพันธบัตรระยะยาวนะไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปี7ปีอย่างเงี้ยนะตรงนี้ส่วนใหญ่พันธบัตรรัฐบาลก็มักจะระดมเงินทุนที่เป็นระยะยาวนะเพื่อให้ผู้มีเงินออมนะสามารถเลือกอัตราผลตอบแทนได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนนะคะในโครงสร้างถัดไปก็คือตลาดทุนนะหรือ capital

มาร์เก็ตก็เป็นตลาดสำหรับการระดมทุนในการลงทุนระยะยาวนะมากกว่า1ปีขึ้นไปอันนี้โดยผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็ตนั่นเองนะมีตราสารหนี้ประเภทการกู้ยืมระยะยาวซึ่งกำกับดูแลโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยนะนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดอนุพันธ์นะซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสัญญาทางการเงินที่มีมูลค่าอ้างอิงมาจากสินทรัพย์อื่นไม่ว่าจะเป็นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรในลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินนะก็เป็นในรูปของเอกสารสัญญานะมีการกำหนดมูลค่าที่ต่างจากสินทรัพย์ประเภทที่มีตัวตนโดยมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินก็จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินหรือผลตอบแทนระดับของความเสี่ยงนะมีสภาพคล่องนะสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ง่ายนะแล้วก็สามารถรักษาอำนาจการซื้อรักษาความมั่งคั่งได้ให้แก่เจ้าของนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นตราสารหรือสัญญาที่แสดงถึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อผลประโยชน์ในอนาคตประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินนะในรูปแบบที่เราจับต้องได้แล้วใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือเงินนะเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการชำระหนี้มีเงินสกุลหลายมีลักษณะของเงินหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือตราสารต่างๆนะบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะนะก็ถือเป็นทุนนะเป็นทุนนะของเจ้าของกิจการรับส่วนแบ่งเงินสดจากผลกำไรของกิจการในรูปของเงินปันผลนะได้รับได้รับมูลค่าคงเหลือของกิจการนะกรณีที่บริษัทต้องปิดกิจการไปก็ต้องมีการชำระบัญชีนะก็จะมีตราสารทุนนี่แหละนะมีตราสารทุนนี่แหละที่จะเป็นตัวชำระหนี้ได้นะแล้วก็ตราสารทุนนะก็มีการเป็นทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์นะคะต่อไปก็เป็นตราสารหนี้นะก็นะผู้ถือตราสารหนี้เนี่ยก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสารได้รับผลตอบแทนนะประกอบด้วยเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะตราสารหนี้ก็มีทั้งตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ต่อไปก็จะเป็นตราสารอนุพันธ์นะก็ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ถือตราสารในการรับสิทธิประโยชน์ตามกำหนดไว้ในอนาคตนะผูกพันด้วยผลตอบแทนที่ผลตอบแทนที่เอาไว้กับราคาของสินค้าอ้างอิงมีประโยชน์ในการเพิ่มอำนาจทางการเงินนะการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นะมีความเสี่ยงมากนะคะการตัดสินใจลงทุนนะคะก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์นะประเมินผลและเลือกสรรโครงการหรือสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุดโดยเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนเริ่มแรกกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะนะหลักการและขั้นตอนในการตัดสินใจลงทุนนะการตั้งเป้าหมายและประเมินความเสี่ยงเป้าหมายนะก็ถือว่าเรื่องของการวางเป้าหมายเป็นจุดแรกว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้เพื่ออะไรนะใช้เพื่อลงทุนด้านใดนะหรือสะสมทุนนะเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งนี้นะประกอบกับการประเมินความเสี่ยงของเป้าหมายนั้นว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากที่ตั้งไว้นะขั้นตอนต่อไปก็นะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความคุ้มค่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาคืนทุนหรือที่เรียกว่า payback period ว่าในการลงทุนในช่องทางเนี้ยมีระยะเวลาคืนทุนเร็วไหมถ้ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากการคืนทุนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธินะแล้วก็ใช้เกณฑ์ค่าของ NPV เปรียบเทียบนะNPV ที่ได้เนี่ยเปรียบเทียบในแต่ละช่องทางการลงทุนแล้วถ้าช่องทางไหนที่ให้ NPV มากที่สุดนะที่มันมีค่ามากกว่าศูนย์แล้วมากที่สุดด้วยนะเราก็พิจารณาคงการลงทุนนั้นที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่านอกจากนี้นะก็ยังมี IRR ค่ะนะ IRR ก็เป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีนะคะเป็นแบบร้อยละต่อปีนะก็เอาไปเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนหรืออัตราเงินกู้ก็ได้นะเพราะนั้นการลงทุนช่องทางใดที่มีค่า IRR สูงกว่าอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยก็จะรับการพิจารณาในการลงทุนช่องทางนั้นค่ะการกระจายความเสี่ยงค่ะนะก็ไม่ควรจะลงทุนในตัวช่องทางลงทุนเดียวก็ควรจะมีแผนนะมีพอร์ตโฟลิโอนะที่จะกระจายความเสี่ยงในประเภทของช่องทางการลงทุนนะอย่างเช่นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะสลากออมทรัพย์อันนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐค้ำประกันเพราะนั้นความเสี่ยงต่ำอัตราผลตอบแทน ก็ต่ำด้วยนะคะในความเสี่ยงที่ปานกลางก็ลงติดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงสูงนะก็ไปลงทุนในหุ้นในสินทรัพย์ดิจิทัลนะขั้นตอนการตัดสินใจในการรวบรวมข้อมูลนะก็ต้องทำการศึกษาพื้นฐานของสินทรัพย์หรืองบการเงินของกิจการที่จะลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของงบการเงินนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะเพื่อที่จะสามารถอ่านสถานะทางการเงินของกิจการที่ออกหุ้นนั้นได้นะเรื่องของการประเมินกระแสเงินสดนะการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำนะแล้วก็ทบทวนพอร์ตนะการลงทุนของเราแบบสม่ำเสมอเพราะว่าตัวหลักทรัพย์ต่างๆก็มีการเคลื่อนไหวนะราคาถูกราคาแพงอัตราผลตอบแทนถูกอัตราผลตอบแทนแพงอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐมิติสำหรับผู้บริหารนะก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์สถิติทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะมาเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจคาดการแนวโน้มในอนาคตนะแล้วก็ประเมินความคุ้มค่าของกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำนะเพราะนั้นข้อมูลธุรกิจไม่ว่าจะเป็นต้นทุนยอดขายกำไรพวกนี้ค่ะนะก็จะนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิตินะคะเพราะนั้นความสำคัญนะในการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจนะก็เพื่อตอบข้อสงสัยของธุรกิจที่มีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากต้องการที่จะพยากรณ์ความต้องการของตลาดก็คือพยากรณ์อุปสงค์นั่นเองว่ากระแสของตลาดมีทิศทางเป็นอย่างไรนะก็เพื่อที่จะเตรียมกำลังการผลิตนะจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆรองรับกับการผลิตนะตามกระแสของตลาดนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีการวัดความยืดหยุ่นของราคานะมีการประเมินความสำเร็จของแคมเปญนะรูปแบบของข้อมูลที่นิยมนำมาวิเคราะห์นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาคตัดขวางก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งนะเช่นข้อมูลของลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูลอนุกรมเวลานะที่เป็นยอดขายรายปีต้นทุนรายปีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นข้อมูลที่แปรผันตามเวลาหรือข้อมูลที่เป็นแบบพาเนลนะก็ใช้ข้อมูลทั้งที่เป็นณขณะใดขณะหนึ่งหรือแปรเปลี่ยนตามเวลามาพิจารณาร่วมกันในขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์นะเราก็ตั้งสมมติฐานมีการกำหนดตัวแปรก่อนใช่ไหมว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรมาทำการศึกษาเราคงจะไม่ได้เอาทุกข้อมูลของธุรกิจ
มาทั้งหมดนะคะต้องเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษานะทำการกำหนดตัวแปรของข้อมูลแล้วก็ตั้งสมมติฐานกำหนดตัวแปรที่เป็นตัวแปรอิสระกำหนดตัวแปรตามตัวแปรตามก็จะเป็นสิ่งที่จะวัดผลเช่นเราต้องการวัดผลหรือพยากรณ์ยอดขายก็ต้องไปดูว่ามันเกิดจากตัวแปรอิสระอะไรบ้างนะเช่นงบประมาณในการโฆษณาราคาขายซึ่งมันก็ส่งผลต่อยอดขายนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็สามารถสร้างเป็นสมการเชิงเส้นเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะในรูปแบบของสมการถอยแบบพหุคูณซึ่งมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระหลายๆตัวไปส่งผลต่อตัวแปรตามนะจากหลังจากที่มีการได้แบบจำลองนะก็ทำการแปรผลแล้วก็ตัดสินใจโดยการเอาค่าสมมติสิทธิ์ที่อยู่ในแบบจำลองนั้นมาคำนวณกับค่าของตัวแปรอิสระเพื่อที่จะทำนายตัวแปรตามนะซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมภาษาโปรแกรมยอดนิยมที่รองรับการทำสถิติขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม R หรือ Python นะภาษา Python โปรแกรม eView Stata นะก็เป็นซอฟต์แวร์ทางด้านเศรษฐมิติMicrosoft Excel Google Sheet นะเพราะนั้นรูปแบบของการวิเคราะห์การถดถอยนะซึ่งเราก็จะได้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์นะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์นะแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้วยโปรแกรม eView แล้วก็สร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์อนุกรมเวลานะโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นฤดูกาลนะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์โดยโปรแกรม eView ด้วยเช่นกันนะเพราะนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ความรู้ทางด้านสถิติแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆมาช่วยในการคำนวณนะเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ได้นะที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจนะคะในครั้งหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจในประเทศและต่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองภาริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า Fตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค่ะกับดิฉันดร.ณัฐวรวีมานุพงศ์ค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะกับช่วงหยุดวันหยุดยาวที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันก่อนนี้เนาะวันแม่นะคะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวมาอย่างจุใจไหมคะนั่นแหละค่ะคาดว่าการไปท่องเที่ยวของนักศึกษาน่าจะได้ไอเดียอะไรบ้างหลังจากที่เราเรียนกันมาถึงบทที่5เนาะบทที่5ชัปเตอร์ที่แล้วซึ่งอาจารย์ก็ได้เกริ่นไว้แล้วว่าเอ้ยในเรื่องของการจัดการทางการเงินนะนักศึกษาจะต้องพิจารณาถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เกณฑ์หลักๆไปแต่ทีเนี้ยก็มาพิจารณาแล้วว่าเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะนักศึกษาจะสามารถไปโฟกัสธุรกิจได้นะคะวันนี้เนี่ยจึงเป็นเนื้อหาที่ลึกลงไปอีกเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทริคในการนำความรู้ไปใช้ได้จริงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่ต่อจากบทที่แล้วนะคะในเรื่องของการจัดการทางการเงินของธุรกิจนะคะในบทนี้เนาะก็จะเอาหัวข้อสำคัญมาคุยกันนะคะในเรื่องประเด็นแรกเนาะในเรื่องของความต้องการของข้อมูลแหล่งเงินทุนเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะนักศึกษาสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่านักศึกษาจะเคยประกอบธุรกิจมาแล้วหรือกำลังจะเป็นผู้เริ่มประกอบธุรกิจหรือกำลังจะขยายธุรกิจการดำเนินธุรกิจยุคใหม่เนี่ยผู้ประกอบการซึ่งในที่นี้อาจารย์จะตีความว่าเป็นนักศึกษานะคะจะต้องมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกทั้งในอนาคตนะคะการเงินดังกล่าวอย่าลืมนะว่ารูปแบบของการเงินเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะคะเงินเป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีการแจกแจงให้ได้เหมาะสมนะคะการเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่ตัวผู้ประกอบการจะไปกู้นะคะการจัดข้อเสนอในการจัดหาเงินทุนที่มีการเตรียมการมาอย่างดีซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงแผนธุรกิจค่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากว่าผู้กู้หรือสถาบันทางการเงินเขาจะยอมให้เรากู้ไหมถ้าเราเตรียมข้อมูลไม่ดีพอนะคะมันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจว่าเขาจะยอมให้เรากู้ไหมซึ่งตรงนี้เราจะทำไงให้เขารู้ล่ะอาจารย์ก็ต้องทำเอกสารให้เขารู้ไงเนาะให้เขารับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยคุณสมบัติผู้ประกอบการในภาพรวมก็จะประกอบไปด้วยเนาะ 1. ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 2. คุณสมบัติของเจ้าของธุรกิจนะ 3. นะคะฐานะทางการเงินของธุรกิจทั้งหมดเนี่ย3ประเด็นเนี่ยคือความต้องการคือเป็นสิ่งที่ข้อมูลที่แหล่งเงินทุนเขาต้องการอยากรู้จากเรานั่นเองนะคะไม่อย่างแรกเลยที่แหล่งเงินทุนเขาอยากรู้จากเราอ่ะก็คือข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั่นเองเรื่องแรกที่เขาอยากจะรู้จากเราเนาะเราจะซอยเป็นข้อย่อยๆได้ดังนี้คือ 1. เรื่องส่วนตัวของเจ้าของอ่ะอาจารย์ทำไมเขาต้องอยากรู้เรื่องของหนูล่ะคะหนูอะก็แค่กู้เงินเขามาประกอบธุรกิจเองนะทำไมต้องมาอยากรู้เรื่องส่วนตัวของหนูอ้าวก็เพราะว่าเรื่องนี้ธนาคารเขาต้องรับรู้ว่าคุณจะสามารถทำธุรกิจแล้วคืนเงินเขาได้ไหมนะคะเรื่องส่วนตัวของเจ้าของเนี่ยประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของตัวเจ้าของเองนะคะเรื่องของการศึกษาวุฒิภาวะนะคะว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการศึกษาระดับใดมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจดังกล่าวไหมประสบการณ์ในการทำธุรกิจเช่นตัวผู้ประกอบการที่จะกู้เงินเนี่ยเคยเปิดร้านกาแฟมา1สาขาแล้วเนี่ยที่เข้ามากู้เนี่ยนะเพื่อที่จะขยายร้านหรือเพื่อที่จะขยายสาขาเป็นต้นหรือผู้ประกอบการดังกล่าวเคยเป็นพนักงานร้านกาแฟแบรนด์ใหญ่แล้วมีประสบการณ์ในการทำ
กาแฟเนาะมีประสบการณ์ในการบริหารในร้านกาแฟมาก่อนตอนนี้ก็เลยตัดสินใจอยากจะมากู้เงินทำร้านของตัวเองอันนี้ก็ได้นะคะก็คือมีความรู้ประสบการณ์ในธุรกิจเนี่ยก็คือสายตรงเลยแหละนะคะหรือผู้ประกอบการดังกล่าวยังไม่เคยทำงานเลยเป็นเด็กจบใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันไปหรือผู้ประกอบการดังกล่าว

เปล่ามีความรู้แต่คนละสายงานเลยไม่ได้เกี่ยวกับร้านกาแฟที่มาเปิดเลยเดิมทีก็คือเป็นข้าราชการอยู่หรือว่าเป็นครูสอนหนังสืออยู่แต่อยากเปิดเพราะอยากจะเปิดเป็นอาชีพเสริมอาชีพรองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่หมายถึงว่าก็สามารถทำได้นะคะต่อมาดูเรื่องของอายุนะคะ

เนี่ยอาจารย์ทำไมธนาคารเขาต้องอยากรู้เรื่องของหนูจะบอกว่าเขาก็ต้องอยากรู้นะคะว่าบางกรณีเนาะในการกู้เงินเนี่ยหรือจะมีผู้ค้ำซึ่งอาจจะเป็นคู่สมรสของเราความสามารถในการใช้หนี้ของเราอาจถ้าเกิดเราคู่สองคนโอเคโอกาสที่เราจะใช้หนี้เกินเขาอะมันก็เป็นไปได้นะนะคะต่อมาข้อมูลด้านการดำเนินอ่ะไม่ใช่อาจารย์จะพูดแบบนี้หนูคนโสดหนูก็ใช้ได้ใช่ก็คือแต่เขาอยากรู้ไงว่าคุณโสดไม่โสดแค่นั้นเองนะคะเพื่อเป็นการพิจารณาของธนาคารต่อมาข้อมูลด้านการดำเนินงานด้านเครดิตส่วนตัวเนาะตรงนี้คืออะไรเช่นประวัติทางการเงินนะคะสถานะทางการเงินบัญชีธนาคารเรื่องของประกันชีวิตนะคะรายได้ของคุณเคยกู้เงินแล้วมีประวัติการใช้หนี้ได้ถูกต้องเหมาะสมไหมนะคะไม่ใช่ว่าติดแบล็คลิสต์อันนี้ก็เขาก็ต้องมาคิดอีกแล้วว่าเอ้ยควรจะให้คุณกู้ไหมนะคะต่อมาในเรื่องของการเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆการเป็นเจ้าของบ้านหรือสินทรัพย์ใดๆก็ตามมีไหมสินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีการติดหนี้สินไหมหรือยังอยู่ในกระบวนการของการผ่อนชำระอยู่หรือติดจำนองอยู่ตรงนี้เนี่ยธนาคารต้องรับทราบนะคะเพราะว่าเขาต้องการทราบหนี้สินในปัจจุบันแล้วรายจ่ายที่คุณยังจะต้องชำระหนี้อันนี้เขาก็จะพิจารณาเพราะว่าเขาจะมองว่าเงินที่คุณมากู้ทำร้านกาแฟคุณตอนนี้คุณมีสินทรัพย์ที่เป็นบ้านที่กำลังผ่อนอยู่สองหลังและรถยนต์หนึ่งคันคุณจะสามารถมันสอดคล้องกับรายได้ของคุณเดิมไหมคุณจะสามารถชำระหนี้เขาได้ไหมเพราะคุณยังต้องชำระหนี้เรื่องบ้านสองหลังแล้วก็รถหนึ่งคันคุณจะมีความสามารถในการชำระหนี้ให้เขาไหมเพราะมันก็จะเป็นหนี้ก้อนที่สามไงใช่ไหมคะความสนใจธุรกิจอื่นตลอดจนประวัติส่วนตัวในการได้รับการยอมรับจากสังคมหรือความมีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่นถ้าร้านกาแฟของคุณเป็นที่ต้องการมากเลยในอำเภอเนี่ยใครมาเที่ยวอำเภอดังกล่าวจะต้องแวะร้านกาแฟของคุณเพราะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเมื่อคุณจะไปเปิดสาขาที่2ในอำเภอถัดไปมันก็ชื่อเสียงที่ดีมันเชื่อมโยงโอกาสที่คุณจะได้กู้เงินก็เป็นไปได้สูงนะคะ2นะคะองค์กรธุรกิจเรื่องของความเป็นเจ้าของเนี่ยหนี้สินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งถ้าคุณเปิดธุรกิจในรูปแบบของบริษัทนะคะบริษัทจำกัดหรือบริษัทในรูปแบบต่างๆนิติบุคคลนะคะเจ้าของคนเดียวรวมไปถึงห้างหุ้นส่วนนะคะตรงนี้มีผลหมดนะคะ3นะคะธนาคารที่เอื้อกับธุรกิจนะคะคือธนาคารดังกล่าวที่จะให้สินเชื่อควรจะสอดคล้องกับธุรกิจที่คุณทำด้วยนะเขาว่าแบบนี้นะคะต่อมาความต้องการของแหล่งเงินทุนในหัวข้อของสิ่งที่ธนาคารต้องอยากรู้กับเราประเด็นที่4คืองบดุลรายการสินค้าและหนี้สินตลอดจนส่วนของผู้เป็นเจ้าของและขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องแสดงยอดสำรองนะสินทรัพย์ทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างเนาะมันจะมีเรื่องของค่าเสื่อมราคาหนี้ศูนย์นะคะหนี้ศูนย์คือเขามาซื้อสินค้าเราแล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้โอกาสหนี้สงสัยจะศูนย์มีนะคะต่อมาเรื่องของกำไรขาดทุนเนี่ยแสดงผลการดำเนินของธุรกิจที่ผ่านมาในรอบปีว่าธุรกิจเนี่ยกำไรขาดทุนมากเพียงใดนะคะ6นะคะเรื่องของภาษีว่าตอนนี้เรากำลังธุรกิจรูปแบบใดอยู่ผู้คู่อาจจะต้องขอข้อมูลผู้เนาะธนาคารต้องหาข้อมูลขอข้อมูลจากตัวของผู้กู้แหละว่าที่ผ่านมามีการชำระหนี้มีการชำระเสียภาษีถูกต้องไหมรูปแบบการเสียภาษีของคุณเป็นแบบไรแล้วภาษีที่คุณจะต้องชำระ1 2 3 4คุณชำระครบไหมอันนี้สำคัญนะคะ7นะคะจำนวนเงินกู้ที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจมีความต้องการจำนวนเท่าไหร่เงินส่วนนี้โอกาสที่จะใช้หนี้ให้ธนาคาร

ะชำระคืนเขาเมื่อไหร่ยืมมาและแจ้งว่าจะชำระภายใน1ปีหลังจากที่กู้อ่ะก็ต้องแจ้งธนาคารไปนะคะ8เป้าหมายการกู้เงินคือกู้ไปทำอะไรกู้ไปเพื่อลงทุนเรื่องของซื้อวัตถุดิบหรอหรือขยายโรงงานหรือรวมไปถึงว่าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่นะคะ9นะคะอนาคตของธุรกิจเนี่ยความต้องการสินค้าหรือบริการที่เราจะทำเนี่ยมันยังเป็นยังมีความต้องการอยู่ไหมเช่นร้านกาแฟดังกล่าวโอ้ยตอนนี้ก็หันไปทางไหนก็มีแต่ร้านกาแฟเนาะทั้งร้านในรูปแบบของเป็นร้านที่นั่งชิลๆเป็นคาเฟ่นะคะรวมถึงร้านกาแฟแบบที่เป็นคอนเนอร์แล้วก็ร้านกาแฟที่แบบเป็นแซนด์อะโลนในทั่วไปนะคะมีมากมายแล้วเราก็ต้องพยากรณ์เนาะตัวธนาคารก็ต้องมองว่าอนาคตเขายังจะขายได้ต่อไปปะคนเปิดร้านกาแฟเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะแต่ถ้าในพื้นที่ดังกล่าวที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะเปิดอะมีร้านกาแฟอยู่แล้วตั้ง9ร้านผู้ประกอบการจะเป็นร้านที่10ในพื้นที่ระยะของเพียง3กิโลเมตรเป็นไปได้ไหมที่ยังจะขายได้อันนี้ก็ต้องธนาคารก็ต้องพิจารณานะคะต่อมาคุณสมบัติของเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อผู้กู้ให้กู้ยืมได้ก็ต้องทราบข้อมูลของเจ้าของธุรกิจนะคะว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะวิเคราะห์คุณสมบัติของธุรกิจเนาะของเจ้าของธุรกิจว่าผู้ประกอบการดังกล่าวเนี่ยมีความซื่อสัตย์นะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวมานานแค่ไหนธนาคารจะพิจารณาข้อมูลต่างๆบางครั้งก็ถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของการศึกษาซึ่งท่านนักศึกษาบอกว่าหนูอยากทำร้านกาแฟเดิมทีหนูก็เป็นครูชั้นครูประถมอ่ะแต่หนูอยากจะมีร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่2เป็นธุรกิจส่วนตัวน้ำหนูอ่ะก็ไปเรียนเข้าคอร์สเรียนมาแล้วนะอาจารย์เป็นบาริสต้าเนี่ยหนูไปเรียนหลายสถาบันเลยแล้วหนูก็ไปเรียนทำขนมมาด้วยทำอาหารมาด้วยของเลอกระดองเบอร์ตรงนี้นักศึกษาข้อมูลดังกล่าวที่นักศึกษาไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมมาเนี่ยเรียนคลาสเรียนคลาสต่างๆเพิ่มมาเนี่ยส่งให้ธนาคารได้ค่ะเป็นประโยชน์ต่ออย่างยิ่งต่อการที่เราจะมีโอกาสได้รับเงินกู้ดังกล่าวมาเปิดธุรกิจนะคะต่อมาธนาคารยังต้องอยากรู้เรื่องของเครดิตทั่วไปเนาะผู้ให้กู้เงินอาจจะต้องตัวธนาคารเราอาจจะต้องซักถามว่าการจะตัวธุรกิจเนี่ยเจ้าของธุรกิจจะจ้างพนักงานเท่าไหร่จ้างกี่คนความชำนาญของพนักงานที่จะเอาเข้ามาในธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้สูงไหมที่เขาจะสามารถชงกาแฟให้ได้รสชาติมีมาตรฐานทำอาหารหรือว่าอะไรก็ตามนะคะรวมไปถึงว่านอกจากนี้ผู้ให้กู้อาจจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขวัญกำลังใจของพนักงานซึ่งตรงนี้กรณีเรื่องของขวัญกำลังใจของพนักงานจะถามในส่วนของกรณีที่เราจะขยายธุรกิจนะคะนักศึกษาเขาก็มีโอกาสที่เขาจะไปถามตัวลูกน้องเราได้นะคะตรงนี้เขาก็จะสัมภาษณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตสวัสดิการพนักงานความปลอดภัยในการทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นต้นนะคะต่อมาเรื่องของสถานะทางการเงินของธุรกิจผู้ให้กู้ยืมจะต้องตรวจสอบคือฐานะทางการเงินธุรกิจการทบทวนการเงินธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้กู้เนี่ยนะผู้กู้ยืมเงินเนี่ยผู้ให้กู้เนาะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะผู้ให้กู้จะต้องมีความแน่ใจในสภาพธุรกิจปัจจุบันว่าผู้ให้กู้เนี่ยตัดสินใจไม่ผิดโดยเขาจะต้องพิจารณาเรื่องของความสามารถในการชำระเงินนะคะนักศึกษาว่าตัวของธุรกิจเนี่ยถ้าให้กู้แล้วจะสามารถชำระเงินกู้คืนธุรกิจได้ไหม
ผู้ให้กู้โดยอาชีพเนี่ยคือธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยต้องสามารถพิจารณาพยากรณ์เรื่องของอุตสาหกรรมดังกล่าวคือเรื่องของประเภทธุรกิจดังกล่าวอะว่ามันเหมาะสมและสามารถเปิดไปได้ไหมนะคะมีความเหมาะสมไหมที่จะเปิดนั่นเองนะคะสองนะคะการป้องกันเงินกู้เจ้าของธุรกิจที่มีฐานะการเงินที่ดีมากคือมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นว่าเขามีประสบการณ์นะที่จะสามารถทำธุรกิจนี้ได้อย่างปลอดโปร่งปลอดภัยและได้กำไรกำไรดังกล่าวจะถูกแบ่งมาใช้คืนแก่ธนาคารได้ในอนาคตโดยตัวธนาคารเองจะมีการเช็คประวัติย้อนหลังที่จะเล่าไปแล้วว่าเครดิตของตัวผู้ประกอบการดังกล่าวเครดิตดีไหมนะคะการมีเครดิตหรือประวัติที่ดีเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามธนาคารทุกที่ก็ต้องการที่อยากจะทราบข้อมูลตรงนี้และถ้าตัวนักศึกษาเองนะคะได้บริหารจัดการเครดิตของตัวเองให้ดีนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปกู้ที่ไหนธนาคารเห็นแล้วคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนตรงเวลาหรือก่อนเวลามันเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะที่เขาใช้ให้คุณกู้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าบ่อยครั้งที่ผู้ให้กู้ยืมเนี่ยต้องการหลักทรัพย์เช่นสินทรัพย์ต่างๆที่มีค่าสามารถไปขายได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นที่ดินเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ได้เงินสดเพียงพอกับที่จะประกันเงินกู้ได้อันนี้เขาก็ต้องทราบหลักทรัพย์แล้วว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเขาต้องแจ้งเขาไป3นะคะหลักประกันอื่นๆเงินกู้ที่ต้องการหลักประกันเรียกว่าเงินกู้หลักประกันทรัพย์สินที่ผู้ให้กู้เนี่ยยอมรับให้นำมาเป็นหลักฐานเช่นหุ้นพันธบัตรกรมธรรม์ประกันชีวิตสินค้าคงเหลือและบัญชีลูกหนี้การให้เงินกู้ที่มีหลักประกันหรือธนบัตรพันธบัตรเนี่ยนะคะผู้ให้กู้ยืมอาจจะต้องให้เขาแจ้งข้อมูลเขานะว่าเงินเพียงส่วนหนึ่งของราคาตลาดคือประมาณ70นะคะร้อยละ70เนี่ยหรือ 70% ของมูลค่าหุ้นเนี่ยและร้อยละ80ของมูลค่าพันธบัตรเนี่ยหากหุ้นส่วนและพันธบัตรไม่เป็นที่เผยแพร่นะคะไม่เป็นที่เผยแพร่แบบเป็นที่นิยมอะราคาหุ้นและพันธบัตรเหล่านั้นนะก็จะเป็นการประเมินของผู้ให้กู้นะว่าคือเอาง่ายธนาคารอะเขาจะมองว่าพันธบัตรที่คุณซื้อมาเนี่ยมันสามารถนำมาใช้แทนเป็นหลักทรัพย์ได้ไหมถ้าพันธบัตรดังกล่าวออกโดยแหล่งหรือองค์กรที่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือหุ้นกู้ดังกล่าวหรือพันธบัตรดังกล่าวไม่เป็นความนิยมไม่เป็นที่นิยมเขาก็จะพิจารณาได้ว่าตรงนี้เขาจะคิดว่าเป็นหลักประกันให้คุณได้ในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์บางที่อาจจะให้แค่ให้มูลค่าแค่ 50% บางที่อาจจะให้ 70% และบางที่อาจจะให้ 80% นะคะต่อมาผู้ลงนามร่วมนะคะในการป้องกันเงินกู้อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ชื่อผู้ลงนามร่วมซึ่งจะเป็นบุคคลที่2หรือบุคคลที่3ในการลงนามรับรองเงินกู้ด้วยแล้วให้มีการสัญญาว่าชำระเงินคืนหากผู้กู้ผิดสัญญาการที่มีการรับรองเงินกู้เช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะของธนาคารอ่ะของเจ้าหนี้อ่ะว่ามันยังไงมันจะมีคนมาช่วยชำระหนี้เอาง่ายๆลูกหนี้หนีผู้ประกอบการหนีคนที่บุคคลที่มาลงนามเนี่ยบุคคลที่3ที่มาลงนามเนี่ยเหมือนเป็นตัวประกันอ่ะเอาง่ายๆเหมือนเซ็นค้ำประกันพูดตรงๆเลยนะคะดังนั้นคนที่โดยส่วนใหญ่ถ้าธุรกิจนะคะผู้ค้ำเนี่ยถ้าเป็น SME เนาะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยก็มักจะเป็นคู่สมรสนะคะในกรณีว่าที่เขาแต่งงานนะเนาะไม่ได้อยู่ในสถานะโสดก็จะเป็นคู่สมรสนะคะเขาถึงถามไงนักศึกษา
ว่าสถานภาพการสมรสเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะคะต่อมาข้อที่5การกำหนดเงื่อนไขที่เพียงพอเป็นเครื่องมือในการป้องกันเงินกู้อีกชนิดหนึ่งที่ผู้ให้กู้ยืมเนี่ยนำมาใช้เบาโอกาสเช่นการกำหนดเงื่อนไขที่เพียงพอทั้งสองฝ่ายเมื่อมีการกู้เงินที่เหมาะสมนะคะธนาคารเข้ามามีส่วนในการบริหารธุรกิจนะคะเจ้าของกิจสัญญาว่าจะทำให้สินค้าคงเหลืออยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถประกันสินค้าประกันได้ใช้ประกันเป็นทรัพย์สินได้เช่นบางโรงงานนะเนาะที่ผลิตสินค้าสามารถขายได้ง่ายๆอะไรเงี้ยกรณีว่าถ้าเกิดไม่สามารถจะใช้หนี้ได้ก็ตัว product ตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถขายทอดตลาดได้ทันทีนะคะต่อมา6นะคะการนำเสนอข้อคำขอเพื่อให้ได้เงินทุนเข้ามาหมุนเวียนธุรกิจเนี่ยการจัดทำรายละเอียดการนำเสนอของเงินกู้เนี่ยต้องมีความน่าสนใจนะคะในสถาบันทางการเงินดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้เนี่ยจะไม่ตัดสินใจพิจารณาจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของทีมบริหารมีความเก่งกาจจริงไหมนะคะผู้ประกอบการและทีมบริหารเนี่ยคือตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลของทีมบริหารควบคู่ไปด้วยเพื่อตัวธนาคารนะหรือแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาจะได้พิจารณาว่าโอกาสความอยู่รอดของธุรกิจดังกล่าวที่เขาจะให้ยืมสตางค์มาบริหารจัดการเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงไหมที่จะใช้หนี้กับเขานะคะต่อมาความอยากรู้เรื่องของเงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจนะคะความต้องการกำหนดความต้องการทางการเงินนะคะเป็นที่2ที่เราจะต้องพิจารณาที่เรามาเรียนในวันนี้คือ1ความต้องการเงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจเนี่ยคืออะไรเงินทุนที่เราจะจัดตั้งธุรกิจเอามาทำอะไรบ้างเงินทุนขั้นต้นคือค่ามัดจำค่าเช่าสถานที่นะคะหรือค่าซ่อมแซมสถานที่ก็คือเงินเอาง่ายๆเราไปกู้เงินมาเนี่ยเอามาทำอะไรนะคะกับสไลด์นี้เนาะเอามาทำอะไรผู้ประกอบการมักจะเอามาใช้ในเรื่องของการจัดตั้งกิจได้แก่การมัดจำค่าเช่าที่เช่าที่เจ้าสถานที่ดังกล่าวอาจจะแค่เป็นห้องโล่งๆสีก็ไม่ทาสีปุกๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีห้องน้ำแต่ห้องน้ำก็ท่อแตกพื้นกระเบื้องก็เยินมากเลยอ่ะเงินที่กู้มาก็คือต้องมามัดจำสถานที่มาเช่าเนาะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนรวมไปถึงค่าประกันใช่ไหมคะค่าประกันสถานที่นะคะรวมไปถึงเซ็นสัญญาว่าคือสัญญาค่าเช่าเซ็นสัญญาในการเช่า1ปีนะคะจากนั้นเงินดังกล่าวก็ต้องมาซ่อมแซมสถานที่ตกแต่งออกประเด็นที่3คือออกแบบตกแต่งร้านหรือปรับปรุงร้านให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา4นะคะเอามาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเครื่องบันทึกเงินคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ขนส่งเครื่องชงกาแฟเป็นต้นนะคะ5เงินทุนสำหรับจัดซื้อสินค้าเพื่อเริ่มธุรกิจมิตรกาแฟแก้วกาแฟอ่ะต้องใช้6ค่าใบอนุญาตการขอใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมด้านวิชาการค่าประกันค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟนั่นแหละนะคะค่าธรรมเนียมการตั้งบริษัทหรือหุ้นส่วนหรือค่าลิขสิทธิ์ถ้าใครจะไปตั้งกับร้านกาแฟนกแก้วมันก็ต้องมีเรื่องของค่าธรรมเนียมการจะตั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนะคะ2นะคะความต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างในประเด็นที่2ก็คือเมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็ต้องมีการเอาเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าจ้างพนักงานที่จ้างมาจ้าง2คนก็จ่าย2คนจ้าง3คนก็จ่าย3คนตามนั้นเนาะ
วัสดุสำนักงานเครื่องใช้ที่ต้อง

ซื้อเพิ่มนะคะเช่นเครื่องล้างจานหรืออะไรก็ตามนะคะต่อมากิจกรรมการส่งเสริมการขายนะคะมีของแถมมีการสแตมป์เนาะซื้อกาแฟครบ10แก้วแก้วที่10 1คือแถมถ้าเอาสแตมป์นั้นมาโชว์นะคะก็ใช่หมดความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการเมืองตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของการที่ต้องผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเงินทุนหมุนเวียนต้องเพียงพอสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของธุรกิจได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่เนาะซื้อของมาเติมเครื่องชงกาแฟจากตอนแรกซื้อไซส์เล็กมาอยู่ไปผ่านไป3เดือนลูกค้าเพิ่มขึ้นอาจจะซื้อเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งหรือซื้อไซส์ใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้และประกาศขายตัวเดิมได้หมดนะคะการซ่อมแซมจะปรับปรุงสถานที่การจ้างพนักงานเพิ่มและการปรับโครงสร้างของหนี้สินใหม่ด้วยนะคะประเด็นที่3นะคะเรื่องของการจัดการทางการเงินนะคะ 3.1 การเลือกแหล่งเงินทุนคือจะพิจารณาจากอะไรบ้างแหล่งเงินทุนอย่างแรกคือเงินทุนส่วนตัวเป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดจากตัวผู้ประกอบการเองเนาะวงเงินที่มีอยู่ในธนาคารการหยิบยืมญาติพี่น้องจากคู่สมรสนะคะซึ่งทุกอย่างเป็นเงินส่วนตัวของเรานะคะ2นะคะการเบิกเงินเกินจากธนาคารเป็นวิธีที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการหาเงินทุนซึ่งอาจจะเป็นหลักทรัพย์ประกันที่น้อยที่สุดเพราะธนาคารจะยกเลิกวงเงินสินเชื่อโดยแจ้งอย่างกระทันหันถ้าพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงตรงนี้คืออะไรเบิกเงินเกินบัญชีก็เรื่องของบัตรเครดิตเห็นภาพแล้วใช่ไหมคือบัตรเครดิตนั่นเองนี่อาจารย์พูดถึงบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะคะตรงนี้เขาถึงบอกว่าถ้าธนาคารมองว่ากดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการจ่ายคืนที่ถือว่าธนาคารเสี่ยงแล้วนะเขาอาจจะไม่ให้คุณกู้ต่อก็ได้นะเขาอาจจะแบบหยุดระงับละถ้าจับใดที่คุณไม่จ่ายคืนเข้ามาเลยกับที่คุณกดเงินสดออกไปเนี่ยก็อาจจะมีการระงับนะคะข้อ3นะข้อควายเนาะการระดมทุนจากการขายหุ้นเป็นวิธีการหาเงินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนนะคะเป็นเรื่องของตัวที่องค์กรธุรกิจเองนะคะขายสินค้าดีมากเลยแล้วอยากจะระดมทุนอยากจะได้เงินแต่ทีเนี้ยทำอย่างไรดีล่ะขายหุ้นไหมขายหุ้นคืออะไรจารย์ขายหุ้นคือปกติเนี่ยเราถือหุ้นอยู่คนเดียว 100% ใช่ไหมเพราะเราเป็นเจ้าของคนเดียว 100% แต่ทีเนี้ยเรามองว่าเราอยากให้คนอื่นมาเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะขายหุ้นก็ขายหุ้นให้คนอื่น 49% อาจารย์หุ้นมันมีตั้ง100ทำไมไม่50-50เรายังอยากถือหุ้นเยอะกว่าคนอื่นไงเรายังอยากเป็นเจ้าของไงเราถือมากกว่าคือ 51% น่ะอีก49เราขายคนที่อยากจะมาเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้ามาร่วมบริหารจัดการกับเราถูกไหมคะงงไหมไม่ต้องงงหรอกเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เดี๋ยวนี้ข้อมูลออนไลน์มีเยอะมากค่ะฉะนั้นนะคะเรื่องของการระดมทุนจากการขายหุ้นเนี่ยคุณอาจจะมีหุ้นอยู่100%แล้วคุณก็บอกว่าขอประกาศขายหุ้น 40% ที่เหลือ 60% ผมจะขอเป็นเจ้าของเหมือนเดิมได้ไม่มีปัญหา 40% นะคุณสามารถไปขายสมมุติน้องหุ้นละ 1,000 บาท40คูณ 1,000 คุณก็ได้เท่าไหร่ 40,000 แล้วใช่ไหมระดมทุนเข้ามาเท่านั้นเองนะคะ 3.2 นะคะ
การบริหารจัดการเงินทุนการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของเงินสดโดยมีการวางแผนทั้งการเงินระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจนะกรณีที่จะต้องซื้อแมททีเรียลเข้ามาในองค์กรมีเงินมากพอไหมสอดคล้องไหมนะคะสองคือการจัดการขอไข่เนาะการจัดการเงินทุนผู้ประกอบการอ่ะจะต้องเลือกแหล่งเงินทุนที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดหรือเสียดอกเบี้ยต่ำสุดนั่นแหละนะคะและมีโอกาสที่จะได้รับเงินเร็วด้วยอันนี้ก็ต้องพิจารณาข้อความนะคะการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยการตัดสินใจเกี่ยวกับสัดส่วนและการโยกย้ายเงินเนาะปริมาณการลงทุนของสินทรัพย์ในแต่ละรายการเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องรวมถึงการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนะคะต่อมาประเด็นน่ารู้ในประเด็นที่4คือเรื่องของทุนและประเภทของทุนในการลงทุนในการประกอบธุรกิจเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่คือเงินทุนคงที่เนาะกับเงินทุนหมุนเวียนนะคะเงินทุนคงที่เนี่ยคืออะไรบ้างก็คือสิ่งที่กิจการเนี่ยจะต้องซื้อเข้ามาไว้ในองค์กรเลยเป็นสินทรัพย์ถาวรนะคะใช้ในการประกอบธุรกิจระยะยาวเช่นในเรื่องของอาจถ้าเราตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินซื้ออาคารหรือก่อสร้างโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงค่าดัดแปลงซ่อมแซมตัวอาคารนั้นๆอ่ะถือเป็นเงินทุนคงที่นะคะต่อมาเงินทุนหมุนเวียนได้แก่ทุนที่ใช้เดินดัดในการดำเนินธุรกิจรวมถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในกรอบการดำเนินธุรกิจนั้นเงินทุนหมุนเวียนได้แก่อะไรบ้างค่าเช่าค่าซื้อสินค้าค่าวัตถุดิบค่าจ้างค่าแรงค่าภาษีค่าประกันภัยและค่าส่งเสริมการขายทั้งสิ้นนะคะค่ะ 1. การกำหนดเงินทุนคงที่หรือเงินทุนถาวรทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาอีกนะว่าไอ้เงินทุนคงที่หรือเงินทุนถาวรที่เราพูดถึงเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับธุรกิจเนาะเพราะว่าเราการที่เราจะทำธุรกิจใดๆก็ตามธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยจะต้องใช้เงินทุนถาวรเป็นปริมาณมากถ้าเกิดว่าเราสร้างโรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูปเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนสูงนะคะเพราะต้องซื้อที่ดินตั้งโรงงานซื้อเครื่องจักรต่างจากธุรกิจที่ขนาดเล็กทำร้านกาแฟเงินทุนคงไม่สูงมากเท่ากับการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนาะแตกต่างกันเลยชัดเจนนะคะต่อมาขนาดธุรกิจเนาะถ้าธุรกิจมีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้เงินไม่มากแต่ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่ขอบข่ายการดำเนินงานจะครอบคลุมพื้นที่กว้างส่งผลให้เราจะต้องใช้เงินมากขึ้นเช่นกาแฟร้านกาแฟขนาด 4x4 เราก็ตกแต่งแค่ 4x4 เก้าอี้มีจำนวนจำกัดประมาณ 4-5 ชุดน้องมีโซนเคาน์เตอร์กาแฟนี่คือร้านกาแฟ 4x4 แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณก็ทำร้านกาแฟเหมือนกัน1ร้านเหมือนกันแต่ร้านกาแฟของคุณคือ4ตารางเมตรจำนวนโต๊ะเก้าอี้เพิ่มมากขึ้นการตกแต่งร้านเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะสิ่งที่ตามมาคือคุณก็ต้องใช้เงินมากขึ้นเช่นกันในการบริหารจัดการนะคะต่อมา3นะคะเทคนิควิธีการผลิตใช้คนผลิตหรือใช้เครื่องจักรผลิตร้านกาแฟใช้คนผลิตอยู่แล้วเพราะมันเป็นงานที่มันตั้งกำกับที่เครื่องได้ไหมได้แต่อย่างไรก็ตามเป็นงานบริการที่ยังต้องใช้คนในการบริหารจัดการอยู่นะคะการใช้คนในการผลิตเนี่ยจะต้องลงทุนถาวรน้อยนะคะในระยะแรกอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระยะยาวเพราะว่าการจ้างคนเนี่ยมันเรื่องของสวัสดิการเนาะเรื่องของค่าแรงเรื่องของชุดฟอร์มยูนิฟอร์มนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาต่างๆที่เรื่องของการซัพพอร์ตตัวลูกน้องเพื่อให้เขาอยู่กับเรานานๆเนาะแต่ต่อไปอาจจะมีปัญหาแรงงานตามมาแต่หากผลิตด้วยเครื่องจักรระยะแรกจะลงทุนสูง
ค่าใช้จ่ายก็คือมันผลิตด้วยเครื่องอะเนาะนักศึกษาเราไม่ไปทะเลาะกับเครื่องจักรหรอกนอกจากว่ามันเสื่อมคุณภาพมันต้องซ่อมนะคะจ่ายเขาบอกว่าถ้าจ่ายกับคนเนี่ยจ่ายไปเรื่อยๆนะคะมีค่าจ่ายไม่มากไม่สูงจ่ายไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าลงกับเครื่องจักรมันจ่ายตุ้มเดียวในระยะแรกมีค่า maintenance ดูแลรักษาบ้างแต่ปัญหามันน้อยกว่าแต่ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับธุรกิจอีกอยู่ดีนักศึกษามันไม่ได้ว่าวิ่งหนูจะทำร้านกาแฟแล้วหนูจะเอาเครื่องจักรมาทำหมดมันก็ไม่ใช่เนาะมันขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละประเภทที่มันบริหารจัดการไม่เหมือนกันค่ะประมาณ4นะคะลักษณะของสินค้าที่ผลิตสินค้าแต่ละอย่างมีความแตกต่างกันออกไปถ้ากรณีของการผลิตรถยนต์ทั้งคันโดยผลิตชิ้นส่วนย่อยทุกส่วนเองย่อมใช้เงินทุนถาวรสูงกว่าการประกอบรถยนต์ที่นำชิ้นส่วนมาจากที่ต่างๆแล้วมาประกอบรถยนต์ที่เราถูกไหมคะกรณีของการผลิตอาหารแช่แข็งการแช่ไก่สดนะคะการหรือการผลิตน้ำตาลทรายเนี่ยจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากเงินทุนถาวรในการผลิตน้ำตาลทรายจะมากกว่าการผลิตไก่สดแช่แข็งเพราะว่าใช้เครื่องจักรมากกว่านั่นเองค่ะ 4.2 นะคะมาจนถึงตรงนี้เนี่ยนักศึกษาได้เรียนไปแล้วเนาะเมื่อกี้เรื่องของเงินทุนคงที่เป็นการลงทุนอุปกรณ์หนักๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนบ้างนะคะเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะในการดำเนินธุรกิจเขาบอกว่ามันจำเป็นมากเลยมันเป็นเงินที่เงินเข้าออกตลอดเวลาผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยในระดับหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจซึ่งตรงนี้ก็ต้องโชว์ให้ธนาคารเห็นนะหากมีการขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจจะชะงักหรือว่าเจ๊งปิดกิจการไปได้เลยดังนั้นควรพิจารณาเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนดังนี้นะคะ1 นะคะประเภทของธุรกิจเนี่ยถ้าธุรกิจอุตสาหกรรมจะใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าธุรกิจการค้านะคะเพราะว่าเขาจะมีการ manage ซื้อเข้ามาเรื่อยๆอยู่ละ2วิธีเทคนิคในการผลิตในการใช้เครื่องจักรการผลิตเนี่ยใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าใช้คนผลิตเพราะอาจารย์เล่าไปแล้วเมื่อกี้ว่าเครื่องจักรจะถูกลงทุนในเรื่องของเงินทุนถาวรเนาะซื้อตุ้มเดียวจบเลยสั่งเสร็จแล้วกดสั่งทางคอมพิวเตอร์ให้มันผลิตมันก็ผลิตไปเพราะเครื่องจักรไม่งองแงไม่ทะเลาะไม่กินข้าวไม่ต้องใส่เสื้อยูนิฟอร์มแต่ถ้ามาธุรกิจที่เป็นคนน่ะก็จะต้องมีเรื่องของประกันสังคมค่าแรงค่ายูนิฟอร์มค่า OT มากมายเขาบอกว่ามันจำเป็นนะพวกนี้มันคือเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้ในการผลิตแหละเพราะว่ามันใช้กำลังคนนะคะ3นะคะการหมุนเวียนของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ขายง่ายและรวดเร็วต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงเพราะว่าอะไรก็ขายออกไปแล้วก็ต้องผลิตเพิ่มส่วนที่หายไปทดแทนส่วนที่หายไปเพื่อจำหน่ายต่อคืออะไรอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์เป็นโรงงานผลิตสมมุติว่าอาจารย์เป็นร้านผลิตเสื้อนักศึกษานะคะขายออกไปแล้วจะต้องตัดเย็บใหม่เพื่อที่จะรองรับลูกค้ารายใหม่ที่จะมาซื้อเสื้อเรานั่นเองแค่นั้นเองง่ายๆ4นะคะเงื่อนไขในการซื้อขายเช่นในระบบเครดิตเนี่ยมีไหมระยะเวลาเครดิตนานเท่าไหร่กรณีที่เราไปรับเม็ดกาแฟมาจากเจ้าของแบรนด์เงื่อนไขในการซื้ออย่างไรนำสินค้ามาขายก่อนแล้วนับจากวันที่รับสินค้าวันแรก30วันปุ๊บก็ค่อยจ่ายเงินคืนหรือเปล่ามันจะมีการทำสัญญารูปแบบนี้นะคะ5นะคะความผันผวนในความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคนั่นหมายความว่าคนนิยมดื่มกาแฟเรามากแค่ไหนช่วงนี้เป็นเทรนด์ของการนำน้ำผลไม้การขายน้ำผลไม้วิกาแฟคนดื่มน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่ดื่มนะดื่มน้อยลงแต่คนไปให้ความสนใจเรื่องของน้ำผลไม้เพิ่มมากขึ้นน้ำโซดาเพิ่มมากขึ้น
เพราะเป็น product line ใหม่ที่มันอยู่ในร้านเราแล้วก็ประกอบกับว่าเป็นซีซั่นของช่วงซัมเมอร์ด้วยคนก็อยากจะดื่มน้ำผลไม้ดื่มโซดาดื่มอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นนะคะ6นะคะสินค้าคงคลังในแต่ละช่วงยังมีมากเกินไปเหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียนมากไหมนะคะดังนั้นนะคะนักศึกษาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องลงทุนอะไรบ้างอาจารย์ก็นำรายชื่อว่าสถาบันทางการเงินที่นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการหรือไปกู้เงินเนี่ยมีที่ไหนบ้างอันแรกนะคะธนาคารแห่งประเทศไทย2ธนาคารพาณิชย์นะคะ3สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ก็คือธนาคารเอกชนนั่นแหละ4นะคะสถาบันทางการเงินที่มีความเป็นเฉพาะกิจต่อมาในประเด็นของประเด็นที่6เนาะงบการเงินเพื่อการบริหารจัดการถามว่าสิ่งที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องโชว์แล้วก็จะต้องรู้เนาะถึงเราจะไม่ได้เก่งบัญชีนะนักศึกษาแต่เราจำเป็นที่จะต้องทราบงบเหล่านี้งบการเงินที่มีที่จะต้องใช้โชว์ในปัจจุบันกับการทำแผนธุรกิจและโชว์ให้ธนาคารดูนะว่าเราสามารถมีการใช้หนี้ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลาไหมจัดเป็นเรื่องของงบการเงินเนาะจัดเป็นรายการข้อมูลทางกิจการที่ทำการบันทึกในรอบระยะเวลาหนึ่งอันประกอบไปด้วยเรื่องของงบดุล นะคะหรืองบที่แสดงฐานะทางการเงิน2นะงบกำไรขาดทุน3งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ4งบกระแสเงินสด5นะคะเป็นงบที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับขั้นต้นก็ได้แต่เป็นการแสดงค่าใช้จ่ายแจงแจงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนให้ธนาคารได้เห็นกิจกรรมของเรานั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่ผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องทำขึ้นเนาะอย่างแรกเลยก็ไก่เนาะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินขอไข่นะคะแสดงเนาะคือจะบอกไว้ก่อนว่าทั้ง3ประเด็นเนี่ยกขคเนี่ยถ้ากรณีที่นักศึกษาจำหน่ายหุ้นเนาะขายหุ้นบริษัทเนี่ยอุ้ย3สิ่งนี้จำเป็นจะต้องโชว์มากๆเลยว่าผู้ถือหุ้นอยากรู้นะคะต้องแสดงให้ผู้ถือหุ้นรับรู้รับทราบและธนาคารเองก็เป็นเจ้าของเงินส่วนหนึ่งนะถึงเขาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแต่เขาก็คือผู้ที่ต้องมีควรรับรู้รับทราบในสิ่งเหล่านี้นะคะอ่ะตอบกลับบวกกลับมาเรื่องของการแสดงผลทางการเงินของฝ่ายบริหารว่าอุ้ยฝ่ายบริหารเนี่ยเขาบริหารจัดการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทรัพยากรดังกล่าวที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาอัตราการผลิตกำลังการผลิตต่างๆเพราะข้อควายนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยนำไปประกอบการตัดสินใจในอนาคตคือดูแนวโน้มในอนาคตได้ด้วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจเบื้องต้นนะคะหรือจะตัดสินใจเพื่อขยายธุรกิจเนี่ยงบการเงินตรงนี้มีส่วนในการช่วยตัดสินใจอย่างมากนะคะสุดท้ายนะคะประโยชน์ของการอ่านงบการเงินเป็นเนี่ยคือเพื่อให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าเนาะสามารถอ่านคือผู้ประกอบการรวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถทราบเนาะว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นหนี้เท่าไหร่และโอกาสการใช้หนี้เป็นอย่างไรเพื่อต่อมาข้อ2คือเพื่อลงทุนในกรณีที่มีผู้ร่วมหุ้นนะคะ3คือลดความเสี่ยงของกิจการ4นะคะเพื่อทราบถึงสถานะว่าตอนนี้เราดำเนินกิจการจากนับ1 2 3เนี่ยเราอยู่สเต็ปใดในตลาดของร้านกาแฟดังกล่าวนะคะเรายังมีคู่แข่งเป็นใครบ้างและเราต้องดำเนินการอย่างไรและสุดท้ายคือเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเบนช์มาร์กเราปฏิบัติได้ตามนั้นแล้วหรือยังนะคะสรุปคือเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะพลาดไม่ได้และยังคงต้องดำเนินการบริหารชัดเจนให้ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคตนะคะสุดท้ายนี้นะคะตอนนี้เราก็เรียนมาจบบทที่5แล้วนะคะหวังว่านักศึกษาน่าจะเริ่มมีการจุดประกายเนาะอยากทำธุรกิจละนะคะสัปดาห์ต่อไปอาจารย์จะนำเนื้อหาเป็นเคสสตี้มาพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาอาจจะได้แนวคิดในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างเทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติลักษณะของฟังก์ชันตรีโกณมิติในวันนี้ก็จะตัวอย่างจะค่อนข้างจะซับซ้อนกับเทปก่อนหน้านี้เนาะสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมีหลายสูตรมากนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะครับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยนักศึกษาต้องสังเกตว่าอันดับหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันของเราเนี่ยสูตรในสูตรเนี่ยมีตัว u ตัว v ตัว w หรือเปล่าถ้าในสูตรมีตัว u v w เหล่านี้คือกลุ่มก้อนของตัวแปรนะจะเป็นตัวแปรจะเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าหากเราเห็นเป็นตัว a ตัว c หรือตัว n ในแผ่นสูตรนะ a c n พวกนี้คือค่าคงที่หรือตัวเลขนะหรือตัวเลขเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สูตรนักศึกษาต้องดูให้ดีๆสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมีหลายสูตรมากเนาะสูตรแรกก็จะเป็นอินทิเกรต cos u du จะสังเกตเห็นว่าทุกสูตรนะทุกสูตรถ้า cos u ต้อง du ถ้ายังไม่เหมือนสูตรยังใช้ไม่ได้นะ u ต้องเป็นตัวเดียวกันก่อนนะต้องเป็นตัวเดียวกันก่อนถ้ายังตัว u ยังไม่เหมือนกันตัวเนี้ยนะส่วนใหญ่โจทย์จะไม่เหมือนให้เราต้องทำให้เหมือนก่อนถ้าไม่เหมือนเรายังใช้ไม่ได้นะหรือจะเป็น sin u du นะ sin u du sec กำลัง2 u du ไอ้ตัวกำลัง2จะมีเฉพาะสูตรที่เป็น sec นะ sec กับ cosec cosec ก็คือตัวนี้ก็คือ csc ตัวเนี้ยที่ตัวเขียนย่ออย่างเงี้ยคือ csc u นี่ก็คือ cosec u cosec u เพราะถ้าหากบางตำราที่เราเห็นเป็น csc ที่เขาเขียนมันก็คือ cosec นั่นเองนะ cosec เขาเขียนย่อลงเนาะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาต้องดูให้ดีๆต้องเข้าใจสูตรก่อนเมื่อเราเข้าใจสูตรแล้วเราถึงจะใช้สูตรเป็นนะถ้าเราไม่เข้าใจสูตรอ่ะเราจะใช้สูตรไม่เป็นใช้สูตรให้เป็นก่อนในการหาปริพันธ์นะถ้าเราใช้สูตรเป็นไม่มีปัญหาแน่นอนนะหรือจะเป็นsec u tan u นะถ้าจัดรูปนี้ให้ได้นะจัดรูปนี้ได้ sec u tan u ก็จะได้นะหน้าตานี้คือต้องเป็น u ตัวเดียวกันนะ sec u กับ tan u เนี่ยแต่ถ้า sec uแต่แทน v อย่างเงี้ยไม่ได้นะจะเข้าสูตรนี้ไม่ได้ต้องเป็นสูตรอื่นแล้วแหละนะเพราะจะใช้สูตรตัวสุก sec u tan u เนี่ยต้องเป็นตัว u ตัวเดียวกันก่อนหรือ cosec u cot u ก็เหมือนกันเนาะนะก็จะเป็นหน้าตานี้คือตามสูตรก็ถ้าจัดรูปเหล่านี้ได้เมื่อไหร่ก็จะตอบตามสูตรนั้นๆ นะหรือ integrate tan u tan u du นะเนี่ย tan u ต้อง du cot u du นะอันนี้สูตรต่างๆ sec u du cosec u du เหมือนกันนะเพราะ10สูตรของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยนะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่ามันจะออกหน้าตาสูตรไหนนะเพราะฟังก์ชันของเราเนี่ยเข้าหน้าตาสูตรไหนเราก็จัดรูปตามสูตรนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่เป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนกว่าเทปที่แล้วนิดนึงเนาะเพราะนักศึกษาบางคนเนี่ยถ้าเจอฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณปุ๊บนะอินเกรตของฟังก์ชันตรีโกณน่ะส่วนใหญ่ดูแล้วโหยุ่งยากเยอะแยะเลยนักศึกษาจะไม่ค่อยชอบทำนะจะข้ามเลยนะทั้งที่ยังไม่ได้คิดเลยซ้ำไปนะเพราะฟังก์ชันที่ยุ่งยากจำไว้เลยนะในการอินทิเกรตเนี่ยนะจะใช้สูตรได้แต่ถ้าฟังก์ชันง่ายๆบางทีใช้สูตรไม่ได้นะต้องระวังแต่ส่วนใหญ่ถ้ายุ่งยากแล้วจะใช้สูตรได้หลายๆตัวที่คูณหรือหารกันอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าลักษณะนี้เห็นไหมมีหลายก้อนเนี่ย3ก้อนเลยคูณกันอยู่เนี่ยนะคูณกันอยู่ก็จะเป็น e กำลัง 2x เนี่ยนะ e กำลัง 2x แล้วนี่คือ cosec ของ e กำลัง 2x cot ของ e กำลัง 2x เนี่ยอันนี้คือหน้าตานี้เลยทีนี้เราก็ต้องดูว่าเอ้ยมันยุ่งยากมันคูณกันอย่างเงี้ยหาสูตรให้กับมันให้ได้แต่การจะหาสูตรให้กันได้เราต้องดูให้ได้ก่อนว่าฟังก์ชันเนี่ยที่ดูยุ่งยากคือตัวไหนนะในความหมายของอาจารย์ก็คือด้วยปกติแล้วตัวยุ่งยากนั่นแหละที่เราจะใช้สูตรเพราะฉะนั้นระหว่าง e กำลัง 2x กับ cosec e กำลัง 2x เนี่ย cosec ของ e กำลัง 2x ยุ่งยากกว่าแน่นอนนะแต่บังเอิญอันนี้มันไม่ได้มี cosec อย่างเดียวมันมี cot ของ e กำลัง 2x เนาะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่า cosec กับ cot มาด้วยกันมาพร้อมกันอย่างนี้มันจะมีสูตรอยู่สูตรนึงเนาะมันจะมีสูตรอยู่สูตรนึงที่จะเป็น cosec u cot u นะในเทปในแผ่นสูตรข้างบนเนี่ยนะเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะ cosec u cot u นะถ้าเราจัดรูปนี้ได้เมื่อไหร่นะอินทิเกรต cosec u cot u ตัวเนี้ย
นะแล้วก็ต้อง DU ด้วยนะถ้าจัดรูปนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะได้เท่ากับลบโคเซก u แล้วก็บวก4อันนี้แค่นั้นเองแต่เราต้องจัดรูปนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเรากำลังจะใช้สูตรอินทิเกรตโคเซก u นะคอส u และ du ถ้าเราจะใช้สูตรนี้นะซึ่งมันเท่ากับลบโคเซก u เนาะลบโคเซก u แล้วบวก4อันเนี้ยถ้าเราจัดรูปนี้ได้เราจะตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราต้องดูให้ดีๆว่าอะไรคือ u ของเราจะสังเกตเห็นว่าคอทกับโคเซกเนี่ย u ของมันคือ e กำลัง 2x e กำลัง 2x เหมือนกันแล้วนะมันเป็นตัวเดียวกันแล้วเนี่ยโคเซก u เนี่ยนะโคเซก u กับคอท u เป็นตัวเดียวกันแล้วแสดงว่านะต้องใช้สูตรนี้แหละเนาะใช้เราจะใช้สูตรนี้ทีนี้มันจะมีตัวเกินอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่ตัวนี้ตัว e กำลัง 2x เนี่ยนะมันตัวเกินก็คือเกินขึ้นมาเกินมาจากสูตรในสูตรมันไม่มี e กำลังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมันมีเฉพาะโคเซกกับคอทแค่นั้นเองแสดงว่าตัวเกินเนี่ยถ้าหากเราจัดรูปได้นะจัดรูปได้ตัวเกินตัวนี้จะหายไปเองนะก็คือเราดิฟ u ได้ปุ๊บเราต้องดูแสดงว่า u มันไม่เหมือนกันเนาะเราก็เขียนโจทย์ดูก่อนว่ามันจริงไหมเขาบอกอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x โคเซกของ e ยกกำลัง 2x คอท e ยกกำลัง 2x นี่แต่มันเป็น d อะไรมันเป็น dx นี่เห็นไหมสำคัญนะตัวนี้จากสูตรนี้บอกว่าจะใช้สูตรคอท u โคเซก u คอท u d ต้องเป็น du แต่ปัญหาข้อนี้คือมันยังไม่ได้เป็น du นะโคเซก u คือ e 2x นะ e กำลัง 2x คอท e กำลัง 2x นี่ตัวนี้ u ของมันแต่มันยังเป็น dx อยู่เลยนะมันยังเป็น dx อยู่เลยถ้าอย่างนี้เรายังใช้สูตรนี้ไม่ได้นะเราจะใช้สูตรนี้ได้เราต้องจัดรูปให้เหมือนก่อนนะจัดรูปให้เหมือนสูตรก่อนเพราะฉะนั้นวิธีของอาจารย์ที่เคยสอนมาบอกว่าจัดทำยังไงให้เหมือนของอาจารย์คือเขียนให้เหมือนเลยนะเขียนให้เหมือนเลยนะนี่คือภาษาง่ายๆเนาะเขียนให้เหมือนเลยว่า e ยกกำลัง 2x โคเซก e ยกกำลัง 2x คอท e ยกกำลัง 2x เขียนให้เหมือนก็ d ของ e ยกกำลัง 2x นี่แหละเห็นไหมเขียนเหมือนพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารนะวิธีของอาจารย์ก็เอาตัวนี้แหละไปดิฟเอา u เนี่ยคือมัน du ใช่ไหมเอาเนี่ยเขาเรียกว่า u นะจัดรูปให้เหมือน u เอา u ไปดิฟนะเอา u มา

อัพทางนี้แต่นักศึกษาก็ต้องดิฟให้ถูกด้วยนะนะหาการหาอนุพันธ์ก็ต้องหาให้เป็นนะข้อนี้เราบอกว่าเอา DE ยกกำลัง 2x เนี่ยมาดิฟดิฟเทียบอะไรนักศึกษาดูให้ดีๆส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนก็ตัวแปรของเราเป็นตัวไหนตัวนั้นก็คือตัวเทียบแล้วแหละนะอันนี้เป็นตัวแปรเป็น x ก็ DX อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นดิฟเทียบ x นะดิฟเทียบ x ดิฟ e กำลัง 2x มีสูตรการหาอนุพันธ์อยู่แล้วสูตรการหาอนุพันธ์ของดิฟ e กำลัง u เนาะดิฟ e กำลัง u เนี่ยของฟังก์ชันดิฟ e กำลัง u เท่ากับ e กำลัง u นะอย่าลืมนะ e กำลัง u นะแต่ดิฟ e กำลัง u ด้วย e กำลัง u อย่าลืม du by dx ด้วยอย่าลืมดิฟ u ถ้าเมื่อไหร่เราลืมดิฟ u หรือดิฟไส้ในเนี่ยมันจะผิดถ้าเราลืมนะแต่ถ้าโอเคมันเป็น dx อย่างเดียวไม่มีปัญหาแต่ข้อนี้มันไม่ใช่ dx เนาะเพราะ u ของเรามันคือ 2x u ของ e กำลัง e กำลัง u นะตัวนี้นะสูตรคนละสูตรเราอย่าไปสับสนระหว่าง u ของปริพันธ์กับ u ของอนุพันธ์ตอนนี้คนละเรื่องนะเรากำลังดิฟนะเราไม่ได้อินดิเคตตอนนี้เราดิฟอะไรดิฟ e กำลัง u เพราะฉะนั้นดิฟ e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u คือ 2x แต่อย่าลืมดิฟ 2x ด้วยนะนี่ดิฟ 2x ดิฟ 2x ได้อะไรดิฟ x นะดิฟ 2x ได้2ใช่ไหมดิฟ 2x ได้2นี่แหละถ้าเราลืมดิฟไส้ในตัวนี้เราจะผิดตั้งแต่นี้ละเพราะดิฟ 2x ได้2 2ทำอะไรกับ e กำลัง 2x 2ก็ต้องคูณกับใช่ไหม2ก็คูณกับ e กำลัง 2x ก็เป็น 2e ยกกำลัง 2x เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเอาไปหารก็คือตัวเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยปึ๊บเนี่ยเราเอา 2e กำลัง 2x เนี่ยมาหารพอได้อย่างนี้ปุ๊บนักศึกษาจะเห็นสังเกตเห็นว่าตัวเกินที่ครูบอกว่าที่อาจารย์บอกว่าตัวเกินเนี่ยคือ e กำลัง 2x เนี่ยมันจะตัดหายเองนะตัวเนี้ยปุ๊บตัวนี้ตัวเศษอันนี้ตัวส่วนเนาะเพราะฉะนั้นตัดกันหายไปนะตัดกันหายไปปุ๊บแต่2ตัวนี้ไม่มีตัวตัดนะ2เป็นค่าคงที่2ไม่มีตัวตัดค่าคงที่ดึงเอาออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้เพราะค่าคงที่2ตัวเนี้ยนะเป็นที่ตัวส่วนอยู่ที่ตัวส่วนเพราะฉะนั้นกลายเป็นเศษ1ส่วน2เวลาดึงออกมาก็ต้องเป็นตัวส่วนนะอินทิเกรตของโคเซกของ e ยกกำลัง 2x เหลือแค่นี้ละเพราะตัว e กำลัง 2x มันตัดไปแล้วคอสของเอ้ยไม่ใช่คอสคอตนะคอตไม่ใช่คอตของ e ยกกำลัง 2x d อะไร d e ยกกำลัง 2x นะเข้าสูตรแล้วเพราะนะตอนนี้มันเข้าสูตรคอต u d u แล้วเนี่ยเห็นไหมเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้u ของเขาคือ e กำลัง 2x นะ e กำลัง 2x คือ u แล้ว du แล้วเห็นนะ de กำลัง 2x ถ้าอย่างนี้คำตอบเราก็จะได้ทันทีเลยเพราะเราก็จะได้เป็น cosec u ลบ cosec u นะอันนี้อย่าลืมปุ๊บอันนี้ต้องเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับอันนี้ดิฟออกมาอินทิเกรตออกมาได้ลบ cosec ของ e ยกกำลัง 2x เนี่ย cosec uอย่าลืมใส่บวก c ให้มันด้วยเนาะอย่าลืมใส่บวก c ด้วยทีนี้อันนี้ก็สามารถคูณเข้าไปได้นะคูณเข้าไปได้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราบอกว่าอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ที่จริงเราจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะแต่จะให้สวยหน่อยก็คูณเข้าไปเลยนะโคเซกของ e ยกกำลัง 2x คอทของ e ยกกำลัง 2x และ dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอันนี้หนึ่งสองเป็นบวกบวกคูณลบได้ลบก็เป็นลบโคเซกของ e ยกกำลัง 2x ส่วน2เนาะส่วน2แล้วบวก c นะอันนี้คือคำตอบนะอันนี้คือคำตอบในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะของฟังก์ชันตรีโกณมิติอันนี้เนาะอันนี้คือคำตอบของมันเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าเวลาที่เราจะเลือกสูตรเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะใช้สูตรไหนนะมันมีสูตรให้เราเลือกเยอะแยะเนาะนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ sin x ส่วนด้วย1ลบ sin กำลัง 2x dx โอ้นักศึกษาเห็นปุ๊บอันนี้คงจะงงอะเนาะบางคนไม่อยากจะ

ไม่อยากทําข้อสอบข้อนี้ด้วยซ้ำไปเนาะถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยอาจจะข้ามไปเลยนะทีนี้ลองดูดีๆลองดูดีๆบางคนบอกเขาอินทิเกรต1ส่วน u du ไปเลยสมมุตินะสมมุติบางคนมองเห็นว่าไอ้ตัวยุ่งยากอยู่ข้างล่าง1ส่วน u du อย่าลืมว่าเวลาที่ดิฟ u ดิฟ u ตัวเกินข้างบนเนี่ยต้องหายนะถ้าเป็น u นะต้องดิฟต้องหายลองสังเกตดูว่าอินทิเกรตปุ๊บเราบอก sin x คือตัวเกินนะอันนี้นะและ u ของเราก็คือ1ลบ sin กำลัง2x เราบอกว่าเราจะเป็นดีอะไรดีของ1ลบ sin ยกกำลัง2 x แต่เวลาที่เรานี่เอาไปดิฟเนี่ยเอาตัว sin กำลัง2ตัวนี้เอาไปดิฟออกมาได้อะไรดิฟ1ได้0นะดิฟ1ลบ sin ยกกำลัง2 x เนี่ยดิฟ1ได้0ตัวนี้0แต่ดิฟ sin กำลัง2ได้2ใช่ไหมเอา2คือเลขชี้กำลังอะตัวนี้เหมือนยูกำลัง n เนาะเหมือนยูกำลัง n ตัวนี้ออกมาเป็นลบของ2 sin ยกกำลัง 1x แต่อย่าลืมมันมีดิฟ u ก็คือ sin x ด้วยเนาะดิฟ sin x ได้อะไรดิฟ sin x ได้ by dx นะได้ cos x เพราะเวลาดิฟออกมาปุ๊บมันจะได้เป็นลบ2 sin x cos xบอกเราบอกว่าเอาตัวนี้ไปหารปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหานะมันมีปัญหาก็คือลบ2 sin x cos x เนี่ยไอตัวไม่หายเนี่ยตัวนี้หายได้ไม่เป็นไรปุ๊บปุ๊บแต่ตัวที่ไม่หายคือ cos x ไม่หายแสดงว่าข้อนี้เราใช้สูตร1ส่วน u ไม่ได้นะเวลาทําข้อสอบแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าใช้อันไหนเราก็ทําแบบนี้ก่อนลองดูว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้คือตัวเกินต้องหายหมดตัวแปรต้องหายนะมันจะต้องเหลือ u กําลัง n ให้ได้อันนี้หรือ1ส่วน u ให้ได้เพราะข้อนี้มันใช้ไม่ได้นะใช้1ส่วน u ไม่ได้นะพอใช้1ส่วน u ไม่ได้เดี๋ยวข้อนี้จะมี2วิธีให้2แบบนะจะสอน2แบบให้ดูว่ามันมีถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ก็ได้หรือเข้าใจอีกแบบนึงก็ทําอีกแบบนึงก็ได้ข้อนี้ถ้าใครที่ทําแบบปกติคําว่าแบบปกติคืออะไรถ้าเราเห็น1ลบ sin ยกกําลัง2ตัวเนี้ยนะจากเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเจอ cos ยกกำลัง 2x บวกกับ sin ยกกำลัง 2x จะเท่ากับ1เสมอนะเท่ากับ1เสมอนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราจัดรูปนี้โดยการที่นำ sin กำลัง 2x ไปเนี่ยนะย้ายข้ามไปเนี่ยปั๊บเราจะได้ว่า cos ยกกำลัง 2x ของเราจะเท่ากับ1ลบ sin ยกกำลัง 2x นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าตานี้เพราะถ้าเราทำแบบนี้เราก็จัดรูปแบบนี้ก็ได้นะเราลองดูนะปุ๊บเราบอกอินทิเกรตของ sin x ส่วนด้วย1ลบ sin ยกกำลัง 2x dx เนี่ยเราจัดรูปตัวนี้ซะก็คือเราเห็นว่าตัวส่วนคือ1ลบ sin กำลัง 2x มันก็คืออะไร cos กำลัง 2x นั่นเองเพราะเราก็อินทิเกรต sin ยกกำลัง 2x sin x นะข้างบนโทษทีเป็น sin x ตัวข้างล่างเป็น cos ยกกำลัง 2x แล้วก็ dx หลายคนเห็นแบบนี้ปั๊บนะเห็นหลายคนเห็นแบบนี้ปั๊บทำด้วยการเห็นตัวนี้เป็นกำลัง2 cos กำลัง2กับ sin กำลัง2มาคู่กันนะเขียนใหม่เขาเขียนใหม่เป็นอินทิเกรตมัน x เหมือนกันเนาะ sin x เอา cos ตัวนี้ขึ้นไปมันจะกลายเป็นเขียนแบบนี้ก็ได้ cos cos x ทั้งหมดยกกำลังลบ2อันเดียวกันเนาะถ้าเราเจอตัวนี้นะ cos กำลัง 2x นะเราเขียนอีกแบบได้เป็น cos x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเวลาดิฟเวลาอินทิเกรตเนี่ยเราจะใช้สมบัตินี้ได้นะมันก็คือ u กำลัง nข้อนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะไปใช้สูตร u กำลัง n นะอันนี้นี่คืออันนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยถ้าใครใช้วิธีนี้นะอันนี้เราบอกสูตรที่เราจะใช้อินทิเกรต u กำลัง n แต่ต้อง du นะ u กำลัง n du เพราะฉะนั้นตัวนี้อะไรคือ u ก็ cos x เป็น u n คืออะไร n คือลบ2นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจัดรูป u กำลัง n

แล้วก็เป็นอินทิเกรตไซน์ x แล้วก็คอส x ทั้งหมดยกกำลังลบสองมันต้องดีอะไรดีคอส x แต่พอเราเขียนเหมือน u อายุเหมือนแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องหาตัวมาหารนะเพราะ u กำลัง n คือตัวนี้ใช่ไหม u คือคอสมันจะต้องเป็น du นะ u กำลัง n ต้องเป็น du นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องจัดรูปให้เหมือนก่อนตอนนี้มันยังไม่เหมือนเพราะ u ของเราคือ cos x แต่มันเป็น dx เราก็ต้องทําให้เหมือนทํายังไงให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนและพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บทํายังไงต่อก็เอา u ไปดิฟเอา u ไปดิฟนะหลักการเดิมนะหลักการเดิมที่เป็น u กำลัง n ที่เราเคยเรียนไปแล้วดิฟ u ก็คือดิฟอะไรดิฟของ cos x by dx ดิฟ cos ได้อะไรดิฟ cos ได้ลบ sin นะลบ sin x นะดิฟ cos ได้ลบ sin x เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเป็น dx by dx นะ du นะนะใครที่ลืมสูตรดิฟนะดิฟ cos u by dx เนี่ยอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องดิฟไปด้วยเนาะดิฟ cos u ได้ลบ sin u อย่าลืม du by dx นะนี่คือสูตรดิฟนะสูตรการหาอนุพันธ์แต่ dx by dx มันคือ1อันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็นี้ได้ละลบ sin xนะลบ sin x เราก็เอาลบ sin x ตัวนี้แหละไปหารเนาะลบ sin x ถ้าอย่างเงี้ยตัดหายเนี่ยตัวเกินปุ๊บตัดหายนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งแต่อย่าลืมว่าตัวนี้มีเครื่องหมายลบอยู่เนาะค่าคงที่เป็นลบหนึ่งนะมันเครื่องหมายลบอยู่บวกหารลบมันต้องได้ลบมันเอาดึงเอาลบออกมาปุ๊บก็อินทิเกรตหรืออะไร cos x ทั้งหมดยกกำลังลบสองดีอะไรd cos x เข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du พอเข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du มันก็ต้องตอบเท่ากับเท่าไหร่เป็นลบอินทิเกรตของตัวนี้ u กำลัง n เข้าสูตรแล้วเนาะเข้าสูตรแล้วปึ๊บใช้สูตรได้เลยเนาะอินทิเกรต u กำลัง n du เนี่ยปึ๊บมาอินทิเกรต u กำลัง n duมันจะเท่ากับ u ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นะแล้วบวก4ทีนี้ n ของเราเป็นลบ1พอเป็นลบ1นะพอเป็นลบ1แล้วบวก1มันก็จะเหลือลบลบ2บวก1เนาะลบ2บวก1ก็จะเหลือลบ1เพราะฉะนั้นอันนี้ cos x ทั้งหมดยกกำลังลบ2บวก1มันต้องส่วนด้วยลบ2บวก1นะแล้วค่อย4นะลบบวก4เพราะลบ2บวก1ก็เหลือลบ1นะลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เท่ากับลบของ cos x ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วนด้วยลบ1และบวก4พอได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยลบหารลบเป็นบวกนะเวลาเขียนแล้วก็เขียนเป็น cos ยกกำลังลบ1 x ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเลขชี้กำลังเป็นลบ1เนาะแล้วบวก4เราเห็น cos ยกกำลังลบ1ตัวนี้มันก็คืออะไรมันคือ1ส่วนเศษ1ส่วน cos x แล้วบวก4เศษ1ส่วน cos คือส่วนกลับของอะไรของ sec มันคือมันคือ sec นะมันคือ sec นะ sec คือเศษ1ส่วน cos เพราะฉะนั้นข้อนี้เราเจอที่ไหนนะ sec เวลา sec คูณกับ cos เนี่ยมันจะเท่ากับ1เพราะฉะนั้น sec xจะเท่ากับเศษ1ส่วน cos x นะเห็นตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเปลี่ยนได้เลยคำตอบของเราอยู่ในรูปของ sec x บวก4เพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าปริพันธ์ของsin x ส่วนด้วย1ลบ sin ยกกำลัง2 x dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอันนี้คือ sec เนาะ sec xแล้วบวก4อันนี้คือคำตอบอันนี้เราใช้วิธีไหนข้อนี้เราใช้วิธีของเอกลักษณ์ตรีโกณที่บอกว่าไซน์กำลังสองคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองเท่ากับ1เราแปลงนะเราแปลงตัวเนี้ย1ลบไซน์กำลังสองเนี่ยคือคอสกำลังสองนั่นเองนะก็จัดรูปออกมาหน้าตานี้ทีนี้ถ้านักศึกษาเข้าใจเรื่องของการจัดรูปตรีโกณคือเอกลักษณ์ตรีโกณบางตัวก็ทำใหม่อีกก็ได้นะได้อีกวิธีหนึ่งนะได้อีกวิธีหนึ่งแต่อันนี้วิธีนี้จะเร็วกว่าด้วยเนาะอีกวิธีหนึ่งนะเป็นแบบที่2แล้วกันนะปุ๊บนะวิธีที่2

เอาสีเขียวแล้วกันเอาวิธีที่สองโจทย์คืออินทิเกรตไซน์ x ส่วนด้วย1ลบไซน์ยกกำลังสอง x dx เนี่ยข้อนี้อย่างที่บอกเราจัดรูปตัวนั้นเหมือนกันก็อินทิเกรตไซน์ x ส่วนด้วย cos ยกกำลังสอง x ใช่ไหมนี่แล้วก็ dx เนาะพอออกมาเป็นแบบนี้นะจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมี cos อยู่2ตัวนะเราก็แยก cos ออกมาก็กลายเป็น1ส่วน cos x ตัวหนึ่งพอมี cos คูณกันอยู่ข้างล่าง2ตัวคูณกับ sin x ส่วน cos x แบบนี้ก็ได้เลยนะแล้วก็ dx อ่ะถ้าเราเห็นแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บ sin ส่วน cos คืออะไร sin ส่วน cos sin เซต้าส่วน cos เซต้าเท่าเอา cos x ดีกว่าเนาะ sin x ส่วน cos x เราเห็น sin x ส่วน cos x มันคือแทน sin ส่วน cos คือแทน x แล้วเศษหนึ่งส่วน cos คืออะไรคือ sec ไงตะกี้นะอันนี้คือ sec x เพราะฉะนั้นหน้าตาฟังก์ชันของเราก็จะเป็นหน้าตานี้ก็คืออินทิเกรต sec x แทน x แล้วก็ dx นะพอเข้าอย่างนี้ปุ๊บมันเข้าสูตรอะไรเลยเข้าสูตรอินทิเกรต sec u แทน u แล้วก็ du ได้เลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ sec u แทน u du ปุ๊บคำตอบที่เราได้นะเราจะได้เป็นเท่ากับ sec u บวก c เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เข้าสูตรเป๊ะเลย sec x แทน x dx เพราะคำตอบที่เราได้ก็คือ sec x และบวก c ซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันนะเป็นคำตอบเดียวกันท่านี้คำตอบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีว่าเราจะใช้วิธีไหนนะมีวิธีให้เลือกอยู่2วิธีจัดรูปแบบไหนก็ได้เป็น u กำลัง n ก็ได้นะข้อนี้เป็น u กำลัง n ก็ได้นะหรือจะเป็น sec u แทน u ก็ได้นะพอมาดูข้อนี้ต่อข้อนี้ฟังก์ชันของเราจะอยู่ในรูปของ sec sec แทน arc แทนนะฮะ sec arc แทน u x เนี่ย sec arc แทน x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2ถ้าเราเห็นแทนยกกำลังลบ1ตัวนี้มันก็คือ arc แทนนะแทนยกกำลังลบ1 x เนี่ยมันคือ arc แทน x นะอันนี้เขาเรียก inverted โกนเนาะ inverted โกนเพราะถ้าเห็นตัว sin ยกกำลังลบ1นะยกกำลังลบ1 x ก็คือ arc sin cos ยกกำลังลบ1ก็คือ arc cos นะเพราะเขาจะเขียน2แบบเนี่ยไม่เป็นอาร์คแทนเลยก็แทนยกกำลังลบ1อันนี้เพราะฉะนั้นเห็นแทนยกกำลังลบ1ตรงไหนก็คืออาร์คแทนซึ่งตอนนี้มันมีอยู่2ก้อนด้วยกันก้อนนี้คือก้อนตัวเศษอันนี้ถือว่าเป็นก้อนเดียวกันนะเพราะเป็นเซกยูนะเซกยูกับตัวเนี้ยตัวส่วนคือ1ลบไอ้1บวก x กำลัง2เวลาที่เราจะใช้เลือกใช้สูตรเนี่ยนะมันไม่มีสูตรอินทิเกรตผลหารไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราจะใช้สูตรไหนตัวไหนที่ยุ่งยากกว่ากันในความรู้สึกนะในความรู้สึกตัวไหนยุ่งยากระหว่าง1บวก x กำลัง2กับ sec arc แทน x นะคงไม่มีใครบอกว่า1ยกมึง1บวก x กำลัง2เนาะเพราะตัวยุ่งยากก็คือตัวนี้แหละเพราะสูตรที่เราจะเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้สูตรของอินทิเกรต sec u เนาะ sec u แทน u แน่ๆ sec ของแทน arc แทน x อันนี้คือตัวเกินแน่นอน1บวก x กำลัง2dx เพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้นะเราจะเลือกใช้อินทิเกรต sec u du นะ sec u du ซึ่ง sec u du เนี่ยตัวนี้ต้องเหมือนกันก่อนแต่ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือตัวนี้ไม่เหมือนนะไม่เหมือนปึ๊บไม่เหมือนนะพอไม่เหมือนเราต้องทำยังไงพอไม่เหมือนปุ๊บเราต้องทำให้เหมือนนะมันต้องทำให้เหมือนอันนี้มันแค่ dxนะทำยังไงให้เหมือนวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนนะเขียนให้เหมือนอินทิเกรต sec ของ

tan arctan x นะส่วนด้วย1บวก x ยกกำลัง2ดีอะไรดีอาร์คแทนเลยเขียนให้เหมือนเลยพอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บวิธีเขาจะเอาหาตัวมาหารตรงนี้เขียนไปเลยเขียนไปหรอหาตัวมาหารแล้วเอาอะไรมาหารเอาตัวนี้แหละเอา u ของเราเนี่ยแหละไปดิฟตัวนี้คือ u นะตัวนี้คือ u ตัวนี้คือ u คืออาร์คแทน x เราก็เอาอาร์คแทน x เนี่ยไปดิฟดิฟทางซ้ายมือเลยว้าบเอา u ไปดิฟนะแต่อย่าลืมนะการดิฟเนี่ยเราต้องจำสูตรดิฟให้ได้เราบอกว่าเราเอาดีของ arc tan x มาดิฟเนาะฟึบ by dx ทีนี้ดิฟ arc tan ได้อะไรดิฟ arc tan ได้อะไรดิฟ arc tan u ได้เท่ากับ1ส่วนนี้1ส่วน u กำลัง2นะ1บวก1ตัวนี้นะจำให้จำสูตรให้ดีนะดิฟ arc tan นี่บางตำราเขียนอาร์คแทนเต็มๆนะบางตำราก็เขียนย่อๆก็คือแทนกำลังลบหนึ่ง x u เนาะ u แล้วก็ dx เนาะมันจะเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก u กำลัง2อย่าลืม du by dx นี่อย่าลืมนะดิฟไส้ใน du by dx ตัวนี้เพราะฉะนั้นอะไรคือ u ของเรานะเราต้องดูให้ดีๆอาร์คแทนอย่าไปสับสนระหว่าง u ของปริพันธ์กับอนุพันธ์นะ u ของปริพันธ์คือ arc tan แต่ u ของอนุพันธ์ตัวนี้คือ x นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราบอกว่าดิฟ arc tan x ก็ได้เป็น1ส่วนด้วย1บวก x u ตัวนี้ต้องยกกำลัง2ก็คือ x ยกกำลัง2แต่อย่าลืม u ของเขาคือ x นะ u ของเราคือ xอันนี้ก็เป็น dx by dx นี่ดิฟให้ถูกเพราะถ้าหากนักศึกษาอินทิเกรตเป็นเนี่ยดิฟเป็นเนี่ยเรื่องปริพันธ์ไม่ยากแล้วเนาะการหาปริพันธ์อนุพันธ์เนี่ยจะง่ายละเข้าหนึ่งไม่น่าจะยากละนะเพราะถ้าเราดิฟไม่เป็นด้วยเนี่ยอินทิเกรตก็จะยากนะอินทิเกรตก็จะยากเพราะต้องดิฟให้เป็นด้วย dx by dx ได้หนึ่งนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่เราจะเอาไปหารก็คือ1ส่วนด้วยอะไร1บวก x ยกกำลัง2ตัวนี้แหละที่จะเอาไปหารพันหารด้วย1ส่วนด้วย1บวก x ยกกำลัง2นะบางคนเห็นปุ๊บx 1บวก x กำลัง2ตัว1ตัวเศษตัว1ตัวส่วนตัดกันได้เลยไหมตัดได้แต่บางคนบอกว่ามันเป็นเศษซ้อนกับเศษเป็นส่วนก่อนไหมกับเศษเป็นส่วนก่อนก็ได้อันนี้คือทำเป็นก้อนเดียวกันก่อนเฟิร์บอันนี้ก็เป็นก้อนเดียวกันนะเฟิร์บลองทำงี้เราบอกกับเศษเป็นส่วนมันจะกลายเป็นอินทิเกรตของอันนี้เอาขึ้นมาคูณข้างบนเนี่ยมันพดจากตัวหารเนี่ยกับเศษเป็นส่วนมันก็จะกลายเป็นตัวคูณเนาะตัวนี้นะเปลี่ยนหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็ขึ้นมาข้างบนเป็น1บวก x ยกกำลัง2อันนี้คือตัวสีเขียวนะตัวที่มันเป็นตัวส่วนอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็เป็นเศษของ arc tan x นะตัวส่วนของมันมีอยู่คืออะไร1บวก x ยกกำลัง2ตัวนี้เนี่ยแล้วดีอะไรดีของ arc tan ใช่ไหมนะ x นี่เพราะฉะนั้นพอได้อย่างนี้1บวก x กำลัง2ตัว1ตัวเศษตัว1ตัวส่วนตัดกันได้นะตัดทั้งวงเล็บนะปุ๊บนะตัดให้เหมือนเลยปุ๊บเนี่ยตัดเลยเหลือ1นะไม่ใช่ตัดทีละตัวเพราะมันเป็นบวกเป็นลบอยู่ไม่ได้นี้ก็เหลือแค่อะไรก็อินทิเกรตเศษของ arc tan x นะ d arc tan x อันนี้เข้าสูตรอินทิเกรตเซก u นะอินทิเกรตเซก u แทน u แล้วเนาะอินทิเกรตเซก u แทน u ทีอินทิเกรตเซก u แทน u เนี่ยได้เท่าไหร่นะอินทิเกรตเซก u แทน u ได้เท่าไหร่เนี่ยเข้าสู่แล้วนะอินทิเกรตเซก u แทน u du แล้วนะ du แล้วนะเนี่ยไม่ใช่โทษทีไม่ใช่เซก u แทน u นี่เซก u du นะเซก u du เมื่อไหร่ก็ตามอินทิเกรตเซก u du ก็ได้เป็นอะไรเป็นลอนนะลอนแอบโซลูตตัวนี้ลอนแอบโซลูตเซก u บวกแทน u นะนะในสูตรตรงเนี้ยนะทอนแทนของลอนของเนี่ยนะลอนของแอบโซลูตเซก u แทน u ลบบวก4นะเซก u บวกแทน u นะตามสูตรนี้เลย
ครับเพราะฉะนั้นพอมันตรงสูตรแล้วเราก็บอกว่าข้อนี้อินทิเกรตเซกของอาร์คแทน x ส่วนด้วย1บวก x ยกกำลัง2เนี่ย dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ln absolute เซก u คืออาร์คแทน x บวกแทนของอาร์คแทน x และบวก4อันนี้คือคำตอบเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาที่เลือกสูตรต้องดูให้ดีๆนะตะกี้เห็นอาจารย์ก็เขียนนะเกือบผิดเลยเห็นไหมเพราะว่าอันนี้เซกยูเซกยูดียูนะตะกี้จะเขียนเป็นเซกยูแทนยูแล้วนะถามว่ามีไหมมีสูตรของเซกยูแทนยูด้วยนะนะก่อนหน้านั้นใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเซกยูเฉยๆเนาะอันนี้นะมันไม่มีแทนยูเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอินทิเกรตเซกยูดียูนะเซกยูดียูนะเราก็จะได้เป็นเนี่ยตรงนี้สูตรเท่ากับ ln ของ absolute sec u บวก tan u และบวก c นะสูตรนี้เขียนไว้ตรงนี้ให้ดูแล้วกันเนาะถ้าเข้าสูตรตรงนี้เมื่อไหร่ปั๊บ sec u du เมื่อไหร่ปั๊บก็ตอบตามนี้เลยนะเพราะ u ของเราคือ arc tan arc tan x อันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันติโกณมิตินะซึ่งตอนนี้ดูมันยุ่งยากเยอะแยะเลยเนาะนะต้องดูดีๆนะข้อนี้ในตัวอย่างที่4เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ ln x มี ln x ตัวนี้อยู่ปึ๊บ1ตัวคูณอยู่กับคอทของ ln ยกกำลัง 2x และมีตัวส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x อีกโอ้ยนักศึกษาบางคนเห็นโจทย์ข้อนี้นะไม่อยากจะคิดแล้วเนาะไม่อยากจะคิดแล้วนะอยากจะข้ามเป็นข้อต่อไปเลยนะจังเทบอกแล้วว่าถ้าอันไหนที่ดูยั่วเยะยุ่งยากนะเวลาอินทิเกรตมีสูตรแน่นอนมีสูตรให้เราส่วนใหญ่จะมีสูตรนะให้เราอินทิเกรตนะแต่ถ้าไหนที่ดูง่ายๆเรียบๆตัวเดียวโดดๆอย่างอินทิเกรต ln x ln u อย่างเงี้ยนะอันนั้นนะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราหาตัวยากที่สุดให้เจอมันมี3ก้อนก็จริงเนี่ยปึ๊บ1 2 3เพราะเราหาก้อนนี้ยุ่งยากละแสดงว่าอีก2ตัวนี่คือตัวเกินละนี่นะถ้าเราใช้สูตรถูกนะถ้าเราใช้สูตรถูกข้อนี้ตัวเกินจะหายนะตัวเกินต้องตัดหายแน่นอนเพราะข้อนี้มันจะเข้าสูตรไหนมันก็จะมีอยู่สูตรเดียวก็คืออินทิเกรตคอท u แล้วก็ต้องเป็น du ใช่มั้ยอินทิเกรตคอท u du เนี่ยนะตัวนี้ต้องเหมือนก่อนนะต้องตัวนี้ต้องเหมือนก่อนถึงจะใช้สูตรนี้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้บอกว่าอินทิเกรตคอท u du ปุ๊บคำตอบมันจะออกมาเป็นในแผ่นสูตรจะเขียนบอกว่า ln ของ absolute sin u และบวก c absolute sin u ก่อนนะแล้วบวก c นะ absolute sin u บวก c นะมันจะเป็นหน้าตานี้เลยมันจะเป็นหน้าตานี้เลยแต่เราต้องให้เป็น u เหมือนกันก่อนเพราะ u ของตัวนี้นะ u ของตัวนี้คือ ln กำลัง 2x นะ ln กำลัง 2x เพราะข้อนี้วิธีการก็บอกว่าอินทิเกรตของ ln x cot ของ ln ยกกำลัง 2x เนี่ยส่วน x อันนี้เป็น dx มันยังไม่เหมือนเนาะมันยังไม่เหมือน u ของเราคืออะไร u ของเราคือ ln กำลัง 2x แต่ dx อย่างเดียวมันยังใช้ไม่ได้เราต้องทำให้มันเหมือนก่อนทำยังไงให้เหมือนวิธีของจักก็ทำก็เขียนให้เหมือนแค่นั้นเอง ln x คอทของ ln ยกกำลัง 2x อันนี้ส่วนด้วย x นะเขียนให้เหมือนก็ d ของ ln กำลัง 2x เนี่ยเขียนเหมือนเลยเนี่ยเขียนให้เหมือนแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารนะสิ่งสำคัญที่เราจะเอามาหารได้ก็คือเราต้องเอาตัว u ตัวนี้แหละไปดิฟนะเราต้องไปดิฟ u ของเราก่อนถ้าเราไม่ดิฟ u มันก็ไม่มีตัวมาหารเนาะเอา u ตัวนี้ไปดิฟ u ของเราคือ d ของ ln กำลัง 2x นี่แหละ by dx ปัญหาคือนักศึกษาบางคนไม่เข้าใจว่า ln กำลัง 2x หมายความว่าอะไรถ้าหากเราเห็นกำลัง2กำลังที่ ln นั่นหมายความว่ามันเป็นเลขยกกำลังคือ ln ตัวนั้นยกกำลังทั้งหมด
นะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าถ้าเราเห็นเป็นลอนยกกําลังสอง x ตัวเนี้ยเราเขียนอีกแบบได้เป็นลอน x ทั้งหมดยกกําลังสองเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังของลอนเนี่ยคือเลขยกกําลังของลอนทั้งหมดนะเขียนได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็แปลงหน้าตาตัวนี้ของเราใหม่นะถึงเพราะมันไม่มีสูตรดิฟลอนกําลังสองหรอกไม่มีไม่มีแน่นอนในแผนสูตรดิฟนะหาอนุพันธ์เนี่ยเราไม่สามารถใช้สูตรดิฟลอนกําลังสองได้เพราะเราต้องแปลงตัวนี้ก่อนก็เป็นดิฟของลอน x ทั้งหมดยกกําลังสอง by dx เนี่ยพอได้อย่างนี้ปั๊บเราจะใช้สูตรไหนอันนี้ไม่ยากแล้วมันเป็นเรื่องของตัวแปรยกกําลังตัวเลขเห็นไหมกลุ่มของตัวแปรยกกําลังตัวเลขอะไรที่เป็นกําลังตัวแปรยกกําลังตัวเลขดิฟอะไรล่ะดิฟ u กําลัง n เนี่ยดิฟ u กําลัง n u คือตัวแปร n คือตัวเลขดิฟ u กําลัง n ก็ได้บอกว่า n คูณกับ u ยกกําลังลบ n ลบ1นะใช่ไหมเอาเลขชี้กําลังไปคูณข้างหน้าแล้วเลขชี้กําลังของ u ก็ลดไป1แต่อย่าลืม du by dx นี่สูตรของเขาเป็นแบบนี้สูตรอนุพันธ์นะ นี่คือสูตรอนุพันธ์ u ของอนุพันธ์ตัวนี้คือ ln x นะ ln x เลขชี้กําลังของมันคือ2 n คือ2เพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาอนุพันธ์ตัวนี้ข้อนี้เราจะได้เป็นเท่ากับเอา2มาคูณข้างหน้านะเอา2มาคูณข้างหน้าตัวเนี้ยลอนของเราลอน x ตัวนี้ยกกําลัง2ลบ1นะ2ลบ1เอาเขียนนี้ก็ได้2ลบ1ก็เหลือ1ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะ2ลบ1เหลือ1นะแล้วแต่อย่าลืมนะมันยังมีดีอะไรดีลอน x ดี u นะ du ดิฟไส้ในนะดิฟไส้ใน u ของเราคือลอน x เนี่ยอย่าลืมดิฟลอน x ด้วยนะเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดตรงนี้มันไม่สูงถ้าเราลืมดิฟ u เนาะเพราะตัวไหนที่อยู่หน้าดีแสดงว่าดิฟเสร็จแล้วตัวไหนที่อยู่หลังดีเราต้องหาสูตรอีกเพราะอันนี้ก็เป็น2คูสองลอน x ได้เลยนะตัวนี้ดิฟลอน x ได้อะไรเพราะนั้นข้อนี้ปุ๊บเนี่ยดิฟลอน u มีสูตรดิฟลอน u by dx ได้เท่ากับเท่าไหร่1ส่วน u แล้วก็ du by dx นะอันนี้คือสูตรของดิฟลอน u เพราะฉะนั้นเราก็ดิฟลอน x ก็ได้เป็น1ส่วน xแล้วก็มี dx by dx ใช่ไหม du ของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตานี้เพราะ dx by dx ได้1 2 ln x ทำอะไรกัน1ส่วน x ก็คูณกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะได้เป็น2 ln x คูณ1ก็ได้2 ln x ส่วนอะไรส่วน x ตัวที่เราจะเอาไปหารคือตัวนี้แหละเนี่ยตัวที่เราจะไปหารเนี่ยคือ2 ln x และส่วน x เนี่ยเอาไปหารเอาหาตัวนี้มาหารทีนี้มันเป็นเศษซ้อนอีกแล้วเศษซ้อนก็ต้องกลับเศษส่วนเนาะต้องกลับเศษเป็นเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนวิธีการหาอันนี้ก็กลายเป็นอินทิเกรต x ตัวนี้ตัวส่วนมันจะกลับขึ้นไปข้างบนมันจะกลายเป็น x นะแล้วอะไรอีกแล้วลอน x อยู่ข้างในนะคูณข้างหน้าลอน x คอสของลอนกำลัง 2x ส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วย x ตัวนี้ก่อนแล้วมีตัวมาคูณอีกคือ2 ln x เนี่ยนะเพราะ2 ln x คูณอยู่กับ x ตรงนี้นะแล้วก็ d ของอะไร ln ยกกำลัง 2x เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ตัดกันได้บ้าง x ตัด x แน่นอน x ตัด x แน่นอน ln x ตัด ln x แน่นอนเหลือตัว2เท่านั้นที่ไม่โดนไม่ถูกตัดเพราะ2เป็นค่าคงที่เนาะไม่มีตัวตัดแต่2เป็นค่าคงที่ดึงออกไปข้างนอกได้นะดึงออกไปข้างนอกได้มันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2นะเศษ1ส่วน2อันนี้อินทิเกรตอะไรคอสของลอนกําลัง 2x ดีอะไร d ของลอนกําลัง 2x เนี่ยมันเข้าสูตรอินทิเกรตคอส uนะคอส u du แล้วเห็นไหมข้อนี้ปุ๊บเนี่ยอินทิเกรตคอส u du อย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรอินทิเกรตคอส u du คำตอบเราต้องตอบตามนี้เลยก็คือ sin ของ absolute u นะและบวก c นะ sin ของ absolute u แล้วบวก c แต่ข้อนี้มันเป็นอะไรตัวนี้เป็น1ส่วน2คูณอยู่เนาะนะตัวนี้ออกมาเป็น ln ของ absolute sinu ก็คือ ln ยกกำลัง 2x นะแล้วก็บวก c ไว้ข้างนอกเลยนะ
เพราะอันนี้เราจะเอา2คูณเข้าไปก็ได้หรือจะเขียนเศษ1/2ไว้ข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราบอกว่าปุ๊บเท่ากับอะไรนะอินทิเกรตของ ln x cot ของ ln ยกกำลัง 2x ส่วน x ตัวเนี้ยแล้ว dx เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1/2เนาะ ln absolute sin ของ ln ยกกำลัง 2x และบวก4อันนี้คือคำตอบนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะเวลาที่เราจะอินทิเกรตนะบางทีมันดูยุ่งยากเยอะแยะจริงแต่ว่าเวลาที่เราใช้สูตรถูกระดิบถูกนะเราใช้สูตรถูกระดิบเป็นมันจะง่ายนะมันจะง่ายมันไม่ได้ยากต้องดูให้ดีๆนะเพราะมันเป็นการทบทวนเรื่องของอนุพันธ์ด้วยนะอนุพันธ์ด้วยเพราะปริพันธ์เนี่ยมันต้องอาศัยด้วยอาศัยอนุพันธ์ด้วยนะเพราะสุดท้ายมันต้องเอาไปดิฟเอายูไปดิฟนะเอายูไปดิฟเพราะยูของเราบางทีมันเป็นฟังก์ชันอธิษัยเป็นฟังก์ชันล็อกฟังก์ชันไซน์ตีโกนฟังก์ชันเลขยกกําลังนะมันมีหมดมันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบตัว u ของเราเนี่ยนะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอันนี้เรียกฟังก์ชันตีโกนเนาะฟังก์ชันตีโกนทีนี้ตัวอย่างข้อนี้นะตัวอย่างข้อนี้เราเจออะไรเราเจอบอกว่าอินทิเกรต sin 3x cos 3xในแผ่นสูตรใน10สูตรนั้นไม่มีสูตรไซน์กับคอสนะที่คูณกันนะไม่มีแต่เซก u แทน u มีนะโคเซก u คอส u มีแต่ไซน์คอสไม่มีนะไซน์คอสคอสไซน์ไม่มีทีนี้มันเป็นตรีโกณก็จริงแต่เราอย่าลืมสูตรที่เราเคยใช้บ้างว่าเอ๊ะมันหน้าตาแบบเนี้ยนะเราจะใช้สูตรอะไรได้ทีนี้อาจจะให้สังเกตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไซน์กับคอสมาพร้อมกันและมุม u นะมุมก็ตัว u นั่นแหละตัวข้างหลังเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันเป๊ะก็คือมุมเดียวกันนะมุมเดียวกันโดยปกติแล้วถ้าไซน์คอสมาด้วยกันในแบบนี้และมุมเดียวกันเราจะใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n du แต่ไซน์คอสตัวนั้นต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นที่กำลังหนึ่งนะที่เป็นกำลังหนึ่งที่เป็นกำลังหนึ่งเพราะถึงจะใช้สูตร u กำลัง n ได้ต้องเป็นมีตัวหนึ่งที่กำลังหนึ่งแต่ถ้าหากตัวนี้มากำลัง n อันนี้ชัดเจนตัวไหนที่กำลังมากกว่ามากกว่า1ตัวนั้นจะเป็น u แต่ถ้ามันไอตัวเนี้ยกำลังหนึ่งทั้งคู่นะกำลังหนึ่งทั้งคู่แบบเนี้ยนะเราจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเป็น u นะเลือกตัวไหนก็ได้เป็น u ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เป็น uแต่โดยปกติแล้วเราจะไม่นิยมใช้คอสเป็น u เนื่องจากดิฟคอสมันจะได้ลบไซน์เพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าหากไซน์กับคอสมากำลังหนึ่งเหมือนกันแบบนี้นะเขาก็จะเลือกไซน์ตัวที่เป็นไซน์น่ะให้เป็น u นะให้ไซน์ให้เป็น u เพราะดิฟไซน์ได้คอสนะมันจะไม่ติดลบแต่ถามว่าเลือกคอสเป็น u ได้ไหมได้นะไม่มีปัญหาแต่ค่ามันจะติดลบแค่นั้นเองนะมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้สูตรตีโกณทั้งที่เป็นตีโกณมาก็จริงแต่ไม่ได้ใช้สูตรตีโกณแต่ไปใช้สูตรอะไร u กำลัง n นะเพราะอันนี้ก็บอกว่าอินทิเกรตไซน์ 3x cos 3x แล้วก็ dx ข้อนี้เราจะใช้สูตร u กำลัง n แล้วตัวไหนคือ u เราให้ไซน์ตัวนี้เป็น u นะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอินทิเกรตไซน์ 3x ตัวเนี้ยมันเขียนงี้ก็ได้เนาะไซน์ 3x ทั้งหมดยกกำลัง1แล้วก็คอส 3x อันนี้จังดีเลยดีไซน์ 3x เลยเขียนให้เหมือนเลยเขียนให้เหมือนแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารนะหาตัวมาหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารเราก็เอาไซน์ 3x เนี่ยไปดิฟนะทางซ้ายมือเหมือนกันนะเราเอาไซน์ 3x มาดิฟทางซ้ายมือปึ๊บทางนี้เลยดิฟไซน์ 3x ดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ x ดิฟไซน์ u มันมีสูตรอยู่แล้วดิฟไซน์ u นะดิฟไซน์ u by dx มันจะเท่ากับ cos u แล้วก็ du by dx เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไงเป็นบวกเนาะเพราะดิฟไซน์ u ก็ได้ cos u ก็คือ3ไซน์ 3x cos 3ได้ cos 3x
แต่อย่าลืมดิฟ 3x ด้วยนะอย่าลืมยูของมันคือ 3x นะดิฟ 3x ได้อะไรได้3เพราะตัวที่เราจะไปหารคือ3 cos 3x เพราะเราเอาตัวนี้แหละไปหารเป็น3 cos 3x ตัว cos 3x ตัวหนึ่งตัวเศษตัวหนึ่งตัวส่วนตัดกันได้ตัดกันได้แต่3ไม่มีตัวตัดก็ดึงเอา3ออกเป็นค่าคงที่ก็กลายเป็น1ส่วน3อินทิเกรตไซน์ 3x ดีอะไรดีไซน์ 3x เข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du บางคนมองไม่ออกนะเป็น u กำลัง n u ของเราตัวนี้มันกำลัง1นะกำลัง1เนี่ยทั้งหมดกำลัง1นะเหมือนอินทิเกรต x dx อ่ะ x dx หลายคนอินทิเกรตไม่เป็นนะที่ทิ้งทั้งที่ตัวนี้มันคือกำลัง1มันก็คือ x ยกกำลัง1บวก1ส่วน1บวก1ใช่ไหมแล้วบวก c เนี่ยคือตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นไซน์ u แล้วก็ดีไซน์ u ตัวนี้มันก็คือ x กำลัง1บวก1นั่นแหละก็นี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณกับไซน์ตัวนี้นะปุ๊บของ x ยกกำลัง1บวก1ก็คือกำลัง2เนาะส่วนด้วยอะไรส่วน2แล้วบวก c เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าเห็นไซน์กำลัง2มันจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะอันนี้เราบอกมาปุ๊บก็เป็นไซน์ยกกำลังสองของ 3x นี่ส่วนด้วยอะไรเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนส่วน6นะแล้วก็บวก4นะอันนี้ก็คือโจทย์ข้อนี้บอกว่าอินทิเกรตของอะไรของไซน์นะอินทิเกรตไซน์ 3x cos 3x นะข้อนี้ไซน์ 3x cos 3x แต่เป็น dx นะข้อนี้นะเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นไซน์กับคอสมาด้วยกันแต่มันไม่ได้ใช้ตรีโกณก็ได้นะมันไม่ได้ใช้ตรีโกณก็ได้มันใช้ u กำลัง n ธรรมดาเนาะข้อนี้นะเพราะฉะนั้นตรีโกณก็จริงแต่ไม่ได้บางทีไม่ได้ใช้ข้อนี้ก็เหมือนกันนักศึกษาเห็นอะไรไหมเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์กำลัง 2x cos x โอ้มีหลายตัวเลยนะ3ก้อนเลยไซน์กำลัง 2x cos x แล้วก็รูทของไซน์กำลัง 3x บวก 4 ต่างหากเพราะเราเห็นไซน์ cos แทนแต่ไม่ได้บอกว่าจะใช้สูตรตรีโกณเสมอไปเพราะข้อนี้เราต้องดูให้ดีๆตัวไหนยุ่งยากสุดมาคงไม่มีใครบอกว่าตัวนี้ยุ่งยากน้อยสุดแล้วเนาะอยู่ในรูทอีกต่างหากเนาะก้อนนี้ยุ่งยากสุดค้นหาสูตรให้กับก้อนนี้อินทิเกรตรูทไม่มีก็เปลี่ยนรูทให้เป็นเลขยกกำลังนะวันเราก็จะเห็นว่าตัวไหนเป็นตัวที่เราจะใช้สูตรได้ก็อินทิเกรตของไซน์ยกกำลัง 2x cos x และรูทของไซน์ยกกำลัง 3x บวก 4 เนี่ยนะแล้วก็ dx เนี่ยปุ๊บเราเขียนใหม่เป็นอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2x cos x แล้วตัวนี้เขียนเป็นไซน์ยกกำลัง 3xบวก4ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2เพราะรูทคือกำลังเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นหาสูตรให้กับตัวนี้อันนี้อยู่ในรูปของ u กำลัง n คือตัวแปรยกกำลังตัวเลขก็อินทิเกรต u กำลัง n du นะอินทิเกรต u กำลัง n du อันนี้ขอขยับที่1แล้วกันเนาะนี่เป็นเท่ากับอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2x cos x u ของเราก็คือไซน์ยกกำลัง 3x บวก 4 เนี่ยยกกำลังเศษ1ส่วน2มันต้องเป็นดีล่ะดีไซน์ยกกำลัง 3x แล้วบวก 4 ตัวเนี้ยเขียนให้เหมือนเลยนะอยากให้เหมือนต้องเขียนให้เหมือนนะ u เนี่ยตัวนี้เขียนให้เหมือนนะมันยังไม่เหมือนก็เขียนให้เหมือนพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารก็เอา u ตัวนี้แหละไปดิฟนะเราก็ต้องไปดิฟทางซ้ายมืออย่าลืมนะต้องเอาไปดิฟทางซ้ายมือนะดิฟให้ดูก่อนเอา u ไปดิฟเพราะฉะนั้นเรื่องดิฟหรืออันหาอนุพันธ์เนี่ยต้องชัวร์ด้วยนะเพราะเราก็ดิฟอะไรดิฟไซน์ยกกำลัง 3x บวก 4 เทียบอะไรดิฟเทียบ x อันนี้ไม่มีปัญหาคือดิฟ4ได้0แน่นอนค่าคงที่แต่ดิฟไซน์กำลัง3นะเขียนใหม่ตัวนี้เขียนใหม่ถ้าใครดิฟไม่เป็นกลัวงงเขียนใหม่อย่างที่บอกว่ากำลัง3ที่ไซน์เขียนใหม่เป็นดิฟของไซน์x ทั้งหมดยกกำลัง3ก็ได้มันจะกลายเป็นสูตรอะไรสูตรดิฟ u กำลัง n นะมันจะกลายเป็นดิฟ u กำลัง n
by dx dip u กำลัง n ได้อะไร n u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx นะมันจะได้เป็นหน้าตานี้นะเพราะถ้าเราจำสูตรได้มันก็ไม่มีปัญหาเนาะลบ1อันนี้ก็เป็นเอา n มาคูณข้างใน3 3ตัวนี้ก็เป็นไซน์ยกกำลัง n ลบ1ก็เหลือ2เนาะเหลือ2นั่นแหละแล้วก็ x เขียนได้อย่างนี้แต่อย่าลืมดิฟอะไรดิฟไซน์ x ด้วยนะไซน์ x du by dx อ่ะนะปึ๊บแต่ดิฟไซน์ได้อะไรดิฟไซน์ได้คอสนะดิฟไซน์ได้คอสเพราะอันนี้ก็เหลือคอส x ดิฟไซน์ u by dx จะเท่ากับคอส u แล้วก็ du by dx นะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้ว่าตัวนี้เป็น3ไซน์ยกกำลัง 2x อันนี้ก็ได้เป็นคอส x dx by dx ไม่ต้องเขียนก็ได้นะ dx by dx คือ1ตัวเนี้ยคือตัวที่เราจะไปหารก็คือ3ไซน์ยกกำลัง 2x คอส x จะสังเกตเห็นว่าตัวเศษตัวส่วนเนี่ยที่มันเกินมาเนี่ยมันมีไซน์กำลัง 2x อยู่1ตัวเฟิร์บตัดหายแน่นอนคอสกำลัง 2x ปุ๊บตัดแต่3ไม่มีตัวตัดเนาะ3ไม่มีตัวตัดดึงออกไปข้างนอกได้เราก็ดึงเอา3ออกมากลายเป็น1ส่วน3อินทิเกรตตัวนี้เป็นไซน์ยกกำลัง 3x บวก4ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ดีอะไรดีของไซน์ยกกำลัง 3x และบวก4เข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n แล้วเนี่ยนะข้อนี้ในอินทิเกรต u กำลัง n du นะอย่าลืมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du เนี่ยมันจะเท่ากับ u ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1และบวก4อันนี้คือสูตรเขาเขียนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับอันนี้ต้องระวังเนาะเพราะมันกำลังเศษ1ส่วน2ไซน์ยกกำลัง3บวก4ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวก1ถ้านักสามไม่แม่นก็เขียนไว้งี้ก่อนนะการบวกลบเศษส่วนนะอันนี้ก็เป็น1ส่วน2แล้วบวก1แล้วค่อยใส่บวก4เพราะฉะนั้นเราไปทดข้างหลังก็ได้1ส่วน2บวก1การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันเป็น1ส่วน2บวก2ส่วน2มันก็คือ3ส่วน2อันเนี้ยต้องตรงนี้พอได้บวกได้อย่างงี้ปุ๊บเราแค่ไปใส่นะมาทดข้างนอกได้เลยอันนี้เป็น1ส่วน3คูณอยู่ข้างนอกปุ๊บอันนี้กลายเป็นไซน์ยกกำลัง3บวก4ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ส่วนด้วย3ส่วน2มันจะต้องเท่ากันเนาะเท่ากันแล้วบวก4อันนี้คือเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนปั๊บเราจะกลายเป็นเท่ากับเศษ2ส่วน9เนาะของไซน์ยกกำลัง3 x เนี่ยตรงนี้ปึ๊บไซน์กำลัง 3x นะไซน์ยกกำลัง 3x อันบนก็เหมือนกันเลยนะปึ๊บรีบเขียนไซน์ยกกำลัง 3x มี x ด้วยอันบนผิดไหมอันอื่นไม่ผิดนะเพราะอันนี้ไซน์กำลัง 3x ทั้งหมดยกกำลังเศษ3ส่วน2และบวก4อันนี้คือคำตอบของข้อนี้บอกว่าอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2x คอส x ของรูทไซน์ยกกำลัง 3x บวก4 dx เนี่ยข้อโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ยาวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะถูกแล้วเพราะคำตอบก็คือหน้าตานี้เลยอันนี้คือถ้าเราเจอฟังก์ชันที่เป็นไซน์คอสแทนเราอย่าไปเหมาว่ามันจะเป็นสูตรตรีโกณทั้งหมดบางทีสูตรที่ใช้อาจจะเป็น u กำลัง n ธรรมดาหรือเศษหนึ่งส่วน u อะไรก็ได้นะเพราะนักศึกษาต้องดูสูตรให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าเห็นไซน์คอสแทนไปมองหาสูตรไซน์คอสแทนที่เป็นตรีโกณอย่างเดียวไม่ได้นะวันดูให้ดีๆว่าอะไรคือ u มันอยู่ในหน้าตาของฟังก์ชันแบบไหนนะหน้าตาฟังก์ชันของเรามันอยู่แบบไหนต่อให้มีล็อกลอนไซน์คอสแทนก็ตามนะการที่เรา
จะทำข้อสอบได้เราต้องทำแบบฝึกหัดเยอะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ

0: ลาสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: เป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
3: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
3: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตอนการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตในเมืองนะครับการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบที่อาจารย์จะสอนในสไลด์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้แสงสีโดยใช้สีน้ำนะครับองค์ประกอบของคนองค์ประกอบของอาคารและองค์ประกอบของรถนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับว่าการสร้างบรรยากาศในวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาลองชมสไลด์ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับ
1: การเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมในการสร้างบรรยากาศและชีวิตในเมืองนะครับมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการถ่ายทอดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคารพื้นที่ว่างแสงและเงา

คารที่มีอาการควบคู่กับความรู้สึกนะครับของพื้นที่นะครับอย่างเช่นถ้าเราเขียนนะครับภาพสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับในพื้นที่เยาวราชนะครับซึ่งนักศึกษาจะนึกได้เลยว่าด้วยบริบทนะครับและตัวอาคารจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเลยเราจะนึกถึงเรื่องของสีสองเลยก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบของตัวอาคารนะครับสามเลยก็จะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับและสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมในพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาเขียนภาพน้ำในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะดูบริบทหรือบรรยากาศในของพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศโดยการนะครับควบคุมเรื่องของแสงและเงานะครับของแต่ละช่วงเวลาการกำหนดทิศทางของแสงเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงาเป็นตัวประกอบนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถนะครับสร้างบรรยากาศควบคุมแสงและเงาค่าน้ำหนักนะครับเรื่องของสีนะครับคู่สีที่นักศึกษาเอามาใช้ในพื้นที่นะครับอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของเยาวราชสีในเยาวราชถ้านึกถึงควรจะเป็นสีอะไรครับหนึ่งเลยต้องเป็นสีโทนร้อนนะครับซึ่งการหยิบสีโทนร้อนเนี่ยมีเฉดสีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการหยิบยกสีเงานะครับค่าน้ำหนักมันต้องสอดคล้องกับพื้นที่ด้วยซึ่งท่านนักศึกษาเนี่ยคิดอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเนี่ยมันจะทำให้ภาพของนักศึกษาเนี่ยเป็นการคิดหรือการลงสีอย่างเป็นระบบนะครับมันจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะเขียนนะครับถ่ายทอดนะครับโดยใช้กระบวนการที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับในการถ่ายทอดซึ่งในพื้นที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเยาวราชเนี่ยหรือพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือนักศึกษาจะต้องดูเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบเล็กๆนะครับอย่างเช่นป้ายนะครับต้นไม้ถนนนะครับรถเงาหรือกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับถ้านึกถึงเยาวราชนักศึกษาอาจจะนึกถึงเรื่องของรถที่มีความคับข้างนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับพื้นที่กิจกรรมการกินนะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยถ้านักศึกษาคิดตามที่อาจารย์ได้อธิบายไปเนี่ยก็จะรู้ว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยมันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยสีโทนที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าด้วยป้ายอาจจะเป็นป้ายสีอะไรนะครับสัญลักษณ์ของป้ายคือตัวอักษรเนี่ยกราฟิกเนี่ยสีอะไรนะครับในส่วนองค์ประกอบเล็กๆแบบเนี้ยถ้านักศึกษาได้เห็นแล้วก็เก็บในเรื่องขององค์ประกอบมันก็จะทำให้เรื่องของการถ่ายทอดเรื่องของบรรยากาศนะครับแล้วก็วิถีชีวิตในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับว่ามีกิจกรรมและการใช้งานยังไงมันก็จะทำให้การเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยรู้สึกมีความเคลื่อนไหวและสะท้อนอัตลักษณ์ในพื้นที่ได้เด่นชัดนะครับในการเขียนสีน้ำเนี่ยควรที่เริ่มนะครับจากการกำหนดโทนก่อนที่เราจะลงเรื่องของรายละเอียดนะครับจุดรายละเอียดองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยการดูภาพรวมในพื้นที่ที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะครับแล้วก็ดูตัวลักษณะเด่นว่าในตัวทัศนียภาพเนี่ยนักศึกษาจะใช้กี่จุดและมุมมองไหนเป็นมุมมองที่ดีที่สุดนะครับนักศึกษาก็กำหนดและเลือกมานะครับจากนั้นก็เลือกเรื่องของโทนสีนะครับสีอาจารย์แนะนำนะครับถ้าเป็นโทนร้อนก็ควรที่จะหยิบโทนร้อนมาเลยนะครับมีสีโทนร้อนมีอะไรบ้างนะครับการหยิบสีโทนแต่ละโทนเนี่ยต้องดูเรื่องของบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่เนี้ยเขาใช้สีอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดนะครับก็ควรที่จะคำนึงถึงบริบทและองค์ประกอบ

ว่าเราควรใช้สีอะไรใช้ค่าน้ำหนักสีแบบไหนนะครับแล้วก็องค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้สร้างสีในพื้นที่เนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยนักศึกษาอาจจะลงนะครับในภาพรวมก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สีที่มีสีอ่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเรื่องของแสงและเงานะครับภายในภาพนะครับเราจะได้รู้ว่าทิศทางแสงที่มาโดนกระทบกับตัวอาคารนะครับควรจะเป็นระยะที่เท่าไหร่นะครับ1 2นะครับ3 4นี่อาจจะเป็นระยะที่มีการลงน้ำหนักเชื่อมต่อกับเรื่องของเงาและฉะนั้นเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะลงเรื่องของการลงสีนักศึกษาควรร่างนะครับองค์ประกอบสัดส่วนนะครับแล้วก็มุมมองให้ดีนะครับแล้วค่อยลงสีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนที่นักศึกษาจะลงสีนะครับการที่จะลงสีเข้มเนี่ยมันก็คือส่วนที่นักศึกษาเนี่ยอยากจะเน้นนะครับว่าจุดที่นักศึกษาจะเน้นเนี่ยจะเป็นตัวอาคารหรือตัวรถนักศึกษาก็เลือกเอานะครับถ้าเป็นเยาวราชนักศึกษาอาจจะเห็นในเรื่องของป้ายนะครับของที่ติดในเยาวราชผู้คนรถนะครับนักศึกษาก็ลองดูนะครับแล้วก็ดึงเฉดสีมาแล้วก็สร้างเฉดสีที่มีความเข้มเพื่อที่จะให้เป็นจุดนะครับสนใจหรือจุดเน้นนะครับทำให้พื้นที่ตรงนั้นจะมีเงาแล้วก็มีความลึกทำให้สร้างมิติและก็บริบทบริเวณโดยรอบของเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มคนนะครับกิจกรรมนักศึกษาก็ต้องดูนะครับว่าในการเพิ่มคนเนี่ยอย่างถ้าเยาวราชก็จะมีเรื่องของร้านทองนะครับอาหารนะครับคนคับข้างรถคับข้างอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ต้องเลือกมานะครับว่านักศึกษาจะเขียนเน้นเขียนคนหรือเขียนรถนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ากิจกรรมในช่วงพื้นที่ของถนนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยฮะอยากจะดึงเอกลักษณ์ในส่วนไหนออกมานะครับในพื้นที่นั้นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะครับและวิถีชีวิตของในเมืองเนี่ยเป็นยังไง1เลยเนี่ยนักศึกษาก็ดูในเรื่องของประเด็นของอาคารนะครับ2เลยดูในประเด็นในเรื่องของแสงนะครับ3เลยดูเรื่องของค่าน้ำหนักนะครับ4นักศึกษาควรดูเรื่องของตัวเฉดสีนะครับ5ดูว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่คนเยอะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คนน้อยก็แล้วแต่ที่นักศึกษาจะเลือกออกมานะครับ6ก็คือกิจกรรมของเมืองนะครับว่านักศึกษาจะใช้กิจกรรมหรือส่วนไหนที่จะดึงนะครับบริบทของความมีชีวิตชีวานะครับในการสร้างบรรยากาศในชีวิตของเมืองส่วนที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบหรือรายละเอียดอย่างเช่นป้ายนะครับเสาไฟรถนะครับต้นไม้นะครับบริบทของพื้นที่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของป้ายที่มันมีภาษาจีนนะครับรถที่มีเรื่องของรถตุ๊กๆนะครับมีในเรื่องของสายไฟเป็นการดึงสายตานะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องค่อยๆดูนะครับว่านักศึกษาเนี่ยจะหยิบยกประเด็นไหนมานะครับในงานสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยเราจะเน้นของโครงสร้างของเส้นนะครับรูปทรงสัดส่วนอันนี้จะเป็นชุดแรกที่นักศึกษาจะต้องร่างแล้วก็ต้องเขียนนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็คนที่ใช้นะครับทีนี้เนี่ยส่วนที่2เนี่ยนักศึกษาต้องดูเรื่องของบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นช่วงเวลาไหนนะครับเช้ากลางวันหรือเย็นก็เลือกมานะครับแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาอยากจะสะท้อนนะครับเรื่องของวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กำหนดมาเลยว่าควรจะมีท้องฟ้าไหมระยะอยู่ระยะไหนบ้างระยะหน้าระยะกลางระยะหลังนะครับสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษานะครับพยายามดูภาพองค์รวมนะครับอาคารบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับแล้วนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของระหว่างคนกับพื้นที่
นะครับสไลด์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วงจรสีในการสร้างบรรยากาศนะครับในวิถีชีวิตนะครับในเมืองนะครับนักศึกษาต้องมีความเข้าใจก่อนว่าสีที่มันมีผลต่อความรู้สึกของภาพรวมนั้นนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาจะถ่ายทอดบรรยากาศเนี่ยนักศึกษาจะถ่ายทอดบรรยากาศในช่วงไหนนะครับอย่างถ้านักศึกษาจะถ่ายทอดในช่วงเช้ากลางวันหรือช่วงบ่ายเนี่ยมันแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นช่วงของสีที่เป็นโทนร้อนนะครับสีที่เป็นโทนร้อนก็จะเป็นพวกสีที่เป็นลักษณะของสีแดงสีส้มสีเหลืองสิ่งที่อาจารย์บอกถึงช่วงเวลาเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวอาคารนะครับแสงที่ให้ความร้อนนะครับแล้วก็แสงที่บ่งบอกถึงกิจกรรมนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของความคึกคักของเมืองนะครับซึ่งมันจะสะท้อนเรื่องของกิจกรรมแล้วก็บริบทนะครับของสิ่งที่นักศึกษาจะถ่ายทอดในเรื่องของสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับส่วนสีในโทนสีเย็นนะครับนักศึกษาก็อาจจะต้องมีการจับคู่สีนะครับว่านักศึกษาอาจจะทำในเรื่องของช่วงเวลาตอนค่ำนะครับหรือช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับช่วงโทนสีเย็นเนี่ยนักศึกษามันก็จะสะท้อนในเรื่องของบรรยากาศในการแบ่งนะครับในเรื่องของระยะโดยใช้สีในการแบ่งนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนสีโทนที่เป็นสีเขียวนะครับหรือสีเขียวที่มีการแบ่งเป็น3เฉดเห็นไหมครับบ่งบอกในเรื่องของถ้านักศึกษาทำในช่วงเช้าสีในเฉดเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวต้นไม้นะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะของใบไม้ที่มีเรื่องของแสงเรื่องของสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกคู่สีเนี่ยนักศึกษาก็ต้องค่อยๆเลือกนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้ดูในเรื่องของการแบ่งของสีเห็นไหมครับอาจารย์แบ่งไว้เป็น3ประเภทนะครับก็จะมีสีที่มันมีเรื่องของการปนเรื่องของสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสีกลางแล้วก็สีเข้มนะครับซึ่งนักศึกษาก็ก่อนที่จะทำนะครับนักศึกษาอาจจะต้องเลือกเฉดสีแล้วก็ทำการผสมสีนะครับนักศึกษาอาจจะใช้สีโทนเย็นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสีโทนร้อนเข้ามานะครับนักศึกษาอาจจะใช้วิธีสูตรที่อาจารย์ได้บอกไว้ในเบื้องต้นว่าอาจจะใช้10นะครับ30แล้วก็10นะครับ10ก็อาจจะเป็นสีโทนร้อนนะครับ60ก็อาจจะเป็นสีใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมนะครับในการลงสีนะครับสีโทนอบอุ่นเนี่ยมักจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นส่วนที่รับแสงนะครับเป็นพื้นผิวของอาคารนะครับหรือแสงที่ตกกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะครับร้านค้านะครับตัวป้ายนะครับหรือสิ่งที่สะท้อนในเรื่องของกิจกรรมของผู้คนนะครับนักศึกษาอาจจะใช้สีโทนอบอุ่นนะครับส่วนสีโทนเย็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของท้องฟ้านะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับในเรื่องของผิวน้ำนะครับเราจะใช้สีโทนเย็นนะครับในเรื่องของกระจกนะครับแล้วก็ในการสร้างระยะด้านหลังของภาพนะครับเป็นภาพแบ็กกราวด์ที่เป็นภาพที่อ่อนที่สุดนะครับสบายตาที่สุดถ้านักศึกษาใช้ระยะหน้าที่มีความเข้มระยะหลังก็ควรที่จะเป็นสีที่ทนเย็นนะครับแล้วก็เป็นสีที่ดูแล้วบางเบาเป็นการแบ่งระยะหน้าเข้มแล้วก็ระยะกลางแล้วระยะหลังก็อาจจะเป็นระยะอ่อนที่เราจะอาจจะต้องใช้สีที่เป็นลักษณะของทนเย็นนะครับแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้สีเนี่ย2กลุ่มนี้นะครับว่าสี2กลุ่ม
นะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าสีสองกลุ่มนี้จะใช้นะครับในการช่วยทำให้ตัวอาคารมีความลึกหรือลำดับการมองยังไงนะครับนักศึกษาก็ต้องดูเรื่องของการใช้สีนะครับแล้วก็การวางแผนลำดับภาพนะครับสิ่งที่อาจารย์บอกนะครับว่าสีตัวที่เป็นสีของตรงกลางเนี่ยก็คือมันจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีแท้นะครับสีแท้ก็คือส่วนกลางตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับเป็นสีพวกสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับสีที่มีเรื่องของลักษณะที่เป็นสีขาวเจือนะครับก็จะเป็นสีที่อ่อนลงก็เราก็มักจะใช้ในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นโดนรับแสงนะครับหรือถูกแสงกระทบนะครับท้องฟ้าแล้วก็พื้นที่ด้านหลังที่เป็นระยะไกลนะครับรวมทั้งบรรยากาศที่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีบรรยากาศที่บางเบานะครับทำให้ดูผ่อนคลายนะครับสีที่มันมีเรื่องของเฉดที่มีความเข้มก็คือสีตรงนี้เห็นไหมครับสีนี้ก็จะมีเรื่องของลักษณะของเนื้อสีที่มีความเข้มมากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับเรื่องของเงานะครับในเรื่องของช่องเปิดนะครับความเงานะครับแล้วก็เรื่องของเงาต้นไม้หรือจุดที่นักศึกษาจะเน้นนะครับเราจะใช้สีโทนเข้มในการขับนะครับทำให้ตัวรูปทรงอาคารนะครับรูปรถหรือพื้นผิวทำให้มีลักษณะของความเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเอกภาพเป็นปริมาตรผลักดันรูปทรงออกมานะครับการใช้สีเนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับในเบื้องต้นเราไม่ควรจะใช้สีที่มากนะครับหรือเลือกจำนวนสีมากเราควรที่จะเลือก3เฉดสีนี้ก่อนหรือ3เฉดนี้นะครับหยิบมาใช้นะครับแล้วเราค่อยแยกน้ำหนักนะครับซึ่งมันจะง่ายกับนักศึกษาจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำนะครับพยายามใช้สีมีจำนวนที่ไม่มากนะครับเป็นสีที่จำนวนจำกัดนิดนึงนะครับแล้วก็สีที่นักศึกษาควรที่จะใช้อาจจะเป็นสีในกลุ่มของเรื่องของโทนร้อนนะครับโทนอุ่นนะครับหรือสีโทนเย็นนะครับให้เลือกเอาเลยครับว่านักศึกษาจะใช้กลุ่มสีหลักของภาพเนี่ยเป็นสีโทนไหนนะครับในเรื่องการใช้สีเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยเรื่องของอารมณ์ของภาพสร้างบรรยากาศสร้างน้ำหนักนะครับเรื่องของระยะแสงเงาแล้วก็ความลึกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะเลือกเฉดสีให้เหมาะสมนะครับว่าเฉดสีของเมืองเนี่ยเมืองที่มันมีชีวิตชีวาหรือเมืองที่เป็นเมืองกลางคืนเนี่ยควรจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้องค์ประกอบนะครับการใช้สีการแต้มสีเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรฐานสัดส่วนนะครับที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยอย่าทำอย่างที่บอกนะครับอย่าพยายามใส่ให้สีที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับมันจะทำให้เกิดจุดเด่นเป็นการกระจายตัวของสีนะครับมันก็จะเสียความเด่นหรือลักษณะเป็นจุดเด่นของเอกลักษณ์ที่เราจะเน้นนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาไม่ใส่ในเรื่องของรายละเอียดนะครับอย่างคนอย่างรถอย่างป้ายเนี่ยความคึกคักหรือการมีชีวิตชีวานะครับในเมืองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะกลายเป็นเมืองเหงาๆนะครับดูเศร้าๆนะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากทำให้เมืองมีความคึกคักอาจจะเป็นบริบทเรื่องของรถนะครับหลายๆคันต่อการจำนวนคนที่เดินกันเป็นกลุ่มนะครับแสงสีนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับก็จะทำให้เมืองนั้นดูมีชีวิตชีวาดังนั้นเนี่ยการใช้วงจรสีเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการวางแผนก่อนลงสีน้ำนะครับในงานสถาปัตยกรรมการเลือกหรือการวางแผนที่ดีเนี่ยมันจะทำให้การลงสีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก่อนที่เราจะมาลงสีนะครับอาจารย์ก็จะให้ดูในเรื่องของการเน้นเรื่องของอุปกรณ์พวกเทคนิคแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันได้จากเทคนิคนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยอาจารย์จะใช้ผู้กันที่เป็นแบบแรกก็คือผู้กันที่ใช้สำหรับลงสี
พวกต้นไม้นะครับอาคารคนรถเสาไฟหรือเงาขนาดเล็กนะครับในแบบที่1ส่วนในแบบที่2ที่เป็นผู้กันหัวแบนนะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ในส่วนที่เป็นเรื่องของท้องฟ้านะครับผนังอาคารถนนหรือพื้นถนนนะครับผู้กันในแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของขนาดของพื้นที่นะครับในแบบที่1เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเหมาะสำหรับรายละเอียดนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบในพื้นที่กว้างซึ่งการใช้ผู้กันแบบเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับกระดาษที่อาจารย์มาใช้อ่ะนะครับก็จะเป็น120แกรมนะครับแล้วก็เป็นแบบ200แกรมนะครับถ้านักศึกษาสามารถหาขนาดนะครับ A2 แล้วก็พื้นผิวหรือแกรมที่อาจารย์แนะนำไปก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยลงสีนะครับล้างสีนะครับแล้วก็การทับซ้อนของสีเนี่ยมันทำได้ดีนะครับแล้วก็มันมีผลในเรื่องของการกระจายของตัวสีด้วยนะครับซึ่งเทคนิคที่อาจารย์เอาไว้ก็มีอยู่3เทคนิคแบบที่1เนี่ยมันเป็นการลงสีแบบมีน้ำหนักที่สม่ำเสมอกันโดยใช้สีนะครับในการกองนะครับแล้วก็เอียงกระดาษนะครับเอียงประมาณ10หรือ20นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลนะครับไล่ลงมานะครับสังเกตนะครับน้ำหนักที่1เนี่ยการระบายแบบเรียบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความเท่ากันเห็นไหมฮะของน้ำหนักของสีนะครับแบบที่2เนี่ยมันเป็นการไล่น้ำหนักนะครับจากเข้มไปอ่อนถ้านักศึกษาทำท้องฟ้านะครับนักศึกษาอาจจะต้องทำจากเข้มไปอ่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราใช้สีน้ำนะครับในการสร้างบรรยากาศในเมืองฉะนั้นเนี่ยการไล่น้ำหนักนะครับจากเข้มมาอ่อนเนี่ยมันจะเป็นการเก็บระยะสุดท้ายนะครับหรือถ้านักศึกษาต้องการที่จะทำเป็นเมฆนักศึกษาอาจจะต้องลงในเรื่องของระดับของความอ่อนของสีน้ำไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักไปนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการไล่น้ำหนักเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้ดีนะครับน้ำกับสีให้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับค่อยๆไล่ก็คือไล่เอาปริมาณสีมากก่อนนะครับมากกว่าน้ำเพราะว่ามันเป็นสีเข้มเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยเพิ่มปริมาณน้ำนะครับสร้างเป็นแสงเงานะครับแล้วก็สร้างเป็นระยะอันนี้ก็จะทำท้องฟ้าได้ดีนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำก้อนเมฆอาจารย์จะใช้วิธีที่1แต่ว่าเป็นการลงสีอ่อนนะครับแล้วค่อยทำเป็นก้อนเมฆนะครับเป็นสีเข้มนะครับมันก็จะเกิดระยะนะครับในแบบที่3เนี่ยคือเปียกบนเปียกนะครับในแบบนี้นะครับอาจารย์ต้องการให้มันมีเรื่องของการกระจายหรือการไหลซึม

0: ขาด้วยเช่นกันต่อมาครับแมชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลังนะครับและ latissimus ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับมาในพาร์ทนี้ครับที่เป็นส่วนของ Smith Machine ครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้วประมาณหนึ่งครับ

0: ขาด้วยเช่นกันต่อมาครับแมชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลังนะครับและ latissimus ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับมาในพาร์ทนี้ครับที่เป็นส่วนของ Smith Machine ครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้ว

เนี่ยครับนะครับประมาณนี้นะแนวโน้มขาลงทีเนี้ยสิ่งที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับนักศึกษาหรือผู้สนใจเห็นว่าโอเคแบบเนี้ยเราจะนับยังไงดีครับเราจะใช้ moving average นับหรือว่าจะนับแบบทฤษฎีดาวแบบ pie action ดีถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่สวยในความเห็นของผมนะเพราะว่าปรับหลักเทคนิคอลเลยแล้วกันนะครับ moving average ความชันมันลงนะครับส่วนการนับแบบดาวทิวรีหรือนับ lower high lower low เนี่ยก็เห็นดูมันทำ lower low นะครับ lower low lower high แล้วตัวนี้ก็ชนแนวต้านเราด้วยนะครับชนซัพพลายโซนนะครับทั้งหลายทุกเครื่องมือทุกแนวคิดบ่งชี้ไปในทางลงมากกว่าขึ้นทีเนี้ยในทางปฏิบัติเราอาจจะเกิดความลังเลใจอาจารย์ตรงนี้มันเป็นการกินแท่งเดียวนะเป็นชูตติ้งสปาร์แฮมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับเวลาใช้แท่งเทียนนะครับแท่งเทียนมันจะอยู่ให้น้ำหนักกับราคาปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีน้ำหนักมากกว่าอดีตนะครับอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะไอ้มันเด้งขึ้นมาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วมันถึงแนวเด้งครอสเหมือนเขาตั้งชื่อมาให้มันจำง่ายนะครับให้แบบว่าโอเคโกลเด้นได้ตังเดทเสียตังอะไรประมาณนี้นะครับเพราะสมัยก่อนมันอาจจะยังตลาดเดลิเวทีฟอาจจะยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะก็เป็นเรื่องของการซื้อขายหุ้นนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในหน้ากราฟจริงๆนะครับเดทคอสโกลเด้นคอสเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใส่ไปเส้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมใส่ moving average อีกสักเส้นนะครับโอเคสมมติอันนี้ผมใส่ไป20แล้วเดี๋ยวผมขอใส่50นะครับผมให้50เป็นเส้นช้านะแล้วก็20เป็นเส้นเร็วนะครับวันนี้ผมว่านักศึกษาน่าจะเห็นจุดอ่อนเห็นข้อจำกัดของ moving average แล้วนะเอาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยครับนักศึกษาจะเห็นมันมีการปัดขึ้นปัดลงนะครับเอาข้อเสียอย่างแรกเลยอันนี้มันเห็นชัดเกินไปนะผมว่าผมพูดเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยโอเคเนี่ยเดทครอสนะปัดลงมันก็ลงไปให้ต่อแหละอันนี้ปัดขึ้นมันก็ขึ้นไปให้นะครับแต่ทีเนี้ยไอ้จังหวะแบบเนี้ยนะครับนะปัดลงปุ๊บปัดขึ้นปั๊บมุ้งเอเวอเรจเนี่ยข้อเสียมี2อย่างก็คือ1มันช้าแล้วก็2ในจังหวะที่ตลาดไม่ได้เป็นเทรนด์นะเป็นไซด์เวย์ไม่ว่าจะกรอบแคบหรือว่าจะเป็นกรอบกว้างหรือกรอบแคบนะครับ moving average เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับก็อันตรายจริงๆใช้มันตัวเดียวเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วกันผมถ้าจะใช้ dead cost golden cost อะไรพวกเนี้ยพยายามดูใน time frame ใหญ่ๆนะครับมันจะนิ่งกว่าแล้วก็อย่างที่สองไอ้ตัวเลขเนี่ยผมหยิบมาแบบซุ่มแหละจริงๆตัวเลขที่ดีมันควรที่จะไม่ได้สุ่มขนาดนี้นะครับก็ผมอาจจะใช้สักขอลองปรับเรื่อยๆนะเวลาใช้งานจริงเราอาจจะต้องมาปรับค่ากันนะครับอย่างนี้ก็โอเคมันเป็นโกลเด้นครอสก็ถือไปนะครับบายเพิ่มบายอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้โอ้จริงๆมันค่อนข้างลำบากนะมันต้องมีการปรับค่ากันประมาณนึงนะครับแบบนี้น่าจะได้เห็นไอเดียแล้วนะครับนะครับก็ควรระวังสำหรับ moving average ช้าและไซเวย์เนี่ยเออร์เรอร์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะกับการปัดกันของเส้นนะครับอันนี้อินดิเคเตอร์ตัวแรกทีนี้เดี๋ยวแนะนำบทที่สองนะครับ MACD เนี่ยมันชื่อ Moving Average Convergent Divergence นะครับเดี๋ยวนี้เล่าถึงตัว MACD นะครับในการใช้งาน MACD นะครับถ้าดูในหน้ากราฟเนี่ยคอปปี้ตรงนี้เลยในหน้ากราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในชุดเครื่องมือ MACD เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวแท่งสีขาวๆสีขาวๆเนี่ยเราเรียกฮิสโทรแกรมนะครับส่วนเส้นประหลาดสีแดงเนี่ยเราเรียกสัญญาณไลน์แล้วก็จะมีอีกเส้นเป็นเส้นแกนแล้วกันแกนแนวนอนเนี่ยอันนี้เราเรียกซีโร่ไลน์นะครับถ้าฮิสโทรแกรมมันอยู่แดนบนนะครับเนี่ยแวลูมันเป็นบวกแต่ถ้าตรงเนี้ยแวลูมันเป็นลบนะครับอันนี้ก็คือมันปัดผ่านซีโร่ไลน์ลงมาแล้วมีจุดที่ต้องคำนึงถึงอยู่3จุดตรงนี้ทีนี้เวลาจะดูสัญญาณซื้อขายนะครับก็คือถ้าไอ้ตัวแท่งขาวๆเมื่อกี้มันจากฮิสโทรแกรมด้านล่างเนี่ยเป็นลบตัดขึ้นเป็นบวกนะอันนี้ก็ถือว่าให้สัญญาณได้จุดที่2เลยก็คือไอ้ตัวเส้นประสีแดงเนี่ยฮิสโทรแกรมตัดผ่านเส้นประสีแดงนะครับอันนี้2จุดหลักเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ส่วนนี้มันทำงานยังไงนะครับ

กับหน้ากราฟติ้งประมาณนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นจุดที่ฮิสโตแกรมตัดเส้นซีโร่ไลน์ขึ้นมานะครับส่วนอันนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นจุดที่ฮิสโตแกรมตัดสิกนัลไลน์ลงมานะครับก็มันใช้งานได้โอเคประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในไทม์เฟรมที่ใหญ่สำหรับ MACD นะแต่ทีเนี้ยมันมีข้อเสียร่วมกันกับ Moving Average อย่างหนึ่งก็คือช่วงที่มันไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบแบบเนี้ยช่วงเนี้ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนเป็นข้อจำกัดของ MACD เลยนะครับมันมีจุดอ่อนช่วงไซด์เวย์ร่วมกันกับ Moving Average นะครับเท่านี้โอเคทีเนี้ยผมมีพูดถึงเรื่องการหา Divergence นะครับนี่เดี๋ยวผมไหนๆมาแล้วนะผมก็ขออธิบายละกันมันมีสำหรับ MACD นะครับ Moving Average Convergence Divergence นะครับผมเขียนไว้ครบนะครับ Convergence นะครับ MACD นะครับในสูตรคำนวณมันเนี่ยมันมีความ Moving Average แฝงอยู่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมคุยเรื่องการวิเคราะห์ Divergence จาก Indicator นะครับการวิเคราะห์ divergence จาก indicator เนี่ยเราจะใช้แบบนี้นะครับหลักการเนี่ยเราจะดูการขัดแย้งกันระหว่างชุด indicator กับราคานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวอย่างนิดนึงนะครับจริงๆในทางปฏิบัติส่วนตัวผม divergence มันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยนะครับโอเคเจอแล้วนะครับอย่างตรงเนี้ยราคามันทำยอดนิวไฮแต่ว่าในชุดเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับฮิสโตแกรมมันดันกดลง divergence แปลว่าขัดแย้งนะครับอย่างเงี้ยแปลว่าราคามันทำไฮเออร์ไฮมันทำหัวแต่อันเนี้ยโลเวอร์ไฮนะอันนี้ไฮเออร์ไฮแต่อันนี้เป็นโลเวอร์ไฮมันขัดแย้งกันสวิงไฮของอันนี้มันต่ำลงนะครับโอเคถ้าจะให้จอจงจริงต้องตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยพอหลังจากเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนทิศทางนะครับต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างของมันเรียก bearish divergence นะครับศัพท์ของเขาเนี่ย bearish แปลว่าตลาดหมีนะครับปกติคำว่าตลาดหมีเนี่ยหมีในฝรั่งแล้วกันเขาจะในตลาดการเงินนะแบบฝรั่งเขาก็จะอ้างถึงตลาดลงส่วนอีกทางขึ้นเขาจะเรียกว่า bullish ที่แปลว่ากระทิงนะครับถ้ากระทิงเนี่ยแปลว่าโอเคตลาดมันเป็นขาขึ้นนะครับเขาบอกหมีตบลงกระทิงขวิดขึ้นนะครับครับเขาเป็นประมาณนั้นทีนี้ผมอยากจะลองหาตัวอย่างของ bullish divergence ให้ดูนะครับโอเคว่านักศึกษาน่าจะได้เห็นข้อจำกัดของการใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเมื่อเทียบกับ price action นะ price action เป็นส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์บ่อยนะอาจจะใช้บ้างนะครับแต่ในส่วนตัวผมค่อนข้างให้น้ำหนักกับ price action นะอินดิเคเตอร์อย่างที่ได้กล่าวไปผมก็จะใช้แค่ดูช่วงที่มันเป็นเนี่ยทำเฟรมใหญ่ๆนะครับ divergence ไม่ค่อยเจอแล้วนะโอเคอันนี้น่าจะพอได้นะครับคำว่าอันนี้ bullish divergence นะเมื่อกี้ผมให้ดู bearish divergence ไปแล้ว bullish divergence ก็คือเนี่ยครับมันขัดแย้งกันนะอย่างราคาเนี่ยมันทำ lower low แต่ว่า indicator มันทำเป็น higher low นะครับนี่เราวัดจากตรง histogram นะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นมันไม่ได้เกิดบ่อยแต่ถ้ามันเกิดทีมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการดูสัญญาณ divergenceนี่เดี๋ยวผมมาแนะนำเครื่องมือตัวต่อไปนะก็คือตัว stochastic oscillator นะครับ stochastic ตัวนี้จริงๆค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับมันจะมี2เส้นนะเส้นเปอร์เซ็นต์ k กับเส้นจุดโฟกัสเลยนะครับซื้อเมื่อเส้นมันตัดขึ้นนะเส้นหนึ่งเส้นช้ากับเส้นเร็วมันตัดกันที่จุด oversold เอางี้ตัว indicator มันจะมี2ชุดแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้โอเวอร์โซเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับแปลว่าขายมากไปมันมีเส้นแล้วก็จะมีเส้นประเส้นช้าเส้นเร็วนะครับอย่างเงี้ยตัดการแล้วขึ้นมาเนี่ยคือโอเวอร์โซแล้วตัดอันนี้เป็นสัญญาณซื้อ
ส่วนอีกแบบนึงก็คือสัญญาณขาดคือแบบนี้ตัดลงแล้วก็หลุดโซนโอเวอร์บอทมานะครับโอเคมาดูในอินดิเคเตอร์จริงกันนะครับผมขอเคลียร์เครื่องมือนิดนึงนะครับจะได้ไม่สับสนโอเคสโตแคสติกออสซิเลเตอร์ตัวนี้เป็นหมวดโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันจะค่อนข้างทำงานได้ดีในช่วงที่ตลาดมันไม่ได้เป็นเทรนด์ชัดมากๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเส้นสีเส้นเร็วตัดเส้นช้าขึ้นแล้วก็เนี่ยลบ20เป็นโซนโอเวอร์โซลตัดขึ้นก็ขึ้นตัดลงก็ลงนะครับโอเคบางทีช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแรงๆมันก็เป็นแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าขาขึ้นเนี่ยไอตัวสัญญาณซื้อค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับแต่สัญญาณนักศึกษาได้เห็นข้อจำกัดของสโตคแคสติกทันทีนะครับตัดลงหรือไม่ลงเกิดในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ชัดๆนะครับจะได้เห็นเลยว่าช่วงเทรนด์เนี่ยมูฟเอเวอเรจใช้ดีแต่สโตคแคสติกเป็นแบบนี้นะครับตัดลงไม่ลงตัดลงไม่ลงตัดลงไม่ลงนะครับตัดลงไม่ลงเนี่ยหมายถึงตัวอินดิเคเตอร์นะตัวสโตคแคสติกมันตัดลงจากโอเวอร์นะครับแต่ราคาไม่ได้ลงให้นะครับถ้าคุณใช้เครื่องมือไม่เป็นเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเสียหายนะครับนะครับยิ่งตรงนี้ด้วยนะครับโอเวอร์บอทกันไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่เป็นจุดอ่อนอันตรายของเครื่องมือในหมวดโมเมนตัมนะครับแต่เนี่ยโอเคต้องรอให้ตลาดมันนิ่งสักพักหนึ่งนะครับหรือว่ามันก็ช่วงที่เทรนด์ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ตรงนี้โอเคมันบอกให้ซื้อมันก็ขึ้นมาให้นิดนึงแต่ว่าตรงนี้ในทางปฏิบัติก็มีโอกาสสต็อปลอสได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกมันวิเคราะห์อาจจะไม่ได้แม่นยำ 100% มากแต่โดยส่วนใหญ่มันจะถูกมากกว่าผิดถ้าเราทำถูกวิธีนะถ้าเราวิเคราะห์ถูกหลักการถูกวิธีจะถูกบ่อยกว่าผิดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้สโตคแคสติกนะครับโอเคข้อควรระวังนะครับอย่างที่ได้นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจน่าจะได้เห็นแล้วช่วงที่ตลาดเป็นแนวโน้มชัดเจนมันเออร์เยอะมากนะครับแต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะผมเคยสังเกตเองนานแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผมในเห็นในข้อสอบของ CMT แล้วกันที่เป็นการสอบมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเขาก็ช่วยยืนยันด้วยแหละว่าความเออร์เรอร์ของเครื่องมือในชุดหมวดเนี้ยมันสามารถเอามายืนยันแนวโน้มได้นะครับผมให้ดูนะอีกทีนึงนะครับนะครับช่วงที่เครื่องมือมันเนี่ยมันลงมาแล้วมันเออร์เรอร์นะครับมันสามารถเอามาใช้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้เออร์เรอร์แบบนี้โอเคชัดเจนตลาดน่าจะเป็นเทรนด์มากกว่าที่จะมันน่าจะเป็นเทรนด์ได้ง่ายกว่าที่จะเป็นไซด์เวย์หรือเล่นในกรอบเนี่ยแบบนี้ช่วงเนี้ยนะครับปกติสโตคแคสติกถ้ามันเส้นมันไม่ได้ตัดลงสวยอย่างเนี้ยมันค่อนข้างขยักนะครับมันซิกแซกนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็โอเคแปลว่าการเบรกเอาท์ครั้งเนี้ยมีโอกาสสูงที่มันจะเริ่มเป็นเทรนด์นะครับเราเอาไปสังเกตดูนะครับการขยักตรงนี้เอามาช่วยได้นะครับนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนี่เป็นไอเดียหนึ่งนะครับเอามาใช้ประกอบกันโอเคทีนี้ผมอยากจะแนะนำอินดิเคเตอร์ในหมวดโมเมนตัมตัวที่สองแล้วกันนะครับตัวนี้เรียกว่า RSI นะครับจริงๆวิธีใช้คล้ายๆกับสโตคแคสติกนะครับโอเพนพอร์ตโอเวอร์โซลเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ RSI มันเอามาใช้ดู divergence ได้จริงๆ stochastic เดี๋ยวบางคนเขาก็ว่าเอามาใช้ดู divergence ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดหลักการนะเพียงแต่ผมอาจจะโดยส่วนตัวแล้วกันผมแค่รู้สึก divergence เนี่ยเอามาดูใน RSI มันเสถียรกว่านะครับแต่ใน stochastic หรือเครื่องมือหมวดมันก็ต้องอื่นไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นะครับในนี้ตำราหรือองค์ความรู้ของทาง CMT ก็ยืนยันนะว่าสามารถเอามาตี divergence แม้แต่ตีแนวรับแนวต้านในอินดิเคเตอร์ก็ยังได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกมันเอาเป็นว่ามันโอเคแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบนี้มันค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมากกว่านะแล้ว RSI เนี่ยอย่างผมบอกบางทีสิ่งที่สอนเนี่ยผมอยากจะสอนเนี่ยสิ่งที่ผมใช้เองแล้วผมรู้สึกมั่นใจนะครับ RSI เนี่ย divergence ค่อนข้างคุมนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นจุดอ่อนของอินดิเคเตอร์ในหมวดโมเมนตัมโมเมนตัมใช้ดีในช่วงที่มันไม่เป็นเทรนด์ชัดเจนแต่พอเป็นเทรนด์เมื่อไหร่ค่อนข้างเออร์เรอร์เยอะโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมเล่นอินดิเคเตอร์มาเป็น RSI บ้างนะครับ RSI เนี่ยชื่อเต็มเขาคือ Relative Strength Index นะครับเนี่ยครับเหมือนกันนะครับตรงนี้เออร์เรอร์มากๆก็ยืนยันเทรนด์นะครับแต่ถ้าเกิดในจุด
จุดอย่างเงี้ยมันผลขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็คอนเฟิร์มการกลับตัวได้

0: นะครับว่าตัวนี้ไอซ์ไอข้อดีเลยก็คือมันกว่าจะให้สัญญาณลงจุดโอบอทโอเวอร์โซลเนี่ยมันช้ากว่าสโตแคสติกมากๆนะครับทีนี้อยู่ที่แต่ละคนแหละนะไอซ์ไอเนี่ยผมโดยส่วนตัวหลังการเอามาใช้กับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะเล่นรอบยาวแล้วกันนะผมไม่เรียกว่าลงทุนเพราะคำว่าลงทุนคนที่ลงทุนเขาจะต้อง buy and hold เขาซื้อแล้วถือไว้อันนี้ในแง่ของการลงทุนหุ้นนะครับแต่คนที่ซื้อมาแล้วก็ถือซื้อขายๆนะบอกให้ซื้อแล้วก็ถือหลายๆเดือนเลยแล้วค่อยขายเล่นรอบตามการเนี่ยเขาก็ยังตีว่าเป็นเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไรกันอยู่ดีนะครับอย่างนู้นเนี่ยโอเคซื้อไว้แล้วก็รอให้มันขึ้นให้ถึงรอบนะครับแล้วค่อยบิดออเดอร์ขายก็ได้นะครับใช้กับหุ้นค่อนข้างดีนะอันนี้โดยส่วนตัวผมแนะนำเลยเอามาดูในหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นที่ market cap ขนาดใหญ่นะครับใช้ค่อนข้างดีในตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวว่าเนี่ยครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับใช้ RSI อย่างเดียว stand alone ตอบยากเราก็ต้องเอา price action เอาอะไรอื่นมาคำนึงร่วมกันด้วยนะครับทีนี้ตัว RSI เนี่ยโดยส่วนตัวผมแอบชอบการดูไดเวอร์เจนจาก RSI มากกว่านิดหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ bullish divergence นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าเป็น bearish divergence เลยมันหา divergence ได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะภาพกราฟฉากเดียวเห็นได้เลยทันทีนะครับนี่ครับโอ้นี่ก็ยืนยัน divergence ได้นะครับพอมาดูในหูนี่ครับโดยส่วนตัวถ้าจะตี divergence นะครับเพื่อเอามานั่งหาประกอบภาพใหญ่แนวโน้มใหญ่ในเชิงเทคนิคอลผมจะมาหา divergence จาก RSI มากกว่าบ่อยกว่าเอาไปนั่งดูใน MACD อันนี้ส่วนตัวผมนะครับหรือที่เราดีที่สุดเราต้องมานั่งเช็คแหละว่าสินทรัพย์ตัวนี้เครื่องมือไหนตอบสนองได้ดีกว่านะผมไม่อยากที่จะให้ล็อกหรือฟิกได้ตัวนะครับก่อนใช้งานต้องมีการเทสนิดนึงเขาเรียกว่า back test นะครับสำคัญมากเครื่องมืออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเครื่องมือตัวที่5ที่คิดว่าอยากให้ทุกท่านได้ทราบการใช้งานนะครับเกี่ยวกับบอลลิงเจอร์แบนครับผมเดี๋ยวผมขอมาแนะนำบอลลิงเจอร์แบนนิดนึงนะครับขอเคลียร์หน้าจอนิดนึงนะครับบอลลิงเจอร์แบนหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะมีเส้นมาให้3เส้นนะครับเส้นบนเส้นกลางเส้นล่างทีนี้สิ่งที่คุณสังเกตเห็นได้ก็คือบางครั้งเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยมันจะบีบเข้าหากันบางทีก็จะกระจายตัวออกจากกันนะครับบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยโดยหลักการของมันนะครับค่อนข้างเรียบง่ายแบบนี้ก็คือเส้น3เส้นนั้นนะเอามามองเสมือนแนวรับแนวต้านก็ได้แล้วก็อย่างที่2เวลาตอนจังหวะที่เส้นมันบีบกันนะครับเวลาบอลลิงเจอร์แบนบีบเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะเบรกเอาไปทางไหนนะแล้วเราก็เลือกที่จะเทรดตามทางที่มันเบรกเอาไปได้ตัวอย่างเช่นสมมติในช่วงนี้นะครับเนี่ยเส้นมันกระจายออกเอาช่วงนี้ช่วงราคาปัจจุบันช่วงราคาที่อยู่ขอบกราฟขวาสุดนะครับเสมือนเวลาจริงนะกราฟมันจะค่อยๆโผล่ออกมาทีละแท่งอย่างนี้มันบีบใช่มั้ยเราจะเห็นบอลลิงเจอร์แบนมันบีบเข้าหาเส้นกลางค่อนข้างเยอะทีนี้พอมันเริ่มกระจายออกแบบเนี้ยการเบรกเอาครั้งเนี้ยจะค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะนะครับนะครับมันก็จะไปต่อนะครับลองสังเกตเวลาบอลลิงเจอร์แบนบีบแล้วมันเลือกข้างเนี่ยเขาเคยเลือกไปทางฝั่งขึ้นหรือลงพอเลือกปุ๊บเส้นมันจะกว้างออกขยายออกนะครับปากมันกว้างขยายออกนั่นคือมันเลือกข้างนะครับลองเอาไปสังเกตดูนะครับแล้วก็ลองไปเทสดูสินทรัพย์บางประเภทมันจะตอบสนองกับเครื่องมือที่แตกต่างกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆนะสำหรับการใช้งาน5เครื่องมือนะครับทีนี้ส่วนสำคัญเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาโดยตลอดเราจะไม่ใช้เครื่องมือตัวเดียวเดียวๆเราจะเอาเครื่องมือมาผสมผสานกันตามจุดแข็งจุดอ่อนของมันนะยกตัวอย่างเช่น moving average กับ stochastic นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมผสมให้ดูนะครับเอาหน้าดูหน้ากราฟจริงเลย
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตไปกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มันทำรายการทำปิดปันทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแล้วก็เส้นผมและช่องปากนะครับวันนี้เรามาทำปิดตอนที่เท่าไหร่ครับวันนี้
1: ตอนที่7
0: ตอนที่7นะทำปิดปันเกี่ยวกับยาสีฟัน
1: ใช่ทั้งแบบเนื้อครีมนะคะแล้วก็แบบเนื้อเจล
0: ครับผมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้2สูตรด้วยกันนี่จะทำ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จะมีสูตรที่เป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็สูตรที่เป็นเนื้อครีม
0: โอเค
1: นะคะซึ่ง2สูตรนี้นะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเจลเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เน้นกับคนที่มีอาการแบบว่าเสียวฟันเพราะว่าสารขัดฟันจะน้อยหรือว่าเป็นสารขัดฟันที่มีขนาดเล็กไม่ไปทำลายผิวฟันนะคะแต่ว่าสูตรที่เป็นสูตรเนื้อครีมอะค่ะก็อาจจะเน้นพวกคนที่แบบขัดฟันโดยที่แบบผิวฟันไม่ได้แบบมีอาการเสียวฟันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันก่อนไหมคะอาจารย
0: ์ครับเริ่มจากอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ก็วันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่อง
1: ใช่ก็จะเป็นเครื่องผสม
0: เครื่องผสม
1: อันนี้เป็นเครื่องปั่นเบเกอรี่
0: ใช่ครับ
1: ปั่นพวกอะไรนะครับขนมปัง
0: ขนมเค้ก
1: ทำขนมเค้กทำอะไรนะคะจริงๆสามารถใช้ได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมี
0: ภาชนะที่เป็นหม้อสแตนเลส
1: หม้อใช่ครับหม้อแล้วก็จะมีพวกไม้พายซิลิโคนนะคะที่จะต้องมีแล้วก็ช้อนนะคะแบบนี้
0: ใช่สำหรับตวง
1: ใช่สำหรับตวงนะคะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นในลักษณะเป็นเราทำในเรื่องเป็นการทดลองให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นเราทำในลักษณะอุตสาหกรรมหรือทำเป็นในผลิตจำหน่ายเราก็ต้องมีอุปกรณ์คนละชนิดกันนะครับ
1: คือระดับแรงระดับความเร็วรอบอะไรเงี้ยของเครื่องผสมอะค่ะมันก็ต้องใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะคะถ้าทำในรูปแบบที่เป็นขบวนการผลิตนะคะแต่ว่าทำใช้เองแบบ
0: ทดลองสูตร
1: อะไรเงี้ยค่ะหาซื้อเครื่องมือได้ง่ายๆก็คือเครื่องผสมแบบนี้ได้เลยนะคะ
0: เครื่องผสมชื่อความเร็วรอบไม่ได้สูงมากนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในเป็นทำทีเป็น100กิโลคงทำไม่ได้แบบนี้กับเครื่องตัวนี
1: ้ไม
0: ่ครับผม
1: เครื่องไม่เลยค่ะ
0: ทำสูตรนี้ได้ก็ประมาณแค่ประมาณโดย
1: สัก1โล
0: 1โลครึ่งกิโลอะไรแบบนี
1: ้ใช่ๆค่ะ
0: กำลังดี
1: นะคะแล้วก็อีกอย่างคือสูตรนี้สูตรยาสีฟันทั้งสองเนี่ยไม่ต้องใช้ความร้อน
0: ใช่ครับ
1: อุปกรณ์ก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะแต่ว่าจะใช้เวลาในเรื่องของการผสม
0: ค่อนข้างจะยาว
1: ค่อนข้างจะยาวเพราะว่ามันต้องปั่นสารสร้างเนื้อดีๆนะคะการทำยาสีฟันเนี่ยจะต้องทำเนื้อให้สวยก่อนเพราะว่าพอใส่อื่นๆลงไปอะค่ะมันถึงจะเป็นเขาเรียกอะไรเข้าเนื้อกันดีถ้าเนื้อไม่สวยตั้งแต่แรกพอทำไปแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเม็ดเป็นก้อน
0: เป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพดอยู่ข้างใน
1: ใช่ใช่ประมาณ
0: แล้วมันก็จะแยกชั้นเลยทีนี้
1: ใช่ค่ะงั้นเนี่ยขั้นตอนของการทำยาสีฟันจะใช้เรื่องของเวลาในการผสมนะคะงั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มการผสมไอ้เริ่มพูดถึงเรื่องสารกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: การทำความสะอาดเราล
0: ืมก็จะแอลกอฮอล์ประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: 70%
1: ทำความสะอาดแบบนี้นะคะวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะอันนี้จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได้นะคะเกรดดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็หรือถ้าใครมีผ้าขนหนูเนาะก็สามารถใช้ผ้าขนหนูได้นะคะ
0: แนะนำให้เป็นผ้าควายที่ไม่มีขนนะครับ
1: ค่ะอย่างนั้นจะดีใช่ไหมคะอาจารย์
0: คือทำความสะอาด
1: ค่ะ
0: สำคัญเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาดดีปิดพันเราก็จะไม่มีสารเจือปนนะครับ
1: ใช่
0: ถ้าไม่มีสารเจือปนปิดพันเราก็จะอยู่ได้ถึงประมาณ2ปีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเริ่มจากสูตร
1: ที่1ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสูตรที่เป็นเนื้อเจลนะคะสูตรเนื้อเจลนะคะซึ่งยาสีฟันจะต้องมีสารสร้างเนื้อนะคะสารสร้างเนื้อที่ใช้ในสูตรเนื้อเจลนะคะก็คือเซนแทนกรัม
0: ครับผม
1: นะคะเซนทันกรรมมีทั้งแบบเนื้อขุ่นเนื้อใสนะคะ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้แต่ว่าแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราเลือกใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้เนื้อใสมากๆก็สามารถใช้ชนิดที่เป็นเนื้อใสได้นะคะส่วนใหญ่แล้วทํายาสีฟันจะใช้เซนทันกรรมเป็นหลักอยู่แล้วนะคะในสูตร
0: เป็นตัวห่อหุ้มทําให้เกิดเป็นเนื้อขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตัวเชื่อมระหว่างสารตัวอื่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือกลีเซอรีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะก็เอามาช่วยกระจายตัวเซนแทนกรัมด้วยนะคะถ้าเอาเซนแทนกรัมเนี่ยไปละลายกับน้ำเลยหรือทำละลายกับสารตัวอื่นเลยค่ะมันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเอา เซนแทนกรรมกับกีซาลีนผสมกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมีโซบิทอลนะ
0: ค
1: ะโซบิทอลจะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะก็จะทำให้เนื้อยาสีฟันไม่แห้งด้วยถ้าเก็บไว้นานๆนะคะส่วนที่3นะคะจะเป็นกลุ่มที่เรื่องของรสชาตินะคะก็คือโซเดียมแซคคารีนนะคะตัวนี้เป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะที่เขาพูดกันว่าปราศจากน้ำตาลแต่ทำไมยาสีฟันมีรสหวานนะคะนั่นคือเขาใส่ในส่วนที่เป็นสารให้ความหวานแทนนะคะดังนี้สูตรนี้ไม่ทำให้ฟันผุแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลจริงๆลงไป
0: จริงๆก็สามารถใช้ตัวอื่นก็มี
1: ได้ค่ะมีตัวอื่นให้เลือก
0: แซคคารีนอันนี้อันนี้สารอันนี้โซเดียมแซคคารีนใช่ไหม
1: ก็จะมีอย่างซูคาโรส
0: ซูคาโรสอะไรพวกนี้ก็มีหลายตัว
1: นะคะเลือกใช้ได้ซึ่งปริมาณก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะมีโซเดียมเบนโซเอทเป็นสารกันเสียนะคะอันนี้
0: เป็นสารที่ค่อนข้างทานได้เลย
1: ใช่ค่ะก็จะเห็นตัวนี้อยู่ในกลุ่มพวกอาหาร
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะที
0: ่กินประจ
1: ำใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีโซเดียมฟูออไลน์นะคะอันนี้เคลือบฟันใช่ป้องกันฟันผุนะคะส่วนที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวสารลดอาการเสียวฟัน
0: โพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ค่ะตัวนี้ใครที่มีอาการเสียวฟันอย่างที่บอกสูตรเจลออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการคนที่เสียวฟันง่ายนะคะเราก็จะเสริมด้วยตัวโพแทสเซียม
0: ถ้าเป็นสมุนไพรก็คือการบรู
1: การบรูนะคะซึ่งสูตรนี้ไม่มีน้ำมันการบรูแต่ว่าเพิ่มได้นะคะส่วนที่5อันนี้ถ้าไม่ผสมสีก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะอันนี้แต่งสีเพื่อให้มีความรู้สึกว่าดูน่าใช้นะคะเราก็ใส่สีเข้าไปเราจะใส่เป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าสีเนี้ยแต่งได้ตามความชอบได้เลยนะคะส่วนที่6อันนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเป็นให้เรื่องของกลิ่นนะคะ
0: กลิ่นหอม
1: กลิ่นหอมกลิ่นแบบความรู้สึกเย็นนะคะ
0: ก็พวกเมนทอล
1: ใช่
0: พวกเปอร์เพมิน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าสเปียร์มิน
1: ต์ใช่พวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่น
0: สดชื่นแล้วก็ไอตัวต้องมีเชื่อมระหว่างน้ำมันให้มีกลิ่นหอม
1: ค่ะก็จะมีเราใช้ตัว Emulsogen HCO 040นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีในสูตรอะค่ะเรามีทั้งกลุ่มที่เป็นออยล์แล้วก็กลุ่มที่เป็นเฟเวอร
0: ์
1: นะคะซึ่งเฟเวอร์เวลาเราไปเห็นนะคะบางทีเราก็จะเห็นเขาเขียนว่าเปเปอร์มินต์ออยล์นะคะยกตัวอย่างเนาะเปเปอร์มินต์ออยล์บางตัวจะเขียนว่าเปเปอร์มินต์เฟเวอร์
0: เฟเวอร์หมายถึงว่าเป็นผสมในส่วนอาหารได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะเอาไว้สำหรับแต่งกลิ่นอย่างเดียวเลยโดยไม่ให้เรื่องของสรรพคุณเหมือนกับพวกกลุ่มที่เป็นออยล์นะคะอันนี้เราก็จะใส่ส่วนกลิ่นนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนที่7จะเป็นตัวทำความสะอาดนะคะเราใช้แท็กซ์พอนนะคะค่ะตัว CPOCP นะคะตัวนี้เป็นสารที่ใช้
0: ทำความสะอาด
1: สักความสะอาดนะคะในช่องปากนะคะแล้วก็ส่วนที่8นะคะจะเป็นพวกสารขัดฟันนะคะเราใช้พวกเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นผงแบบนี้นะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าไฮเดรตซิลิก้าจริงๆมันคือกลุ่มไฮเดรตซิลิก้า
0: ไฮเดรตซิลิก้า
1: แต่ว่าไฮเดรตซิลิก้านะคะมีหลายเบอร์นะคะหลายขนาดนะคะซึ่งแต่ละขนาดจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะใส่เสริมกันไปซึ่งพวกกลุ่มนี้จะเป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆโดยไม่ทำลายตัวเคลือบฟันบนฟันของเรานะคะจริงๆใส่ตัวเดียวก็ได้ค่ะแต่เราใส่หลายตัวนะคะอันนี้ก็จะมีเราก็จะมีซีโอเดนนะคะ113นะคะแล้วก็103แล้วก็165นะคะซึ่ง
0: สารขัดฟัน
1: ใช่แต่ละตัวก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับตัวของสารขัดฟันนะคะองค์ประกอบในยาสีฟันก็จะมีประมาณนี้นะคะก็มีสารสร้างเนื้อนะคะมีสารที่ช่วยให้รสชาตินะคะ

0: ขัดฟันนะคะหรือถ้าใครจะเสริมในเรื่องของสารที่ช่วยดับกลิ่นปากที่แบบว่าไม่ใช่ตัวเป็นออยล์ค่ะตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่จริงๆอ่ะตัวออยล์นะคะ
1: ลูกพลับอะไร
0: ใช่ค่ะสารสกัดจากลูกพลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไป
1: สารสกัดจากใบฝรั่ง
0: แบบนั้นนะคะ
1: สารสกัดจากอบเชย
0: ใช่ค่ะเป็นสารสกัดจากสมุนไพร
1: ใบชาอะไร
0: ใบชาอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้เลย
1: สามารถแต่งได้นะครับ
0: เพราะว่าในสูตรอาจจะไม่ได้เพิ่มตรงนี้เข้าไปให้
1: สามารถตัดแต่งไปตามปริมาณของสูตรนะครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการผสมนะคะอย่างที่บอกว่าสูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่ขึ้นเนื้อก่อน
1: โอเค
0: นะคะ
1: อาจารย์เริ่มขึ้นเนื้อเลย
0: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ค่ะ
1: เอา
0: เซนแทนกัมนะคะแล้วก็กลิเซอรีนผสมกันแบบนี้เลย
1: โอเคเดี๋ยวอาจารย์คนให้
0: นะคะ อันนี้เป็นเทคนิคนะคะอาจารย์ว่า
1: เพื่อไม่ลายเข้าก
0: ันใช่เพื่อเวลาไปกระจายลงในพวกตัวทำละลายอื่นๆนะคะมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะงั้นเนี่ยใครที่ใช้เซนแทนกัมหรือว่า CMC นะคะสามารถที่จะในสูตรอะค่ะสามารถที่จะมีกลิเซอรีนได้เพื่อเอามากระจายตัวของ CMC หรือเซนแทนกัมก่อนนะคะต่อไปก็คือตัวโซบิทอลนะคะ70นะคะตัวนี้เราจะเทลงหม้อเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะส่วนที่2เราจะเทลงหม้อแบบนี้นะคะนะคะพอเข้ากันแบบนี้แล้วอาจารย์เทลงได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนละลาย
1: ก็โดน
0: เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะว่าไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยแล้วหนืดขึ้นแบบนี้เลยนะคะนะคะช่วงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการกวนหรือว่าผสมให้เขาขึ้นเนื้อให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้เนื้อเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถทำอย่างเงี้ยถ้าใครทำเยอะ
1: ก
0: ็สามารถทำข้ามคืนได้นะคะในขั้นตอนนี
1: ้โอเคครับ
0: นะคะส่วนที่3นะคะที่เราจะต้องทำก็คือเอาส่วนที่3มารวมกันค่ะ
1: โอเค
0: นะคะก็คือจะมีน้ำนะคะมีโซเดียมซัคคารีนนะคะแล้วก็มีโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็โซเดียมฟูออไรด์นะคะ
1: เอามารวมกับน้ำ
0: ใช่ค่ะเททุกอย่างรวมกันกับน้ำได้เลยตัวไหนก่อนก็ได้นะคะ
1: เพื่อให้ละลายกับน้ำก่อนนะครับสารเหล่านี้จะละลายในน้ำไม่ละลายในสารตัวอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าในสูตรมีเกลือก็มาละลายก่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวฝากอาจารย์หน่อยค่ะส่วนที่3นะคะส่วนที่4เดี๋ยวเรารอขั้นตอนส่วนที่3ลงไปนะคะส่วนที่จะต้องเตรียมไว้อีกส่วนนึงก่อนก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่6นะคะที่จะมีตัวเอมอลโซเจน040นะคะเพเปอร์มินต์ออยล์นะคะแล้วก็เมนทอนนะคะแล้วก็ตัวของสเปียร์มินต์เฟเวอร์นะคะที่เราจะเอามาเตรียมกันก่อนก็คือเอาทุกอย่างรวมกันเลย
1: โพแทสเซียมไนเตรต
0: ค่ะอันนี้เป็นส่วนที
1: ่อาหารนี้ละลายโพแทสเซียมได้เลยนะครับ
0: สามารถเทลงไปได้เลยค่ะ
1: ละลายน้ำที่ผสมมาจาก
0: ละลาย
1: มาละลายในโพแทสเซียมไนเตรตได้เลยครับต้องรอให้ละลายกันนะครับโพแทสเซียมไนเตรตก็ต้องละลายนะครับ

0: นะคะอันนี้เอาโพแทสเซียมนะคะเอาน้ำจากส่วนที่3นะคะเอาละลายกับโพแทสเซียมแล้วก็ส่วนที่6นะคะก็คือเอารวมกันนะคะ
1: โพแทสเซียมไนเตรตเอามาละลายแล้วนะครับ
0: เมนทอนกลิ่นต่างๆนะคะส่วนที่6รวมกันได้เลย
1: ถ้าเราทำเยอะๆก็ต้องใช้เวลาในการละลายนะครับตีก็ละลายช้านิดหนึ่งโพแทสเซียม
0: โพแทสเซียมจะใช้เวลาในการละลายนะคะอันนี้ก็คือที่คนอยู่นี่จะเป็นส่วนที่6ทั้งหมดเลยนะคะรวมอยู่ด้วยกัน
1: โอเคละลายแล้ว
0: ได้แล้วค่ะ
1: โอเคเทลงไปเลยนะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือที่อาจารย์จะเทเนี่ยก็คือส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4รวมกันนะคะแล้วก็เทลงได้เลย

0: พอละลายเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนที่5ลงไปค่ะก็คือตัวของสีนะคะเติมไปได้เลย
1: สีที่ละลายน้ำแล้วนะครับจริงๆสีเหล่านี้เป็นสีที่เป็นผงสีแล้วมันละลายน้ำแล้วนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสีปกติที่มาไม่ได้เป็น
1: น้ำแบบนี้
0: เป็นน้ำนะคะจะมาในรูปแบบเป็นผงท
1: ี
0: นี้ถ้าในสูตรเนี่ยเราจะเขียนว่าบลูนะคะ 1% solution ก็คือการที่เอาสีอะค่ะ1กรัมมาละลายกับน้ำเปล่าเรานี่แหละค่ะหรือน้ำ DI water นะคะที่100กรัมแล้วค่อยเอามาชั่งนะคะตามปริมาณของสีในสูตรที่เราอยากจะได้ลงไปนะคะ
1: ได้เป็น

0: จริงๆมันสามารถเอาเครื่องมาช่วยได้นะครับถ้าเยอะๆทำตามปริมาณเยอะ
1: แต่ด้วยความปริมาณน้อย
0: ปริมาณน้อยก็เลยต้องใช้แรงตีนานๆหน่อยก็คือตัวเชื่อมกับน้ำมันเนี่ยต้องให้เข้ากันก่อนถึงจะเอามาผสมในเนื้อครีมได้ตัวเชื่อมน้ำมันครับได้ไหมเอาแบบนี้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฝา
1: เอาไปแล้ว
0: โอเคได
1: ้อ่ะเทได้เลยค่ะ
0: ผมว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่จริงๆมันตัวนี้มันต้องเข้ากัน

0: โอเคได้แล้วแหละโอเคเติมเลยเนาะ
1: ค่ะเติมได้เลย
0: โอเค
1: นะคะต่อไปก็จะเป็นสารทำความสะอาดนะคะ

0: ในเขามีไฟฟ้าด้วย
1: คะ
0: ในเขามีไฟฟ้าด้วยดูด
1: ดูใช่ไหม
0: เอาเครื่องเลยไหม
1: อันนี้เดี๋ยวต้องปั่นความเร็วรอบต่ำๆ

0: กว่าง่ายดี
1: แล้วก็เริ่มค่อยๆเติมตัวไฮเดรตซิลิก้าลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัว113ก่อนทีนี้ไฮเดรตซิลิก้ามันมีลักษณะที่เบานะคะเวลาคนผสมเน
2: ี่
1: ย
2: เบาๆๆ
1: นะคะมันก็จะฟุ้งนะคะอาจจะต้องใช้ตะกร
2: ้อใช่ลงลึกๆเลย
1: นะคะตัวแรกไปแล้วนะคะ113นะคะทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ
2: เติมไปเลย
1: เดี๋ยวมันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวค่อยๆเติมดีกว่านะคะแล้วก็ตัว103นะคะเราก็จะใส่เข้าไปค่อยๆเติมค่อยๆคนแบบนี้นะคะจะเห็นว่าพอใส่ตัวไฮเดรตลงไปอะค่ะเนื้อมันจะมีความหนืดขึ้นนะคะแล้วก็165นะคะใส่ลงไปจะเห็นว่าไฮเดรตจะเป็นทั้งตัวที่ขัดฟันได้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถปรับความหนืดของเนื้อได้นะคะทีนี้ถ้าเราไปผสมเองอะค่ะถ้าปั่นแรงเนี่ยมันจะทำให้เนื้อขุ่นนะคะแต่ทีนี้พอทิ้งในระยะเวลาประมาณสัก 2-3 วันนะคะเนื้อจะเริ่มใสเหมือนเนื้อเจลที่เขาขายกันในท้องตลาดเลยนะคะ
2: เริ่มใช้เครื่องดีได้เลยครับ

0: ต้องใช้เวลานะครับในการตีเพราะว่าต้องให้เนื้ออะเดทิลิก้าไปสารกัดฟันเข้ากันนะเนาะ
1: คอยดูว่าละลายแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วในสูตรนี้นะใส่สักแต่เม็ดบีท
2: ได้ค่ะ
1: เม็ดบีท
2: แต่เม็ดบีทแพงนะคะแต่ที่เช็คราคาเม็ดบีทแพงแต่ว่าใส่นิดเดียวส่วนใหญ่เม็ดบีทที่เขาใส่กันเนี่ยใส่เพื่อแบบให้ความรู้สึกเย็นในช่อง

0: 超好玩。ยิ่งปั่นจะเห็นว่าเนื้อจะยิ่ง
1: ละเอียดขึ้น
0: ใช่มีความละเอียดแล้วก็มีความหนืดขึ้นนะคะบางทียิ่งทิ้งตัวเนื้อเจลเอาไว้ค่ะเหมือนไฮเดรตเขาจะแบบทำให้เนื้อมันมีความข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะพอทีนี้
1: เป็นบ้างเป็นยังไงบ้างอาจารย์สวยหรือยัง
0: เรียบร้อยค่ะสวยงามนี่ค่ะเนื้อยาสีฟันนะคะ
1: เนื้อนวลสีเขียวสีน้ำ
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะใสขึ้นนะคะอันนี้คือด้วยความที่มีฟองอากาศอยู่เนื้อก็เลยจะแบบว่า
1: โอเค
0: ไม่ค่อยดูใสเท่าไหร
1: ่โอเคครับผมเดี๋ยวต้องรอไอเซตตัวก่อนแล้วเนื้อก็จะใสขึ้นนะคะ
0: อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรที่เป็นเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อเจลนะคะยาสีฟันสูตรเนื้อเจลต่อไปนะคะจะเป็นสูตรเนื้อครีมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรเนื้อครีมกันเลยค่ะอาจารย์สูตรเนื้อครีมนะคะ
1: เนื้อก่อนก็ได้ครับหวังจะได้ทำตรงนี้สูตรต่อไปก็คือเป็นสูตร
0: เนื้อครีม
1: เนื้อครีม
0: ก็จะให้ลักษณะที่เป็นสีขาวทึบนะคะด้วยตัวของสารต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือสารสร้างเนื้อนะคะสูตรนี้จะใช้ตัวที่เรียกว่า CMC นะคะ CMC ก็จะเป็นผงนะคะซึ่งถ้ายาสีฟันสามารถใช้ได้ทั้งตัวสร้างเนื้อนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง CMC นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวของแซนแทนกัมนะคะแล้วเราก็จะมีตัวกลีเซอรีนนะคะมาเป็นตัวช่วยกระจายตัว CMC ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือโซบิทอลนะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของเนื้อยาสีฟันไม่ให้แห้งด้วยนะคะ
1: และให้รสหวานด้วยนะคะ
0: ใช่ให้รสหวานด้วยนะคะส่วนที่3มีน้ำนะคะแล้วก็มีซูคราโรส
1: ซูคาโรสสารให้ความหวานกัน
0: เป็นตัวหนึ่งที่ให้ความหวานนะคะแต่ว่าซูคาโรสเนี่ยจะให้ความหวานประมาณ600เท่าของน้ำตาล
1: คร
0: ับ นั้นเนี่ยใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ
1: ไม่ได้ทำให้ฟันปุนะคร
0: ับใช่ค่ะแล้วก็มีโซเดียมเบนโซเอทค่ะ
1: สารกันเสีย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีคาเลดันนะคะพาวเดอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับเคลือบผิวฟันทำให้ฟันขาว
1: ฟันสวยขึ้น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนแร่ธาตุชนิดนึงอะค่ะที่ใกล้เคียงกับที่เป็นโครงสร้างกระดูกของมนุษย์เรานะเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ทั้งเคลือบได้นะคะพอเคลือบเอาไว้แล้วค่ะจะทำให้ฟันดูขาวขึ้นด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีตัวสารกันสีเอ้ยเป็นสารทำความสะอาดนะคะก็คือแท็กซ์พอนนะคะ OCP นะคะ
1: สารให้ฟอง
0: ใช่แล้วก็จะมีกลุ่มที่ช่วยแต่งกลิ่นนะคะก็คือเปเปอร์มินต์สเปียร์มินต์เมนทอนนะคะเหมือนเดิมตรงนี้นะคะคล้ายๆกับสูตรนั้นเลย
1: สารที่ช่วย
0: เชื่อม
1: น้ำมันให้เข้าก
0: ัน ก็คือ HCO 040นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่7นะคะเราจะใช้ตัวไฮเดรตซิลิก้านะคะก็คือ
1: ฟัน
0: ใช่เป็นสารขัดฟันนะคะก็จะมีทั้งมี2ตัวเลยนะคะก็คือตัวไฮเดรตซิลิก้าหรือว่าMFP นะคะแล้วก็ตัวของซีโอเดนนะคะ103นะคะที่เราใช้
1: เริ่ม
0: วิธีการผสมค่ะเราจะเอา CMC รวมกันก่อนค่ะกับกลีเซอรีนนะคะ
1: CMC
0: ค่ะแล้วก็กลีเซอรีนถ้าเอา CMC นะคะละลายกับตัวโซบิทอลเลยเนี่ยจะทำให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะCMC จะละลายได้ดีกับตัวของโซบิทอลนะคะหรือว่าน้ำนะคะนั่นเนี่ยเราจะต้องเอามากระจายกันแบบนี้ก่อนนะคะ
1: ละลายเข้ากันก่อนนะคร
0: ับกระจายอย่าให้เป็นเม็ดด้วยนะคะกระจายแบบว่าบางทีทำเยอะค่ะแล้วเวลาปั่นไม่ได้ดูดีมากพออย่างเงี้ยบางทีจับตัวกันเป็นก้อน
1: เป็นเม็ดข้าวโพด
0: ใช่พอเป็นก้อนแบบนั้นนะคะพอเทลงโซบิทอลแบบนี้ก็จะทำให้เป็นเม็ดข้าวโพดได้นะคะเป็นเม็ดก้อนๆซึ่งเวลาผสมขั้นตอนต่อไปหรือว่าผสมเสร็จแล้วอะค่ะ มันจะใช้เวลานานกว่าจะปั่นแล้วให้กระจายตัวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำขั้นตอนนี้ให้ดีตั้งแต่แรกนะคะแล้วเราก็เทโซบิทอลค่ะลงไปใน
1: น
0: ี
1: ่คือโซบิทอลใส่ไปเลยนะครับโอเค
0: นะคะแล้วก็

0: ระจายให้เข้ากันค่ะ
1: ตีเบาๆก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะได้ไ
1: โอเคได้พอเข้ากันได้แล้ว
0: นะเดี๋ยวอันนี้ปั่นนานนิดนึงค่ะอาจารย์
1: นานนิดนึง
0: ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อจะไม่เข้มอันนี้จริงๆทำแล้วปั่นไปได้เลยค่ะในส่วนน
1: ี้ปริมาณน้อยเลยต้องติดเนื้อก็ได้
0: แล้วเพราะว่าจะได้เห็นว่าเนื้อมันมีความข้นด้วยนะคะข้นเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวเราจะผสมนะคะตัวของส่วนที่3รวมกันไว้นะคะก็จะมี3ตัวนี้นะคะซูคราโรสมีน้ำนะคะแล้วก็มีซูคราโรสนะคะแล้วก็จะมีตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะเอารวมกันเลย

ละลายให้เข้ากันแล้วนะคะในส่วนที่3ก็เทลงไปได้เลยจากนั้นนะคะส่วนที่4นะคะก็คือตัวคาริแดนน้ำนะคะเอามารวมกัน

กระจายให้เป็นเนื้อกันเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมลงไปตัวนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นตัวที่ช่วยเคลือบผิวฟันแล้วก็

ฟุ้งฟุ้งถ้าอะไรที่เป็นผงนะคะแนะนำเอารวมกันไอ้ค่อยๆเทลงแล้วก็ค่อยๆคนนะแล้วก็ส่วนที่6นะคะเราก็จะเอารวมกันเหมือนเดิมนะคะก็คือกลุ่มอ้อยกับตัวเชื่อมนะคะเอาทุกอย่างรวมกันเลย

ไม่เขาเรียกคาเลดันไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็ถือว่าเข้ากันแล้วแต่ว่าถ้ายังเป็นก้อนขาวๆก็ปั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่6ก็ต้องละลายให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะตัวที่ละลายยากหน่อยก็จะเป็นตัวเมนทอน

0: แล้วเราก็พอหกนะคะเข้ากันแล้วแล้วเราก็ต้องเติมค่ะในส่วนที่เจ็บลงไปเลยนะคะ
1: ค่อยๆเติมนะครับ
0: ให
1: ้
0: อาจารย
1: ์
0: อาจารย์
1: ค่อยๆลงไป
0: เติมไปเลยค่ะ
1: มันจะฟุ้ง
0: ใช่ตัวนี้ฟุ้งมากๆเลยนะคะ
1: ไอ้ตัวนู้นก็ได้ใส่มาเลยก็ได้ไอเดซิลิก้าเนี่ยก็จะเบามาก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลย
0: จริงๆเขาเอาไปทำหลายแบบมากเลยนะคะเอาไปทำขนาดที่ใหญ่ขึ้นเขาก็เอาไปทำเป็นสครับขัดผิวได้ขนาดที่เล็กก็เอามาทำเป็นสารขัดฟันในช่องปากเรานะคะ

เริ่มเอาออกยากแล้วตะกอ้อตะกอ้ออันนี้จะค่อนข้างเอาออกยากค่ะจริงๆสูตรนี้สามารถเพิ่มพวกกลุ่มแอคทีฟลงไปได้นะคะที่ดูแลช่องปากอย่างอื่นเช่นลดอาการอักเสบในช่องปากนะคะลดอาการระคายเคืองในช่องปากอย่างเช่นสารสกัดใบฝรั่งสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็เป็นพวกสารสกัดนะคะเป็นสารสกัดพวกอย่างอะไรนะน้ำมันการพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใส่เข้าไปได้

0: นี่ขนาดทำนิดเดียวนะคะจะเห็นว่ายังปั่นยากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะมีความข้นมากเลย
1: เนื้อสวย
0: เลยนะเนื้อสวยค่ะ
1: เนื้อสวยคนทำนะ
0: เราเน้นเนื้อสวยดูน่าใช้ด้วยนะคะนอกจากกลิ่นจะหอมแล้วสรรพคุณดีแล้วนะคะโอ้โหอาจารย์เห็นไหมเนี่ย
1: โดนเวลาทำอยู่ในโรงงานก็โดนกันบ้างแหละ
0: เยอะกว่านี้ค่ะ
1: นี
0: ่สูตรนี้จะมีความเหนือกว่าสูตรที่แล้ว
1: ละเอียดกว่า
0: ใช่ด้วยตัวไอ้ตัวนี้ค่ะตัวไฮเดรซิฟิก้านะคะตัวนี้มันจะให้ความเหนือที่มากกว่าตัวอื่นนะคะในสูตร

0: เนื้อเริ่มสวยแล้ว
1: ค่ะเนื้อนี้จะมีความเนียนแล้วก็ความสวยขาวเนี่ยขาวมาจากตัวไอ้คาริแดนนะคะที่ทำให้เนื้อเป็นสีขาว
0: ในสูตรนี้แล้วฟันขาวสวยเลยสิ
1: ใช่ค่ะ
0: ขาวแล้วยังเคลือบด้วย
1: เคลือบใช่ทำหน้าที่ในการเคลือบไม่ได้ฟอกเพื่อให้เนื้อฟันบางลงนะคะแต่ทำหน้าที่ก็คือเคลือบแล้วก็ทำให้ขาวขึ้นด้วย

0: อาจารย์โชว์เป็นไงบ้างครับ
1: เนื้อสวยค่ะ
0: สวยมากไหมเนื้อสวยมากมากเลย
1: เพราะว่าแต่ว่าปั่นแรงนะคะระวังว่าช่วงของการบรรจุเนี่ยเนื้อมันจะฟูนิดนึงต้องทิ้งให้แบบมันลดการฟูของเนื้อก่อนอาจจะทิ้งไว้สัก1คืนถึง2คืนนะคะแล้วค่อยบรรจุได้นะคะเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเช็คนะคะเป็นการเช็คดูว่าเนื้อเข้ากันดีหรือยังนะคะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นเม็ดอะไรหรือเปล่า
0: ก็สามารถมาเช็คดูได้นะครับ
1: เทสดูได้นะ
0: ดูความละเอียดของเนื้อ
1: เน
0: ื้อละเอียดดี
1: เนื้อละเอียด
0: ใช้ได้
1: นะ
0: ใช้ได้
1: อันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะที่ทำขึ้นมานะคะถ้าใส่สารสกัดนะคะสีก็จะเปลี่ยนไปตามสีของสารสกัดนะคะอย่างเช่นใส่สารสกัดเปลือกมังคุดใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะคะอ
0: ยู่ที่เราจะใช้สมุนไพรอะไร
1: ใช่จริงๆสามารถใส่เป็นพวกผงสมุนไพรได้นะคะลงไปให้แบบว่าเท็กเจอร์มันมีความรู้สึกเหมือนมีพวกผงสมุนไพรอยู่ด้วยเพราะตัวผงสมุนไพรอะค่ะก็สามารถที่จะเป็นตัวขัดฟันได้ด้วยแล้วก็ขัดได้เยอะกว่าพวกไฮเดรตซิลิก้าด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการเน้นการขัดฟันนะคะตรงนั้นนะเพราะว่าอย่างตัวนี้ไฮเดรตนะคะจะไม่ค่อยขัดฟันแบบได้ใหญ่นะคะจะเป็นการขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะทีนี้นะคะจะเห็นเนื้อเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะก็ดูว่าชอบใช้แบบไหนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกสารสกัดนะคะก็สามารถที่จะไปปรับเพิ่มได้นะคะในส่วนนี
0: ้ส่วนใหญ่เป็นเป็นเจลส่วนใหญ่ก็จะทำใส่เป็นหลอด
1: ค่ะ
0: เป็นหลอดหรือเป็นกระปุกเล็กๆใช่ไหมครับ
1: จริงๆเป็นหลอดแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีแบบหัวปั๊มด้วยนะคะอาจารย์
0: ใช่เป็นกระปุกหัวปั๊มอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แบบนั้นด้วย
0: อย่างนั้นมันเป็นเจลนี่จะค่อนข้างใช้เวลาใช้มันสะดวกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันนุ่มๆมันแบบมันแตกต่างกับหลอด
1: ใช่ค่ะมันก็จะแบบฟิลมันจะได้ความรู้สึกการแปรงมันจะกระจายตัวได้ดี
0: แต่ว่าสีไม่ได้ติดฟันนะครับ
1: ค่ะสีไม่ได้ติดฟัน
0: ครับ
1: ถ้าใครอยากได้สีอื่นๆก็ไปปรับในเรื่องของสีได้ส่วนอันนี้ก็คือปรับในเรื่องคือปรับทั้งในเรื่องสีได้นะคะทั้ง2สูตรเลยปรับในเรื่องสารสกัดได้นะคะแล้วก็ปรับในเรื่องความหนืดความข้นของเนื้อได้นะคะ
0: นอกจากนี้ไอ้ส่วนที่เป็นสูตรนี้เราสามารถปรับสมุนไพรใส่ได้ไหมได
1: ้ได้ค่ะยิ่งสูตรที่เป็นสูตรเนื้อครีมแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: สามารถใส่พวกแม้แต่สารสกัดได้นะคะสารสกัดที่มาจากสมุนไพรได้แล้วก็พวกผงสมุนไพรที่ละเอียดก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน
0: พวกผงสมุนไพรที
1: ่เช่นข่อย
0: มันจะเป็นถ้าดีผมว่าแนะนำให้เป็นสมุนไพรที่แบบสเปรย์ได้จะดีมากเลยยิ่งดีได้ยาวนาน
1: คือสมุนไพรอะค่ะอาจจะต้องเลือกร้านที่ดีหน่อยที่เขามีการอบฆ่าเชื้อดีๆนะคะ
0: ครับ
1: เพื่อแบบไม่ให้เกิดเชื้อราได้นะคะตรงนั้นก็คือเอามาใส่ได้แล้วก็มีสารกันเสียอยู่แล้วนะคะอาจจะเพิ่มสารกันเสียเข้าไปอีกในกรณีที่ใส่ในรูปแบบที่เป็นผงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผงสมุนไพรค่ะสามารถช่วยขัดฟันได้ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นใบข่อยใช่ไหมข
1: ั
0: ดฟันได้ดีมากใบข่อย
1: นะคะเพิ่มประยุกต์กันระหว่างกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไรนะกลุ่มสมุนไพรบวกกับกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมานะคะประยุกต์กันเข้ามาร่วมกันได้ค่ะ
0: จริงๆยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะใส่หลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยใส่หลอดทีนี้หลอดก็ต้องเป็นหลอดที่เป็นหลอดที่ก็เรียกว่าเป็นหลอดมีตั้งแต่พลาสติกแล้วก็อะไรอีกตัวนึงเนี่ยเป็น
1: อลูมิเนียม
0: อลูมิเนียม
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นหลอดจริงๆก็ต้องเลือกหลอดที่
1: เกรดจะมีเกรดของหลอดนะคะว่า
0: ระดับอยู่
1: ใช้กับเครื่องสำอางใช้กับยาสีฟันอะไรเงี้ยต้องใช้เนื้อพลาสติกแบบไหนอันนั้นก็ต้อง
0: มี 3-5 ชั้นใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็สำคัญเรื่องหลอด
1: ก็จริง
0: การพิกิจจริงอะไรพวกนี้ก็มีส่วนนะครับการที่ทำให้ยาสีฟันเราอยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้ถึง2ปีมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่าง
1: เพราะว่าอย่างหลอดไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี่ยขั้นตอนของการบรรจุค่ะตอนแรกอาจจะดีแต่บางทีหลอดแตกได้ในอนาคตนะคะเวลา
0: คุณภาพของยาสีฟันก็จะเสื่อมไป
1: คือเนื้อพลาสติกอะค่ะ ก็แตกบางทีแตกขอบปากของหลอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอันนั้นก็คือในส่วนที่เป็นหลอดที่ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเกรดที่ใช้ในเครื่องสำอางได้นะคะ
0: ใช่เป็นเกรดที่สำคัญมากเรื่องของยาสีฟันเนี่ยก็อย่างเป็นหลอดแบบนี้ใส่หลอดแบบนี้ก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นหลอดก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นปั๊มที่เป็นโยกมือ
1: มีแบบโยกก็ได้นะคะ
0: ยกมือแล้วก็มีแบบเป็นปั๊มลม
1: หรือว่าถ้าใครทำแบบเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นบีบ
0: ใส่ถุง
1: ใส่ถุงแล้วบีบได้นะอันนี้ทำใช้เองนะคะพูดถึงการทำใช้เองนะคะไม่ได้พูดถึงว่าเอาไปทำเป็นแบบจัดจำหน่ายเนาะเพราะว่าถ้าจัดจำหน่ายมันก็ต้องมีโรงงานนะคะม
0: ี
1: การจดแจ้งอย.ให้ถูกต้องนะคะแล้วถึงจะจัดทำเป็นแบบรูปแบบยาสีฟันมาจัดจำหน่ายออกได้นะคะแต่ถ้าทำใช้เองเราใช้เองไม่มีปัญหาอะไรก็คือสามารถผสมแบบนี้ได้เลยนะ
0: ก็มีเครื่องสำหรับบรรจุออกเป็นหลอดเลยนะครับจริงๆหลอดก็ต้องมีกล่องอะไรประกอบทีนี้ในยาสีฟันเนี่ยไม่คำว่ายาบางทีเราคิดว่าบางคนคิดว่ายามันต้องเป็นยาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วยามันไม่ใช่ยายาสีฟันไม่ใช่ยาแต่เป็นแค่เครื่องสำอางเครื่องสำอางที่แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปาก
1: ถ้าพูดถึง
0: ก็คือ
1: เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปาก
0: ใช่เป็น
1: นะคะประมาณ
0: เป็นประมาณเครื่องสำอางเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปาก
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจดแจ้งก็จะเป็นประเภทเครื่องสำอาง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็ถือว่าในสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แบบอัปเดตจากสูตรที่เป็นสูตรที่เป็นโบราณขึ้นมาเป็นสูตรทันสมัยขึ้น
1: ใช่ค่ะมีการใช้ไฮเดรตเพราะว่าแต่ก่อนจะใช้แค่พวกสารสร้างเนื้ออย่าง CMC เซนเทนกรัมหรือกลุ่มพวกคาร์โบพอลอะไรอย่างนี้นะคะแต
0: ่
1: ทุกวันนี้มีการปรับเนื้อให้ดูน่าใช้ขึ้น
0: ดูทันสมัย
1: ขึ้นนะคะก็มาอัปเลเวลกันในเรื่องของเนื้อนะคะโอเคค่ะอาจารย์
0: ก็อาจารย์คิดว่าน่าจะมีสูตรที่แบบทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆในการทำผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ออกมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือผลิตภัณฑ์แต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ไปตามก็เรียกว่าตามเทรนด์ต่างๆนะตามเทรนด์ต่างๆของการตลาดที่เขาทำขึ้นมาบางครั้งเราไปใช้อยู่แบบเดิมๆแบบนั้นบางทีก็ถ้าเราจะทำการค้ามันก็นึกออกไหมอาจารย์ทำการค้ามันต้องทำให้อินเทนไปตามสมัยเรื่อยๆมันถึงจะค้าขายได้แต่ถ้าคนที่ทำในลักษณะที่เป็นทำไว้ใช้เองก็ไม่ต้องทำก็ได
1: ้คือจริงๆถ้าในมุมอันนี้นะคะเนื้อเปลี่ยนไปได้แต่ยังคงความเป็นแบบอย่างเช่นสารสกัดสมุนไพรไทย
0: เติมลงมาได
1: ้คือให้มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆหรือจากของต่างชาติที่นำเข้ามานะคะให้มีเอกลักษณ์ของบ้านเรานะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: สมุนไพรบ้านเรานี่เยอะมากนะคะที่แบบว่าช่วยดูแลในเรื่องต่างๆในช่องปากได้นะคะ
0: ทีนี้ผมว่านะบางครั้งเนี่ยของเราดีผลิตภัณฑ์เราดีแล้วแต่บางทีไอสิ่งที่มันอยู่ภายนอกมันก็สำคัญนะก็เรียกเป็นการชี้ให้มองเห็นในผลิตภัณฑ์นั้นน่ะอย่างเช่นการทำโลโก้มาดูหน้าไอ้บ่งบอกถึงข้างในเนี่ยบ่งบอกว่าข้างในของเรามีอะไรบ้างดีๆอยู่มันก็ต้องไอ้แสดงออกที่หน้ากล่องแต่บางทีของดีแต่ว่าไอ้หน้ากล่องไม่ได้แสดงออกบางทีคนก็ซื้อบางทีดูแต่ภาพนึกออกไหมแต่การที่จะเอาเขาเรียกว่าถ้ามีสมุนไพรก็ต้องมีรูปสมุนไพรอยู่หรือมีอะไรที่เป็นความทันสมัยหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวแหวกแนวทำให้คนเหมือนพอเห็นภาพเนี่ยนึกถึงข้างในอ
1: ่ะ
0: อันนี้ก็สำคัญนะอาจารย์สำคัญมากเลยการทำผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าการตลาดไม่เก่งเนี่ยมันก็ไปได้ยากเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราก็สอนสูตรไปแล้วไอการไปต่อยอดจะไปถึงระดับที่แบบคุณจะไปผลิตเป็นอะไรเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นผลิตในการจำหน่ายก็อันนั้นก็ต้องไปทำในเรื่องของพัฒนาสูตรกันต่อไปหรือว่าอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของไปทำโรงงานเองการจะทำโรงงานเองก็คุณต้องไปขอที่ไหนนะจัน
1: ขอที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือสาธารณสุขค่ะของจังหวัดนั้นๆนะคะ
0: ถ้ากรุงเทพก็
1: ที่กระทรวงสาธารณสุข
0: ครับสุขจังหวัดนนท์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พูดถึงก็สองสูตรนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ได้เรียนรู้และได้รับชมนะครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าเราอาจารย์สองคนก็นะถ่ายทอดความรู้พอสมควรแล้ววันนี
1: ้ค่ะ
0: ก็อาจจะมีสูตรใหม่ๆเพิ่มมาในคราวหน้านะครับ หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่ว่าด้วยศิลปะนะครับสุนทรียภาพแห่งชีวิตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่เป็นชั่วโมงที่พิเศษนะครับและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับศิลปินนะครับผู้มีเส้นทางชีวิตและศิลปะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงนะครับท่านคนนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริทัศน์อุทางกูลนะครับศิลปินสายเลือดชาวนครศรีธรรมราชผู้เลือกเดินบนเส้นทางศิลปะด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่วัยเยาว์นะครับและก็ท่านสามารถสอบเข้าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยคะแนนสูงสุดของรุ่นในปี2523นะครับหมายถึงว่าได้ที่1นั่นเองนะครับตลอดเส้นทางชีวิตของอาจารย์นี่ผ่านประสบการณ์ในแวดวงสร้างสรรค์มาอย่างเข้มข้นในยุคก่อนที่จะมี Google อีกนะครับตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะครับท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตอนนี้ท่านก็เป็นเกษียณอายุราชการแล้วก็มาทำงานส่วนตัวนะครับท่านนี่มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องของวงการวรรณกรรมด้วยแล้วก็วงการศิลปะร่วมสมัยนะครับมีทั้งงานวรรณกรรมและงานภาพประกอบนิตยสารต่างๆในยุคนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจย้ายจากกรุงเทพนะครับมาสู่บ้านเกิดนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อถ่ายทอดความรู้ในฐานะอาจารย์สอนศิลปะและเดินทางไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทนะครับด้านไฟอาร์ตจากมหาวิทยาลัยบาโรด้านะครับประเทศอินเดียนะครับสิ่งที่พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของอาจารย์ก็คือผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่ายางที่ใช้เวลาสร้างสรรค์นานกว่า10ปีเลยนะครับและการก่อตั้งปริทัศน์อาร์ตคลับสตูดิโอเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปะให้แก่ชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับชีวิตของอาจารย์ปริทัศน์เนี่ยเปรียบเสมือนดาวฤกษ์ที่หลุดออกไปจากวงโคจรเดิมๆที่ผู้คนคาดหวังนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็โลดโผนอยู่ในเมืองหลวงแล้วท่านก็ย้ายกลับไปนครศรีธรรมราชนะครับความต่างและโชคชะตาเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหล่อหลอมทัศนคติความคิดสร้างสรรค์และทำให้อาจารย์กลับไปทางใต้เนี่ยไปเป็นดาวที่เป็นประกายในแบบฉบับของตัวเองอย่างงดงามเลยครับและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับผมก็เดินทางลงไปที่นครเพื่อที่จะพูดคุยกับอาจารย์ปริทัศน์อุทางกูลหรือเรียกง่ายๆตามภาษาพี่ๆน้องๆนะครับเพราะท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ศิลปากรก็คือพี่ตุ้ยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะตัดภาพเข้าไปสู่บรรยากาศของการพูดคุยกับพี่ตุ้ยหรืออาจารย์ปริทัศน์ในวันนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญติดตามรายละเอียดได้เลยครับสวัสดีครับก็ถึงเวลาที่มาพบกันในรายการของสุนทรียะแห่งศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะเดินทางมาที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมาเจอกับศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นคนสำคัญทางใต้ในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับซึ่งสร้างสรรค์ในลักษณะเป็นงานเพนติ้งนะครับศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับท่านคือท่านจะเป็นนักวิชาการด้วยนะครับแล้วก็เป็นศิลปินควบคู่กันไปด้วยนะครับคุณปกติท่านมีวสอนอยู่ที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะครับท่านผู้นั้นก็คืออาจารย์ปริทัศน์อุทางกูลนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวผมจะป้อนคำถามให้อาจารย์เขาเป็นคนตอบนะครับว่าเป็นอย่างไรที่มาอยู่ในทางปากใต้ของเรานะครับซึ่งวงการศิลปะตอนนี้ก็ขับเคลื่อนไปก้าวหน้าไปพอสมควรนะครับในประเทศไทยซึ่งก็โดยเฉพาะทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งทางใต้ก็มีอยู่ที่ฝั่งภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือที่กระบี่

0: ตามบินเนเร่ซึ่งนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยก็ยังมีหอศิลป์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหอศิลป์อยู่ 2-3 แห่งครับที่ไหนบ้างครับ
1: หอศิลป์ที่นครที่เป็นทางการเลยร่วมสมัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีของเทศบาลนะ
0: เทศบาล
1: ที่เราเรียกว่า CLP สนามหน้าเมือง
0: สนามหน้าเมือง
1: อันนี้ดูแลโดยเทศบาลเลย
0: คร
1: ับมีแอร์เย็นสบายเย็นฉ่ำทั้งวันเพราะว่าเป็นเงินเทศบาลแล้วก็ที่สองก็คือใหม่ล่าสุดก็ของคุณหมอบัญชา
0: คุณหมอบัญชา
1: ครับเขาชื่อว่าตึกยาวนครศรีธรรมราช
0: ครับผม
1: แล้วก็อันนี้ต้องจัดก็มีกิจกรรมบ่อยมากตอนนี้เป็นที่ฮิตติดของตัวเมืองไปแล้วส่วนของผมนี่อาจจะทำมาก่อนท่านนิดนึงแต่ก็ทำสนุกไปตามงบประมาณแล้วก็ตามจังหวะลีลาของตัวเองครับ
0: ตอนนี้เมืองคอนเราก็มีหอศิลป์อยู่หลาย2-3ที่แล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงนะครับที่เราจะได้เห็นกิจกรรมผ่านทาง Facebook กันอยู่นะครับวันนี้นี่ในฐานะที่อาจารย์เป็นศิลปินที่สื่อสารผ่านผีแปลงนะครับก็งานของอาจารย์เนี่ยก็มีการเรียกว่าขุดรากเหง้าทางวัฒนธรรมมานำเสนอด้วยนะครับซึ่งถ้าใครได้เห็นก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าอาจารย์เขาจะสื่อสารเรื่องอะไรบ้างนะครับมีแรงขับเคลื่อนมีแรงผลักดันอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเรียนที่ศิลปากรครับเพราะพี่จบมัธยมก็ไปต่อศิลปากรเลยนะครับผม
1: ก็เหมือนที่อาจารย์ว่าคนเริ่มจากยุคของเราอ่ะนะยุคของพี่ของผมเองมันย้ายย้อนไปตั้งถึงปี2518ถึง920ยุคนั้นแล้วพ่อเป็นคุณหมอแม่เป็นอาจารย์ซึ่งก็รู้ว่าเนี่ยไปขอเอ่ยปากท่านเรียนศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาก็มีการเปรียบเทียบลูกกันบ่อยๆว่าลูกคนนั้นจบนู่นจบนี่แต่ว่าที่ผมสนใจศิลปะเพราะเราเชื่อว่าเรามีพรสวรรค์คิดแบบนี้เลยเพราะว่าชอบนั่งเขียนรูปแล้วใครมาก็ชมว่าเขียนรูปเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เราก็เขียนมาเรื่อยแล้วพ่อแม้จะอยากให้เรียนหมอแต่พ่อก็ไม่เคยขัดอะไรพ่อส่งเสริมด้วยซ้ำซื้อสีให้ซื้อสมุดให้จนกระทั่งเราก็เขียนมาเรื่อยแต่ว่ามามั่นใจทีผมไปอ่านเจอชีวิตของคุณถวันดัชนีกับอาเทืองเจริญในแมกกาซีนในยุคนั้นไม่มีเน็ตเราก็เอ๊ะศิลปะมันเป็นจริงเป็นจังได้เหมือนกันนี่แล้วพอโตมาหน่อยถึงเป็นเจม่านะครับประมาณม.ศ.5ผมก็เห็นอาจารย์อิทธิพลแล้วก็โปรเจกต์ของวิทยานิพนธ์นักศึกษาลงในหนังสือครับผมก็เลยเขียนจดหมายมาท่านเลยอิทธิพลก็ตอบนะบอกว่าถ้าคุณอยากเรียนคุณก็มาติวสิผมก็มาติวฮะยุคนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาแล้วมันก็ไปได้เหมือนกันอาชีพนี้ก็ตัดสินใจเรียนศิลปากรแม้ว่าพ่อจะเสียใจบ้างแต่ว่าเราก็เลือกทางนะพอกระเถิบมันหน่อยทีนี้เร็วๆหน่อยก็คือจบแล้วไอ้ตอนจบเนี่ยก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันก็คือมันเต้นกินลําเขาบอกเป็นอาชีพเต้นกินลําจริงๆไม่รู้จะทําอะไรแต่บังเอิญโชคดียุคนั้นวงการโฆษณานี่ก็เป็นยุคที่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเขาต้องการคนที่มีฝีมือมากๆอย่างพวกศิลปากรผมว่ามีงานทุกคนเลยนะจบไปก็เป็นวิชวลไลเซอร์ไปทํางานในสายโฆษณาครับเงินเดือนก็ดีแต่ว่าเราอ่ะมันเหมือนกับมีแรงอยู่ข้างในครับพอทำไปสักพักก็รู้สึกเบื่อรู้สึกอาชีพโฆษณามันหลอกยังไงไม่รู้มันโหยหาอยากจะกลับไปเขียนรูปครับจนต้องไปต่อรองกับหัวหน้าว่าเนี่ยขอทำงาน15 วันเว้น15 วันได้ไหมเพื่อจะ15 วันที่เหลือเนี่ยไปเขียนรูปข้างนอก ผมก็ไปขอทำงานสลับกับชวนประทีปเพชรบัวซึ่งตอนนี้เป็นใหญ่ไปแล้วไปทำผมแล้วก็อีกที่ก็ไปชวนเมืองไทยบุษมาโรสลับกันก็ทำแบบนี้จนทั้งออกจริงๆนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือเราเริ่มมีลูกก็เริ่มคิดว่าต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนตลอดเวลาคือเมืองหลวงรถทำให้เราปวดหัวครับรถติดบ้างฝุ่นบ้างแล้วก็มันเดินทางลำบากก็เลยมาอยู่นครดีกว่ามีรุ่นพี่คนนึงชวนมาเป็นอาจารย
0: ์
1: รู้สึกมันสโลไลฟ์ดีแล้วก็หนีทุกอย่างออกมาเลยเพราะว่าผมเริ่มกับอะไรเป็นพวกพารานอยด์จริงครับมันรู้สึกว่ามันไม่ชอบกรุงเทพมาหนีมานครทั้งที่รู้ว่ามันเสียหลายสิ่งหลายอย่างเรากําลังมีชื่อเสียงเหมือนกันตอนนั้นนะแล้วก็คนรู้จักแต่ก็ย้ายอยู่นครเลย
0: คร
1: ับ แล้วก็คิดว่ามาเป็นอาจารย์ก็ดีก็คือแบบเราออกแบบชีวิตเราใหม่เลยคือให้ราชการเลี้ยงดูเราแล้วเราก็เอาเวลาไปทํางานเต็มที่ประมาณนี
0: ้ซึ่งหลายคนก็น่าจะคิดแบบเดียวกับอาจารย์นะครับรวมทั้งผมเองด้วยนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตมันเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์เป็นนักเขียนด้วยนะครับไม่ใช่เป็นจิตรกรอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ครับเขียนด้วยคร
0: ับเป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่กรุงเทพนะครับกลับมาสู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทําจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับแรงบันดาลใจที่ยั่งยืนที่สุดในมุมมองของพี่นะครับควรมาจากหน้าจอโซเชียลมีเดียหรือการออกไปสัมผัสรากเหง้าและความจริง

0: ท้องถิ่น
1: อันนี้ถามกว้างๆหรือถามตัวผม
0: ถามตัวพี่เลย
1: ถ้าตัวผมเลยผมว่าเราเป็นคนรุ่นเก่าครับ
0: ครับไม่เป็นไร
1: คนรุ่นเก่าก็คือเราไม่มีหน้าจอมือถือ ไม่มีโลกโซเชียลเราก็ได้การได้รับการบ่มฝังว่าเนี่ยออกไปหาประสบการณ์ตรงมันน่าจะดีกว่าคือแน่นอนว่าตำราแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการที่ศิลปะ

0: นะครับเพราะฉะนั้นการค้นหาตัวเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ไปแสวงหาโลกภายนอกประสบการณ์ตรงแต่ว่ามันมาน่าคิดอย่างพอเราเริ่มเป็นคนเมืองเต็มที่นะพอผมทำงานโฆษณาเนี่ยผมก็มาอ่านเจอแล้วรู้สึกว่าโลกเราชีวิตเราเปลี่ยนจากที่เราเคยไปเจอธรรมชาติง่ายๆมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับเราต้องอยู่กับในเมืองชีวิตในเมืองแล้วก็ชีวิตในเมืองเนี่ยมันก็ต้องเจอกับสภาพในเมืองแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันห่างไกลเราก็รู้สึกได้เจอผ่านแมกกาซีนถ้าปัจจุบันเราเป็นโลกโซเชียลครับก็คือผมมาเจอมันก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงที่ฝรั่งเรียกว่าประสบการณ์มือสองเราก็เลยใช้วิธีการนี้ก็สร้างงานได้เหมือนกันมันเป็นการทำงานในแบบที่ว่าให้ฟิลงานอีกแบบนึงซึ่งผมว่ามันเป็นความรู้สึกแบบป๊อปครับงานในกระแสงานร่วมกระแสสรุปก็คือพอตอนท้ายเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นไม่สำคัญแล้วถ้าเกิดเรามุ่งมั่นที่จะทํางานให้มันร่วมสมัยหรือว่าตรงกับฟิวเจอร์จริงๆนะคือคุณจะทํางานที่แบบยุคโซเชียลหรือว่าตรงหรือไม่ตรงก็ได้สําคัญอยู่ที่ว่าจะแปลงเป็นงานยังไง
1: ครับผมโอเคครับก็นับว่าได้คําตอบที่ดีนะครับเป็นเค้าเรียกว่าอะไรมือ2นะครับเมื่อกี
0: ้ประสบการณ์
1: มือ2คร
0: ับ Second hand experience
1: เพิ่นเคยได้ยินเหมือนกันนะครับทีนี้จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นศิลปินของพี่นี่มองว่าเอกลักษณ์เฉพาะลักษณะของคนเนี่ยควรมาจากการตั้งใจที่จะไปค้นหามันหรือปล่อยให้มันตกตะกอนแล้วเกิดขึ้นมาเองหมายถึงว่างานของพี่ที่เป็นลักษณะนี้มันแสดงความเป็นพี่ชัดเจนพอใครเห็นปั๊บนี่ก็รู้ว่าเป็นของอาจารย์ปริทัศน์ใช่ไหมครับที่ไอ้ตรงเนี้ยพี่เริ่มต้นจากการพยายามค้นหามันให้เจอหรือมันตกตะกอนจากสิ่งที่พี่ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้น
0: ทั้งสองส่วนเลยครับ
1: ทั้งสองตัว
0: ผมว่าเพราะว่าพอเราเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาปุ๊บจากที่เราเคยเขียนรูปเพราะใจรักอย่างมันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันมีอีกเป้าประสงค์นึงของการศึกษาคือเนี่ยคุณต้องหาตัวตนให้เจอคุณต้องทำโปรเจกต์คุณดูตัวอย่างรุ่นพี่หรือดูตัวอย่างศิลปินคือสิ่งนี้มันเข้ามาในหัวเราเลยครับเพราะเนี่ยเราอยู่ปี2ปี3เนี่ยมันต้องคุณต้องแบบคิดเรื่องตัวตนแล้วซึ่งบางทีสิ่งที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าเนี่ยมันควรจะตกตะกอนในตัวเราไหมสิ่งที่อาจารย์ถามมันก็เป็นสิ่งที่ถูกเหมือนกันครับเพราะว่าเคยมีสถาปนิกคนดังคนนึงก็เคยบอกว่าบางทีไม่ต้องไปรีบให้เด็กทำโปรเจกต์หรอกเพราะว่าพวกเขายังไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเขาจะแนวคิดมาจากไหนแต่ว่านี่มันก็แค่คำคอมเมนต์นึงแต่รูปการศึกษามันไม่เปิดโอกาสปิดโอกาสตรงนั้นคือคุณว่าคุณต้องหาตัวให้เจออันนี้มันก็เลยแบบอะไรอ่ะเราต้องทำไปตามนี้พอจบมาปุ๊บไอ้สิ่งนี้มันก็ตกตะกอนในตัวเราครับยังไงก็ต้องคิดถึงสไตล์แนวคิดแล้วก็เทคนิคพวกนี้มันก็จะวนเวียนเข้ามา
1: ก็เห็นพวกอย่างเทปกรในหลายคนนะครับที่หรือพอช่างก็ตามนะครับที่ระหว่างที่เราเรียนกันพอทำศิลปนิพนธ์เนี่ยจบออกไปก็ไปทำงานอีกแนวก็มีเพราะว่าเขาอาจจะเพิ่งรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นครับโอเคครับทีนี้อีกตัวนึงก็คือขอคำถามข้อต่อไปนะครับอยากให้พี่ให้คำแนะนำคนรุ่นใหม่ที่จะเปรียบเทียบงานตัวเองกับคนอื่นนะครับงานของตัวเองกับคนอื่นในยุคที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับให้เขากลับมาโฟกัสความก้าวหน้าของตัวเองแบบบางคนไปเห็นในโซเชียลนะครับแล้วก็นี่มีประสบการณ์จากนักศึกษานะครับเขาบอกว่ามีคนเก่งเยอะในโซเชียลแล้วก็ท้อที่จะมีวิธียังไงที่บอกให้เขาแบบทํางานเดินต่อไปประมาณนั้น
0: ก็ยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุค 5G นะเพราะเราปัดหน้าจอก็เจอแต่ข้อเปรียบเทียบไปหมด
1: ครับ
0: บางคนก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ก็ผมก็คือความเป็นคนธรรมดานะก็คิดว่ามันก็คงมีมั่งแต่ว่าพอเราอยู่ในโลกจริงเนี่ยเราจะเอาความทุกข์ความสุขเราไปผูกติดกับโลกโซเชียลซึ่งมันมีระนาบเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหว
1: คร
0: ับมันก็ต้องเพราะว่าสุดท้ายเราต้องกลับมาอยู่กับงานเราอยู่ดีผมว่าอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยก็คืออย่าเอาความทุกข์สุขไปผูกติดกับมัน
1: คร
0: ับ แล้วอันที่สองผมว่าไอ้โลกในโซเชียลมันค่อนข้างจะดราม่าครับมันจะไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรเราบางทีเราไปคล้อยตามมันไปออกแบบไปเถียงซีซัวก็โดนเถียงกลับมาอีกมันก็คือต้องใช้เหตุผลให้เยอะหน่อยคร
1: ับ
0: อย่างต่อมาคือเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องมีความหยิ่งในตัวเองนะเพราะว่างานของเราทำไปแล้วถ้าสมมติมันยังไม่ถึงเวลาของเราสมมตินะครับแล้วเราไปทอซะก่อนมันก็แป๊กแค่นี้เองเราต้องยิงต้องเชื่อว่าเราเนี่ยคืองานเรามันยังมีโอ

0: โอกาสมีเวลาเหมือนกับกวีเขาบอกกวีนักเขียนถ้าเกิดคุณไม่มีความจริงในผลงานตัวเองเลยแล้วมันก็ใครจะมาภูมิใจในงานเราแทน
1: คร
0: ับ เราต้องใช้ตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวหล่อเลี้ยง
1: ครับผม
0: ให้มันไปข้างหน้าต่อไปครับ
2: ก็ที่อาจารย์ก็ตอบมาเนี่ยก็คงจะได้เป็นแง่คิดที่ดีนะครับสําหรับน้องใหม่หรือว่าหลายคนที่สนใจในเส้นทางนี้นะครับแล้วนอกจากทักษะการวาดรูปแล้วเนี่ยทักษะการใช้ชีวิตแบบไหนที่ศิลปินรุ่นใหม่ควรจะมีเพื่อให้ยืนระยะเนี่ยอาชีพนี้ได้ยาวนานเหมือนที่พี่ยืนมาจนถึงทุกวันนี
0: ้
2: เพราะบางคนเนี่ยพอขายงานไม่ได้หรือว่างานไม่ได้รางวัลเขาก็จะเบี่ยงเส้นทางไปทำอย่างอื่นเยอะแล้วเหลือศิลปินที่มาจำมาถึงวันนี้อายุเท่านี้เนี่ยเหลือไม่กี่คนนะครับในเส้นทางก็ที่มีอะไรแนะนำว่ายืนระยะอย่างไรเนี่ยอัน
0: นี้ขอบคุณเลยเพราะว่าที่คิดว่าตัวเมื่อก่อนผมก็อยู่ในรูปนี
1: ้
0: ทำงานพวกก็ส่งงานแสดงแต่ว่างานเราเป็นสไตล์เอ็กซ์เพรสในยุคนั้นมันชอบงานมินิมอลผมคิดนะแล้วก็ตัดออกพอก็อัดปุ๊บเราก็สึกกลัวกลัวก็คือไม่ส่งอีกเลยพอไม่ส่งแล้วทำไงก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเนี่ยพยายามทำงานแล้วก็แสดงงานเดี่ยวขึ้นม
1: า
0: เพื่อให้เรามีความมั่นใจครับ
1: ครับ
0: ก็คือผมคิดว่ามันต้องเอาหลายอย่างมาหล่อเลี้ยงด้วยบางทีต้องมีปรัชญามีความคิดอะไรเราเข้ามาเพื่อจะให้เราสามารถดำรงความเป็นเราอยู่ได้ครับ
2: ครับผมครับผมก็หลายคนเนี่ยก็ท้อไปเพราะอย่างสายที่บอก
0: ครับ
2: ทีนี้เมื่อกี้ได้คำตอบแล้วนะครับ
0: ก็ที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าทักษะชีวิตมันเป็นยังไงถึงทำให้เราอาจจะใช้เอาตัวนี้มาทำให้เรามีความมั่นคงมากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าคิดไปคิดมาคนเป็นศิลปินชีวิตไม่ได้จบแค่สตูดิโออย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเป็นศิลปินสายอาจารย
1: ์
0: คุณก็ต้องควรจะหาทักษะอย่างอื่นประกอบเช่นว่าคุณไปทํางานวิจัยในหาข้อมูลจากการเพื่อตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเป็นสายของอะไรอ่ะเป็นคอนเทมโพรารีศิลปินฟูลไทม์นะคุณก็ต้องอาจจะหาสื่อเหมือนที่อาจารย์ทำครับบางทีต้องรู้ว่าการสื่อสารกับโลกเป็นยังไงอย่างรุ่นเราจะเป็นข้อจะหน้าบางขี้อายต้องอาจจะต้องปรับใหม่นะแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมมาหาเพิ่มเติมก็คือเนี่ยผมก็ชอบเขียนหนังสือเขียนวรรณกรรมแล้วก็ตอนหลังก็มาฝึกตัดต่อด้วยมาตัดต่อในมือถือแล้วก็มาเปิดอาร์ตสเปซแล้วก็มาฝึกโยคะบ้างบางทีก็ตอนหลังก็ไปหัดเล่นหุ้นบ้างก็คือผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันช่วยอะไรมันก็ช่วยให้เกิดชีวิตของเราที่มีหลากหลายมิติแล้วมันก็กลับเป็นงานได้ครับ
2: บาลานซ์มันนะ
0: ใช่ก็คือบาลานซ์มัน
2: ครับผมครับผมทีนี้ก็มาถึงคำถามอีกคำถามนะครับซึ่งหลายคนก็พยายามที่จะบอกว่าศิลปินเนี่ยมันจะทำงานด้วยอารมณ์นะครับแต่ทีนี้คำว่าวินัยเนี่ยกับอารมณ์ศิลปินเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันแล้วก็เราควรจะมีวินัยจนลืมอารมณ์หรือมีอารมณ์จนไม่จำเป็นต้องมีวินัยตรงนี้พี่ตอบได้เต็มที่เลยครับ
0: อันนี้ผมต้องให้เครดิตระบบมหาลัยเลยครับเพราะว่าพอเราเข้ามาเรียนปุ๊บนะจากที่เคยเขียนรูปง่ายๆนะมันกลายเป็นไม่ง่ายแล้วก็เราก็จบม.25 มาด้วยต้องมาฝึกให้มันเก่งขึ้นต้องคือจะเก่งขึ้นได้อย่างเดียวก็คือทำไงจะแข่งชนะพวกเด็กช่างศิลป์พวกช่างที่เขาสอบติดเข้ามาเนี่ยคือเราอยู่ได้ข้างหลังเขาครับก็ต้องมีวินัยในการฝึกเพื่อจะเร่งสปีดตัวเองขึ้นมาผมว่านอกจากนี้แล้วครับก็มีเรื่องของในวิชาในคะแนนต่างๆที่มันฝึกให้เราต้องใช้วินัยเฉพาะตัวเพื่อจะดีดให้ตัวให้เราขึ้นมาสู้เขาได้ฮะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แทบจะไม่คิดเรื่องอารมณ์ศิลปินเลยคือคิดว่าเนี่ยทำยังไงให้เราอยู่กับกลุ่มนี้ได
2: ้
0: แล้
2: ว
0: ก
2: ็มีวินัย
0: ผมแล้วก็พอจบออกมาปุ๊บแล้วก็ทำงานโฆษณาก็ไม่ชอบอีกก็อยากเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเวลาที่มีน้อยเนี่ยก็ต้องหาวินัยให้ตัวเองนะอย่างเช่นว่าหาเวลาอ่านหนังสือเวลาทำงานเพิ่มเติมผมคิดว่าวินัยมันก็เหมือนกับการฝึกวิทยายุทธของหนังจีนนะบางทีฝึกไปฝึกมาเราน่าจะเก่งขึ้นพอเราเก่งขึ้นมีความมั่นยำขึ้นเราก็จะกล้าขึ้นผมเชื่อว่านะว่าผมเชื่อว่าพอมีวินัยแล้วก็มีวิชามาความรู้มาเนี่ยอารมณ์ศิลปินมันก็จะตามมา
1: อ
0: ย่างคิดว่าพอเราเก่งปุ๊บอย่างเช่นเราออกไปดูสวนนะเห็นแดดส่องมาสวยๆอย่างเงี้ยเราโอ๊ยอยากเขียนจังเลยอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเพราะเรามั่นใจว่าเราคอนโทรลมันอยู
1: ่
0: แต่ผมว่าอารมณ์มันจะตามมาแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็ยังให้เครดิตกับวินัยก่อนอารมณ์จะตามมาเองครับ
2: ครับผมครับผมแสดงว่าวินัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
0: บางทีวินัยไม่มีอารมณ์ศิลปะไม่มาทีนี้ทำไงต้องหาตัวช่วยก็ผีเล่ายาอะไรต่อไปครับตายนี้ก็ได้
2: ไปออกนอกเส้นทางไปเลย

0: ครับผมครับผม
1: ในโลกของตำราวิชาเรียนทฤษฎีเนี่ยมันก็มีต้องมันก็มีข้อดีแน่นอนนะผมว่าสิ่งนี้มันก็เป็นพลังหรือเป็นเชื้อเพลิงมันมีคือผมชอบประวัติศาสตร์ศิลป
0: ์
1: คือประวัติศาสตร์ศิลป์นั้นเราก็อ่านต่อว่าคนนี้ก็คิดยังไงคิดยังไงครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่รุ่นนี้ที่เก่งๆหลายคนที่มีเมืองไทยบุษบาโรประเทศกุชบัวกลุ่มนี้เขาก็เก่งนะเราก็เอาพวกนี้เป็นเทคนิคที่เราเรียนนะครับไอ้สิ่งนี้ในรั้วมหาลัยเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงที่แบบให้เราสะสมไว้ถ้าเราไปตรวจก็คือมันก็ผลักเราพุ่งไปเลยครับแต่ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกมันก็จะแป๊กเหมือนกันถ้าเกิดเชื้อเพลิงหมดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่ไปเจอข้างนอกเนี่ยมันหนักอยู่เหมือนกันมันก็มีความผิดพลาดบ่อยๆอย่างเช่นว่าผมมาเขียนรูปใช่ไหมครับก็จะมีเพื่อนวิจารณ์บ้างว่าทำไมเอ็งเปลี่ยนแนวบ่อยจังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราทำงานแนวใต้ๆ
0: ครับ
1: ก็พอสารพัดก็เริ่มเบื่อแล้วไม่สนุกชอบงานที่มันร่วมสมัยที่มันปะทะกับในเมืองแรงๆอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบสายนี
0: ้
1: สายแบบความคิดนะก็มาทำงานแนวนี้อีกบางทีข้อติว่าสีมันหนาเกินไปบ้างบางทีก็มันเปลี่ยนเร็วเกินหรือเปล่าเนี่ยเขาก็วิจารณ์มา
0: เรื่องของเนื้อหา
1: ครับแล้วก็มีวิจารณ์มาเรื่อยเพราะยุคนั้นมันมีเขาเรียกว่าสถาบันวิจารณ์อยู่ครับเราก็เจอเมื่อแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะ
0: ครับข้อดีของวิจารณ
1: ์ข้อดีของวิจารณ์คือนักวิจารณ์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆในความศิลปะเขาก็คิดว่าเขาได้วิจารณ์ซีซัวเขาก็เตรียมข้อมูลอย่างดี
0: คนไทยมีนะครับนักวิจารณ์
1: มีอาจารย์ดังๆก่อนอย่างเช่นวรรณกรรมก็คือวันนี้จะลงเขียนนั่นที่ผมชอบมากๆเลย
0: เสียไปแล้ว
1: เสียไปแล้วถือว่าการวิจารณ์ตรงวิจารณ์แบบถ้าเขียนโกรธเลย
0: แบบปัจจุบันที่แบบคนรุ่นใหม่สื่อถึงเนี่ย
1: ถ้างั้นลองไล่รุ่นเก่าซึ่งถ้าเกิดรุ่นเก่าก็ถนอม
0: ชาพดี
1: ท่านก็เสียไปแล้วที่ไพศาลเปลี่ยนวังช้างก็เสียแล้วไพศาลธีรพงศ์แล้วก็มีพี่หงีสุรชาติก็เสียแล้วก
0: ็
1: คือแล้วก็มีอีกหลายคนที่อยู่ในแวดวงคอลัมน์แมกกาซีนในยุคไม่มีเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็คือทำให้การวิจารณ์ศิลปะมันดีคือแนะนำศิลปินแนะนำผู้อ่านด้วยพอแมกกาซีนจบก็จบเลยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ายุคนี้มีไหมผมว่ามันแทบจะไม่มีเลยครับ มันกลายเป็นเพราะว่าโลกโซเชียลนี่มันอันตรายผมว่ามันดราม่าสูงอย่างเช่นทุกคนพอมีพรรคพวกเขาแบ็กอัพอะครับวิจารณ์ไม่ดีก็อาจจะทุกข์อัดกลับมาแล้วฉะนั้นมันมีการอวยซะเยอะนะ
0: เออใช่ผมกำลังจะพูดเลยก็จะมีว่าเยี่ยมพี่สวยมากแค่นั้นเองไม่มีในเชิงแบบทำให้พัฒนา
1: เพราะอวยเยอะมันก็มีข้อเสียคือมันศิลปะแทนที่มันเป็นเรื่องที่แบบกระตุกสังคมแล้วกลายเป็นเรื่องเบาๆเลย
0: ครับก็ตอนนี้พี่ก็ทำงานศิลปะมาตั้งแต่เรียนนะแล้วก็มาทำงานเป็นฟิลอยู่ในวงการโฆษณาตอนหลังก็มาเป็นนักวิชาการนะครับเพราะพี่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยเป็นนักวิชาการด้วยในตัวนะครับแต่จริงๆภาพของพี่คือศิลปิน
1: ครับคือภายนอกตอนหนุ่มๆเนี่ยเราก็ปลื้มกับเนี่ยงานที่ได้รับการพูดถึงในคอลัมน์แมกก
0: า
1: ซีนสมัยนั้นปี2535จำได้ว่าแสดงงานเดี่ยวชุดเจอหน้าเอเลี่ยนครับแมกกาซีนทุกฉบับเลยลงหมดเลย
0: ครับเห็น
1: เลยคือเราก็ภูมิใจมากเลยลงเพราะว่าตอนนั้นมันงานแปลกด้วยแล้วก็พอดีงานก็ขายได้ด้วยแล้วก่อนหน้าเอเลี่ยนก็มีชุดดีโอโรแมนติกก็คนพูดถึงเยอะเป็นแนวใต้ๆคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าก็ในใบหนุ่มแล้วก็ภาคภูมิใจกับมันนะแต่พอกลับมาอยู่ทางใต้ทุกอย่างก็เริ่มรีบเล็กลงเพราะว่ามันไกลสุดกลางแต่ว่าพออายุมากปุ๊บเหมือนที่หลังๆพออายุมากปุ๊บเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามันก็มีความสำเร็จในระดับนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือเราก็แค่ยังมีชื่ออยู่ในวงการร่วมสมัยปัจจุบันนี้แหละที่อย่างเช่นท่านอาจารย์ยังนึกถึงผมเราทำรายการวันนี้ก็ทางเขาก็การยอมรับในทางภาคใต้เนี่ยเราก็ถือว่าโอเคมันก็น่าจะดีใจที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อยการยอมรับว่าเราช่วยกับเพื่อนมาอันนี้ในแง่ภายนอกนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ในแง่ของภายในที่อาจารย์ถามว่าความสำเร็จภายในเนี่ยผมกลับมองว่าตอนนี้ความสำเร็จภายในมันอยู่ที่ว่าเราอัปเดตตัวเองมาทันยุคสมัยครับผมว่ายุคนี้นี่ผมขอบคุณมากเลยกับการที่มีอะไรมี YouTube มี AI อะไรเข้ามาแต่ยุคนี้เนี่ยผมตอนหลังผมมาสนใจคําว่าอาราพิมา
0: ครับ
1: คือเราสายเพ้นนะอาราพิมาคือการเพ้นสดเพ้นด้วยศิลป์มันให้มันจบเร็วให้มันเพราะว่างานมันผมว่ามันมีพลังมันสดมันน่าดู
0: ครับ
1: แล้วก็ศึกษาจากเนี่ยตัวใน YouTube เนี่ยจนอันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความรู้จนที่เรามั่นใจได
0: ้
1: สามารถพูดได้เลยว่า าจจะโม้เหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้แล้วเราความมั่นใจนี้ไปทํางานแคมคอนเทมเราด้วย
0: อ
1: ันนี้เลยเป็นความสุขในยุคปัจจุบันนี้คร
0: ับ
1: ก็คือเนี่ยเราใช้ตัวนี้มาช่วย
0: ครับแสดงว่าสื่อโซเชียลนี่สําคัญ
1: สําคัญครับผมอย่างที่อาจารย์ผมมองว่าเหมือนกับเราเหมือนกับเป็นพ่อครัวที่หาสูตรการทํางานให้มันแม่นขึ้นนะคร
0: ับ
1: อันนี้ช่วยเราได้เยอะ
0: ครับพี่ปริชัดบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีโซเชียล
1: ครับ
0: ตอนนี้มันมีเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้มากมายนะครับคือเมื่อก่อนถ้าใครจะดูโมนาลิซาต้องไปลูฟตอนนี้ไม่ต้องนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เลย
1: ผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแน่นอนไม่ใช่เฉพาะอาชีพศิลปิน
0: ครับ
1: แต่สําหรับตัวเองเนี่ยพูดจริงๆผมเกี่ยวพันกับการเมืองมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อที่เป็นหมอครับ
0: ครับ
1: พ่อเล่นการเมืองมาตั้งสาขาพรรคพลังใหม
0: ่
1: ที่คลินิกได้ครับพลังใหม่เป็นพรรคที่หมอกระแสชนะวงศ์พ่อเป็นหัวหน้าสาขาที่นครแล้วจําได้ว่ามีคนมาประชุมเต็มเลย
0: ครับ
1: ก็มีการเถียงอะไรด้วยเอาทีนี้ก็ย้ายกลับมาแล้วก็ผูกพันกับภาพนี้มานะครับจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งโตแล้วก็รู้แล้วว่าเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมที่ว่าเราที่ฝ่ายซ้ายเอียงไปสมัยโน้นอ่ะมันก็ไม่ใช่สวรรค์อะไรเลยเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างจากเขมรจากอะไรหรือว่าจีนเองที่ปรับเปลี่ยนเป็นให้มันถูกจริตกับมนุษย์มากขึ้นนะแต่ยังไงก็ตามการเมืองก็จําเป็นอยู่ดีนะจําเป็นอยู่ดีในการที่ว่าเราไม่ควรจะปล่อยวางมันเลยทีเดียวนะในความคิดผมครับแต่ทีนี้ในเมื่อคุณเป็นศิลปินนะการจะพูดเรื่องการเมืองยิ่งยุคโซเชียลด้วย
0: อยาก
1: แสดงความคิดเห็นดีไม่ดีก็ถูกเสียกลับเพราะทุกคนมีขั้วหมด
0: ครับ
1: แต่ว่าผมยอมรับเลยสําหรับคุณที่พูดการเมืองในงานศิลปะเนี่ยคนนั้นมีความกล้าหาญจริงๆคิดว่าผมก็อยากได้ความกล้าแบบนี้เหมือนกันในบางมิตินะคร
0: ับ
1: ที่เรื่องการเมืองในงานศิลปะบางทีที่เราเจอมันก็พูดเรื่องช้ำๆบ่อยๆก็กลายเป็นหน้าเบื
0: ่ออ
1: ย่างเช่นว่าพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องนักการเมืองเลวแบบนี้ตลอดเวลามันก็กลายเป็นเรื่องกว้างๆครับ เพราะว่างานศิลปะบางทีถ้าจะพูดเรื่องการเมืองนะผมว่ามันควรจะคมๆหน่อย
0: สรุปว่าพี่คิดว่าศิลปินก็ต้องเห็นการเมือง
1: ควรจะ
0: แต่ควรจะนะครับแต่จะแสดงออกหรือไม
1: ่ใช่แต่ยกตัวอย่างเพราะว่าที่ล่าสุดก็คือตอนที่ผมสวสินเงินนะที่รู้สึกว่ามันมีการไม่โปร่งใสขึ้นผมก็เขียนภาพหมานายพลขึ้นมาก็คือเราก็มองว่าเนี่ยมันมีการชักใจอยู่เบื้องหลังนายพลสามารถทำให
0: ้
1: ท่านเหล่านี้กลายเป็นสวขึ้นมาได
0: ้ครับผมในบริบทของภาคใต้ศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงหรือช่วยสะท้อนปัญหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างที่พี่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ทํางานอย่างเช่นที่เห็นอย่างเนี้ยก็สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยแล้วก็เสียดสีอะไรบางอย่างด้วยอันนี้ก็การเมืองนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่พูดถึงในแนวคิดตรงนี
1: ้ผมว่าเรื่องอัตลักษณ์ภาคใต้นี่น่าจะมีศิลปินใต้หลายคนทําด้วย
0: ครับ
1: มันอยู่ที่ว่างานเขาจะเป็นมิติไหนบางทีก็เป็นงานไทยประเพณีก็อาจจะดูง่ายหน่อยนะเอาตัวหนังบ้านเราไปใส่หรือว่าประเพณีชักผ้าทางใต้ก็จะดูง่ายบางลีลาก็เป็นแบบแอบสแตรคอย่างเช่นบางอาจารย์บางท่านอย่างกระทรวงพิธทำเรื่องมโนราก็ลูกปัดแล้วไปใส่นี่ก็ดูง่ายอีกก็อาจจะเป็นศิลปินแบบแฟนพันธุ์แท้ภาคใต้เลย
0: ค
1: ือตั้งใจทำเพื่อขยายอัตลักษณ
0: ์
1: ส่งขึ้นไปสู่สาธารณะส่วนผมก็เคยทํามาอย่างที่เคยบอกคือสมัยตอนที่ยังวัยรุ่นอยู่ก็ทํางานชุดโอโรแมนติกที่เรารู้สึกผูกพันกับธรรมชาติทางใต้นะมีทะเลมีภูเขามีมะพร้าวมีบุคลิกของคนใต้ที่ว่าเอาหนังตรงไปใส่ตาโตๆผิวเข้มๆแล้วก
0: ็
1: ชอบพูดคุยผู้หญิงก็จะใส่ผ้าปาเต้ครับอันนี้เราทํามาสักพักแต่สักพักก็ตามนิสัยเราก็เบื่ออีกคือตอนนี้กลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้ทํางานแนวนี้เป็นหลักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานเป็นป๊อปทำงานแนวที่ขยายสเกลไประดับโลกมากขึ้นนะแต่ที่อาจารย์ถามนี่ที่อย่างยกตัวอย่างภาพนี้ผมว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาบริบทใต้ของเราเนี่ยมาเชื่อมกับรากเอารากเราไปเชื่อมกับระบบบริบทโลกครับเหมือนกับนิยายผมให้อาจารย์ไปเมื่อกี้นั่นจะเอาทางนครศรีธรรมราชไปยุ่งกับทางความเป็นระบบบริบทโลกเลยคร
0: ับคร
1: ับสนุก
0: ครับก็น่าสนใจนะฮะทีนี้จากประสบการณ์ของที่ผ่านมาเนี่ยพี่มองว่าศักยภาพในการแสดงออกของศิลปินไทยมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อจํากัดที่ควรระวังอย่างไรบ้างในปัจจุบันนะครับก็หมายถึงว่าคําว่าเพดานมันต้องมีเพดานมั้ยหรือว่าถ้าทะลุเพดานมันจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนั้น
1: ค คำว่าเพดานนี่มันมีแน่นอนครับ
0: มีแน่นอนนะ
1: ใช่ใช่แต่เพดานนี
0: ่เราไม่ต้องแตะเพดานข้างบนแต่ว่ามี
1: ลองไล่เลยคือเพดานนี่มันเหมือนกับ

0: ว่าถ้าเกิดมันเป็นนามธรรมนะ
1: ครับ
0: มันเป็นเส้นเราก็ไม่รู้ว่าของจริงอยู่ตรงไหนแต่มันมีผมคิดว่ามันน่าจะมาจากมันน่าจะมาจากสังคมเราสมัยก่อนนี่พูดแบบซีเรียสนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมาจากสังคมเราเป็นสังคมที่แบบข้างบนสั่งครับ
1: ครับ
0: คือสั่งตลอดอย่างเช่นว่ามีนายหัวสั่งว่าเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าทุกวงการนะครับผมว่าคณบดีก็ไม่กล้าคิดอะไรมากหรอกก็รอคำสั่งข้างบนอย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วระบบการสั่งมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ทางใต้เขาด้วยต่างจังหวัดเรียนแบบก็คือทางใต้เขาเรียกระบบนายหัวนะ
1: ครับ
0: นายหัวก็จะมีมือซ้ายมือขวามีตัวเล็กตัวน้อยรองไปอีก
1: ครับ
0: อันนี้มันก่อให้เกิดอะไรบ้างอาจารย์ผมว่ามันก่อให้เกิดหนึ่งเราไม่กล้าเถียงนายหัวเราไม่กล้าเถียงคนใหญ่โตกว่าเราไม่เถียงข้าราชการชั้นสูง
1: ครับ
0: ข้อ2คือเนี่ยเราต้องเดินค้อมหัวประนีประนอมจะพูดอะไรต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ข้อ3ห้ามพูดข้างหน้าข้างตาก็ถ้าเกิดอาจารย์สังเกตดูระมัดระวังเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเพดานแรกเลยครับต่อให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสิ่งที่คิดมันถูกสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกเพราะเขาอยู่ข้างบนเขาไม่รู้จริงเราไม่กล้าพูดตรง
1: ๆ
0: เพราะเรามีเพดานความระวังตลอดเวลาเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ดีในยุคนี้ผมว่านะว่าโลกเราอะนะมันไม่อยู่แค่นี้แล้วพวกตัวเขาเองก็ตามพวกชนชั้นสูงก็ตามเขาก็ไม่สามารถนั่งแท่นให้รอคนประจบอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: เพราะโลกปัจจุบันนี้มันถูกแชร์ด้วยความจริงนะแล้วทีนี้ผมว่าถ้าเราอยากจะพูดรู้สึกว่านี่เป็นความจริงอยากจะพูดสิ่งนี้ออกมานะ
1: ครับ
0: ถ้ามองรอบกายถ้ามันเป็นความจริงจริงๆนะเราจะไม่อยู่ลำพังแล้วจะมีแนวร่ว
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้รู้อาจารย์พูดว่าจะระวังไงหรือเปล่าครับผมว่าสิ่งที่ควรระวังวันนี้ก็คือเราต้องพูดด้วยแนวร่วมเราแล้วเพราะว่า
1: เขาที่ดี
0: เพราะว่าเขารู้สึกเหมือนเราจริงๆเราจะไม่โดดเดี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นบทนี้เขาเป็นลายเอง
1: ครับ
0: นอกจากว่าอะไรที่มันสูงจริงๆนั่นเขาต้องยอม
1: คำว่าประโยคนี้ก็ผมก็ถูกถามบ่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ถามบ่อยนะครับคำว่าศิลปินไส้แห้งนะครับพี่คงเคยได้ยินมานะ
0: คร
1: ับยังเป็นคำที่ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับในสังคมไทยปัจจุบันนะครับแล้วก็พี่มีคำแนะนำให้น้องๆบริหารจัดการอุดมการณ์กับปากท้องให้สมดุลได้อย่างไร
0: น่ากลัวมากคำว่าไส้แห้งมันก็มีจริงครับผมว่าย
1: ังมีจริงอยู
0: ่มันไม่ใช่แค่คำประชดแต่มันเป็นเรื่องจริงเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราจบสถาบันการศึกษาที่เราปลูกฝังมาให้เราจะได้มีอาชีพเป็นฟูลไทม์อาร์ติสต์หรือศิลปินของแท้แต่ว่าชีวิตจริงมันยากพอจบจากรู้มาอะไรปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องของปากท้องเข้ามาด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูสถิตินะหรือว่าเจอศิลปินเมืองนอกที่ไปเจอมาเขาบอกว่าศิลปินฟูลไทม์เนี่ยที่แบบอยู่รอดแบบรวยจริงๆอ่ะมีน้อยมากแค่ 10% เอง 10-20% นะแล้วถัดลงมาเยอะหน่อยก็เป็นสัก 40-50% ก็ต้องเอาอาชีพอื่นมาช่วยเสริมแล้วอย่างเช่นน้องๆทำไม่ได้ก็ต้องเนี่ยหาอาชีพเสริมนะเช่นว่าไปเป็นครูหรืออย่างผมก็ต้องออกแบบชีวิตมาเป็นครูเ
1: ม
0: ื่อแล้วครูดีมีเวลาเยอะแล้วก็ไปทำอาชีพอย่างอื่นประกอบบ้างนะเปิดร้านบ้างอะไรบ้างหาค่าคอมมิชชั่นจากภาพเขียนบ้างรับจ็อบบ้าง
1: ครับครับ
0: อันนี้แล้วก็อันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายเลยก็คือหนักหน่อยก็คือมันทำงานหนักเลยเพื่อจะให้เราอยู่ได้ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็มีเหมือนกันก็คือไม่ได้อยู่ในวงการสายครูมีเงินเดือนแต่ก็ทำงานหนักต่อมาแต่ว่าที่สำคัญผมเชื่อว่าที่เขายังทนอยู่ได้หรือว่าแม้แต่ผมเองไอ้เปอร์เซ็นต์หลังๆนะที่ว่าทนอยู่ได้เพราะเขาเชื่อว่ามันมีอุดมการณ์นะอุดมการณ์เขามันไม่จำเป็นต้องรวยแต่ว่าให้เขาทำสิ่งนี้ออกมาให้โลกหรือได้ให้คนได้ประจักษ์เขาก็มีความสุขแล้ว
1: เอารวยอุดมการณ์
0: ใช่อุดมการณ์แต่ว่านั่นแหละอุดมการณ์ที่บอกข้อแต่ว่าก็ต้องประเมินเหมือนกันบางทีต้องประเมินว่าอย่าให้แซงซะก่อนต้องอยู่ยังไงให้มันหล่อเลี้ยงกันได
1: ้ครับ
0: คือสรุปว่าคือปณิปนอมครับ
1: ปณิปนอมให้บาลานซ์นะครับ
0: ใช่คร
1: ับก็นับว่าเป็นคำตอบที่ดีครับครับผมศิลปินปูทอนเนี่ยหรือศิลปินในต่างจังหวัดเราจะลบภาพว่าต้องเข้ากรุงเทพเท่านั้นหรือจึงจะประสบความสำเร็จเป็นไปได้อย่างไรตรงนี้หรือไม่จำเป็นแล้วยุคนี้
0: ไม่จำเป็นเลยเมื่อก่อนศิลปะร่วมสมัยนะหรือโมเดิร์นอาร์ตต้องกระโดดเข้าหากรุงเทพอย่างเดียวเพราะกรุงเทพมีครบหมดเลยนะ
1: อ
0: ย่างเช่นว่าพอเราเรียนสถาบันศึกษาที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะได้เห็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะอย่างน้อยก็ล้อไปกับโลกหน่อยนะ
1: ครับครับ
0: พอเราจบมาแล้วก็ยังมีอะไรมีได้เห็นงานศิลปะดีๆนะการแสดงงานได้กระทบหลายศิลปินแล้วก็ได้อัปเดตตลอดเวลาเลย
1: ครับ
0: แต่พอเปรียบเทียบภูธรในยุคนั้นมันก็มันแทบจะไม่มีอะไรอย่างเช่นว่าเด็กในรั้วมหาลัยพอจบออกมาปุ๊บ ม้แต่เราเป็นอาจารย์ก็ตามโจมาก็รู้สึกว่าเด็กค่อนข้างจะคว้างครับมันจะไม่มีหอศิลป์ไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ากรุงเทพยังมีความสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนนะเพราะว่าการสื่อสารง่ายขึ้นแล้วก็ในภูทรเองก็เริ่มเห็นคุณค่าของงานศิลปะมีการเปิดหอศิลป์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ศิลปินก็มีทางเลือกนะแล้วโดยเฉพาะเมืองรองมันก็เริ่มมีเมืองท่องเที่ยวนะบางทีทางเลือกของเขาก็คือไปที่เมืองแบบนี้ก็ได้นะขณะเดียวกันกรุงเทพก็มีอะไรอะพอลูชันฝุ่น PM ความอิ่มตัวของเมืองหลวงมันไม่น่าอยู่ผมว่าคนประสาทกินเยอะเพราะฉะนั้นภูธรกลับกลายเป็นทางเลือกใหม่เลยคือตอนนี้ผมว่าภูธรกลายเป็นโมเดลใหม่ไปแล้วคือคุณอยู่ที่นี่แหละนะคร
1: ับ
0: ทำสถาบันทำของคุณให้ได้นะก็คอนแทคให้ได้นะอย่างผมก็ทำได้แต่เรื่องอย่างเดียวคือเรื่องการตลาดแค่นั้นครับสบายขึ้นกลายเป็นภูธรค่อนข้างจะเป็นโมเดลใหม่คร
1: ับแสดงว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับในยุคนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าอาจารย์ปริทัศน์ก็ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่อยากจะเป็นศิลปินอาชีพนะครับที่จะแนะนำให้เขาเนี่ยเริ่มวางรากฐานอย่างไรการที่ออกไปนอกรั้วที่ไม่มีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงแล้วเขาอยากทำงานต่อในสภาวะของปัจจุบันนี้ครับผม
0: สถาบันการศึกษาแต่ละที่มันก็คุณภาพไม่เท่ากันอีกนะอย่างเช่นว่ากรุงเทพเขาอาจจะมีทางเลือกเด็กคือตอบอย่างฟันธงจริงๆก็คืออยู่ที่คุณภาพการศึกษาด้วยถ้าคนไหนมีคุณภาพเขาก็มีโอกาสได้งานเร็วแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดเนี่ยบางทีสถาบันการศึกษาเปิดเยอะมากเกินไปเนี
1: ่
0: ยแล้วก็บางทีนักศึกษาเนี่ยพูดตรงๆเลยคือเขาไม่มีการคัดเลือกเข้ามา
1: เปิด
0: ตัวเลยเข้ามาแต่คุณภาพจะดรอปไปเพราะฉะนั้นในรั้วมหาลัยเนี่ยอีกแบบนึงพอจบมานอกรั้วแทบไม่มีอะไรเขาเลยย
1: ิ่
0: งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฝึกปรือมาพอสมควรนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาพอจะทำได้ผมว่าต้องถามใจตัวเองเลยว่าคุณจะยังรักอาชีพนี้ไหมถ้ารักเนี่ยก็ให้เวลากับมันไปเลยเหมือนกับทุกๆคนนะครับอยากเป็นศิลปินก็ต้องให้เวลากับมันอย่างน้อยสักปี2ปี3ปีหรือ4ปีพอบ่มให้นานพอเนี่ยค่อยมาถามตัวเองว่าคุณมีคำตอบตัวยังไงอันนี้ผมว่าสำคัญนะ
1: ค
0: ุณต้องให้เวลากับมันก่อนคุณจะเก่งให้เวลาเพราะว่าไม่มีใครบอกได้ตำราบอกไม่ได้หรือว่าคนที่เขาเรียนการสูงก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเราควรจะหยุดไหม
1: AI กับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยให้มันเรื่องเดียวก็ได้พี่จะพูดอะไรที่พี่รู้สึกของมันนะยุคนี้เนี่ยมี AI เข้ามาพี่ว่า AI มันมีความมันจะมาเปลี่ยนแปลงแต่หลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยวงการศิลปะมันจะมาเคลื่อนอย่างไรในตรงนี้การใช้ AI มาช่วยในการทำงานศิลปะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆพี่พูดได้เต็มที่เลยนะคร
0: ับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงคือมันเปลี่ยนแปลงหน้ามือหลังมือเลย
1: ครับ
0: อย่างที่ผมว่าคนรุ่นยุคผมอะน้องถือว่ารุ่นหลังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะได้เห็นชัดเลยมันเปลี่ยนถ้าพูดอย่างคือหน้ามือหลังเท้าเลยครับ
1: ครับครับ
0: อย่างเช่นว่าโปสเตอร์หนังที่เขียนหลังคาตึกเนี่ยตายอาชีพ
1: ตายหมดแล้ว
0: อาชีพทำอาร์ตเวิร์กก็ตายหมดบ้านโรงเรียนเป็นคนสอนเราแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่สอนเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ถ
1: ั
0: ดไปกลายเป็น AI หรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตสอน
1: ขึ้นไปแล้ว
0: ฉะนั้นเด็กก็เป็นลูกศิษย์ของสิ่งเหล่านี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็เป็นผลผลิตของการสไลด์ทุก24ชั่วโมงบางทีมันต้องยอมหยุ่นๆไปเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยมันถือว่า AI มันมีพลังมากเมื่อที่อาจารย์ถามว่ามันมีผลกับวงการศิลปะมั้ยผมว่ามันมีผลมากๆเลยอย่างเช่นผมไปดูงานบีนาเล่ที่ภูเก็ตมา
1: ครับ
0: คือแน่นอนว่าในงานเพ้นท์น่ะยังไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ในงานแต่ว่าในงานจริงๆอ่ะที่ Digital Art อ่ะมันมีหลายงานที่ว่าอย่างเช่นให้ไปดูภาพน้ําตกที่มันพังสลายภายในพังทลายภายในไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็ใช้จอ AI เข้ามาช่วยหรือฉากดำน้ำพวกนี
1: ้
0: ผมว่าหลายๆอย่างเป็นดิจิตอลอาร์ตที่ให้คนรู้สึกแอโรมาผมว่าตรงนี้โลกได้ก้าวเข้ามาแล้วแต่ว่าสำหรับคนทำศิลปะเนี่ย AI ก็มีส่วนช่วยอย่างนี้เป็นลูกมือเราผมว่าตรงนี้ดี
1: คร
0: ับ แล้วโอเคหน้าจอมันสวยแหละคุณทำเป็นเพ้นด้วย AI แต่พอแสดงงานด้วยกันเนี่ยมันต้องปริ้นออกมาถ้าปริ้นออกมาเนี่ย
1: มันไม่ได้อารมณ์
0: ถึง
1: ครับครับ
0: หรือว่าปริ้นมาไม่สวยเท่าหน้าจอก็เสียเปรียบแล้วกลายเป็นเฟกไปเลย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้แต่ว่าสรุปก็คือเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วอนาคตประมาท AI ไม่ได้มันอาจจะปริ้นออกมาแล้วมีเท็กเจอร์มันเข้ามาเนี่ยใครจะ
1: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับมันก็อนาคตไม่แน่นอนนะครับแต่ณวันนี้สำหรับผมก็เหมือนกันผมมองว่างานเพ้นมันยังให้อะไรมากกว่าที่งานบนจอนะครับถึงไปปริ้นออกมาก็เหมือนกันปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ ที่มีแผนการอย่างไรในการขับ

0: เคลื่อนตรงนี้เพราะณวันนี้พี่ก็ทำหอศิลป์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีคนรู้จักมันเถอะนะครับแวดวงที่รอบตัวผมที่กรุงเทพอ่ะก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักตรงนี
1: ้
0: นะเพียงแต่ว่าอยู่ไกลนะครับก็แต่อย่างน้อยก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยที่ผมได้หลายคนรู้จักก็จากเฟซบุ๊กของพี่แหละที่ผมมีกิจกรรมก็เห็นทำแล้วก็มันก็เห็นกันอยู่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงแต่หลังนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยพี่อยากจะฟังวิสัยทัศน์ของพี่ว่าจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรสำหรับที่นี
1: ่
0: ให้มันทะลุเป้าหมายของพี่ที่วางไว้อะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็เริ่มจากตอนที่เรามาอยู่ทางใต้รู้สึกว่าทางใต้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราเรียนสายคอนเทนต์มา
0: ครับ
1: งานคอนเทนต์มันเหมือนกับว่าทำอิมพอร์ตอ่ะมันต้องมีอาร์ติสต์มีคิวเรเตอร
0: ์ท้องถิ่น
1: ศิลป์อาร์ตสเปซแต่ท้องถิ่นไม่มีอะไรเลยเมื่อตอนผมไปเหมือนเขาไม่รู้เลยครับว่าศิลปินที่จบคณะนี้มามันต้องมีแบบนี้รองรับไม่งั้นคุณก็เป็นเอเลี่ยนอย่างที่เราสอนเด็กแต่เรามีให้เด็กเลยเนี่ยเด็กก็เป็นเอเลี่ยนน่าสงสารนะคือผมรู้สึกสงสารนี่แหละรู้สงสารตัวเองด้วยที่ย้ายกลับมาบ้านเราอย่างไรแล้วก็เราต้องไปต่อสู้กับอาจารย์หลายคนอาจารย์ชัยยันอาจารย์พินโยแล้วก็อาจารย์บุญส่งหรือกลุ่มศิลปินก่อนๆเนี่ยเราก็ไปพูดกับนายกสมิติจนได้หอศิลป์มาแล้วทีนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะก่อนเราเนี่ยยกตัวอย่างผมก่อนเดินไปจีบนี่หน่อย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีหนังสือขีดใต้หนุ่มใหม่เนี่ยก็ไปทำกันเมื่อก่อนแมกกาซีนไม่มีอินเทอร์เน็ตทำอันนี้ขึ้นมาก็พูดถึงศิลปินทางใต
0: ้
1: แต่พอจบอันนี้ไป
0: ขีดใต้นี่เป็นหนังสือของพี่หรือยังไง
1: ก็รวมกลุ่มกับศิลปินใต้ด้วยกัน
0: นะอย่าง
1: น
0: ั้นอย่าง
1: กันเนี่ยมันก็จะมีศิลปะวรรณกรรมกวีดนตรีโลกปี2023
0: ทำแล้วไม่ตอนนี้หยุดไปแล้ว
1: ทำลายใจมากติดพันนานแล้วครับเพราะแมกกาซีนมันตายหมดแล้ว
0: อ๋อครับผมแต่ไม่ได้ออนไม่มีออนไลน์
1: ยกตัวอย่างว่าเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแค่ศิลปินเราเป็นนักกิจกรรมศิลปะด้วย
0: แล้วเรามีออนไลน์ไหม
1: ไม่มีตอนนี้มันตายไปนานแล้วพวกเราตายเลยแต่ว่ายุ
0: ค
1: นั้นเราขยันทำกันเพราะว่าอยากให้มันขยับนะแล้ววันนี้คือเรารู้ว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเราสามารถหาเงินล้านสองล้านได้ภายในวันรุ่งขึ้นเลย
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเขาว่ากู้สากลได้รวดเร็วถ้าเกิดว่ามีอาจารย์เซ็นรับประกัน
0: ครับครับ
1: ดังนั้นจะมัว
0: อ๋อไปช่วยกันขนาดนั้นเลย
1: เพราะตอนยุคนี้มันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมีสถาบันการศึกษามีกลุ่มศิลปินเยอะแยะครับกล
0: ุ่
1: มอาร์ติสต์กลุ่มอาร์ตสมัครเล่น
0: ครับ
1: แล้วก็มีกลุ่มศิลปินสีน้ำแล้วก็ศิลปินนครมีรุ่นน้องคลักๆของตอนนี้ช่างศิลป์ก็เปิดเราได้เวลาอาร์ตสเปซน่าจะมีสักแห่งหนึ่งสสรก็เลยมีอะไรบอกว่าถ้าเกิดจะเพื่อส่งเสริมขอสินด้วย
0: เขามี
1: ตัวสร้างเลยครับก็แค่นี้เองที่เราอยากง่ายๆคืออยากมีสเปซ
0: ครับ
1: อยากให้เป็นที่แสดงงานของเด็กรุ่นใหม่นักเรียนเพราะว่าเรา
0: ลงทุนกู้เลยนะ
1: ลงทุนกู้เลย
0: นี่เป็นเขาเรียกว่าความเสียสละอย่างสูงยิ่งเลยนะครับของอาจารย์ที่ไปกู้เงินมาทำตรงนี้นะคร
1: ับ ก็ไม่เชิงแต่ว่าโชคดีที่มีที่ดินของพ่ออยู่หนึ่งไร่ก็หลังจากนั้นก็มันก็เริ่มโตขึ้นมาเพราะว่าแล้วก็ผมก็ได้ไปบาหลีเราก็ไปเจออะไรอ่ะไปเจอวิธีการเวิร์กช็อปครับ ของเขาจะมีนางแบบมายืนแล้วก็ให้คนสนใจที่เป็นฝรั่งนะมาเขียนรูปผู้หญิงนั้นนะผมก็เลยเอาเดี๋ยวนี้มาทำที่นี่ด้วยมาเวิร์กช็อปก็จะมีนางแบบมานั่งเดือนละประมาณ2ครั้งแล้วก็ทิ้งช่วงเป็น2เดือนครั้งสลับกับแสดงงานผมว่ามันก็ได้อิ่มตัวของมันมีนูดปีละครั้ง
0: ปีละครั้ง
1: ยังได้นางแบบก็มีอยู่เรื่อยๆ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ถึงกับทีเหมือนเมื่อก่อน
0: อ
1: ันนี้มันก็ทำให้ที่นี่มันก็สนุกขึ้นเป็นอาร์ตสเปซแสดงงานเป็นที่เวิร์กช็อป
0: ครับ
1: แล้วก็บางทีก็มีเด็กมายืนถ่ายเรื่องสั้นหนังสั้นอันเนี้ยมีเสวนาที่ลูกศิษย์ก็มายืนถกการเมืองกันบางทีมาเสวนาบางทีประชุมสวประชุมที่นี่เลยเมื่อก่อนแล้วก็บายบายครับเพราะที่มันดี
0: น่าสนใจ
1: แล้วผมว่าตัวนี้มันก็ดึงให้มีที่อื่นเพิ่มขึ้นนะ
0: ครับ
1: หลายคนก็ช่วยกันเปิดรุ่นเพราะว่าเราอาจจะเป็นหัวรถจักรกระชากมาทีนึงก็ตอนนี้ต้องขอบคุณของหมอบัญชาเขา
0: คร
1: ับโหนี่มีพลังมากมีกิจกรรมงบถึงก็ผมว่าดี
0: ละครด้วยถ้าพี่ย้อนไปตอนเรียนเบญจมะนะครับแล้วพี่เดินมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าไปวันนั้นเนี่ยพี่จะมาเรียนศิลปะหรือเปล่า
1: น่าจะครับเพราะว่าผมไปเจอของดีคือยุคเรามันเจออะไรมีคอลัมน์ศิลปะที่แนะนำมา
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่าอาจารย์ธรรมรัชนีอาจารย์เจมส์เจริญ
0: ครับ
1: แล้วก็โปรเจกต์วิทยานิพนธ์อาจารย์อิทธิพลตั้งฉลุกเขียนจดหมายตอบมาเนี่ย
0: ครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยมันชีวิตศิลปินมันไม่ได้ล่องลอยมีตัวจริงเสียงจริงอย
0: ู่
1: เราก็ตัดสินใจไม่ดีเลย
0: ครับ
1: เพราะว่ามีคนบอกว่าเรามีพรสวรรค์แล้วก็กระโดดก็เลย
0: แล้วก็คิดว่าเลือกไม่ผิดมาถึงวันนี้
1: ก็ไม่ผิดแล้วครับ
0: โอเคครับก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า
1: ดีชีพครับ
0: อาจารย์เขามาตรงนี้ด้วยการตัดสินใจแล้วก็คิดว่าจะไม่ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่เปลี่ยนเส้นทางนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเสวนากันวันนี้นะครับ ซึ่งผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ปริทัศน์ภูตังกูลเป็นอย่างมากนะครับที่มาพูดให้คำตอบซึ่งผมว่าหลายคนก็อาจจะเคลียร์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมกับวงการของเราเป็นอย่างมากแล้วก็ผมหวังว่าอาร์ตสเปซที่นี่จะเติบโตนะครับเป็นหอศิลป์ที่สำคัญของเมืองนครแล้วก็มีชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกนะครับผมอยากให้ที่นี่มีการเวิร์กช็อปนานาชาตินะครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เกิดขึ้นนะครับ
1: ผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชัดชัยอย่างสูง
0: ครับ
1: ที่ให้เกียรติมาถึงนครศรีธรรมราชมาเซตฉากแล้วก็ป้อนคำถามดีๆให้มีโอกาสได้ตอบหลายๆ
0: ครับผม
1: คำถามครับขอบคุณมากๆครับอาจารย
0: ์ขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมก็วันนี้ก็พบกันวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมอาจจะมีศิลปินท่านคนอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะปรึกษาอาจารย์บริทัศน์แล้วก็แนะนำคนต่อไปในทางใต้จะได้มาเสวนากันที่นี
1: ่ครับ
0: ครับก็พบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ขอกล่าวลาเพียงเท่านี้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตทัศนคติและจิตวิญญาณของอาจารย์บริทัศน์หูตังกูลนะครับหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์บริทัศน์หูตังกูลพี่ตุ้ยของน้องๆศิลปากรนะครับเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของผมในวันนี้เพื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็ทำการบันทึกเทปแล้วก็นำมาออกในรายการผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาไม่กี่นาทีในรายการนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะเล่าการเดินทางกว่าหลายทศวรรษของอาจารย์ได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนสัมผัสได้อย่างชัดเจนในวันนี้นะครับก็คือความแน่วแน่และก็หัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อวงการศิลปะนะครับหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อศิลปะนะครับตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้ในวันที่คนอื่นเลือกอีกสายหนึ่งนะครับเลือกการเรียนเนี่ยก็พิสูจน์ฝีมือของอาจารย์นะครับว่า เป็นคนที่เรียกว่าไปที่หนึ่งของรุ่นศิลปกรในรุ่นนั้นประสบการณ์อันโชคโชนในโลกสิ่งพิมพ์ในยุคก่อน Google จะถือกำเนิดอาจารย์ก็โดดเด่นมากในเรื่องของวรรณกรรมด้วยนะครับตลอดจนการตัดสินใจหันหลังให้ความเร่งรีบในเมืองหลวงเพื่อกลับมาสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็อุทิศตัวเองเป็นพ่อพิมพ์นะครับส่งต่อความรู้ที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรวมไปถึงการเรียกว่าไปสร้างผลงานกิจกรรมฝาผนังที่วัดป่ายางที่กลั่นมาจากศรัทธาใช้เวลานานนับ10ปีนะครับใครเดินทางไปที่นั่นก็สามารถไปติดตามรับชมภาพสดๆกันได้เรื่องราวของอาจารย์ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่าการเลือกเดินออกจากโคจรที่สังคมคาดหวังว่าต้องอยู่ในเมืองหลวงต้องทำนู่นทำนี่นะครับเพราะว่าประเทศไทยในจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปกองอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในยุคของพี่ตุ้ยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังเป็นรุ่นนะครับมหาลัยทางใต้ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ที่เรียนศิลปะก็มีอยู่ 2-3 ที่เองที่จะเรียนได้ก็อาจจะเป็นที่ศิลปากรหรือที่พอช่างอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีมหาลัยตามภูมิภาคเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีสาขาเกี่ยวกับศิลปะเกิดขึ้นมากด้วยนะครับการไม่ได้หมุนไปตามกระแสหลักไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าไม่ได้ทำให้พี่ตุ้ยเนี่ยมีความเรียกว่าผิดหวังกับชีวิตตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะครับบ่มเพาะทัศนคติความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หล่อหลอมให้อาจารย์นี่กลายเป็นดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งในทางปากใต้ของเรานะครับทุกอย่างที่อาจารย์ได้ประสบพบเจอแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่ายังคงเปล่งประกายนะครับแผ่ความอบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจในแบบฉบับของตนได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าเหลือขนานับก็ได้นะครับกระผมเนี่ยต้องขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริทัศน์หูตังกูลหรือพี่ตุ้ยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติวันนั้นต้อนรับผมนั่งพูดคุยแล้วก็เปิดโลกทัศน์ให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับและผมก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยจุดประกายหรือให้คำตอบบางอย่างในใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินสวนกระแสโลกอยู่ขอให้มั่นใจในเส้นทางของตัวเองครับว่าถ้าคุณมั่นใจคุณก็ทำนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระที่ได้คุยกับพี่ตุ้ยก็ผมคิดว่าต้องเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับพอพี่ตุ้ยเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็กล้าหาญที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองเชื่อว่าทำได้แล้วก็อยากมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้นี่ผมก็ขอกล่าวลาแล้วก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่ง

คูณหรือสูงสุดของคูณคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลทั้งนี้ภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงราชการที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่7นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะซึ่งการประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่นะคะการหาปริมาตรหาความยาวหาพื้นที่ผิวนะคะจุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์หรืองานต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะมีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะการหาพื้นที่สำหรับวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เรา2ประเด็นนะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งและแกน x หรือแกน y แล้วก็หาพื้นที่กับเส้นโค้งกับเส้นโค้ง2เส้นนะคะมาดูเรื่องแรกนะคะเราจะหาพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะถูกปิดล้อมนะคะด้วยเส้นโค้งเส้นโค้งของฟังก์ชันใดๆนะคะกับอะไรดีกับแกนแล้วกันค่ะกับแกน x นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นโค้งกับแกน y ก็ได้ค่ะซึ่งกรณีที่เส้นโค้งแล้วก็แกน x แกน y เนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วเกิดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น4กรณีนะคะกรณีที่1นะคะเป็นเส้นโค้ง y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆซึ่งฟังก์ชันนี้ในกรณีที่1นี้ขอมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยมีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะเส้นโค้งนี้มีความต่อเนื่องบนจุดแกน x ที่อยู่ในช่วง a จนถึง b แล้วกันค่ะอยู่ในช่วงสมมติว่าอยู่ในช่วง a จนถึง b ใดๆนะคะดังนั้นรูปที่อาจารย์อยากจะหาพื้นที่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีแกนสมมติอาจารย์มีแกน y แล้วก็มีแกน x แล้วกันค่ะมีแกน y กับแกน x ข้างบนเป็นแกน y นะคะส่วนด้านนี้เป็นแกน x แล้วสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งใดๆค่ะสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง f ที่ x แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับค่า y นะคะซึ่งเป็นค่าของ y เท่ากับฟังก์ชันของ x โดยอาจารย์อยากหาพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างค่า x

เป็น A หรือ B ก็แปลว่าสมมติจุดนี้เป็นจุด A ใดๆนะคะสมมติจุดนี้เป็นจุด B ใดๆนั่นแสดงว่าณตอนนี้นะคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ใต้กราฟและถูกตัดด้วยเส้นตรง A กับ B แบบนี้นั่นเองนะคะเราอยากหาพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปต่างๆที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต

นี่เป็นไงคะเส้นโค้งของอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะโค้งซึ่งเราจะหาพื้นที่เนี่ยยากมากแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเอาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่รูปนี้นะคะโดยสมมุติพื้นที่รูปนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพื้นที่ A ใดๆแล้วกันนะคะพื้นที่ A นี้นะคะเราสามารถหาพื้นที่ได้จะมีค่าของของพื้นที่นะคะเท่ากับผลการอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่าง A จนถึงค่า B ใดๆค่ะโดยเราจะเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันที่กำกับเส้นโค้งนั้นอยู่นะคะ f ที่ x เนี่ยมาอินทิเกรตเทียบกับ dx นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ A รูปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือรูปที่2ขอเป็นกรณีที่2กรณีที่2สมมติว่า y ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x ซึ่งขอน้อยกว่าหรือเท่ากับ0บ้างสมมติน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วมีความต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องบนค่า x เป็น a จนถึง b ใดๆแล้วกันนะคะแสดงว่ารูปที่อาจารย์ต้องการในกรณีที่2น่าจะเป็นไงคะมาดูใหม่อาจารย์มีแกน y กับแกน x ใดๆโอเคสมมุติอันนี้เป็นแกน x นะคะด้านนี้เป็นแกน y ด้านนี้เป็นแกน y แล้วอาจารย์มีพื้นที่ตรงไหนดีเอ๊ะมันน้อยกว่าแสดงว่าแกน y ของอาจารย์สมมุติอาจารย์ขอลากลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะแกน y ขอลากลงมาข้างล่างแสดงว่าเส้นโค้งของอาจารย์มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสมมุติโค้งอาจารย์อยู่ตรงนี้ล่ะเพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมสมมติฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างค่า x เป็น a จนถึง x ที่เป็น b รูปของกราฟก็จะเป็นไงคะอยู่ใต้เส้นแกน x นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ y ติดลบใช่ไหมคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้บ้างค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรง AB นี้จะเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะคะพื้นที่ A ซึ่งอาจารย์เรียกว่า A A รูปนี้นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะเท่ากับผลการอินทิเกรตตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะจำกัดเขตจาก A จนถึง B โดยที่เราจะต้องติดลบฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะเพราะพื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้แกน x f ที่ x แล้วก็ใส่ dx เข้าไปค่ะนี่คือผลของการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่กรณีที่2ขึ้นมานั่นเองเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์มีกรณีที่1กราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมคะกรณีที่2กราฟอยู่ใต้แกน x แบบนี้นะคะต่อไปลองดูกรณีที่3กันบ้างค่ะสมมติว่ากรณีที่3เป็นไงดีกรณี3สมมุติว่าเส้นโค้งที่กำกับนะคะเป็น x บ้างฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y ตัวแปร x เท่ากับฟังก์ชันของ y ดังนั้นฟังก์ชันของ y อาจารย์ขอเรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ y โดยที่ g ที่ y ในกรณีที่3นี้บอกว่าถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับ0บนความต่อเนื่องบนความต่อเนื่องของแกน y นะคะที่อยู่ระหว่าง c จนถึง d ใดๆนะคะ c จนถึง d ใดๆรูปพื้นที่ที่อยู่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนสมมติอาจารย์วาดกราฟกราฟลักษณะกรณีที่3นี้หน้าตาจะเป็นยังไงก็แสดงว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะอาจารย์มีแกน y อาจารย์มีแกน x ค่ะแกน y แล้วก็แกน xตอนนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นไงคะ x เท่ากับ g ที่ y แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน y สมมติฟังก์ชัน y นี้มีหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่า g เส้นโค้งที่เรียกว่า x เท่ากับ g ที่ y ค่ะ g ที่ y ค่ะแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง C กับ D แสดงว่าอาจารย์สมมติมีเส้นตรง2เส้นค่ะ C จะต้องมากน้อยกว่าใช่ไหมสมมติ C อยู่ตรงนี้ D จะต้องมากกว่าดังนั้น D อยู่ข้างบนค่ะ D อยู่ข้างบนพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ A ใดๆA ใดๆพื้นที่ A ใดๆนี้จะหาได้จากผลการอินทิเกรตอีกแล้วค่ะ

แสดงว่าการอินทิเกรตจำกัดกับเขตตั้งแต่จุด C ไปถึงจุด D แล้วเอาฟังก์ชัน G ที่ Y เนี่ยค่ะมาอินทิเกรตแล้วเราต้องเทียบ D อะไรคะเนี่ยตอนนี้ไม่ DX แล้วนะเราต้อง DY เพราะว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของ Y หน้าตาผลการอินทิเกรตนี้แหละค่ะมันคือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือการหาพื้นที่กรณีที่3ต่อไปกรณีที่4ค่ะกรณีที่สาย4น่าจะเดาได้ละฟังก์ชันของตัวแปร x ใดๆเท่ากับ g ที่ y ฟังก์ชันของ y กรณีนี้ขอน้อยกว่าเท่ากับ0ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอะไรเหมือนเดิมคะถูกปิดล้อมด้วยความต่อเนื่องของค่าของ y ความต่อเนื่องค่าของ y ที่วิ่งอยู่ระหว่าง c จนถึง d อีกแล้วค่ะ c จนถึง d ดังนั้นหน้าตากรณีที่4ถ้าอาจารย์วาดรูปเป็นไงคะลองเดาในใจซิหน้าตาจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน y นะคะอันนี้แกน x หน้าตาของกราฟเป็นไงคะ g ที่ y น้อยกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าภาพเขาอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นโค้งแน่ๆเป็นเส้นโค้งอาจารย์ไม่สวยเขาวัดไหมสมมติเส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y x เท่ากับ g ที่ y ดังนั้นค่าอินทิเกรตตั้งแต่ c จนถึง d เดาซิสมมติเส้น2เส้นนี้ข้างล่างเป็น c ข้างบนเป็น d เพราะ d ต้องมากกว่า c ถูกไหมพื้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นตรง CD แล้วก็กราฟ G ที่ Y ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็น A พื้นที่ A ผลการหาพื้นที่ A ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแกน Y ลักษณะนี้จะเท่ากับอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะตั้งแต่ C จนถึง D ของฟังก์ชัน G ที่ Y แล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะเทียบจับไม่ใช่เทียบ dx ละอาจารย์ต้องเทียบกับ dy และมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าติดลบข้างหน้านั่นเองค่ะมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นไงคะติดลบข้างหน้าเพราะว่าค่าอยู่ซีกของ y ค่าของ x ใช่ไหมค่าของ x ที่เป็นไงคะค่าของ x ที่อยู่ด้านติดลบนั่นเองนะคะแต่ไม่เหมือนข้างบนทำไมอ่ะข้างบนอยู่ด้านโซน x ที่เป็นบวกนะคะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงคะเป็นบวกไม่ต้องติดลบโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาพื้นที่ทั้ง4กรณีเรียบร้อยละเราเห็นคอนเซปต์ของเขาละไหนเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างค่ะการนำไปใช้นะคะสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สมมุติเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่1แล้วกันค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่อยากหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2แล้วกันค่ะบนแกน x นะคะแล้วก็เส้นตรงภายใต้เส้นตรง x เท่ากับ1แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเส้นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วย3สิ่งนี้สิ่งนี้แกน x ด้วยนะ4สิ่งสิเนาะแกน x แล้วก็ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับเขียนไม่จบ x เท่ากับ3ตรงนี้ค่ะหน้าตาพื้นที่หน้าตาลักษณะเนี้ยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้สมการเราเดาซิว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะ x ดีกรี2เป็นพาราโบลานะคะมีจุดตัดอยู่ที่จุด00นะคะจุด00ไหนลองวาดรูปซิอาจารย์มีแกน y แล้วอาจารย์ก็มีแกน xหน้าตากราฟนี้จะเป็นไงคะ y เท่ากับ x กำลัง2ที่จริงแล้วกราฟเส้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพาราโบราตืดฉันตัดไม่ชัดจริงๆแล้วเอาใหม่ขอว่าชัดๆเส้นโค้งพาราโบรานี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตัดกันอยู่ที่จุด00

ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมคะเขียนคำกลับไว้นิดนึงตอนนี้ y เท่ากับ x กำลังสองหน้าตาเป็นแบบนี้และถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ1ไหน x เท่ากับ1อยู่ตรงไหนสมมติว่าตรงนี้คือ x เท่ากับ1แล้วกันนะคะ1หน่วย x เท่ากับ1และ x เท่ากับสมมติ2ก็ประมาณ x เท่ากับ3อยู่ประมาณตรงนี้ค่ะ x เท่ากับ3ครับถูกปิดล้อมด้วยแกนอะไรด้วยแกน x ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ปิดด้วยเส้นนี้ค่ะแกน x อ๋อหน้าตาของเขาพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ต้องการค่ะพื้นที่ a ตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูเข้ากรณีไหนคะเนี่ยกราฟเป็นไงคะกราฟอยู่โซนด้านบนโซนด้านบนของแกน y ถูกไหมนี่อยู่โซนด้านบนค่ะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชันของ x ดังนั้นอาจารย์ต้องเทียบกับ dx ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย1จนถึง3นั่นเองมองภาพกราฟนี้ดังนั้นอาจารย์ตั้ง a เป็นภาพที่อยู่ด้านบนของกราฟโดยฟังก์ชัน y เท่ากับดังนั้นเข้ากรณีที่1ใช่ไหมคะ a จะเท่ากับอะไรคะ a จะเท่ากับผลอินทิเกรตระหว่าง a จนถึง b ของฟังก์ชันไม่ต้องติดลบ f ที่ x d เทียบกับ x สังเกตตรงนี้เป็น x อาจารย์ก็ dx นะคะ dx เริ่มแทนค่าเลยค่ะไหนอินทิเกรตตั้งแต่ a จนเลขหนึ่งใช่ไหมจนถึงเลข3หน้าตาฟังก์ชันง่ายๆเลยค่ะเท่ากับ x กำลังสองและเทียบกับ dx ค่ะผลการอินทิเกรตนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอินทิเกรต x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสามใช่ไหมคะ u กำลัง n ได้ u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ดังนั้นส่วน3ด้วยค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตนะตอนนี้ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข3ค่ะเอาค่าไหนมาแทนก่อนนะคะเราต้องเอาเลข3ตรงนี้มาแทนก่อนถูกไหมตรงอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องบวก c และเอาเลข3มาแทนตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปในฟังก์ชันกลายเป็น3ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรไปแทนบ้างต่อไปลบกับที่เอาเลข1ไปแทนค่ะเลข1ไปแทนก็กลายเป็น1ยกกำลัง3ส่วน3นั่นเองค่ะอินทิเกรต3กำลัง3มี3 3ตัวตัดไปข้างล่าง1ตัวถูกไหมตรงนี้มี3ตัวตัดไป1ตัวเหลือ2ตัว3คูณ3 3 3 9นะคะได้9นะหรือที่จริงอาจารย์ไม่ตัดก็ได้ค่ะ3 3 9 9 3 27ดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์จะได้ลบออก1แล้วก็หาร3ตอบ26ส่วน3ค่ะหรือประมาณเท่าไหร่เนี่ย83 24 83อาจารย์แม่3ตัด3 8เศษ24 25 26เศษอีก2ส่วน3ค่ะนี่คือพื้นที่ที่จริงแล้วพื้นที่ต้องตอบเป็นตารางเนาะตารางไม่มีหน่วยก็เป็นตารางไม่มีเซนไม่มีเมตรเราก็ตารางค่ะตอนนี้ต่อ8ตารางนิดๆนะคะตารางหน่วยเห็นไหมคะนี่คือการนำอินทิเกรตจำกัดเขตไปใช้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างคะฟังก์ชันเส้นโค้งใดๆแล้วก็เส้นตรงที่เขากำหนดนะคะวิธีการเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่ซึ่งล้อมด้วยอะไรดี y เส้นโค้ง y ค่ะเท่ากับ9ลบ x กำลังสองแล้วก็ล้อมด้วยแกนนี้แล้วกันค่ะแกน x นะคะแกน x แสดงว่าข้อนี้เมื่อข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะนี่ไม่ได้ตัดกันศูนย์แล้วนะขยับไปเป็นไงคะมี9โผล่เข้ามามีติดลบโผล่เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราลองวาดกราฟดูค่ะ9เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็แกน x กราฟหน้าตาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องมีแกน y กับแกน x ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มีแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x9ลบ x กำลังสองหน้าตากราฟจะเป็นยังไงคะแอบ
จับเท่ากับศูนย์ก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคอาจารย์ลองเอา9ลบ x กำลังสองจับเท่ากับศูนย์ดูค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาจะตัดแกน x ที่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้9เท่ากับ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองยกกำลังสองเราได้9ดังนั้น x เป็นอะไรบ้างคะ3 3 9เนาะ3กับลบ3ก็ได้ดังนั้นกราฟตรงนี้ x ติดลบแบบนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมยกกำลังสองเดาว่าเป็นพาราโบลาและมีติดลบแบบนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่ากราฟของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำและเราเห็นว่า x จะตัดกับแกน x ที่จุดไหนคะ3กับลบ3ตัดกับจุดนี้ x เป็นเลข3ค่ะจุดนี้นะ x เป็นเลข3และข้างนี้ x เป็นลบ3ค่ะเขาอยากหาพื้นที่ค่ะแต่เขาอยากหาพื้นที่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองกับแกน x นี่ไงแกน x นี่ปิดตรงนี้ค่ะอยากรู้ว่าพื้นที่ A ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นไงคะกราฟอยู่โซนบนของแกน x ฟังก์ชันตอนนี้ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x นะคะดังนั้นเราก็เทียบกับ dx อยู่โซนบนพื้นที่ a เข้ากรณีที่1อีกแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอะลบ3จนถึง3ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์อินทิเกรตหมดเนี่ยตั้งแต่ลบ3จนถึงเนี่ยค่ะ3ดังนั้นอินทิเกรตจากลบ3ถึง3ของฟังก์ชัน9ลบ x กำลังสองเทียบเขียนตัวแปร x ก็ต้องdx ไม่ต้องติดลบเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นไงคะต้องติดลบไหมไม่ค่ะเป็นบวกเพราะอยู่โซนบนนะคะโซนบนของ y อ่ะงั้นก็ตั้งโจทย์ได้ละดังนั้นเราเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะผลการอินทิเกรตอาจารย์เอาเครื่องหมายอินทิเกรตออกแล้วนะอินทิเกรตที่จริงแล้วถ้าละเอียดก็เป็นไงอินทิเกรตเทคเข้าไปใช่ไหมสองตัวเพราะฟังก์ชันลบกันอยู่อินทิเกรตเลข9ค่ะอินทิเกรตเลข9ได้มา 9x ลบอินทิเกรตเลข2 x กำลังสองได้ x กำลัง3ส่วน3และผลการอินทิเกรตนี้ไม่ต้องบวก4เพราะจำกัดเขตอยู่ที่ลบ3จนถึง3ค่ะลบ3จนถึง3อ่ะเริ่มจากแทนเลขอะไรเข้าไปก่อนคะเลขตัวบนนะคะตัวเยอะอ่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะจะได้9คูณ3ลบ3กำลัง3ส่วน3จากนั้นหมดนี่แทนเลข3เสร็จแล้วลบกับแทนเลขอะไรเข้าไปคะลบ3เข้าไปบ้างค่ะแทนลบ3เข้าไปตรงไหนมี x แทนลบ3นะ9คูณลบ3ลบ3ยกกำลัง3ส่วน3อ่ะคำนวณอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่มาเนี่ยข้างหน้า3 3 9ลบตัดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้มี3 1ตัวตัดข้างบนเหลือ3 2ตัวเหลือ3คูณ3 3 3 9ลบกับวงเล็บ3 9 3 3 3 9อะไรล่ะโทษทีนะตรงนี้3 9 3 27สิเนาะ9 3 27ค่ะตรงนี้ก็9 3 27แต่ติดลบเนาะลบกับยกกำลังขี้ยกกำลังขี้ถูกนะยกกำลังขี้เครื่องหมายติดลบเป็นไงคะได้ลบมาถึงตัวเทคชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้นะ3 3 9เพราะเหลือ2ตัวโอเคไปต่อสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย27ลบออก9ชนลบเป็นบวก27ลบชนบวก9เป็นลบ9ค่ะ27ลบ9บวกกับ27ลบ927ลบออก9ได้เท่าไหร่นะได้พื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยนั่นเองค่ะอ่ะพื้นที่ A ที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่เส้นโค้งพาราโบลากับเส้นแกน x มีพื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยค่ะคำตอบข้อนี้ค่ะ
ไหมคะพอได้เนาะไหนขอดูตัวอย่างต่อไปค่ะ

ขอดูฟังก์ชันนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่สามตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมปิดล้อมด้วยอะไรบ้างด้วยฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y บ้างค่ะ x เท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2แอบเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะแต่เป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน y บ้างนะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน y ค่ะอยากปิดด้วยแกน y แล้วก็ปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ1แล้วก็ปิดล้อมด้วย y เท่ากับเลข3ค่ะมาวาดภาพกันนะคะว่าหน้าตารูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสตาร์ทด้วยเส้นแกน y แล้วก็แกน x ค่ะหน้าตาฟังก์ชันนี้ที่จริงเราน่าจะมองออกไหมมันจะมองออกไหมตอนนี้ค่า y เป็นไงคะยกกำลังสองต้องเป็นพาราโบลานะคะแล้วก็เป็นไงคะค่า y ติดลบแบบนี้นะคะที่จริงลองวาดกราฟดูนะอาจารย์ก็จะได้วาดกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะที่จริงเราต้องหาจุดตัดนะคะที่จริงแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้อาจารย์วาดเร็วๆเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่คือฟังก์ชันของ x ค่ะเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2ทีนี้เขาสั่งให้ปิดแกน y ค่ะปิดด้วยแกน y ปิดด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็ y เท่ากับลบ1ค่ะฉันอยากได้ y เท่ากับลบ1ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดด้วย y เท่ากับ3สมมติเส้นนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ3อยากหารูปนี้ค่ะอยากหารูปนี้ค่ะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่า A มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่จะเห็นว่าตอนนี้อยู่โซนด้าน x ที่เป็นโซนบวกเนาะอย่างนั้นฟังก์ชันไม่ต้องติดลบนะคะแล้วก็งั้นเราตั้งสมการพื้นที่กันค่ะ A เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชันของไม่เรียก f อาจารย์เรียกอะไรนะเรียกฟังก์ชัน g เนาะที่จริงแล้ว g ของฟังก์ชัน y ค่ะต้องดีอะไรคะต้องดีกับ dy ดังนั้น y จะวิ่งตั้งแต่ลบ1จนถึงเลข3ค่ะข้อนี้อินทิเกรตลบ1จนถึง3ค่ะหน้าตาฟังก์ชันบอกว่าเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2และ dy ค่ะใช้ความรู้เดิมค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตเทคอินทิเกรตเข้ามาได้ใช่ไหมอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรตเลข8ค่ะ8ได้ 8y มานะคะลบ 2y y ยกกำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรต y กำลัง2ได้ y กำลัง3ส่วน3มาค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสามนะคะโอเคผลการอินทิเกรตออกแล้วได้อาจจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะคะที่จริงเรามีอะไรตัดกันได้บ้างของนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรงั้นอาจารย์เริ่มแทนเลยนะเลขสามเข้าไปค่ะแทนเลขสามเข้าไปกลายเป็น8คูณ3ค่ะลบกับ3กำลัง2ค่ะลบ3กำลัง3ส่วน3นะคะจากนั้นลบด้วยที่แทนเลข1เข้าไปบ้างค่ะกลายเป็น8คูณ1ลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3ส่วน3ค่ะคำนวณตืดตืดตืดสมมติคำนวณเร็วๆแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆเลขง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรบวกลบตัวเลขเฉยๆนะคะข้อนี้ตืดตืดสมมติอาจารย์คำนวณอย่างรวดเร็วได้30เศษอีก2ส่วน3ค่ะตารางหน่วยค่ะลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูก็ได้นะคะเลข

ตรงนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้ได้30เสร็จ203ตารางหน่วยนะ30นิดๆนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะคะไหนขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เอ๊ะขอที่มีซับซ้อนกว่านี้ได้ไหมซับซ้อนกว่านี้สมมติพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับy y ตัวแปร y นะคะเท่ากับฟังก์ชัน x หรือ x ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วกันค่ะเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะรูปนี้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน x ค่ะแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็ขอเส้นตรง x เท่ากับ3ด้วยค่ะปิดล้อมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาราโบลาถูกไหมเราจากนี่ x ดีกรี2นะคะเป็นพาราโบลาและมีพจน์อื่นพ่วงมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ละสมมติอันนี้ลองกลับไปทบทวนเรื่องการวาดกราฟดูนะคะถ้าเราวาดกราฟนะคะหาจุดตัดต่างๆหาเดากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาซึ่งช่วงนี้อาจารย์ขอไปมุ่งตรงที่เราจะหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะวาดรูปได้หน้าตาเร็วๆแล้วกันนะคะอาจารย์จะตาเป็นแบบนี้ค่ะขอตัดที่จุดศูนย์ศูนย์นะซึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วณตำแหน่งที่ค่ามันตัดกันตรงนี้จะตัดที่เลขสองค่ะแต่เขาว่าอยากได้รูปที่ที่จริงจับค่าฟังก์ชันเท่ากับศูนย์นะคะเราก็จะเห็นจุดตัดแกน x จากนั้นเขาอยากตัดด้วยแกน x เท่ากับ3อีกรอบหนึ่งดังนั้นพื้นที่หน้าตาข้อนี้นะคะมีอยู่2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอยู่ใต้แกน x นะคะอยู่ใต้แกน x แล้วก็มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือแกน x หรือโซน y เป็นบวกนะคะ2รูปดังนั้นรูปนี้เอ๊ะถ้ามองโซนนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้ตอนเราอินทิเกรตเป็นไงคะเราต้องติดลบฟังก์ชันก่อนแต่ถ้าอยู่โซนบนเป็นไงคะอินทิเกรตจะต้องเป็นอินทิเกรตผลบวกโซนบนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบดังนั้นเราควรจะแยกเป็นพื้นที่2รูปมาบวกกันดีกว่าอาจารย์มองว่าอันนี้เป็น A1 แล้วกันค่ะส่วนรูปนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่า A2 หลักมาดูโซนทีละโซนนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรูปนี้ก็แปลว่าอาจารย์อยากได้พื้นที่ A ใดๆจะต้องประกอบด้วยอะไรคะโซน A1 แล้วก็บวกกับโซนที่เป็น A2 โอเคนะนี่คือไอเดียของการหาพื้นที่ของข้อนี้นะคะดังนั้นเราไปดู A1 ก่อนค่ะโซน A1 อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่โซนข้างล่างดังนั้นผลการอินทิเกรตจะต้องเป็นไงคะใส่ติดลบของฟังก์ชันเข้าไปด้วยนะคะฟังก์ชัน f(x) แล้วก็เทียบกับ dx ทีนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะตอนนี้โซนนี้รูปซีกล่างนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น2นะคะอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะดังนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของฟังก์ชันเทคติดลบไว้ก่อนนะคะมี x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะเพื่อเขาจะได้อยู่ใกล้ๆกันอาจารย์ขอขยับนิดนึงโอเคโซน A1 นะคะอ่ะเราอินทิเกรตกันค่ะอินทิเกรตพจน์นี้กันค่ะเทคติดลบเข้าไปก่อนนะกลายเป็นอินทิเกรตลบ x กำลัง2กับบวก 2x อินทิเกรต0ถึง2ค่ะอ่ะอินทิเกรตออกมาพจน์แรกค่ะลบ x กำลัง2อินทิเกรตแล้วได้ลบ x กำลัง3ส่วน3ถูกเนาะบวกกับ2 x กำลัง2ส่วน2ค่ะอ่ะอาจารย์ตัดตัวนี้ออกไปจะได้มองง่ายๆอินทิเกรตตั้งแต่ไหนคะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะแทนค่าเลข2เข้าไปกลายเป็นลบแล้วก็มี2กำลัง3ค่ะส่วน3บวกกับ2กำลัง2ค่ะอินทิเกรตแล้วอย่าลืมลบด้วยแทนเลข0เข้าไปกลายเป็นลบ0กำลัง3ส่วน3บวกกับ0กำลัง2พจน์หลังไม่มีแล้วนะคะเหลือพจน์หน้าพจน์หน้าได้4ส่วน3มาค่ะนี่

ือโซน A จากคำนวณ A 1ไว้อ่ะต่อไปลองไปคำนวณโซน A 2ค่ะโซน A 2ค่ะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบแล้วอยู่โซนบนดังนั้นเราจะเอา x กำลัง2ลบ 2x มาอินทิเกรตเทียบ dx ได้เลยนะคะอินทิเกรตโซนบนไปสังเกตดูโซนบนตรงนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น2จนถึง x เป็น3นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ดังนั้นผลอินทิเกรตได้ฟังก์ชันหน้าตาเหมือนเดิมค่ะ x กำลัง3ส่วน3ลบกับ 2x กำลัง2ส่วน2สองทิ้งไปหน่อยจะได้เห็นชัดๆจากนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ค่ะแทนเลข3เข้าไปก่อนค่ะเลข3เข้าไปกลายเป็น3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2นะคะจากนั้นลบกับเลข2แทนบ้าง2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วนไม่มีส่วนนะ2กำลัง2เฉยๆเพราะตัดไปแล้วโอเคอ่ะโซน A 2นะคะถ้าเราคำนวณลองกลับไปคำนวณในใจนะอันนี้อาจารย์ไม่เน้นมากนะอาจารย์ได้เลย4ส่วน3อ่ะแสดงว่า A 1กับ A 2ได้4ส่วน3ค่ะดังนั้นพื้นที่ A อาจารย์สรุปเลยนะดังนั้นพื้นที่ A ทั้งหมดจะประกอบด้วย A 1โซน A 1ไปบวกกับ A 2ค่ะจะได้4ส่วน3บวกกับ4ส่วน3ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย4บวก4เป็น8 8ส่วน3หรือ3 2 6เศษอีก2ส่วน3ตารางหน่วยค่ะเท่านี้ตอบ2นิดๆนะคะ2ตารางหน่วยกว่าๆนะคะสำหรับพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกราฟที่กำหนดให้ในข้อนี้นั่นเองค่ะพอได้เนาะอันนี้คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งใดๆกับเส้นตรงใดๆที่อยู่บนแกน x กับแกน y นะคะอ่ะต่ออีกสักนิดนึงขอเป็นกรณีที่2แล้วกันนะคะกรณีใหม่อาจารย์ขอเป็นกรณีที่โค้งกับโค้งบ้างค่ะเส้นโค้งกับเส้นโค้งเป็นขอเรียกเป็นกรณีที่2ในวันนี้นะคะการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างใครดีเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งแสดงว่าไม่ใช่เส้นโค้งเส้นเดียวแล้วค่ะต้องมีเส้นโค้งอย่างน้อยกี่เส้นเนี่ยอย่างน้อย2เส้นค่ะเอามาดูว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสมมติฟังก์ชันที่อาจารย์ให้สมมติมี y เท่ากับฟังก์ชันของ x หรืออาจจะมี y เท่ากับฟังก์ชัน g ของx แล้วกันค่ะแล้วก็มีเส้นตรงใดๆนะคะเส้นตรง x เท่ากับ a หรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ b ก็ได้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b สมมุติเป็นกรณีที่1แล้วกันนะคะมีค่าคงที่ของ x อยู่2ค่า a กับ b แล้วก็มีเส้นโค้งที่จริงแล้วตามสูตรเราต้องอะไรนะเขียนกรณีนี้มันเข้ากรณีที่อะไรคะมีบนกับล่างอย่างนี้ก็ต้องเข้ากรณีที่1อินทิเกรตเส้นบนใช่ไหมคะเส้นบนคือสีเขียวดังนั้นเส้นบนคือสีเขียว3ลบ x ลบกับเส้นล่างของเราคือ x กำลัง2ลบ9อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตตั้งแต่x เป็นลบ4วิ่งไปจนถึงเลข3อาจารย์ต้องตั้งสมการแบบนี้ก่อนจะเห็นว่าอาจารย์เอากราฟบนลบกราฟล่างนะคะเส้นโค้งบนลบเส้นโค้งล่างตั้งฟังก์ชันเอามาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้อินทิเกรตแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ4จนถึง3เดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน้าตามีอะไรบ้าง3ลบ x ลบ x กำลัง2บวกอีก9 dx อินทิเกรต9กับ3บวกกันเป็น12 12ลบ x ลบ x กำลัง2นั่นเองนี่คือหน้าตาที่แท้ของฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรต dx อ่ะผลการอินทิเกรตเลข12ได้12 x
x กำลังหนึ่งได้ x กำลังสองส่วนสอง x กำลังสองได้ x กำลังสามส่วนสามไม่ต้องบวกสี่เพราะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบสามจนถึงสามค่ะตรงนี้ลบเอ้ยลบสี่ค่ะขอโทษลบสี่จนถึงสามค่ะสี่จนถึงสามค่ะอ่ะแทนค่าค่ะแทนค่าเลขเยอะก่อนเลขสามก่อนค่ะตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปค่ะกลายเป็น12คูณ3ลบ3กำลัง2ส่วน2ลบ3กำลัง3ส่วน3ปิดลบอ่ะต่อไปแทนเลขตัวนี้เข้าไปค่ะลบ4เข้าไปบ้างค่ะตรงไหนมี x แทนลบ4ค่ะ12คูณลบ4เห็นไหมลบด้วยลบ4ยกกำลัง2ส่วน2ค่ะลบ4ยกกำลัง3ส่วนสามปิดค่ะนะตึงตึงตึงตึงคิดแบบเร็วๆเป็นค่าตัวเลขธรรมดานะคะอาจารย์ขอตอบเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบ57เศษอีก1ส่วน6ตารางหน่วยค่ะนะเป็นคำตอบของตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นนะคะก็ได้ดังตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่คือการประยุกต์นะคะปฏิพันธ์ของฟังก์ชันแบบเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนาะเป็นการประยุกต์แล้วนะคะเป็นการนำไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์หยิบยกมาวันนี้ก็คือเป็นการหาพื้นที่นะคะของกราฟเส้นโค้งกับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของหาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรเสริมและความยาวส่วนโค้งนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในหัวข้อแรกของวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความยาวของส่วนโค้งในปริภูมิ3มิตินะคะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าถ้าวัตถุนะคะวัตถุมีการเคลื่อนที่นะคะใน3มิติก็จะเกิดเส้นทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะวัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะเกิดเป็นเส้นโค้ง C เกิดขึ้น1เส้นนะคะสมมติว่าเส้นโค้ง C นั้นนะคะเป็นเส้นโค้งใน3มิติมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t เท่ากับ b นะคะดังรูปต่อไปนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำรูปขึ้นมานะคะพิจารณารูปนี้สมมติว่าเรามีรูปนี้นะคะเป็นเส้นโค้ง c ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a นะคะ t ศูนย์เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t ศูนย์เท่ากับ b นะคะเราจะหาความยาวของเส้นโค้ง C นี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะโดยสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าอันดับแรกเราต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ก่อนนะคะก็คือเวกเตอร์ RT นะคะเรากำหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT นะคะมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT ก็คือ x ti นะคะบวก y tj แล้วก็บวก z tk นั่นเองนะคะวิธีการในการจะหาความยาวของส่วนโค้งของเส้นโค้งเนี้ยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันสักนิดนึงว่าได้มายังไงนะคะเราก็เริ่มต้นจากการแบ่งนะคะส่วนของเส้นโค้งเนี่ยออกเป็น n ส่วนตามเวลา t นะคะก็จะเกิดจุดนะเป็นส่วนนะ p หนึ่ง p สอง p สามไปเรื่อย pk บวกหนึ่งนะคะจนถึง pn ทีนี้เราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งสักสองส่วนสมมติว่าเราพิจารณาที่ pk หรือ pk บวกหนึ่งในการหาความยาวตรงนี้เราจะประมาณด้วยค่าของเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดสองจุดเหล่านี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อเราหาค่าความยาวตรงนี้ได้นะคะเราก็จะนำมารวมกันก็เป็นการ summation แล้วก็เราก็จะ take limit ให้มันเข้าใกล้ infinity นะคะเพื่อที่จะให้มันใกล้เคียงกับความยาวส่วนโค้งนี้มากที่สุดนะคะสมมติว่าเรามีอีกรูปหนึ่งนะคะพิจารณารูปนี้รูปที่สองนะคะรูปที่สองเนี่ยนะคะเราได้นำส่วนของเส้นโค้งนะคะสองจุดก็คือจุดที่เป็นเดี๋ยวขออนุญาตย่อตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสมมติว่าเราพิจารณาที่จุด PK กับ PK บวกหนึ่งนะคะแล้วให้เส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้คือเดลต้า S สมมติว่าเราให้ S แทนความยาวของส่วนโค้งนะคะเราให้ S แทนความยาวของส่วนตอนนี้นะคะเราจะหาเริ่มต้นจากการหาเดลต้า S ก่อนนะคะซึ่งเดลต้า S เนี่ยเมื่อเราทราบจุดสมมติว่าจุด PK เนี่ยเรามีจุดที่หนึ่งใช่ไหมคะ PK เนี่ยสมมติว่าเป็น x ที่ k y k แล้วก็ z k นะคะแล้วก็ PK บวกหนึ่งก็คือ x ที่ k บวกหนึ่ง y ที่ k บวกหนึ่งแล้วก็ z ที่ k บวกหนึ่งนะคะ
ในการที่เราจะหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดนะคะเราก็จะเอาจุดสองจุดนะ x ลบ x y ลบ y z ลบ z นะคะจุดปลายลบจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็ยกกำลังสองแล้วบวกกันถอดรูทนะคะโดยปกติแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเบื้องต้นเราได้เราก็จะได้นะคะเดลต้า s k ก็คือเดลต้า s ที่ k ใดๆเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอา x ลบกันนะคะสมมติว่า x ตัวนั้นเนี่ยเราแทนด้วยเดลต้า x k ลบ x k

ขออภัยค่ะ xk บวก1ลบ xk เราเทลต้า xk กันละกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เดลต้า xk แล้วก็ยกกำลังสองนะคะทำนองเดียวกันนะคะ y ลบ y ก็จะเป็นเดลต้า y k ยกกำลังสอง z ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเดลต้า z k เรายกกำลังสองบวกกันถอดรูทก็จะได้เดลต้า s k ตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพอเราได้เดลต้า s k นะคะแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วนเราก็ทำเหมือนกันแล้วก็จะเอามา summation นะคะ summation แล้วก็ใส่ลิมิตนะคะให้ k เท่ากับ1ถึง n และให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาปรับตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะนำเดลต้า tk นะคะหารด้วยเดลต้า tk คูณเข้าไปนะคะฝั่งนี้คูณด้วยเดลต้า t หารด้วยเดลต้า t นะคะเข้าไปเอาตัวที่เป็นตัวหารเนี่ยเข้าไปในรูทตัวนี้ก็เอาไว้ข้างหลังนะคะเพราะนั้นขยับมานิดนึงนะคะเราก็จะได้ square root นะคะอันนี้เดลต้า sk นะคือเดลต้า xk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกเดลต้า yk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองบวกนะคะเดลต้า zk หารด้วยเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณด้วยเดลต้า t ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะซัมตัวนี้นะคะซัมตัวนี้ summation เดลต้า sk ให้ k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะซัมมันก็จะเป็นผลรวมของความยาวทั้งหมดนะคะและเพื่อให้ใกล้เคียงกับความยาวเส้นโค้งตัวนี้เราก็จะให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นคือ n เนี่ยแทนที่จะมีจำนวนส่วนเท่านี้เราก็จะลดเพิ่มจำนวน n มากขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ก็จะแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆนะคะระยะตรงนี้ก็จะใกล้กันมากขึ้นจนใกล้เคียงกับเส้นโค้งจริงๆของเราเป็นค่าความยาวส่วนโค้งนั้นก็คือให้ลิมิต summation delta s k k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งตัวนี้มันก็คือลิมิตของทางขวามือของ summation ก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะคะอินทิเกรตจากจุดเริ่มต้นมายังจุดปลาย a ถึง b นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น dx by dt ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ dt นั่นเองนะคะฉะนั้นในส่วนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของความยาว s ความยาวส่วนโค้ง s นั่นเองนะคะหรือในบางครั้งตัวนี้นะคะ dx by dt เนี่ย dy by dt dz by dt ยกกำลังสองบวกกันเนี่ยมันก็คือถ้าเรามองจากจุดเริ่มต้นก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเราไปหาเวกเตอร์ r พรามนะแล้วก็เอามาดอทกันนั่นเองจะได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ายเขียนในหน้าถัดไปนะคะสมมติว่าเราหาเวกเตอร์ r พรามจากเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอเขียนเป็นอันนี้ก็แล้วกันสูตรของความยาวส่วนโค้งที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้อินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะ r พราม t dot r พราม t นะคะรากที่2เมื่อสักครู่นี้เราอาจจะเขียนเป็นในรูปของยกกำลัง1ส่วน2 dt แบบนี้ก็ได้นะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะเจอเป็นลักษณะของอินทิเกรตจาก a ถึง b เขียนในรูปนี้ก็ได้ค่ะนอร์มของเวกเตอร์ r พราม t dt นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตัวเวกเตอร์ r ของเราเนี่ยก็คือ
r ของเราเลยนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r prime นะคะของเราก็คือ x prime i y prime j บวก z prime k หรือเราจะเขียนในรูปของ dx by dt ก็ได้ค่ะ i บวก

มันก็จะกลายเป็น dx by dt ยกกำลังสองบวก dy by dt ยกกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ยกกำลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใส่รากที่สองเข้าไปหรือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะมันก็จะกลับมาเป็นสูตรนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะของเรานั่นเองนะคะก็คือความยาว s เราก็สามารถนำสูตรตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะการหาความยาวของส่วนโค้ง s เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก็ต้องทราบจุดเริ่มต้นจุดปลายนะเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะแล้วก็มาดิฟนะคะก็คืออันนี้ดิฟเสร็จแล้วก็คือได้เวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะตัวนี้นะดอทกันนำมาดอทกันนะคะถอดรูทหรือยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็ได้นะคะแล้วอินทิเกรตทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างแรกต้องหาความยาวของเส้นโค้งซึ่งกำหนดด้วยฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้นะซึ่งกำหนดด้วยเวกเตอร์ rt ก็คือ a cos ti บวก a sin tj แล้วก็บอกว่าโดยที่ที่อยู่ระหว่าง0ถึง2พายนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะตอนนี้เราถ้าดูเปรียบเทียบกับสูตรนะคะตอนนี้นะคะเราทราบละ t ของเราเนี่ยเขาบอกว่า0ถึง2พายเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือ0จุดตรงนี้ก็จะเป็น2พายนะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปหาเวกเตอร์ r พรามนะคะแล้วก็มาดอทกันซึ่ง r เวกเตอร์ r เนี่ยเขาให้มาแล้วนะคะคืออันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ r พราม t เท่ากับดิฟไปเลยนะคะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็จะเป็นลบ a sin t i ดิฟไซน์ก็จะได้คอสนะ a cos t j นำมาดอทกันนะคะ r พรามดอท r พรามก็จะเอาแต่ละตัวยกกำลังสองลบ a sin t กำลังสองบวก a cos t ยกกำลังสองนะคะก็จะได้ a กำลังสองไซน์ยกกำลังสอง t บวก a กำลังสอง cos กำลังสอง t ซึ่งเราดึง a กำลังสองออกได้นะคะเราก็จะได้ไซน์กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t ในวงเล็บนะคะซึ่งไซน์กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ a ยกกำลังสองนะคะใช่ตัวนี้นะคะ a กำลังสองทีนี้เราก็จะเข้าสูตรความยาวส่วนโค้งได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น s ความยาวส่วนโค้งก็คืออินทิเกรตเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งตามสูตร a ถึง b r พรามดอท r พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะเพื่อจะได้จำได้นะคะแทนค่าลงไปค่ะ r พรามดอท r พรามของเราได้ a กำลังสองเพราะฉะนั้น a กำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเขียนไปก่อนก็ได้ a กำลังสองแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองแบบนี้ dt อินทิเกรตศูนย์ถึงสองพายซึ่ง a กำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็คือเอากำลังมาคูณกันก็เหลือ a นะคะหรือเนี่ยตรงนี้ก็หายกันไปนะคะเหลือ a เพราะฉะนั้นอินทิเกรต a dt นะคะ a เป็นข้างที่ก็จะได้ at นะคะขอบเขตศูนย์ถึงสองพายนั้นแทนสองพายลงไปใน t ลบศูนย์

ก็จะเป็น2พายคูณ e นะคะหรือเท่ากับ2 e พายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราถ้าตัวนี้เป็นความยาวก็เป็นหน่วยยาว2 e พายหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้จงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมนะคะจงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมซึ่งมีสมการพาราเมตริกต่อไปนี้นะคะที่มีสมการพาราเมตริกคือ x t เท่ากับ8 cos t นะคะ y t เท่ากับ8 sin t z t เท่ากับ6 t จาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5นะคะจาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5อันนี้ก็คือเขากำหนดเวลากำหนดให้แล้วนะคะก็คือ0ถึง5นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทราบอันดับแรกก็คือเวกเตอร์ r ค่ะเวกเตอร์ r t เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเวกเตอร์ r พรามนะคะเวกเตอร์ r t ก็ r t เนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอาสมการพาราเมตริกมาเขียนในรูปเวกเตอร์นั่นเองนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง r t ขึ้นมาก็คือจะได้8 cos t iก็คือ x t i นะแล้วก็8 sin t j อันนี้ก็คือ y t j แล้วก็บวก z t k ก็คือ6 t k นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ r t มาแล้วนะคะเอาความรู้เดิมที่เราเรียนมานะคะนำสมการพารามิตริกมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะต่อมาเราก็จะทำการดิฟก็คือหา r พรามก็ทำการดิฟเลยนะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะคะดิฟไซน์ก็ได้คอสก็จะเป็น8 cos t c แล้วก็ดิฟ6 t ได้6 k นำมาดอทกันนะคะก็คือนำตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองเพราะมันดอทตัวเองนะคะตัวหน้า y ยกกำลังสองตัวหน้า z ยกกำลังสองนะคะ i j k ลบ8 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก8 cos t ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก6กำลังสองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้64ไซน์ยกกำลังสองทีอันนี้ก็เป็น64คอสยกกำลังสองทีแล้วอันนี้ก็จะเป็น30นะคะสองพจน์แรกเราก็ทำคล้ายๆข้อเมื่อกี้ค่ะเราก็ดึง64ออกมานะคะเราก็จะได้ไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ก็จะกลายเป็น64ไซน์กำลังสองทีบวกคอสกำลังสองทีแล้วก็บวก36ซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณ64ก็จะได้64เพราะฉะนั้น64บวกกับ36ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้100นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาเข้าสูตรเราจะหา s ใช่ไหมคะก็เราก็จะอินทิเกรตเลยค่ะ r พราม dot r พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะขออนุญาตแทนเลยนะคะ r พราม dot r พรามก็คือที่เราคำนวณได้นะคะ100ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะ t ตั้งแต่ศูนย์ถึง5นั่นเองเขากำหนดมาให้แล้วนะคะศูนย์ถึง5แล้วก็ใส่ไป

างจากนั้น100ยกกำลัง1ส่วน2ก็คือรากที่2ของ100นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือเท่ากับ10นะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ10เป็นค่าคงที่นะคะดึงมาได้แล้วอินทิเกรตดีทีก็ได้ทีเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ได้10ทีใส่ขอบเขตค่ะ0 ถึง 5แทน5ลงไปในทีนะคะคูณ10ก็จะเป็น5แล้วก็ลบ0นะคะก็จะเป็น50นั่นเองนะคะหน่วยเพราะฉะนั้นจาก2ตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการหาความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะเราก็ต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งแล้วก็หรือไม่งั้นก็ต้องทราบสมการพาราเมตริกนะคะแล้วก็จุดที่เรากำลังพิจารณาก็คือค่า t ตั้งแต่ไหนถึงไหนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริมกันเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะความยาวส่วนโค้งที่กำหนดในรูปตัวแปรเสริมนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อประกอบกับหัวข้อนี้นะคะคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวแปรเสริมจาก T เป็นตัวแปรเสริมของความยาวส่วนโค้งซึ่งในที่นี้ของเราก็คือ S นะคะก็คือเปลี่ยน T เป็น S เดี๋ยวเราดูรูปนี้ทฤษฎีบทนี้ประกอบนะคะกำหนดว่าให้ C เป็นเส้นโค้งเรียบนะคะของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติและให้เวกเตอร์RT 0เนี่ยนะคะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดใดๆบนเส้นโค้ง C นะคะและเป็นจุดอ้างอิงของความยาวส่วนโค้ง S ทางบวกนะคะก็คือ RT 0เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงด้วยนะคะแล้วจะได้การเปลี่ยนแปลงทางบวกของตัวแปรเสริมจาก T เป็น S คือ S จะเท่ากับ ST เท่ากับอินทิเกรตจาก T 0ถึง T นะคะนอร์มของ R พราม U DU นะคะก็เป็นสูตรที่ได้มาจากความยาวส่วนโค้งที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยที่R ที่ T ศูนย์เนี่ยจะเป็นจุดอ้างอิงนะคะตัวอย่างของการใช้ตัวทฤษฎีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวขอไปหน้าต่อไปเลยกันละกันนะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปความยาวส่วนโค้งนะคะ

ก็คือเปลี่ยนตัวไปเสริมจากโจทย์ข้อเนี้ยให้อยู่ในรูปของ S นั่นเองนะความยาวส่วนโค้งของ Helix นะคะ Helix ซึ่งมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งเป็นดังนี้นะคะของ Helix ขออนุญาตเขียนโจทย์ของเวกเตอร์ R เลยนะคะ RT ก็คือ square root 3 cos ti บวก square root 3 sin tj แล้วก็บวก tk อันนี้เป็นเวกเตอร์ตำแหน่งของ Helix นะคะเมื่อกำหนด R0 เป็นจุดอ้างอิงนะคะเวกเตอร์ R0 เป็นจุดอ้างอิงอันนี้ก็เราก็จะทำให้เราทราบว่า

0: ศูนย์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์ตัวนี้เป็น T ศูนย์ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ T ศูนย์เป็นจุด R ที่ T ศูนย์เนี่ยนะคะเป็นจุดอ้างอิงของเรานะคะเริ่มต้นเลยนะคะในเวกเตอร์บอกตำแหน่งตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรจาก T เป็น U นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาพราม U R พราม U นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะได้ RU ก็คือ square root 3 cos UI บวก square root 3 sin UJ แล้วก็บวก UK นะคะก็จะทำเหมือนกับการหาความยาวส่วนโค้งที่เราทำจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแต่เราทำอยู่ในรูปของตัวแปร U นะคะเพราะฉะนั้น R พราม U ก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะลบสแควร์รูทสามไซน์ U I นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกสแควร์รูทสาม cos U J ดิฟมาแล้วนะคะดังนั้นดิฟ U ก็จะเป็น 1K นะคะทันนะคะจากนั้นเรามานำมาดอทกันนะคะ R พรามดอท R พรามก็คือนำไปยกกำลังสองสแควร์รูทสามไซน์กำลังสองไซน์ยูนะคะทั้งหมดกำลังสองบวกสแควร์รูทสามคอสยูทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกหนึ่งกำลังสองซึ่งมันก็คือหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทสามเนี่ยยกกำลังสองมันก็จะเป็นสามไซน์กำลังสองยูตัวนี้ก็จะเป็นสามคอสกำลังสองยูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารวมกันเลยนะคะบวกคอสกำลังสองยูนะคะสองพจน์แรกนี้นะคะก็บวกหนึ่งซึ่งไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองได้หนึ่งเพราะฉะนั้นก็สามบวกหนึ่งก็ได้สี่นะคะตัวนี้ได้สี่ต่อมานะคะเราก็จะถอดรูทใช่ไหมคะถอดรูทตัวนี้ก็คือถ้าเราจะหาตัวนอร์มหรือว่า R ตัวนี้ R พราม R พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสองมันก็คือนอร์มของเวกเตอร์ R U นะคะ R พราม U ซึ่งมันก็คือตัวนี้ R พราม R พรามแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะคือตัวนี้นะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนอร์มของอาพรามนะคะซึ่งก็คือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเราก็จะได้รากที่สองของสี่มันก็คือสองนั่นเองนะคะต่อมาเราเอามาเข้าสูตรเลยนะคะสูตรนี้นะคะเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ตัวนี้เป็นสองนะเพราะฉะนั้นอีทิเกตสองดียูนะคะทีนี้ที่ศูนย์เนี่ยเขากำหนดให้เมื่อสักครู่นี้เขากำหนดแล้วนะก็คือที่ศูนย์นั่นเองนะคะที่ศูนย์ของเราคือจุดอ้างอิงเนี่ยที่ศูนย์เป็นจุดอ้างอิงก็คือศูนย์นะคะฉะนั้นตรงนี้จุดอ้างอิงเราก็จะได้ S นะคะจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะคะสอง du เพราะสูตรตรงนี้เป็น r พราม u du นะคะแล้วก็จุดอ้างอิงของเราก็คือศูนย์ถึง t ใดๆเมื่อกี้ก็คือ t ศูนย์ถึง t นะคะอันนั้นศูนย์ถึง t เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตตัวนี้ค่ะมันก็จะได้สอง u ใช่ไหมขอบเขตศูนย์ถึง t เมื่อแทน2แทน u เป็น t ก็จะเป็น2 t แทน u เป็น0ก็เป็น0นะจะได้ s เท่ากับ2 t เพราะนั้นเราสามารถเขียน t ในรูปของ s ได้นะคะ มันก็จะได้ t เท่ากับ s ส่วน2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากเวกเตอร์บอกตำแหน่งของฮีลิกซ์อันนี้นะคะที่อยู่ในรูปของ t เราต้องการเปลี่ยนตัวแปรเสริมนี้ให้อยู่ในรูปตัวแปรเสริมของความยาวส่วนโค้งก็คือ s เนี่ยเราก็เปลี่ยน t ตัวนี้นะคะเป็น s ส่วน2ได้นะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้ตรงนี้นะคะถ้ามี t ตรงไหนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น s ส่วน2นะคะเราก็จะได้เพราะฉะนั้นนะสรุปก็คือเราก็จะได้เวกเตอร์ s ที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก็จะเป็น square root 3 cos จาก cos t ก็เป็น cos s ส่วน2อย่างเงี้ยค่ะ i บวก square root 3 sin s ส่วน2 g นะคะแล้วก็บวกบวก k tk นะคะก็คือ s ส่วน2 k นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวแปรเสริมที่อยู่รูปของการเปลี่ยนเป็นในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะพอจะมีเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะคะอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะโจทย์เดิมเนี่ยค่ะสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนเขากำหนดสมการพารามตริกมาให้กำหนดสมการ x เท่ากับ1บวก t y เท่ากับ3ลบ2 t นะคะแล้วก็ z เท่ากับ4บวก t นะคะ1บวก t 3ลบ2 t แล้วก็4บวก t เมื่อให้1 3 4เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงอันนี้เขาให้เราเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปของความยาวส่วนโค้งนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมง่ายๆแล้วกัน t เป็นรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนพอเราทราบสมการอิงตัวแปรเสริมละเราก็จะทราบว่าเวกเตอร์ rt ก็คือ x ti บวก y tj บวก z tk ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1บวก ti บวก3ลบ2 tj แล้วก็บวก4บวก tk นะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นโดยการเปลี่ยน t เป็น u ใช่ไหมคะเราจะหาความยาวในรูปของ u นะคะ ru เนี่ยก็จะเป็น1ลบ u i บวก3ลบ2 u j แล้วก็บวก4บวก u k นะคะจากนั้นเราทำการดิฟเวกเตอร์ r นี้นะคะเป็น r พรามก็ดิฟเทียบตัวไป u ตัวนี้ก็จะได้ลบ i นะคะตัวนี้ตัวที่2ก็จะได้ลบ2 j ตัวที่3ก็จะได้บวก1 k นะคะเพราะฉะนั้นเราหาเวกเตอร์ r พราม u นอร์มของตัวนี้เลยนะคะก็คือเอาตัว square root แล้วก็เอา r dot r อพราม dot r พรามยกกำลังสองนะอพราม dot อพรามก็คือตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า j ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า k ยกกำลังสองบวกกันนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองบวกลบสองกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองหรือว่านอร์มของตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละตัวที่อยู่หน้า i j k ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะได้1บวก4บวก1นะก็คือสแควร์รูท5นะคะขออภัยค่ะ6นะคะ1บวก4บวก1นะสแควร์รูท6 ต่อมาเราจะมาเข้าสูตรหาความยาว S นะคะแต่ว่าในการหาความยาวนี้เราต้องทราบว่าที T0 เนี่ยจุดอ้างอิงเนี่ยที่เขาให้มาตอนนี้เขาให้เป็นอยู่ในรูปของจุดนะคะจุดตัวนี้นะคะทีนี้เรามาหา T0 นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือค่าอะไรค่าของ x y ก็ z ที่เป็นจุดอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นเรานำค่าเหล่านี้ไปแทนตรงนี้ x เป็น1 y เป็น3แล้วก็ z เป็น4เนี่ยแล้วลองหาย้อนกลับดูว่า t มันจะมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้า x เป็น1เนี่ยตรงนี้สมมติพิจารณาตัวนี้เพราะฉะนั้น t ก็จะเป็น0นะถ้าตัวนี้เป็น3นะ t ก็เป็น0เหมือนกันถ้าตรงนี้เป็น4 t ก็เป็น0เพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงตัวเนี้ยเราก็จะทราบว่ามันก็คือt 0เท่ากับ0นะคะเราก็จะมาสามารถมาเข้าสูตรตรงนี้ได้เลยค่ะว่า s ของเราก็คืออินทิเกรตจาก0ถึง t ใดๆแล้วก็เอานอร์มของ r พรามตัวนี้ก็คือ √6 du นะคะซึ่งมันก็คือ √6 u 0ถึง t ก็จะได้ square root 6t เพราะฉะนั้น t ก็อยู่ในรูปของ s ส่วน square root 6ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปแทนในเวกเตอร์ t โดยจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเวกเตอร์นี้ให้เป็นอยู่ในรูปของตัวไปเสริม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ s ของเรานะคะก็จะเป็น1บวกกับ s ส่วน square root 6เพราะ t ของเราคือ s ส่วน square root 6 i นะคะบวก3ลบ2คูณกับ s ส่วน square root 6 c นะคะแล้วก็บวก c บวก s ส่วน square root 6 k นั่นเองนะคะก็เรียบร้อยยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านไปลองทบทวนดูนะคะในบทเรียนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสารไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาประสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ Cover Dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่clean สะอาดคามสงบและ creative มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนม์สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะโกนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะโกนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุก
ในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพล

ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วแจ่มเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้อาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 68.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุคลากร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read for Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อยปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทารามวัดมาตตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทจันวานิสซิเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชันจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทธเทพวรารามวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทเรือนหมูแดง 2012 จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์ 99 จำกัดบริษัทสเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตงทรานสปอร์ต 2003 จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามม

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจTCP ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินทุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงที่ทำร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้น

ดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an

0: integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkon Chomkun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkon Huahin Place, Training Center at Wangglaigangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkon University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออา

ชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนโดยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษาครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่

0: เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายณ์ขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายณ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายณ์ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดอ่าวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

0: สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเปลี่ยนโลกศิลปะไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันส่งผลกับชีวิตของเรามากแค่ไหนนะครับนั่นก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจริงๆแล้ว AI มันมีส่วนในหลายส่วนนะครับแต่ผมจะมาพูดในมุมของศิลปะนะครับหัวข้อที่จะมาบรรยายในวันนี้ก็คือ AI ปัญญาประดิษฐ์กับศิลปกรรมร่วมสมัยบทบาทใหม่ของศิลปินในยุคดิจิทัลนะครับอยากให้ลองนึกภาพดูนะครับแค่คุณพิมพ์ประโยคเดียวเช่นวาดภาพสไตล์วินเซนต์แวนโกะของกรุงเทพในอนาคตลงไปใน ChatGPT แล้วก็ใช้เวลารอไม่ถึง1นาทีนะครับภาพนั้นก็จะปรากฏให้เห็นตรงหน้าอย่างสมบูรณ์นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้และไม่ใช่ว่าจะสร้างภาพได้อย่างเดียวนะครับ AI นี่สามารถทำได้หลายอย่างมากมายเลยนะครับเช่นวาดภาพแต่งเพลงเองเขียนบทกวีทำคลิปวิดีโอได้เองสมบูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งมีให้เห็นกันอยู่เยอะมากดูคลิปนี้นะครับนี่ก็คือ AI ทำขึ้นมาล้วนๆนะครับ
1: ปากกาสไตลัสปากกาทัชสกรีนใช้ได้กับ

0: ทุกรุ่นสัมผัสไวใช้งานสะดวกลองเลย
1: ว่าตื่นสายแต่ก็รีบส่ง
2: เมื่อ AI สามารถมากมายมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ได้ขนาดนี้นะครับคำถามที่ตามมาก็คือโลกนี้ยังต้องการศิลปินที่เป็นมนุษย์อยู่หรือไม่แน่นอนครับศิลปินจะต้องปรับตัวกันหลายอย่างเลยทีเดียววันนี้เราจะไม่เพียงแค่มาหาคำตอบอย่างเดียวนะครับแต่เราจะมาชวนกันตั้งคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จิตวิญญาณของผลงานศิลปะกันนะครับและบทบาทของเราในฐานะมนุษย์ในยุคที่เครื่องจักรสามารถสร้างผลงานได้แทบทุกอย่างเลยนะครับยุคดิจิทัลยุค AI กำลังจะมาครองเมืองแต่ก่อนจะเข้าไปสู่รายละเอียดผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอนันตกุสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้นะครับเอาละพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมจะนำทุกท่านเดินทางไปสู่โลกศิลปะแห่งยุคดิจิทัลไปด้วยกันเลยครับ AI สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้เหมือนกับว่าเป็นการปฏิวัติวงการยุคดิจิทัลเลยทีเดียวนะครับขอทวนคำถามสำคัญอีกครั้งนึงนะครับยังจำได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมถามไปเมื่อ AI สร้างสรรค์ศิลปะได้แล้วศิลปินมนุษย์ยังจำเป็นอยู่หรือไม่หัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในยุคดิจิทัลอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กับบทบาทในโลกของศิลปะสิ่งนี้อาจจะเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยคิดว่ามันยังอยู่ห่างไกลจากชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วนี่ AI ได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านและเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดการสร้างสรรค์และแม้กระทั่งคำจำกัดความของคำว่าศิลปะนะครับซึ่งเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ลองนึกภาพอีกทีนะครับว่าถ้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถวาดภาพแนวอิมเพรสชันนิสต์ได้แล้วก็สามารถทำได้ไม่กี่วินาทีนี่หรือสามารถแต่งบทกวีสไตล์เช็คเปียได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะแต่งเพลงแนวแจ๊สหรือแนวลูกทุ่งหรือแนวอะไรก็ได้ที่เราต้องการ

สร้างภาพถ่ายที่ดูแล้วเหมือนจริงมากๆเลยนะครับดูแล้วแยกไม่ออกเลยนะครับว่ามาจากการถ่ายภาพด้วยกล้องจริงหรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เราก็เห็นกันมากมายแล้วเรารู้สึกอย่างไรครับในเรื่องนี้บางคนอาจจะบอกว่าตื่นเต้นแต่ก็มีหลายคนบอกว่ารู้สึกสับสนกับโลกเพราะว่ามันกำลังจะก้าวไปนึกไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าบทบาทของศิลปินมนุษย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเมื่อ AI สามารถสร้างผลงานศิลปะได้เองแล้วเนี่ยศิลปินมนุษย์ยังจำเป็นอยู่ไหมและพวกเขาจะไปอยู่ตรงไหนนี่เป็นการตั้งคำถามที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในยุคนี้คำถามนี้ไม่ใช่แค่การตั้งคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์นั่นเองความหมายของความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไรนะครับและสิ่งที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์อยู่ในยุคที่เครื่องจักรสามารถเลียนแบบหรือแม้แต่กระทั่งแซงหน้าเราไปในหลายๆด้านเลยนะครับตอนนี้ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งแปลเป็นไทยย่อก็คือ AI เป็นเทคโนโลยีที่เลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์นะครับประกอบไปด้วยการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจและการสร้างสรรค์นะครับสิ่งที่ทำให้ AI สามารถสร้างงานศิลปะได้ไม่ใช่เพราะมันมีจิตใจหรือความรู้สึกหรือมีความคิดอ่านเหมือนมนุษย์นะครับแต่เพราะมันสามารถเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลนะครับมีความจำเป็นเยี่ยมที่ไม่มีวันลืม

อย่างโปรแกรม DALL-E หรือ Midjourney นะครับที่สามารถสร้างภาพจากข้อความได้เราเรียกว่า Text to Image นะครับ AI ที่มีชื่อว่า Aiwa เนี่ยก็สามารถแต่งเพลงทำดนตรีได้หรือ ChatGPT ที่สามารถแต่งกลอนหรือเขียนเรื่องสั้นแม้แต่เล่าเรื่องราวในแบบที่มีอารมณ์ความรู้สึกซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่า ChatGPT นี่เขียนขึ้นมาเราอาจจะคิดว่ามนุษย์เขียนขึ้นมาก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning นะครับก็อีกตัวนึงก็คือ Deep Learning นะครับมีการถกเถียงกันอย่างหนักนะครับในวงการศิลปะตอนนี้ว่า AI เนี่ยเป็นศิลปินหรือไม่เป็นศิลปินหลายคนให้เหตุผลว่าการเป็นศิลปินไม่ใช่แค่การผลิตผลงานเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงการมีเจตนารมณ์มีความรู้สึกมีประสบการณ์ชีวิตมีจินตนาการเมื่อทุกอย่างมีในห้วงคำหนึ่งจึงตกผลึกออกมาเป็นผลงานศิลปะนะครับที่สูงส่งและรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆที่ไม่ใช่ศิลปะด้วยนะครับหลายคนบอกว่า AI ก็เหมือนผู้กันหรือกล้องถ่ายรูปที่เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการแสดงออกทางศิลปะเท่านั้นแต่ในขณะที่หลายๆคนก็มองว่า AI ในเรื่องมีบทบาทที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นนะครับและมันสามารถเลือกรวมไปถึงปรับแต่งผลงานของตัวเองได้ในระดับที่เรียกว่ามืออาชีพได้เช่นกันนะครับคำว่าความคิดสร้างสรรค์มีนิยามได้หลากหลายเลยนะครับบางคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์จะต้องมาจากประสบการณ์ของชีวิตความรู้สึกความทรงจำหรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆมากมายซึ่งแน่นอนว่า AI นี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่ง AI ก็สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้จากการเรียนรู้สิ่งเก่าๆเหมือนมนุษย์นี่แหละครับที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆจากอดีตเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลความรู้สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดเช่นในสาขาจิตรกรรมไทยนะครับนักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยจะต้องไปวาดภาพหรือคัดลอกงานจิตรกรรมโบราณบนฝาผนังต้องหัดเขียนลายไทยของครูโบราณนะครับต้องหัดกันจนเขียนให้เป็นซึ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำไปก็เพื่อให้นักศึกษาได้นำมาพัฒนาในผลงานของตนเองในเวลาต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับการสร้างภาพแนวใหม่ๆนั้น AI ก็สามารถสร้างได้ทั้งที่ไม่เคยมีใครวาดมาก่อนหรือการผสมผสานระหว่างแนวคิดต่างๆอย่างที่มนุษย์ไม่เคยคาดคิดหรือคาดไม่ถึง AI ก็ทำได้ดีนะครับเมื่อ AI มาไกลถึงขนาดนี้ถือว่า AI มีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ฝากให้คิดนะครับถ้าเรายอมรับว่า AI มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจริงๆคำถามที่ต้องถามอีกครั้งก็คือแล้วศิลปินมนุษย์ล่ะครับยังจำเป็นอยู่ไหมบางคนนี่อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นบางคนอาจจะบอกว่าจำเป็นนะครับสำหรับผมเองนะครับณเวลานี้นี่ผมขอยืนยันในคำตอบว่าศิลปินมนุษย์นี่ยังมีความจำเป็นแต่จะมาในรูปแบบใหม่นะครับบทบาทของศิลปินเนี่ยยุค AI นี่อาจจะเปลี่ยนจากผู้สร้างงานแต่จะกลายมาเป็นผู้กำกับผู้คัดเลือกผู้ตีความและผู้ออกแบบแนวคิดนะครับศิลปินจะใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์เหมือนผู้กำกับภาพยนตร์นั่นแหละครับที่ไม่ได้ลงมือถ่ายเองทุกฉากอยากจะเป็นการช่วยกันในการออกแบบฉากจากประสบการณ์ของทีมงานจากประสบการณ์ของตากล้องทำงานร่วมกันนะครับถึงแม้ว่า AI จะสามารถสร้างงานศิลปะที่ดูน่าทึ่งออกมาได้แต่งานศิลปะจากมนุษย์มักมีความที่เรียกว่ามีบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับเพราะงานศิลปะของมนุษย์นี่มาจากประสบการณ์จากความทรงจำส่วนตัวจากความขัดแย้งภายในหรือการต่อสู้กับสังคมในวิถีชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถเรียนแบบได้อย่างแท้จริงนะครับภาพวาดของวินเซนต์แวนโกะหรือบทกวีของซินเวียนะครับซินเวียเพลทนะครับงานของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดและก็สะท้อนตัวตนออกมาให้เราสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถเข้าใจหรือเข้าถึงหรือรู้สึกได้เลยนะครับย้อนกลับไปนะครับปี2018วันที่25ตุลาคมนะครับมีที่ AI สร้างขึ้นมาภาพหนึ่งสามารถขายได้ในงานประมูลของสถาบันประมูลงานศิลปะขายได้ในราคา 432,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับโดยสถาบันคริปตี้ออคชั่นเฮาส์สาขานิวยอร์กนะครับเป็นผู้จัดงานประมูลในครั้งนั้นโดยภาพดังกล่าวสร้างได้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI
ในรูปแบบของ Generative Adversarial Network นะครับซึ่งสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มศิลปิน OVS ชาวฝรั่งเศสนะครับหรือภาพนั้นก็คือเอ็ดมอนด์ เดอ เบลลามีนะครับและก็นี่คือภาพที่ผมพูดถึงนะครับการออกเสียงภาษาต่างประเทศเนี่ยอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับสำหรับผมแต่ให้ดูที่ภาษาที่ผมขึ้นให้ดูอยู่หน้าจอนะครับ

ที่สามารถทำเพลงได้เช่น Iowa แล้วก็โปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมเป็นเว็บไซต์ beethoven.ai เหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตใน Google ได้แล้วก็เราสามารถที่จะทำได้นะครับเรามาฟังเพลงที่ AI ทำขึ้นมานะครับคือเพลงนี้ครับ

ได้แล้วก็มนุษย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยมนุษย์แค่ป้อนข้อมูลว่าต้องการเพลงไหนเพลงแนวอะไรหรืออาจจะป้อนรายละเอียดว่าต้องการดนตรีอะไรบ้างกี่ชิ้นให้ผู้หญิงหรือผู้ชายร้องสามารถป้อนข้อมูลว่าให้ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าร้องประสานเสียงเสียงเด็กกำหนดอายุลงไปหรือว่าอย่างไรเนี่ย AI สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็ทำออกมาได้อย่างน่าทึ่งนะครับงานศิลปะโดยRefik Anadol นะครับศิลปินและนักออกแบบสื่อดิจิทัลคนหนึ่งนะครับเป็นมีเดียอาร์ติสต์ชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยผลงานของเขาโดดเด่นตรงที่ใช้ AI ข้อมูลและก็สื่อดิจิทัลเนี่ยมาสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสื่อประสบการณ์นะครับและก็เรียกว่า data sculpture โดยนำข้อมูลขนาดใหญ่ big data เนี่ยเช่นภาพถ่ายจากดาวเทียมสถาปัตยกรรมเมืองภาพท้องฟ้าหรือแม้แต่คลื่นสมองของมนุษย์นะครับมาใช้เป็นวัตถุดิบและก็ให้ machine learning และก็ AI generative model เนี่ยแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นงานศิลป์ที่เคลื่อนไหวมีขนาดใหญ่ที่มีมิติและก็สีสันสวยงามนะครับที่ใช้ข้อมูลและก็ AI สร้างภาพเคลื่อนไหวสุดอลังการในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและก็เหล่านี้คือผลงานของเขานะครับแทนที่เราจะมองว่า AI กำลังมาแย่งงานของมนุษย์เราอาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ว่า AI คือผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นะครับที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ทดลองขยายโอกาสขยายขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ AI จะไม่มีคำถามในปัจจุบันขึ้นมาว่าอะไรคือศิลปะและใครคือศิลปินแต่คำถามนี้นี่ไม่ได้เป็นคำถามใหม่นะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่วงการศิลปะเคยตั้งมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ในยุคของมาเชลดูชองนะครับที่เอาโถปัสสาวะมาตั้งบนแท่นจัดแสดงงานในเทศกาลศิลปะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือศิลปะของเขานะครับหากคิดลึกซึ้งเนี่ยพิจารณาให้ถ่องแท้ AI ไม่ได้มาเพื่อแทนที่มนุษย์นะครับแต่อาจจะมาเพื่อทำให้เรานี่เข้าใจตัวตนเราชัดเจนมากยิ่งขึ้น AI อาจจะไม่เคยรู้สึกเศร้าโกรธหลงไหลกลัวท้อแท้แต่มันอาจจะช่วยสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้เราได้เห็นชัดขึ้นครับในงานศิลปะที่เรามาสร้างร่วมกันกับมันถึงแม้ว่า AI จะสร้างภาพที่สวยกว่าแต่งกลอนได้ไพเราะกว่าหรือประมวลผลได้เร็วกว่ามนุษย์แต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันยังไม่มีและก็ไม่สามารถมีได้เลยก็คือประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าศิลปินมนุษย์ยังจำเป็นอยู่อย่างแน่นอนนะครับแต่บทบาทของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปและเราทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะครับเรามาทำความรู้จักกับ AI ให้ลึกขึ้นให้ชัดขึ้นและผมจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือก็ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนะครับ AI หรือ Artificial Intelligence แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญาประดิษฐ์เหมือนที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับหมายถึงเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเครื่องจักรมีความสามารถในการคิดคล้ายๆกับมนุษย์ AI ไม่ได้มีแค่ในนวนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้มันอยู่รอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ในทุกอย่างเช่นใน Siri ใน iPhone ระบบแปลภาษาอัตโนมัติของ Google นะครับหรือแม้แต่ระบบการกรองภาพไม่เหมาะสมที่อยู่ใน Facebook AI ไม่ได้ฉลาดด้วยตัวของมันเองนะครับแต่มันฉลาดขึ้นจากการเรียนรู้จากข้อมูลเรียกว่าจำนวนมหาศาล Big Data นะครับยิ่งมีข้อมูลมากมันก็ยิ่งเรียนรู้ได้ดีนี่จึงเป็นสาเหตุเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมช่วง10ปีหลังจากนี้นะครับ AI ถึงก้าวกระโดดเพราะเรามีข้อมูลมหาศาลบวกกับคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ผสมกับเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปเราจะมาดู3องค์ประกอบสำคัญนะครับที่ทำให้ AI กลายเป็นผู้

เป็นคนสำคัญในโลกแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์กันนะครับแมชชีนเลิร์นนิ่งคือการที่คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลต่างๆนะครับโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเขียนโปรแกรมคำสั่งทั้งหมดไว้ล่วงหน้าเลยนะครับลองนึกภาพนะครับแทนที่เราจะสอนคอมพิวเตอร์ว่าแมวนี่หน้าตาเป็นอย่างไรเราจะเริ่มสอนทีละขั้นทีละตอนต้องนั่งบอกมันแต่เรากลับให้มันดูภาพแมวเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆภาพแทนนะครับเพื่อให้มันเรียนรู้เอาเองว่าอะไรคือแมว Netflix หนังออนไลน์นะครับจะแนะนำหนังให้เราดูโดยดูจากสิ่งที่เราเคยดูมาก่อนมันก็จะประมวลได้ว่าเราชอบดูหนังประเภทไหนมันก็จะขึ้นหนังแบบนั้นมาให้เราดูหรือบางทีเราเปิด Facebook หรือ Instagram ออกมาหรือว่า TikTok นะครับโฆษณาที่มันมาขึ้นเราเห็นเนี่ยมันก็ตรงกับความต้องการของเรานะครับเหมือนคล้ายๆมันรู้ว่าเราชอบอะไรมันรู้ใจเรานะครับสมาร์ทโฟนสามารถปลดล็อกเราด้วยใบหน้าโดยจำใบหน้าของเราได้แม่นยำขึ้นนะครับตอนนี้ก็ม่านตานะครับหลักการง่ายๆของ Machine Learning ก็คือข้อมูลบวกอัลกอริทึมการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่ปรับปรุงได้เองในอนาคตนั่นเองนะครับถ้าเราป้อนภาพศิลปะอันหลากหลายสไตล์ให้ AI ดู AI เนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจแนวทางของศิลปินแต่ละคนนะครับและสามารถสร้างภาพที่คล้ายหรือผสมสไตล์เหล่านั้นได้ด้วยตัวของมันเองนะครับ Deep Learning ก็คือแขนงหนึ่งของMachine Learning นะครับแต่มีพลังมากกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันใช้โครงข่ายประสาทเทียมนะครับซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Neuron Network ที่จำลองการทำงานของสมองของมนุษย์นะครับน่าทึ่งไหมครับจุดเด่นของ Deep Learning ก็คือทำงานได้ดีมากกับข้อมูลที่ซับซ้อนไม่ต้องเขียนฟังก์ชันบอกมันว่าควรจะดูอะไรมันจะเรียนรู้คุณลักษณะที่สำคัญจากข้อมูลเอาเองนะครับยิ่งมีข้อมูลมากมันก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับมีข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เก่งมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างการใช้งานเช่นการวิเคราะห์ภาพเช่นการแยกภาพระหว่างแมวกับสุนัขหรือการแยกใบหน้าคนนะครับการฟังเสียงระบบรู้จำคำพูดใน YouTube หรืออเล็กซ่าที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงเช่นเปิดเพลงตั้งนาฬิกาปลุกเช็คพยากรณ์อากาศเปิดปิดไฟโดยผ่านทางสมาร์ทโฮมการค้นหาข้อมูลคำตอบคำถามทั่วไปหรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตให้เราเหล่านี้เป็นต้นนะครับ AI บางตัวเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความได้เช่น Dan-E Best Journey แค่พิมพ์คำว่าวาดภาพสไตล์โกะนะครับไม่ต้องพิมพ์ละเอียดแค่พิมพ์ว่าวาดภาพสไตล์โกะของเมืองในอนาคตก็สามารถสร้างภาพใหม่ให้เราได้ทันทีแล้วก็แต่ละภาพจะไม่มีการซ้ำกันเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากในวงการศิลปะนี่ Deep Learning ทำให้ AI สามารถสร้างศิลปะแบบที่ไม่ใช่แค่การเรียนแบบเท่านั้นนะครับแต่ยังประยุกต์และก็ต่อยอดแนวคิดอันหลากหลายจากหลายๆแหล่งข้อมูลได้Natural Language Processing หรือ NLP คือความสามารถของ AI ในการเข้าใจและก็สื่อสารด้วยภาษามนุษย์นะครับ NLP ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านเขียนและโต้ตอบกับเราได้ใกล้เคียงกับการคุยกับมนุษย์จริงๆนะครับตัวอย่างเช่นในการใช้งาน Google Translate นะครับ Google Translate แปลภาษาทันทีจากคำพูดหรือข้อความที่เราป้อนเข้าไป Voice Typing พูดแล้วก็แปลงเป็นข้อความให้เราทันทีโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ ChatGPT นี่แล้วก็ AI Chatbot สามารถสนทนากับเราแบบเรียลไทม์ตอบคำถามทุกอย่างเขียนกลอนแต่งเรื่องบางทีเรานั่งคุยกับผมนั่งคุยกับ ChatGPT เนี่ยได้ความรู้มากมายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็ได้ความรู้จาก ChatGPT นี่แหละที่ไม่ต้องไปค้นคว้าเองให้มากในการมาจัดการด้านการเรียนการสอนนะครับในงานศิลปะนั้นเนี่ย NLPทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับ AI ได้โดยตรงนะครับผ่านข้อความ
เช่นเขียนบทกลอนแบบเพลงลูกทุ่งแนวพุ่มพวงดวงจันทร์มันก็ทำให้ได้สร้างภาพเหมือนศิลปะไทยแบบผสมศิลปะยุคเรเนซองส์มันก็ทำให้ได้ AI สามารถเข้าใจเจตนาจากข้อความแล้วก็แปลงเป็นงานศิลปะหรือดนตรีหรือบทพูดได้ในทันทีนะครับโดยใช้เวลาไม่นานตรงนี้แหละครับความพิเศษของ AI AI ไม่ได้จำกัดอยู่ในโลกของโปรแกรมเมอร์อีกต่อไปนะครับแต่มันกำลังมีบทบาทอย่างชัดเจนในโลกของความคิดสร้างสรรค์ทุกคนสามารถเข้าใช้ AI ได้โดยเฉพาะในด้านศิลปะดนตรีภาพยนตร์การออกแบบแล้วก็วรรณกรรมนี่แน่นอนว่า AI นี่ทำได้ดีด้วยพลังของ Machine Learning Deep Learning แล้วก็ NLP AI จึงกลายเป็นผู้ช่วยหรือเพื่อนร่วมงานของศิลปินคนสำคัญเลยนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี1960นะครับศิลปินและนักวิจัยชื่อฮาโรลด์ โคเฮนนะครับได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าแอรอนซึ่งถือเป็นหนึ่งใน AI ศิลปินตัวแรกของโลกก็ว่าได้นะครับถูกเขียนขึ้นให้สามารถวาดภาพโดยอัตโนมัติโดยเริ่มจากภาพขาวดำไปจนถึงภาพสีที่ซับซ้อนขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือโคเฮนไม่ได้มองว่า AI มาแทนที่ศิลปินนะครับแต่เป็นเพื่อนร่วมสร้างสรรค์ที่ช่วยขยายขอบเขตของความคิดของเขาเองเอรอนแสดงให้เราเห็นว่าแม้ในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังมีขีดจำกัดอย่างมากมายในอดีตนะครับมนุษย์ก็พยายามให้มันสร้างศิลปะได้อย่างน่าทึ่งขึ้นมาได้ Generative Adversarial Network นะครับหรือ GANs เป็นตัวย่อของมันเมื่อเข้าสู่ยุคของ Deep Learning การพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GANs ได้พลิกโฉมวงการศิลปะอย่างแท้จริงเลยนะครับ GAN เป็นระบบ AI ที่มี2ฝ่ายทำงานด้วยกันนะครับระหว่างผู้ที่พยายามสร้างภาพจากข้อมูลที่เรียนรู้มากับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประเมินนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบว่าภาพที่เห็นนั้นเหมือนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับทั้ง2ฝ่ายแข่งขันกันนะครับทำให้เจเนอเรเตอร์เนี่ยพัฒนาความสามารถจนสร้างภาพที่ใกล้เคียงกับงานศิลปะของมนุษย์ได้มากเลยนะครับตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือผลงานภาพเหมือนของชายในชุดสูทนะครับซึ่งดูเผินๆเหมือนงานจากศิลปะโบราณเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดย AI ที่เรียนรู้จากการวาดภาพคลาสสิกนับพันนับหมื่นภาพนะครับโดยใช้แกนส์ในการวิเคราะห์และก็สร้างสรรค์ภาพขึ้นมาใหม่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ภาพเท่านั้นนะครับแต่คือคำถามที่ตามมาว่าใครคือศิลปินตัวจริง Obvious หรือโปรแกรมเมอร์หรือ AI เองลองคิดดูนะครับศิลปะในยุคเปลี่ยนตามเครื่องมือก็เริ่มจากผู้กันนะครับมากล้องถ่ายรูปมาโปรแกรมกราฟิกต่างๆสุดท้ายก็มาถึง AI ในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรยังไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้ AI กำลังมาแรง AI อาจจะไม่ได้มาแทนที่ศิลปินนะครับแต่เปลี่ยนบทบาทของศิลปินจากผู้วาดเป็นผู้ออกแบบระบบเป็นพันธรักษ์ของผลงาน AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่กลายเป็นผู้ร่วมสร้างนะครับสิ่งสำคัญไม่ว่า AI จะสร้างอะไรได้แต่คือเราจะใช้ AI อย่างไรในฐานะศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ในยุคที่ AI ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองแต่มันกลายเป็นเครื่องมือศิลปะอย่างหนึ่งของมนุษย์เราจะเห็นว่ามีศิลปินหลายๆคนเลยนะครับที่ไม่ได้ใช้ AI เพื่อทดแทนการสร้างสรรค์งานศิลปะของเขานะครับแต่ใช้มันเพื่อขยายพรมแดนความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองให้มีความกว้างใหญ่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นมีตัวอย่างศิลปินระดับโลกหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงผมขอยกตัวอย่างบางคนนะครับมาริโอคลิงเกอร์มันนะครับที่มีแนวคิดว่าสำรวจจิตใต้สำนึกผ่านอัลกอริทึมศิลปินคนนี้นี่เป็นศิลปินชาวเยอรมันนะครับที่ใช้ AI มาในการทำงานเพื่อสร้างงานที่เหมือนกับหลุดออกมาจากความฝันหรือความทรงจำที่บิดเบี้ยวเลยนะครับผลงานของเขาสะท้อนแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกและความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ผ่านความไม่สมบูรณ์ของการประมวลผลโดย AI นะครับเขาเคยกล่าวว่า AI คือเครื่องมือสะท้อนความคิดลึกๆของเราเองการเป็นการใช้
กันสร้าง

ภาพเหมือนที่ไม่เคยมีอยู่จริงภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแบบเรียลไทม์ผู้นำศิลปะเชิงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Artwork ของศิลปินเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรศิลป์ที่ใช้ Generative Adversarial Network นะครับสร้างภาพใบหน้าของคนที่ไม่เคยมีอยู่จริงแบบต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบนหน้าจอมอนิเตอร์นะครับไม่ใช่ภาพถ่ายที่มีอยู่แล้วแต่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาแบบเรียลไทม์โดย AI เนี่ยจะออกแบบทุกใบหน้าให้มีความสมจริงแต่เป็นคนสมมุติขึ้นมาทั้งหมดนะครับผลงานนี้ถูกประมูลขายไปโดย Sotheby's นะครับในปี2019แล้วก็เป็นงานผลงานชิ้นแรกที่สร้างด้วย AI เป็นงานศิลปะ AI ที่เข้าที่ก้าวมาสู่ตลาดศิลปะร่วมสมัยและก็ขายไปในระดับเรียกว่าแพงด้วยนะครับราคาคือ52,600ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับลองคูณด้วย30หรือ35ดูว่าเป็นเงินกี่บาทเรฟิกอานาโดเป็นศิลปินที่มีใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยครับแล้วก็เป็นนักออกแบบสื่อสถาปัตยกรรมชาวตุรกีนะครับเขาเกิดเมื่อปี1985ปัจจุบันย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างงานศิลปะแบบข้อมูลหรือเรียกว่า Data Art และศิลปะเชิงปัญญาประดิษฐ์ AI Art ขนาดใหญ่มากนะครับโดยใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือเรียกว่า Big Data นะครับผสมประสานกับเทคนิคอย่าง Machine Learning Generative AI แล้วก็ Projection Mapping นะครับเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวและก็สภาพแวดล้อมดิจิตอลที่อบล้อมผู้ชมอยู่ได้เปลี่ยนข้อมูลกลายเป็นศิลปะที่มีชีวิตที่เป็นเชื้อสายตุรกีอเมริกันพวกนี้นี่เชี่ยวชาญด้านมีเดียอาร์ตและก็อินสตาเลชันอาร์ตนะครับใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เช่นสภาพอากาศเสียงหรือพฤติกรรมของผู้ชมแล้วแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่ศิลปะจุดเด่นในผลงานของเขาก็คือเรียกว่าเป็นศิลปะดื่มด่ำหรือศิลปะที่ผู้ชมมีส่วนร่วมเต็มที่เพราะ Immersive Art เป็นศิลปะที่ออกแบบให้ผู้ชมรู้สึกและก็เข้าไปอยู่ในงานด้วยนะครับไม่ใช่แค่ยืนดูอยู่ห่างๆที่โต้ตอบกับผู้ชมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับข้อมูลไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่กลายเป็นเส้นสีแสงที่มีชีวิตในวงการศิลปะดิจิตอลเนี่ย AI Art มักใช้เรียกผลงานที่เกิดจากการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตีความจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจนกลายเป็นภาพเหนือจริงศิลปินเนี่ยผู้นี้เนี่ยใช้วิธีการนำข้อมูลภาพถ่ายนับล้านจากสถานที่ต่างๆผ่าน AI เพื่อสร้างการฝันแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับศิลปินไม่ได้เป็นแค่ผู้สร้างภาพแต่กลายเป็นผู้ออกแบบระบบกำหนดว่า AI เนี่ยจะเรียนรู้อะไรศิลปินเป็นผู้เล่าเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลกับแนวคิดศิลปะศิลปินเนี่ยเป็นผู้โต้ตอบนะครับทำงานร่วมกับ AI แบบคู่คิดไม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือแล้วนะครับสำหรับบางคนนะครับ AI เนี่ยเขาจะมองว่าเป็นผู้กันหรือเป็นเครื่องมือในการทำงานชนิดหนึ่งแต่สำหรับคนอีกกลุ่มเขาบอกว่ามันคือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเองหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับถ้าเราบอกให้ AI สร้างงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับโดยวิธีการ Text to Image ก็คือการพูดความคิดของเราลงไปในทุกอย่างที่เราอยากจะได้จำนวนหลายๆชิ้นกำหนดกี่ชิ้นโดยเราเป็นผู้กำหนดทั้งหมดนะครับในแต่ละชิ้นนี่เราก็จะกำหนดให้ AI ทำสั่งงานก็ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เลือกผลงานที่ดีที่สุดขึ้นมาชิ้นหนึ่งทีนี้ผมขอถามทุกคนนะครับว่านั่นยังเรียกว่าศิลปะของเราหรือไม่หรือศิลปะของผู้ที่สั่งมันทำออกมาหรือไม่เพราะทุกอย่างนี้ AI เป็นผู้ทำนะครับยกเว้นคำสั่งเท่านั้นที่มาจากมนุษย์หรือมาจากเราและถ้า AI สร้างงานที่สวยงามและลึกซึ้งโดยไม่มีมนุษย์มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเลยล่ะครับตอนนี้ AI มันถึงขั้นนั้นแล้วนะครับก็คือไม่ต้องสั่งมันสามารถทำเองได้คำถามก็คือจิตวิญญาณของ

ศิลปะอยู่ตรงไหนเรามามองในส่วนของโอกาสกันก่อนนะครับว่า AI เนี่ยให้โอกาสอะไรบ้างข้อแรกก็คือทำให้ศิลปินสามารถสร้างผลงานและทดลองไอเดียได้เร็วขึ้นนะครับ AI เปรียบเสมือนผู้ช่วยในห้องสตูดิโอสามารถสร้างภาพต้นแบบหรือภาพสเก็ตให้เราได้ทันทีโดยที่ศิลปินไม่ต้องเสียเวลานานหลายชั่วโมงหลายวันในการวาดรายละเอียดทั้งหมดด้วยมือเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่สามารถโฟกัสที่แนวคิดหลักและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์นะครับเช่นการทดลองใช้โทนสีใหม่การลองใช้องค์ประกอบที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ได้มุมมองของภาพในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะครับศิลปินสามารถที่จะแก้ไขไอเดียตัวเองได้รวดเร็วขึ้นลองผิดลองถูกได้มากขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดและมีเวลาสำหรับการพัฒนาความคิดเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับนักออกแบบสามารถที่จะมีข้อมูลในการทำงานได้อย่างมากมายนะครับภายในเวลาไม่กี่นาทีเราก็จะได้ข้อมูลเหล่านั้นมาเขาเรียกว่ามูดบอร์ดนะครับโดยใช้ภาพจาก AI เนี่ยแทนการหารูปจากหลายเว็บไซต์นะครับนี่คือประโยชน์โดยตรงเลยนะครับสำหรับการใช้ AI ในการทำข้อมูลผมขอขยายความคำว่ามูดบอร์ดเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจมูดบอร์ดนี่คือกระบวนการกระดานนะครับไม่ใช่กระบวนการคือกระดานรวมไอเดียแรงบันดาลใจนะครับที่ใช้ภาพต่างๆสีต่างๆตัวอย่างวัสดุแบบอักษรหรือองค์ประกอบอื่นๆต่างๆอีกมากมายนะครับมาวางลงตรงหน้าเพื่อที่จะให้ได้ศึกษาเพื่อจะสื่ออารมณ์หรือสไตล์ของโปรเจกต์ที่จะทำขึ้นมาเนี่ยให้ทีมทั้งทีมเนี่ยเข้าใจตรงกันกระบวนการนี้ใช้กันเยอะในงานออกแบบเช่นงานออกแบบแฟชั่นงานออกแบบตกแต่งภายในกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะครับการสร้างแบรนด์ต่างๆเพื่อที่จะให้สินค้ามีน่าสนใจการทำงานด้านวงการภาพยนตร์โฆษณาเพื่อกำหนดโทนภาพและความรู้สึกของเรื่องอะไรเหล่านี้นะครับก็คือให้เราสามารถมีตัวอย่างงานแล้วก็เราก็มาหาความแตกต่างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใช้ AI หาเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ได้เต็มได้มาหามาได้เยอะมากนะครับในส่วนของโอกาสข้อที่2ก็คือขยายขอบเขตของศิลปะทั้งในด้านเทคนิคและก็แนวคิด AI ไม่เพียงแค่เครื่องมือในการสร้างผลงานเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินคิดนอกกรอบได้มากยิ่งขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับศิลปะสามารถกลายเป็นinteractive art ที่เปลี่ยนแปลงตามผู้ชมมีศิลปินใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างงานที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์นะครับแนวคิดศิลปะกับปัญญาประดิษฐ์เองก็เลยกลายเป็นเนื้อหาของงานศิลปินบางคนจัดเทศกาลที่ให้ผู้ชมนี่สามารถสื่อสารกับ AI ได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอมือถือเลยนะครับหรือเสียงและเข้า AI จากการวาดภาพตอบโต้ตอบสนองกันได้ในทันทีนะครับประเด็นเรื่องสิทธิในผลงานที่สร้างโดย AI เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาหลายวงการหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มมี AI โดยเฉพาะเมื่อมีหลายฝ่ายที่มาเกี่ยวข้องก็คือ 1. นักพัฒนาโปรแกรม AI นะครับ 2. เจ้าของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกซึ่งมักจะเป็นศิลปินจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้อนุญาตงานของตัวเองให้คนที่ฝึกให้ AI เก่งนะครับแล้วก็3ผู้ใช้ทั่วไปที่แค่พิมพ์คำสั่งนะครับปัญหาก็คือระบบกฎหมายเนี่ยยังไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนในหลายประเทศเลยนะครับศิลปินที่ใช้ AI อาจจะตกอยู่ในสถานะที่ไม่มีสิทธิ์ในผลงานของตนเองเพราะได้สร้างด้วยมือตัวเองทั้งหมดนะครับ2คุณค่าทางอารมณ์ของงานศิลปะจากมนุษย์จะลดลงหรือไม่เมื่อ AI สามารถสร้างผลงานที่ดูน่าทึ่งได้อย่างง่ายดายมูลค่าของความพยายามหรือแรงบันดาลใจของมนุษย์อาจจะถูกมองข้ามไปก็ได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนดูนี่อาจจะสนใจแค่ผลลัพธ์ก็ไม่สนใจกระบวนการที่มาว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นต้องแข่งขันกับเครื่องมือที่ไม่มีการนอนไม่มีการพักผ่อนไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆนะครับในโลกดิจิตอลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผลงานของศิลปะสามารถถูกสร้างขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำไปนะครับด้วยเครื่องมืออัตโนมัติหรือปัญญาประดิษฐ์ความสวยงามแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของผลงานเหล่านี้อาจทำให้ผู้คนหลงลืมสิ่งสำคัญบางอย่างไปได้นะครับนั่นก็คือ

ความพยายามและก็แรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างผลงานศิลปะโดยมนุษย์นั่นเองนะครับผลงานศิลปะที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตานะครับแต่ผ่านกระบวนการฝึกฝนมายาวนานศิลปินเองต้องใช้เวลาเรียนรู้เทคนิคลองผิดลองถูกแล้วก็พัฒนาทักษะด้วยความอดทนหลายครั้งผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นผลลัพธ์ของของความเป็นปีความเป็นหลายเดือนแห่งการทุ่มเทของศิลปินแต่ในยุคที่สังคมให้ความสำคัญกับความเร็วผลลัพธ์สุดท้ายมักจะถูกตัดสินเพียงจากความสวยงามหรือความแปลกใหม่เท่านั้นโดยไม่สนใจว่าศิลปินต้องผ่านเส้นทางแห่งความเหน็ดเหนื่อยเพียงใดนะครับแรงบันดาลใจนี่ก็คือประกายไฟที่จุดให้ศิลปินลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานมันอาจจะมาจากความทรงจำส่วนตัวจากความรู้สึกที่ซับซ้อนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มากระทบจิตใจแต่รับผลงานจะมีเรื่องราวแล้วก็หัวใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในโลกที่ผู้ชมจำนวนมากให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเท่านั้นแรงบันดาลใจซึ่งเป็นรากฐานของผลงานเนี่ยก็จะถูกมองข้ามไปนะครับสังคมเน้นความสะดวกและรวดเร็วเทคโนโลยีทำให้ผลงานคุณภาพสูงสามารถผลิตได้ง่ายและต้นทุนต่ำผู้ผลิตจำนวนมากสนใจเพียงสิ่งที่ตาเห็นมากกว่ากระบวนการที่ซ่อนอยู่การถูกมองข้ามทำให้ศิลปินบางคนรู้สึกว่างานของตนเองไม่มีคุณค่าหรืออาจจะถูกแทนที่โดยเครื่องจักรไปแล้วก็ได้สิ่งนี้อาจจะลดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะและค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหากปรากฏการณ์นี้ดำเนินต่อไปงานศิลปะอาจจะสูญเสียความลึกซึ้งและความเป็นมนุษย์ที่เป็นหัวใจสำคัญของงานศิลปะไปก็ได้นะครับแต่เมื่อมองในมุมกลับสิ่งที่เทคโนโลยีแทนไม่ได้แม้ AI อาจจะสร้างงานได้เร็วและก็สวยงามแต่ความรู้สึกความคิดเรื่องราวที่ศิลปินใส่ลงไปในงานหรือคุณค่าที่เทคโนโลยีเลียนแบบไม่ได้เลียนแบบได้ก็ไม่สมบูรณ์งานศิลปะจากฝีมือมนุษย์ยังคงมีพลังในการสื่อสารและเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนต่อผู้คนได้อย่างลึกซึ้งท้ายที่สุดการชื่นชมศิลปะไม่ควรหยุดเพียงการมองผลงานอย่างเดียวนะครับแต่ควรมองทะลุไปถึงเบื้องหลังเห็นความพยายามและแรงบันดาลใจของเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้งานศิลปะไม่ใช่เพียงภาพสวยแต่เป็นเรื่องราวของอดีตที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การจดจำนั่นเองนะครับเบื้องหลังของ AI ที่สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายก็คือมีข้อมูลนับล้านล้านชิ้นซึ่งถูกใช้เพื่อฝึก AI นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมักไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของโดยตรงศิลปินบางคนพบว่าผลงานของตนเนี่ยถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัวนะครับคำถามเชิงจริยธรรมจึงเกิดขึ้นถ้าหาก AI สร้างงานโดยการลอกลายเส้นหรือสไตล์ของผู้อื่นโดยไม่ได้ให้เครดิตหรือค่าตอบแทนมันเป็นสิ่งที่สมควรทำหรือไม่หลายประเทศนะครับเริ่มมีการถกเถียงหรือออกกฎหมายควบคุมเรื่องนี้กันแล้วเช่นต้องเปิดเผยว่าให้ข้อมูลใช้ข้อมูลอะไรมาบ้างในการฝึก AI ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะครับเวลาสร้างหรือฝึก AI ให้ฉลาดต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเช่นข้อความภาพวิดีโอหรือเสียงที่มีคนสร้างขึ้นมาก่อนทั้งนั้นข้อมูลพวกนี้มักจะเป็นผลงานของคนอื่นๆเช่นภาพถ่ายบทความบทเพลงต่างๆบทกวีเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลที่เราใช้ในการฝึก AI ว่าเราเอาข้อมูลมาจากไหนบ้างและต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเหล่านั้นก่อนนะครับว่าอนุญาตให้ผลงานของเขามาใช้ในการฝึก AI หรือไม่แต่มันจะรู้ได้ยังไงครับเพราะว่า AI ไปเอามาแล้วมันก็มายำใหม่จนกระทั่งบางทียำไปยำมาเปลี่ยนไปมาจนกระทั่งหลุดไปจากต้นแบบก็ได้มันก็ยากอยู่ดีนะครับในการตรวจสอบว่าอย่างไรมันก็ต้องค่อยว่ากันไปนะครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างในการจะตรวจสอบได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตทำไมต้องทำแบบนี้ครับก็เพื่อที่จะเคารพสิทธิ์ของเจ้าของผลงานไงครับไม่เอางานเขามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เพื่อความโปร่งใสผู้ใช้ AI หรือผู้ได้รับผลกระทบรู้สึกจะรู้ว่า AI ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลอะไรบ้างป้องกันปัญหาทางกฎหมายไม่ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเอาข้อมูลไปใช้โดยผิดกฎหมายนะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าคุณทำ AI สร้างภาพมาจากภาพถ่ายที่คุณเก็บมาจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ขอเจ้าของภาพมาก่อนนั่นอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกชัดเจนว่าเอาภาพมาจากไหนอ้างเองได้และเจ้าของภาพยินยอมคุณก็ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเอา

งานมาเพื่อที่จะเผยแพร่หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ส่วนมากจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรามาแล้วมาสร้างเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเนี่ยได้กับกอบกำได้ผลกำไรขึ้นมาถ้ามีการตรวจสอบก็อาจจะผิดกฎหมายโดนฟ้องร้องได้อย่างผมบรรยายให้นักศึกษาฟังหรือบรรยายในรายการในตอนนี้นี่บางภาพผมก็ไม่สามารถบอกที่มาได้เพราะมันแชร์ต่อๆกันมาแต่เราไม่ได้เอางานเหล่านั้นมาเพื่อที่จะแสวงหาผลกำไรอะไรต่างๆเรามาเพื่อเผยแพร่ความรู้ก็อาจจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าผมสามารถอ้างอิงได้ผมอยากขึ้นเครดิตไว้ให้ใต้ภาพที่นำมาใช้ทุกครั้งโดยจะพูดเอ่ยชื่อแต่ถ้าจะรอให้เขาอนุญาตต้นทางก็คงไม่ต้องมาสอนกันพอดีนะครับ AI นี่เปรียบเสมือนประตูใหม่ของศิลปะที่เปิดโอกาสให้เราคิดสร้างและก็แสดงออกได้มากกว่าที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็นำคำถามใหม่ที่เรายังไม่มีคำตอบมามากมายเช่นเดียวกันนะครับเช่นความเป็นเจ้าของคุณค่าของความพยายามและขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือศิลปินยุคใหม่ต้องไม่เพียงแต่ใช้ AI แต่ต้องเข้าใจ AI ในแง่ผลกระทบและบทบาทของมันในโลกศิลปะที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเมื่อเรามองไปยังอนาคตของวงการศิลปะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี่โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิต AI มันเข้ามามีส่วนร่วมมันแล้วนะครับ AI ไม่เพียงแค่ช่วยศิลปินทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆให้เราแบบไม่เคยจินตนาการมาก่อนก็ได้นะครับแต่การสร้างภาพจากข้อความการจำลองสไตล์ของศิลปินในอดีตหรือการสร้างผลงานศิลปะที่ตอบสนองต่อผู้ชมแบบเรียลไทม์แต่ในขณะที่ AI มีศักยภาพมหาศาลเราต้องยอมรับว่าโลกศิลปะในอนาคตจะต้องมียังต้องการศิลปินที่รู้เท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้นนั่นเองนะครับศิลปินรุ่นใหม่นักศึกษาศิลปะรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะ2ด้านไปพร้อมกันนะครับสิ่งแรกก็คือทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหัวใจของงานศิลปะและทักษะด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะขยายขอบเขตของความคิดนั้นให้ไปไกลยิ่งกว่าเดิมนะครับผู้ที่สามารถรวม2สิ่งนี้เข้าด้วยกันก็จะได้สามารถรวม2สิ่งนี้เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนก็ประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้นำในโลกของศิลปะยุคใหม่ได้อย่างไม่ยากนักนะครับแม้ว่า AI จะทรงพลังเพียงใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือหัวใจนะครับ AI สามารถเรียนแบบรูปแบบสีเสียงหรือองค์ประกอบทางศิลปะได้แต่ไม่สามารถเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งทางอารมณ์หรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริงนะครับศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ความรู้สึกและมุมมองเฉพาะตัวของมนุษย์ซึ่งไม่มีเครื่องจักรใดๆสามารถเรียนแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปเพียงใดศิลปินที่มีชีวิตที่เป็นคนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของงานศิลปะศิลปินคือผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือวางแนวคิดกำหนดทิศทางและใส่ความหมายลงไปในผลงานนั้น AI เป็นเพียงผู้ช่วยเป็นเพียงผู้กันเป็นเครื่องพิมพ์เป็นโปรแกรมแต่จินตนาการและความรู้สึกยังคงเป็นของมนุษย์นะครับ AI อาจวาดภาพได้แต่ยังไม่มีหัวใจที่เข้าใจศิลปะเหมือนมนุษย์และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ทำไมการเรียนรู้ศิลปะในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การวาดรูปหรือการเล่นดนตรีแต่คือการฝึกคิดฝึกเข้าใจฝึกใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้นะครับโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปในกระบวนการนั้น

ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของ AI กับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เราได้คุยกันในวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่มันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่ดีที่สุดคนหนึ่งก็ได้นะครับและบางครั้งก็เป็นคู่แข่งในสนามความคิดสร้างสรรค์ตัวเป้งเลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ AI ยังไม่สามารถแทนได้ก็คือหัวใจและประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์นะครับขอย้ำเลยว่าหัวใจและประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์ศิลปะยังคงต้องการคนที่ใส่ความหมายและความรู้สึกลงไปในผลงานผมขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังและหวังว่าบทเรียนในวันนี้จะทำให้ทุกคนมอง AI และศิลปะในมุมมองใหม่มากขึ้นนะครับเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้ากับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยทวีพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนาวีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบน

0: หรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน

ตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Create คนซีซั่น1ในวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่7ก่อนจะถึงตอนไฟนอลหรือตอนสุดท้ายในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะรายการนี้จัดขึ้นก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันอยู่ทุกตอนอยู่แล้วผมมีแนวทางในการสร้างสรรค์คนมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะซึ่งแนวทางในการสร้างสรรค์คนหรือ create คนนี้ก็จะมี9คีย์เวิร์ดประจำแต่ละตอนให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างว่าได้ลองนำไปใช้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรมาฝากกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV คุณผู้ชมไปติดตามตรงนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันที่คีย์เวิร์ดแรกของตอนที่7กันเลยค่ะคีย์เวิร์ดนี้ค่ะเปรียบเทียบผู้ชมแนวคิดเปรียบเทียบเราเคยได้ยินมาว่าอาจจะไม่ค่อยดีแต่เปรียบเทียบนั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้โดยที่การเปรียบเทียบเราอาจจะต้องไม่ทำเองในฐานะที่เป็นผู้สอนหรือผู้พัฒนาแต่เรากระตุ้นให้ผู้ที่ถูกพัฒนาหรือผู้สร้างที่เราเห็นว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เนี่ยกระตุ้นให้เขาเปรียบเทียบค่ะอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบเขากับคนอื่นหรือไปชี้แนะให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเปรียบเทียบไม่ดีต่อเขาอย่างแน่นอนการเปรียบเทียบให้เขาเปรียบเทียบอย่างไรบางทีเราอาจจะกลัวว่าการเปรียบเทียบนั้นจะหลุดออกจากกรอบที่จะให้เปรียบเทียบหรือเปล่าเราก็เลยไปกรอบเขาซะแน่นเชียวอันนี้ก็เป็นเรื่องผิดพลาดเช่นเดียวกันผู้ชมจะต้องไม่ทำเช่นนั้นเพราะการทำเช่นนั้นจะมีผลเสียมากกว่าผลดีมีความเสี่ยงเหมือนกันในการที่อุ๋มชวนนักศึกษามาเป็นจิตอาสาในการทำเป็นครูตู้ไกลกังวลความเสี่ยงนั้นคือ

0: ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะทิ้งไว้กลางทางไม่สามารถเดินต่อได้เรียกเป็นภาษาศัพท์วัยรุ่นก็คือเขาเทเราแต่เราจะทำอย่างไรแต่อันนั้นไม่สำคัญเลยสำหรับเนาะสิ่งสำคัญมันคือการที่พวกเขาเองจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าโดยใช้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งการเปรียบเทียบที่ว่าอย่างที่บอกผู้ชมจะต้องกระตุ้นให้เขาทำด้วยตัวเองเมื่อมนุษย์ได้ทำอะไรด้วยตัวเองแล้วมักจะไม่ล้มเลิกกลางคันแต่การที่เราเห็นเขาล้มเลิกนั้นแปลว่าเขาถูกกระตุ้นโดยแรงจูงใจภายนอกค่ะดังนั้นพยายามให้เกิดแรงจูงใจภายในเยอะๆจะได้กลายเป็นแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ซึ่งแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นั้นจะช่วยทำให้บุคคลสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ทางน้ำเสียง
2: ก็เพราะว่าอยากถ่ายทอดนิทานเนี้ยให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอย่างที่เราอยากให้เขารู้สึกจริงๆ
1: จริงๆนิทานมันก็เหมือนกับคลังของจินตนาการเนาะที่แบบเป็นคลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาที่เราเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่นิทานนะเราเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มนุษย์ด้วยกันฟังเนี่ยนะครับเราจงคิดไว้เถอะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีคลังจินตนาการของเขาอยู่ที่มันก็จินตนาการไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นวิธีการที่เราจะทำให้เขาได้ในสิ่งที่เราอยากให้ได้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการให้มันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วเราจะได้ควบคุมมันได้ถูกแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือเราต้องรู้ว่าผู้ชมหรือว่ากลุ่มที่เราจะคุยกับเขาอ่ะเขาต้องการอะไรด้วยนะคะท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆเชิญพี่ไวกันเลยค่ะ
2: ก็นิทานเรื่องนี้ที่ผมเล่าไปในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็คือไม่โลภมากหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันดีแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขครับขอบคุณครับ
1: ค่ะพี่รันค่ะ
3: อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้เราตั้งใจทำครับ
1: ขอบคุณพี่รันค่ะพี่พลอยจ้ะ
4: อย่างที่ทานที่หนูเล่านะคะก็ไม่ด้อยคุณค่าของสิ่งนั้นเพียงเพราะว่าเราทำมันไม่สำเร็จค่ะ
1: ขอบคุณค่ะพี่นัตตี้ค่ะฝากอะไร
5: หมั่นทำความดีไว้นะคะยังไงเราก็ชนะใจคนชั่วอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่แป้งส่งท้าย
6: ก็เชื่อฟังพ่อแม่นะคะอย่าทะเลทลายทั้งนั้นแบบอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีได
1: ้โอเคค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะนิทานแต่ละเรื่องที่ได้นำมาให้คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆได้รับชมเนี่ยถึงแม้ว่าในช่องนี้นะคะจะเป็นช่องของบุคคลทั่วไปก็ตามนะคะแต่ตัวนิทานเองซึ่งก็เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าของชีวิตและเมื่อเห็นคุณค่าของชีวิตเราก็จะสามารถที่จะปรับชีวิตของเราให้ไปในทิศทางต่างๆได้นะคะทีมงานก็เป็นกำลังใจการใช้วิธีในการพัฒนาบุคลิกภาพเชื่อมั่นว่าหลายๆคนก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้ได้ทดลองแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนและนำไปใช้ผลที่ได้ผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยกำลังท้อใจหรืออาจจะกำลังอยู่ในช่วงดิ่งดาวอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นช่วงพุ่งช่วงขาขึ้นบางคนขาลงหรืออะไรไม่รู้แหละนะคะชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะในที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้เรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยใดก็แล้วแต่สุดท้ายจริงๆเราก็ต้องปรับบุคลิกภาพอยู่ดี
0: มาถึงคำนี้ค่ะคีย์เวิร์ดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์คนคือคติผู้ชมอย่างเวลาที่เราเห็นนิทานหรือเรื่องราวที่

0: ที่เป็นเรื่องของการสอนให้รู้ว่าอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของคติเข้ามาแต่คติที่ผมใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นเป็นคติที่เราชวนให้คนที่เราอยากที่จะพัฒนาเขาเนี่ยได้ลองที่จะคิดคตินั้นด้วยตนเองบางทีเวลาที่พอเราบอกว่าเราให้โจทย์เข้าไปเนี่ยและเราให้เขาประเมินค่าว่าสิ่งที่เขาทำอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาเห็นผ่านสื่อนี้เนี่ยมันสอนให้รู้ว่าอะไรด้วยตัวเขาเองบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ของเขาก็เป็นไปได้นะคะอุ๋มพยายามจะให้นักศึกษาที่มาเรียนกับอุ๋มเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งนี้ในฐานะผู้สร้างจริงๆพวกเขาสามารถสร้างคติได้ด้วยตนเองต่อให้พวกเขาจะไม่ได้ถ่ายทอดคตินั้นให้ใครรับรู้ก็เถอะแต่คนที่รับรู้อยู่แน่ๆเลยคือพวกเขาเองคือตัวเองดังนั้นการที่เขาให้เขาถ่ายทอดคติของเขาในแบบที่เขารับรู้จากสื่อนั่นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและควรต้องทำพยายามอย่าไปใส่ความรู้ให้พวกเขาด้วยตัวของคนเป็นครูหรือคนที่อยากจะพัฒนานะคะเหมือนกันกับเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเราเองด้วยคติก็ง่ายๆเลยเวลาเห็นอะไรหรือกำลังทำอะไรก็แล้วแต่คติกับสติเนี่ยมันจะใกล้กันถ้าเรามีสติเราจะยังคิดและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรถูกไหมคะพอเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรให้เราถามตัวเองหนึ่งในคำถามนั้นคือเรื่องนี้มีคติอะไรหรือสิ่งที่ทำอยู่นี้มีคติอะไรหรอลองคิดเป็นคำคมๆแบบนี้เราจะเห็นมิติของการเรียนรู้ของตนเองและนั่นคือ1คีย์เวิร์ดในการสร้างสรรค์คนค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่นิทานประสบการณ์ชีวิตค่ะวันนี้เราเจอกันนะครับเหมือนเช่นเคยค่ะครูอุ๋มก็มีเรื่องของนิทานบวกกับประสบการณ์ชีวิตนะคะของนักศึกษาของครูอุ๋มเองนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะก็ต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้นำแนวคิดจากประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาหลายๆคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะรายการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะมอบแนวคิดดีๆที่จะสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนได้ค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะนักศึกษาของครูอุ๋มก็อยากที่จะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันที่คนแรกกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ต้นโอ๊กนะครับชื่อนายเจริญกระจับเงินอายุ22ปีครับ
1: พี่ต้นโอ๊กค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ชื่อมิ้นท์นางสาวสุภาวดีแก้วเกตอายุ21ปีค่ะ
1: ค่ะพี่มิ้นท์ค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงครับพี่สิทธิ์แก้วแหวนอายุ24อายุ21ครับ
1: ค่ะพี่แม็กนะคะ
5: สวัสดีครับชื่อภูรินทร์เมืองนายภูรินทร์เมืองแสนนะครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับอายุ18ครับ
1: ค่ะพี่ภูมิค่ะ
6: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่บิ๊กนะครับชื่อจริงชื่อสถิตสัจจานนท์ครับอายุ24ครับ
1: พี่บิ๊กค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ฟุกนะครับนายสุภชัยคำนาหงครับอายุ23ครับ
1: พี่ฟุกค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่กี้นะครับนายคณนาถธรรมพลนะครับอายุ21ครับ
1: ค่ะพี่กี้ค่ะ
9: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อั้นครับนายพิสิทธิ์อมรบอายุ20ปีครับ
1: เอาละค่ะพี่ๆทุกคนในวันนี้นะคะใส่พร็อพกัน
0: คุณผู้ชมคะอุ๋มอ่ะชวนนักศึกษาคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆเลยเกี่ยวกับเรื่องพรจากสวรรค์ก็พรจากการแสวงเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าการแสวงเป็นพรแสวงเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าแล้วมันจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้มากกว่าแต่ผมจะบอกว่าวิธีการในการใช้พรสวรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้าง

คนสามารถที่จะดึงดูดใจคนได้มากกว่าอีกค่ะแต่อุ้มใช้ยังไงล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อจะเป็นแนวทางนะคะการใช้พรสวรรค์ในการครีเอทคน

0: ยากก่อนอื่นผู้ชมอาจจะต้องมีแบบสังเกตก่อนเราต้องสังเกตรายบุคคลเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนนั้นมีจุดเด่นอะไรจากนั้นก็บอกกับเขาว่ารู้สึกไหมว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านนี้จุดเด่นจุดนั้นเขาอาจจะไม่เคยรู้แต่นิยามของจุดเด่นของอุ๋มก็อีกแหละก็จะบอกคุณผู้ชมว่าจุดเด่นที่ว่านี้ไม่ใช่การที่เราเห็นปุ๊บแล้วเราเหมือนร้องเพลงแบบเนี้ยโอ้เสียงแบบอลังการงานสร้างมากเสียงไม่หมดเลยจุดเด่นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเกณฑ์มันจะลดลงมาเพราะไม่งั้นมันจะนิยามคำว่าพรสวรรค์ในแบบที่แตะต้องได้ยากเลยค่ะจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือสิ่งที่เห็นเขาทำบ่อยๆค่ะอย่างเช่นบางคนนักศึกษาบางคนพูดไปแล้วก็ใช้สายตามองนู่นมองนี่ไปทั้งที่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นอาการกลัวก็ได้แต่ผมก็จะบอกกับเขาว่าจุดเด่นของเขาคือเขาใช้สายตาได้ดีคำว่าใช้สายตาได้ดีเกณฑ์มันจะลดลงจากที่ควรจะต้องเป็นคำว่าดีผู้ชมน่าจะพอนึกภาพออกแล้วเช่นเดียวกันกับสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นอื่นๆแต่การใช้พรสวรรค์ในการบอกต่อกับคนที่เราต้องการพัฒนาให้เป็นผู้สร้างเนี่ยเราจะต้องบอกเขาด้วยความจริงใจนะคะอย่าบอกแบบขอไปทีอย่าบอกแบบแสดงอย่าบอกแบบผ่านผ่านให้โฟกัสให้เน้นย้ำพอเขาไม่ได้แสดงสายตาในคาบนี้อีกคาบนึงเราบอกเลยว่าลืมพรสวรรค์ของตัวเองไปแล้วเหรอแบบนี้ค่ะจากที่เขาใช้สายตาเลิกลักด้วยความกลัวแต่ใช้บ่อยประเด็นคือพรสวรรค์คือสิ่งที่เขาใช้บ่อยต่อให้มันไม่เหมาะสมก็เถอะนะคะถ้าเขารู้สึกว่านั่นคือพรสวรรค์เขาจะเริ่มควบคุมสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองดังนั้นคำว่าพรสวรรค์ที่เราควรจะต้องใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คือเมื่อเห็นเขาทำสิ่งนั้นบ่อยสิ่งนั้นอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตามเราจะถือว่ามันเป็นจุดเด่นและเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาแต่ถ้าเราอยากที่จะให้เขาพัฒนาเราจะบอกว่ามันเป็นจุดด้อยหรือเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาไม่ได้แต่ให้เราบอกว่ามันคือพรสวรรค์ของเขาค
1: ่
0: ะ
1: เต็มที่เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้นิทานที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเข้มข้นมากๆเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยคอยจับตาดูพี่ๆกันให้ดีๆคือพี่ๆก็จริงๆแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือเตรียมตัวเตรียมนิทานกันมาหลายต่อหลายครั้งที่พี่ๆก็จะต้องไปฝึกทั้งต่อหน้าครูเองนะคะแล้วก็ต่อหน้ากระจกหรือแม้แต่ต่อหน้าตัวเองนะคะเพื่อที่จะทำให้งานเนี้ยเรียกภาษาวัยรุ่นก็คือให้เป๊ะที่สุดเลยนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวที่สนุกสนุกจากนิทานค่ะพอพูดถึงนิทานหลายคนก็คงจะรู้นะคะว่าเจ้านิทานเนี้ยมันเป็นสื่อหนึ่งที่มีเสน่ห์มากเลยเพราะว่ามันจะทำให้มนุษย์ทุกคนนะคะได้มองเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นครูอุ๋มเองนะคะก็มีนิทานอยู่ในใจหลายต่อหลายเรื่องก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะมีนิทานอยู่ในใจหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะลองดูสิคะว่าจะตรงกับนิทานที่พี่ๆขนมาเล่ากันในวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่พี่อะไรดีคะเริ่มต้นกันที่ใครดีคะพี่ใบอั้นก่อนเลยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะพี่ใบอั้นวันนี้เอานิทานเรื่องอะไรมาฝากน้องๆคะ
2: เรื่องหมีกับลิงครับ
1: หมีกับลิงครั้งที่แล้วพี่ใบอั้นเล่าเรื่องอะไร
2: ปังพรกับชาวบ้านครับ
1: โอเคค่ะเรื่องมีอยู่ว่าหมีกับลิง
2: ป่าแห่งหนึ่ง
1: ปลาค่ะปลาค่ะ

0: หมานะคะ
1: มีเจ้าหมีแสนน่ารัก
2: คุณผู้ชมคะมาดูคำนี้บ้างอุปสรรคผู้ชมพอรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคใดๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วอันนี้เรื่องจริงงานที่อุ๋มให้นักศึกษาที่ให้มาเป็นครูตู้ไกลกังวลหลายคนปฏิเสธกลางทางแต่สุดท้ายก็ร่วมหัวจมท้ายกันไปจนได้เห็นกันครบทุกคนนี้นะคะแต่การปฏิเสธกลางทางนี้เกิดจากการยอมแพ้ในอุปสรรคดังนั้นเมื่ออุ๋มเรียนรู้ตรงนี้อุ๋มเลยนำทริคนี้มาปรับใช้เราสร้างเป็นเวทีแห่งการเสวนาพูดคุยกันเรื่องอุปสรรคแล้วก็นำอุปสรรคนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการทำให้มนุษย์คนนั้นพัฒนาตนเองแต่เขาจะพัฒนาอุปสรรคได้ด้วยวิธีไหนล่ะเราใช้เกมนี้เข้ามาช่วยก็ได้เกมที่เพื่อนเป็นตัวเองจับคู่กับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนช่วยในการข้ามอุปสรรคนั้นบางทีการทำอะไรเดี่ยวๆลำพังในช่วงแรกอาจจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเกิดอาการไม่พึงประสงค์และไม่พึงพอใจในตัวเองและเกิดด้อยค่าตนเองก็เป็นไปได้ค่ะทำยังไงล่ะเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันข้ามอุปสรรคที่ผู้ชมเห็นในรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตพวกเขามีคู่กันหมดเลยเขาช่วยกันบางคนก็มีคู่ที่แบบซ้ำกับคนอื่นก็มีหรือบางคนเป็นคู่แบบว่าทริปเปิ้ล3คนก็มีหรือช่วยกันทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วจะข้ามอุปสรรคกันไปด้วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
1: มันชอบกินน้ำผึ้งนะครับน้องๆ
0: ไหนทำท่าหมีแสนนะคะทำไงคะทุกคนไม่โหหมีแสนน่ารักอ่ะชอบกินน้ำผึ้งนะคือก็เป็นน่าจะอยู่ในสารคดีหลายๆสารคดีที่น้องๆได้เคยดูหรือแม้แต่บางคนก็เคยดูพวกแบบมีภูพี่กาเลโต้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเขาก็จะกินน้ำผึ้งเป็นไงต่อคะ
1: เจ้าหมีกำลังปีนต้นไม้ไปเก็บน้ำผึ้ง
0: ปีนต้นไม้
1: ปีนต้นไม้แล้วก็มีเจ้าลิงโหนต้นไม้ผ่านมา
0: ลิงโหนต้นไม้ผ่านมานะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจ้าลิงก็เลยพูดกับเจ้าหมีว่าถ้าข้าปีนต้นไม้คงปีนได้ดีกว่าเจ้า
0: คือลิงก็คือแบบว่าโชว์เหนือเลยก็อย่างนี
2: ้คำนี้ค่ะวิภาคให้ใช้การวิภาคเป็นหลักแทนที่การวิจารณ์เวลาวิพากษ์ถ้าจะชวนให้คนที่เราจะพัฒนาเขาวิพากษ์ไปกับเราเขาต้องยอมรับในตนเองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเมื่อเขายอมรับแล้วกระบวนการวิพากษ์จึงเกิดขึ้นให้กระบวนการวิพากษ์กับนักศึกษาทุกๆครั้งที่เข้าเรียนเลยเชื่อไหมคุณผู้ชมการวิพากษ์สามารถที่จะพัฒนาคนได้จริงๆพวกเขาให้ความเห็นหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ในแต่ละคาบว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้ทบทวนตัวเขาเองและได้เห็นมุมมองของเพื่อนได้รู้ว่าอารมณ์ที่เขาใช้อยู่มันอาจจะไม่เพียงพอต่อข้อวิพากษ์ก็ได้เวลาที่เราได้วิพากษ์มันเหมือนเราได้อยู่บนเวทีเสวนาตลอดซึ่งการเสวนาคือการพูดคุยเพื่อให้เกิดความรู้และแน่นอนว่าการวิพากษ์ก็ทำให้เกิดความรู้และทำให้เห็นช่องว่างของความรู้ด้วยค่ะ
1: เจ้าหมีก็เลยพูดท้าทายเจ้าลิงว่าไหนเจ้าลองปีนให้ข้าดูสิ
0: ค่ะ
1: แล้วเจ้าลิงก็เลยปีนตามที่เจ้าหมีบอกแล้วก็เจ้าลิงก็ปีนขึ้นไป
0: ต้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะ

0: มา
1: ค่ะบาดเจ็บเลย
0: ครับเจ้าหมีก็เลยสมน้ำหน้าเจ้าลิงเพราะเจ้าลิงอวดเก่งเจ้าหมี
1: ค่ะ
0: ครับเรื่องมีอะไรครับ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: อย่าอวดเก่งครับ
1: จริงๆแล้วมันเป็นคำสั้นๆเนาะที่หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินนะคะแต่จริงๆคำนี้พอถ้า หากว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เนี่ยน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นในหลายๆครั้งแน่นอนเดี๋ยวให้ไบรอันช่วยพูดถึงหน่อยเนาะว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราไปได้ยินนิทานอันเนี้ยช่วงชีวิตไหนแล้วมันทำให้ชีวิตไบรอันเปลี่ยน
2: ความยากหรือความท้าทายเป็นเรื่องสำคัญความท้าทายมันทำให้เกิดความแปรปรวนในมนุษย์คนหนึ่งนะคะผู้ชมเคยผ่านสิ่งนี้มาแหละอุ้มเองก็เคยผ่านแต่ในฐานะที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์คนหรือครีเอทคนเราจะใช้ความท้าทายในการพัฒนาค่ะมนุษย์เมื่อเจอความท้าทายธรรมชาติของมนุษย์จะต้องการพื้นที่ปลอดภัยปกป้องตนเองคอยระมัดระวังระแวดระวังระแวงนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์ถูกวิวัฒน์มาแบบนี้เมื่อเราเข้าใจว่ามนุษย์วิวัฒน์มาแบบนี้เราใช้ความท้าทายเป็นเครื่องมือเลยในเมื่อเรารู้ว่ายิ่งท้าทายยิ่งยากมากพวกเขาก็จะยิ่งแสวงหาหนทางที่ทำให้พวกเขาปลอดภัยผมมีโจทย์ตั้งไว้เลยว่ามีกติกาว่าห้ามเลิกต้องทำให้ได้เขาก็จะไปหากระบวนวิธีในการทำให้ได้ต่อให้มันจะต้องเปลี่ยนโจทย์ให้เหมาะกับตัวเองแค่ไหนเขาก็จะทำเพื่อให้เข้ากับตัวเขาเองเพื่อให้เข้ากับแนวทางในการไปสู่ความสำเร็จในแบบของเขาซึ่งตรงนี้อุ้มดีใจอุ้มมองว่าเขาเติบโตมันเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างหนึ่งที่พวกเขาได้พัฒนาโดยไม่รู้ตัวค่ะ
1: เนี่ยช่วงชีวิตไหนแล้วมันทำให้ชีวิตไบอันเปลี่ยนยังไง
0: ช่วงประถมครับ
1: ค่ะยังไงคะ
0: มีเพื่อนชอบอวดเก่งครับทำตัวอวดว่าตัวเองเก่ง
1: เขาอวดยังไงอ่ะเวลาเขาอวด
0: เรื่องเกเรทั่วไปครับถ้าไม่ได
1: ้ดูแบบว่าภาษานักเรียนก็โหกลางมากเลยใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราเตือนเขาบ้างไหมไม่กล้า
0: ไม่เตือนครับ
1: ไม่เตือนแต่มาแอบฟังนิทานแล้วก็รู้เอง
0: ใช่ครับ
1: ทำไมไบอันถึงรู้ว่ามันมีข้อเสียถ้าเวลาที่เราอวดเก่ง
0: มันมีคนที่เก่งกว่าเราครับ
1: อืม
0: ครับ
1: เออคำนี้ดีนะคะผู้ชมน้อง
2: ๆแล้วค่ะ63คีย์เวิร์ดเดี๋ยวมาเจอกันในตอนที่8เป็นตอนสุดท้ายมี9คีย์เวิร์ดเหมือนกันผู้ชมติดตามกันให้ได้นะคะผู้ชมจะได้รับหลายๆคีย์เวิร์ดไปปรับใช้ในการครีเอทคนสำหรับซีซั่น1นี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
0: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใด
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาที่ติดตามรายการนี้ของเรานะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะและสำหรับรายการของเราในวันนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่7นะคะเหลืออีกแค่2ตอนสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะคะชื่อตอนในวันนี้นะคะก็เป็นชื่อตอนกรณีศึกษาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเรามาดูกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆก็คือวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กจะพาน้องๆนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตในนาข้าวรวมถึงพบกับเกษตรกรเลยนะคะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็รายการในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับเกษตรกรที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริงๆหากสนใจเกี่ยวกับการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรแล้วก็ผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตทบทวนตอนที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5นะคะด้วยวิดีโอนี้ค่ะวิดีโอนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะน้องๆและเกษตรกรทางบ้านเนี่ยสามารถสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งและก็เพื่อการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยหลับมันมีกระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันก่อนเลยนะคะ
1: ช่วงที่2ของ360องศาโกลกรีนนะครับเราจะมาพูดคุยกับเรื่องของการปลูกข้าวซึ่งเมื่อกี้ผมโปรยไปแล้วนะครับว่าการปลูกข้าวสมัยก่อนต้องใช้น้ำแต่ว่าพอใช้น้ำไปอยู่กับต้นข้าวนานๆนะครับก็จะทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งไม่น้อยนะครับกับการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากเลยนะครับในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าวิธีใหม่ที่กรมการข้าวกำลังให้พี่น้องชาวนานะครับแฟนๆของทรบ5เนี่ยได้มารู้กันก็คือว่าการปลูกข้าวแบบใหม่ซึ่งมันจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นไปบนฟ้าและแถมคาร์บอนที่มันลดลงนะครับปริมาณที่มันลดลงเนี่ยเรายังสามารถเอาไปเคลมเป็นผลตอบแทนคืนมาได้หรือเปล่าแต่กรมการข้าวเพิ่งจะเริ่มการทำแบบนี้นะครับเราจะมาคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการข้าวนะครับดร.ชินอุชาบุตรดาบุญนะครับท่านรองสวัสดีครั้งนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองครับเห็นว่าเป็นเรื่องของการเพิ่งจะเริ่มกรมการข้าวเริ่มที่จะทำอะไรบ้างครับกับสิ่งที่เราพูดไป
2: ในส่วนที่เพิ่งจะเริ่มนี่ก็มีครับแต่ว่าในส่วนที่ทำมานานแล้วก็คือเรื่องของการดูต้นเหตุหรือสาเหตุที่ที่เขาบอกว่าระบบการผลิตข้าวโดยเฉพาะประเทศไทยที่ส่งออกข้าวเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกถามว่ามันจริงไหมอันนี้เนี่ยทางกรมการข้าวเองในส่วนของงานวิจัยนี้ได้ทำมานานมากกว่า30ปีแล้วที่จะดูเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็ทำให้ทราบว่าเรื่องการผลิตข้าวระบบการผลิตข้าวของบ้านเราเนี่ยมีส่วนในการที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนในสภาพที่การปลูกข้าวมีน้ำขังอันนี้ขอเน้นนะครับในสภาพปลูกข้าวมีน้ำขังเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสถ้าเราปรับระบบการปลูกข้าวให้ขังบ้างไม่ขังบ้างที่ออกมาเป็นเปียกสลับแห้งอย่างที่เราพูดกันอันนี้แหละคือประเด็นที่เราสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ซึ่งในขณะเดียวกัน มันก็จะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าว แล้วก็ทำให้ระบบนิเวศในแปลงนาข้าวเนี่ยดียิ่งขึ้นทำให้สุขภาพข้าวต้นข้าวแข็งแรงผลผลิตดี
1: ท่านลองขยายความอีกสักนิดนึงไหมครับเวลาเปียกสลับแห้งแห้งสลับเปียกเนี่ยชาวนาบางท่านอาจจะว่าทำได้ด้วยเหรอมันทำยังไงลองขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับ
2: เปียกสลับแห้งเนี่ยเป็นระบบที่ทำยังไงเราบริหารจัดการน้ำในนาข้าวให้มีช่วงที่มีน้ำขังบ้างน้ำไม่ขังบ้างนะครับแต่ว่าในขณะที่น้ำไม่ขังนี่ต้องมีความชื้นพอที่ข้าวจะเจริญเติบโตแล้วก็ไม่กระทบต่อผลผลิตนะครับอันนี้คือประเด็นสิ่งที่กรมการข้าวแล้วก็ภาควิชาการอันนี้ทั่วโลกแล้วครับช่วยกันดูว่าทำยังไงถึงจะบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งนี้ได้ก็คือก็ต้องมีเครื่องมือไปวัดว่าถ้าเราขังน้ำในนาแล้วประมาณระดับหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปให้มันแห้งลงใต้ผิวดินคือวัดจากหน้าดินลงไป แต่ละดินนี่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่น้ำลดลงไปจากหน้าดินประมาณ15เซนติเมตร
3: โอ้ก็เยอะลอง
2: จะไม่มีผลใช่ครับจะไม่มีผลกับผลผลิตหรือการเจริญเติบโตของข้าวแล้วก็จะเป็นผลดีต่อเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรื่องของการลดโรคลดแมลงทำให้ต้นข้าวแข็งแรงรากมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: นี่ท่านรองอธิบดีมีภาพให้ดูด้วยนะฮะ
2: อย่างภาพเนี่ยครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าเรามีท่อเห็นไหมฮะมีท่อและมีน้ำขังอันนี้เป็นสภาพที่ปล่อยน้ำเข้าไปแล้วก็ให้น้ำท่วมผิวดินขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยไปสักระยะหนึ่งจนน้ำมันแห้งจากผิวดินแล้วก็ลดลงจากผิวดินนี้ลงไปประมาณ15เซนนั่นคือโดยประมาณเพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องของน้ำเปียกสลับแห้งนะครับ
3: การเอาน้ำออกก็คือการปล่อยน้ำออกจากนานั่นเอง
2: ปกติเราไม่ให้ปล่อยออกครับเพราะว่ามันจะยังไงก็การบริหารจัดการเราให้มันขังแล้วก็แห้งเองโดยธรรมชาติ
3: อ๋ออาศัยแสงแดดนี่นะ
2: ต้นข้าวก็ดูดไปใช้หรือแสงแดดหรือดูดซึมหรืออะไรประมาณอย่างนั้นเพราะว่าหลักๆก็คือต้นข้าวก็ต้องใช
3: ้ชาวนาไม่จำเป็นจะต้องไปผันน้ำ

0: บอก
1: เราไม่แนะนำครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของเปียกสลับแห้งเนี่ยกรมการข้าวจะแนะนำในพื้นที่ชนประทานอันนี้คือ เรื่องของการบริหารจัดการที่กรมการข้าวแนะนำครับผม
0: อ๋อครับแล้วถ้ามาเป็นลูกที่สองแล้วมันแห้งแล้วต้องเอาน้ำเข้ามาอีกไหมฮะเปียกแล้วมาแห้งแห้งแล้วต้องไปเปียกอีกไหมฮะ
1: ใช่ครับคือในช่วงระยะการเจริญเติบโตนี่มันก็จะมีจำนวนช่วงวันของมันอยู่ถ้ามันแห้งแล้วต้นข้าวยังต้องเจริญเติบโตต่ออยู่ในช่วงแตกกอหรือต้องออกรวงอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ต้องใส่น้ำเข้าไปอีกคร
0: ับ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าดินแล้วเน้นน้ำจะแห้งเร็วแห้งช้าอากาศนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องดูนะครับเพราะว่าอาจจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง
0: โอเค
1: ต่อฤดูก็แล้วแต่
0: พื้นที่แล้วแต่สภาพอากาศ
1: ใช่ครับ
0: แต่โดยหลัก
1: ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวสำคัญอยู่3ตัวมีคาร์บอนไดออกไซด์
0: ครับ
1: มีเทนแล้วก็มีไนตรัสออกไซด์อีกตัวนึงแต่ว่าในตรงนี้นี่เราจะพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนครับเราพูดถึงคาร์บอนเครดิตถามว่าคาร์บอนเครดิตนี่เกี่ยวข้องอะไรกับระบบการปลูกข้าวเมื่อกี้แสดงให้เห็นแล้วว่าการปลูกข้าวแบบปกติที่มีน้ำท่วมตลอดเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาตลอดตั้งแต่ขังน้ำขังจนเมื่อไหร่น้ำจะแห้งมันก็จะยาวตลอดเราก็จะแนะนำให้เปียกสลับแห้งซึ่งก็น้ำขังบ้างน้ำแห้งบ้างใช่ไหม
0: ครับอัน
1: นี้ชี้ให้เห็นว่ามันก็จะมีช่วงที่ปล่อยมีเทนช่วงที่ไม่ปล่อยสลับกันอย่างนี้ต่อไปอันนี้คือลดแล้วทีนี้ถามว่าคาร์บอนเครดิตเกี่ยวยังไง
0: ครับ
1: คาร์บอนเครดิตเนี่ยไอตัวคาร์บอนมันจะมีศักยภาพในการดูดซับความร้อนเขาคิดเป็น1แต่ว่าตัวมีเทนเนี่ยศักยภาพมันจะเยอะหน่อยประมาณ28เท่าตัวเลขสุดท้ายตอนนี้เขาก็จะแปลงจากศักยภาพการดูดซับความร้อนของมีเทนนี่เป็นคาร์บอน
0: อ๋อเจ้าเคยไปสัมมนามันเปลี่ยนจากมีเทนเนี่ยให้มาเป็นคาร์บอนด
1: ้
0: วยการคำนวณนะ
1: ด้วยการคำนวณ
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรสามารถมีวิธีการที่จะลดได้เปียกสลับแห้งบ้างการใช้ข้าวอายุสั้นลงบ้างเรื่องของการใช้ปุ๋ยน้อยลงเรื่องของการบริหารจัดการฟางซึ่งมันมีหลายวิธีแต่ว่าหลักๆที่เขาใช้คำนวณชัดเจนที่สุดคือเปียกสลับแห้งนับจำนวนวัน
0: คร
1: ับอย่างนี้เป็น
0: พอลดมีเทนได้แล้วไปคำนวณเป็นคาร์บอนได้ปุ๊บหลังจากนั้นยังไงฮะชานาบอก
1: โดยหลักการนะครับโดยหลักการเนี่ยการซื้อขายคาร์บอนเนี่ยมันจะมีประเทศที่ต้องซื้อโดยภาคบังคับซึ่งถ้าเขามีธุรกิจหรือมีกิจกรรมอะไรที่เขาไม่สามารถลดได้แต่ว่าเขาต้องลดเขาก็ต้องหาที่จะไปเสริมตรงนี้ว่าเขาต้องลดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะมาซื้อคาร์บอนจากส่วนที่เขาซื้อได้อันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเขามีการซื้อขายคาร์บอนนะครับเพราะนั้นประเทศเหล่านี้นี่ที่จะเป็นต้องลดเขาก็จะถ้าลดไม่ได้เขาก็จะหาซื้ออย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่สมัครใจหรือไม่ได้ถูกบังคับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ถ้าเราสามารถลดได้เราก็ลดถ้าเราลดแล้วเนี่ยเรามีที่ขายแล้วก็ขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของการซื้อขายเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆในประเทศไทยมีส่วนที่ดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกอันนี้หลักๆเลยที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นก็จะมีผู้ตรวจรับรองว่าทำได้จริงไหมลดได้จริงไหมเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็หรือบางทีถ้ามีบริษัทที่เขาต้องการที่จะได้แบบด่วนเขาก็อาจจะคอนแทคมาตรงแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบของเขาเปียกสลับแห้งว่าพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: มันเปียกเมื่อไหร่แห้งเมื่อไหร่อะไรประมาณ
0: นั้นเป็นขั้นตอนที่พี่น้องชาวนาอาจจะต้องไปหาข้อมูลสักนิดนึงว่าโอเคตอนนี้กรมการข้าวมีวิธีละวิธีการปลูกเพื่อลดมีเทนแล้วมันก็แน่นอนมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของคาร์บอนได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นการบ้านอีกนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่เราลดไปเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยเราจะเอาเป็นเครดิตกลับมาได้ยังไงบ้างอันนี้อาจจะต้องไปทำการบ้านอีกนิดนึงนะครับสั้นๆนะเราเหลืออีก30วิฮะท่านรองฮะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนาสักหน่อยครับ
1: เอาเป็นว่าเราพี่น้องชาวนาเนี่ยมีความสำคัญมากๆเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมครับเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยชาวนาได้ทั้งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมาซื้อมาขายคาร์บอนเครดิตเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์นั้นเราก็สามารถที่จะขายได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะได้ประโยชน์ของตัวเองเลยเบื้องต้นนั่นก็คือลดการใช้น้ำลดการใช้ปุ๋ยการบริหารจัดการฟางที่มีประสิทธิภาพไม่เผาอันนี้เนี่ยเกษตรกรได้โดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้โดยตรงทั้งได้โดยอ้อมโดยขายคาร์บอน

0: เครดิตเพิ่มเติม
1: ครับเดี๋ยว360องศาโกกรีนจะไปทำกันบ้านนะให้พี่น้องชาวนาอีกนิดนึงนะว่าหลังจากลดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเอาขั้นตอนง่ายๆว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับดร.ชิตนุชาบุตรดาบุญนะครับรองอธิบดีกรมการค้ามากๆนะครับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับท่านรองครับขอบคุณครับเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้รับชมบทสรุปตอนที่1ถึง5ผ่านวิดีโอเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสนะคะรับฟังข้อมูลจากท่านรองอธิบดีกรมการข้าวโดยตรงเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็มาต่อด้วยการพบกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้อาจารย์กิ๊กนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชนแจ้งขำนะคะท่านเป็นอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะและนอกจากนั้นแล้วเราก็มีผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการซึ่งจะมาช่วยอาจารย์กิ๊กสัมภาษณ์วิทยากรในวันนี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานั่นก็คือท่านอาจารย์พีรณัฐยาทิพย์นะคะท่านสังกัดคณะบริหารธุรกิจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะขอให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถรับฟังการสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีผู้เรียนทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะครับและในวันนี้ครับเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ

0: ถ้าไม่ได้ทำโครงการนี้ก็คงไม่ได้คุยกันอย่างแน่นอน
1: ไม่ได้คุยแน่นอนค่ะ
0: ประสานคอสตูมเยอะที่สุด
1: ใช่
0: แล้วมีประสานใครอีกคะ
1: แล้วก็ฝ่ายภาคด้วยค่ะ
0: ฝ่ายภาค
1: เขาจะออกฉากไหนบ้างค่ะ
0: อ๋อต้องแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องประสานสองแผนก
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกกลัวไหม
1: มากๆเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: แล้วมายผ่านความกลัวนั้นได้ยังไง
1: ก็มีเพื่อนๆในทีมช่วยกันค่ะช่วยให้กำลังใจกันแล้วก็พากันไปให้กล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณกูรูทั้งสองคนนี้มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่มายืนด้านหน้าปริญญาโทเดี๋ยวไว้จะเรียนต่อด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
0: ยากเรียนต่อในสาขานี้เน
2: า
0: ะอ
2: ยากมากค่ะอยากไปเป็นครูต่อ
0: โอ้โอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็คงจะได้มาเจอกันในสาขานี้ของปริญญาโทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนยังมีกูรูอีกใช่ไหมลูก
2: มีอีกค่ะ
0: มีอีกเยอะเลยนะ
2: ใช
0: ่งั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะขอบคุณมาก
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขึ้นมาที่ชั้น2ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแล้วค่ะแล้วก็จะได้เจอกับกูรู2คนตามมาเลยค่ะทักทายคุณผู้ชมเลยลูก
4: ผมชื่อก๊อตครับ
0: ก๊อตค่ะ
5: ผมชื่อบิวครับ
0: บิวก๊อตกับบิวนะคะให้ทั้ง2คนนะคะเล่าทีละคนเลยว่าแต่ละคนทําหน้าที่เป็นอะไรบ้างค่ะ
5: กับผมได้รับบทบาทเป็นนักพากย์ครับ
0: ค่ะอย่างเดียวพากย์เป็นตัวอะไรคะ
5: บทพิสารครับ
0: บทพิสารนะคะก็เป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งก๊อตละลูกก็ทำหน้าที่อะไรคะ
4: ผมทำหน้าที่กำกับเวทีครับผม
0: กำกับเวทีเราจะต้องประสานงานกับใครบ้างสาขาไหนบ้าง
4: ก็มีพวกคณะวิทย์ครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ทั้งผมก็จะต้องไปช่วยทีมเขียนบทครับผมช่วยพวกทีมเขียนบททีมกำกับครับ
0: ค่ะมาร์กจุดใช่ไหม
4: ใช่ครับมาร์กจุดพวกน้อง
0: ๆพวกเราก็เกือบร้อยคนเหมือนกันอาจเข้าไปในหอประชุมเดียวกันนะคะทั้งสองคนหลังจากที่ได้ไปลงโครงการนี้แล้วเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้ไปสัมผัสชุมชนของพระนครศรีอยุธยา
5: เป็นครั้งแรกเลยครับ
0: ครั้งแรกเลย
4: ครั้งแรก
0: ครั้งแรกเหมือนกันความเป็นครั้งแรกนี้เราได้ค้นเจอศักยภาพของตัวเองที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรคะ
5: รู้สึกว่าได้เปิดเผยตัวตนตัวเองครับ
0: ค่ะ
5: ใช่ครับ
0: เปิดเผยตัวตนเลยนะเป็นแบบไหน
5: ความรู้สึกคือดีมากครับแบบว่าทําให้คนอื่นๆได้รู้จักว่าเราสามารถรับบทและภาคออกมาได้ดีคร
0: ับ วันนั้นเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีเลยใช่มั้ยลูกก๊อตล่ะลูกก๊อตค้นเจออะไรในตัวเองใหม่
4: ๆก็ผมรู้สึกว่าผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาที่ผมได้รับมอบหมายหน้าที่ผมจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแต่พอผมได้ลองประเมินตัวเองใหม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูก็ผมคิดว่าผมทําได้ดีพอสมควรครับ
0: คนเจอด้วยตัวเองเลยนะคะหลังจากที่ลงชุมชนเอาละค่ะเป็นของแถมนิดหน่อยให้คุณผู้ชมนะคะไหนๆก็มาที่คณะศิลปศาสตร์แล้วพาทัวร์ชั้นนี้หน่อยได้มั้ยคะว่ามียังไงบ้างนะคะอ่ะชั้นนี้นะคะเป็นของสาขาใดคะ
4: สาขาทางภาษาครับก
0: ็
4: จะมีภาษาอังกฤษครับ
0: ค่ะภาษาต่างประเทศหมดเลยจะมีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: อ่าละค่ะมีหลายห้องเลยใช่ไหมคะอันนี้ห้องอะไรคะลูก
6: ห้องปฏิบัติการทางภาษา
0: ปฏิบัติการทางภาษานะคะพวกเราเคยใช้ไหมคะหันหน้าเข้ากล้องหร
5: ือผมทั้งสองคนเคยใช้ครับมาทำโปรแกรมเมตาเวิร์ดจากอาจารย์วิเชษชัยกมลสัจจ์หรืออาจารย์มี่ครับ
0: อ๋อค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นห้องที่นักศึกษาของที่นี่ถ้าเข้ามาในคณะศิลปศาสตร์ได้ใช้แน่นอนทั้ง2ชั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันยังมีกูรูอีกนะคะอีกกี่คนคะชั้น3เนี่ยเยอะมั้ยคะ
5: ประมาณ3คนครับ
0: 3คนไปชั้น3กันเลยค่ะขอบคุณกูรูทั้ง2ท่านมากเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะอุ๋มก็ได้มาอยู่กับกูรูอีก4คนแล้วนะคะให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าเชิญคนแรกเลยลูก
7: สวัสดีครับผมนายธราธรสัพประกอบชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัศรตะเพียนทองสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมสื่อสารและอาชีพชื่อเล่นชื่อพัดค่ะ
0: ค่ะพัดค่ะ
9: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐการมีชิดโสมชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะอยู่สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพค่ะ
10: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์รุ่งเรืองชื่อเล่นชื่อเฟรนค่ะสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพค่ะ
0: ค่ะทั้ง4คนนี้ไปลงชุมชนมาแล้วแต่ละคนรับหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากเฟรนก่อนลูก
10: หนูรับหน้าที่

0: จัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
1: จัดเตรียมอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์เหมือนกัน
1: อุปกรณ์เหมือนกันค่ะพัดล่ะคะ
0: อุปกรณ์เหมือนกันค่ะ
1: อุปกรณ์ค่ะลูกไอ้ลูก
2: จัดทำอุปกรณ์เหมือนกัน
1: จัดทำอุปกรณ์เหมือนกันดูสิคะนี่เรากำลังอยู่ในแผนกอุปกรณ์เลยนะคะผู้ชมงั้นถามว่าหลังจากที่เราได้ลงไปทำแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวเราเองนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลิกภาพอย่างไรบ้างเริ่มจากไอ้ก่อนลูก
2: ก็ตอนแรกก็ไม่มั่นใจในตัวเองครับว่าจะทำได้ดีไหมแต่พอได้ทำก็พอได้ช่วยกันทำก็ประสบความสำเร็จครับ
1: ค่ะพัดล่ะลูก
0: ส่วนหนูนะคะก็ตอนแรกมีความกังวลค่ะแต่พอได้คุยกับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ก็มีความเชื่อว่างานสามารถผ่านไปด้วยดีค่ะ
1: ผ่านไปด้วยดีอีฟล่ะคะ
3: สำหรับตัวหนูนะคะก็กลัวว่าที่ทำออกมาจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแต่สุดท้ายก็ออกมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
1: เลย
3: ค่ะออ
1: กมาดีเลยเฟลลูก
3: ส่วนหนูก็มีความกลัวค่ะเพราะว่าไม่เคยทำโครงการที่ใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็พอหลังจากเสร็จโครงการก็ทำให้รู้ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
1: สำหรับแผนกอุปกรณ์ไหนๆก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วเราเจอปัญหาอะไรแล้วแก้ปัญหานั้นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ค่ะก็เหมือนว่าต้องทำหอบที่เป็นเรือค่ะและทีนี้เหมือนตอนแรกก็คิดไว้ว่าจะใช้เป็นกระดาษลังแต่พอเอาสเปรย์พ่นสีอย่างเงี้ยค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
3: สีมันไม่ติดค่ะ
1: โอ้มันกลืนลงไปเลย
3: ใช่ค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นก็เลยต้องทำใหม่หมดเลยค่ะ
1: โอ้ทำใหม่หมดเลย
3: ใช
1: ่บางอย่างเราอาจจะต้องลองทำแล้วพอมันพลาดแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่และเริ่มไปด้วยกัน
3: ใช
1: ่มีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าโหว่าอีกแล้วอ่ะเจอปัญหาอีกแล้ว
4: เหมือนเวลาหาซื้ออุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเข้าไปในตัวเมืองเลยแถวนี้ก็จะหาซื้อยาก
1: ใช่ไหมแล้วเราทำยังไงล่ะ
4: ก็ขับรถเข้าไปซื้อในเมือง
1: ในเมืองไกลกว่าเดิมคือตรงนี้จะเป็นหันตราค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าจะเข้าเมืองก็อาจจะต้องบอกว่ารถติดนะคะเด็กๆที่นี่ก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้าแต่เข้าไปก็เพื่อน้องๆ นะคะที่จะได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเนี่ยแหละนะคะพวกเราก็เลยเสียสละไปพัดละลูกมีปัญหาอะไรไหมคะ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีไอ้ละคะ
2: ก็อย่างที่เฟนบอกครับเรื่องลังกระดาษที่ยามาพ่นสีแล้วมันไม่ติดครับ
1: เป็นผู้ชายคนเดียวในทีมไหมหรือว่ามีอีกคะ
2: เป็นผู้ชายคนเดียวใน
1: คนเดียวด้วย
2: อุปกรณ์ครับ
1: เรารับหนักไหม
2: ก็ช่วยกันทำแบ่งกันทำ
1: ช่วยกันทำนะคะคือความเราช่วยกันมันเลยทำให้เราสามารถที่จะทำงานนี้ได้ประสบความสำเร็จแต่ละคนค้นเจอศักยภาพใหม่ของตัวเองยังไงบ้างคะไอ้ก่อนเลย
2: ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่มั่นใจแล้วก็มาทำให้มันประสบความสำเร็จก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ
1: ค่ะพัดละลูก
0: ก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่
1: ะ
4: รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้นค่ะมีความสามัคคีกับเพื่อนๆในทีมมากขึ้นค่ะ
1: เป็นหรอคะ
3: มีการทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนได้คิดวางแผนอะไรใหม่ๆด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานที่พวกเราเองคิดว่าพวกเราก็จะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ด้วยสุดท้ายเราคิดว่าชุมชนนี้ให้อะไรกับเราบ้าง
3: ก็เหมือนกับว่าให้ประสบการณ์ใหม่ๆ
1: ใหม่ๆ
3: ใช่
1: อีฟละลูก
4: ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้รู้จักการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำให้สำเร็จ
1: ค่ะพัดละค่ะ
0: ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกันในทีมค่ะ
1: ค่ะไอ้ลูก
2: ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้รู้การวางแผนได้จัดทำเวลาในการจัดเตรียมแบ่งเวลาในการทำงานครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษาชั้นปี1แบบนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณกูรูทั้ง4ท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อขอบคุณมากลูกเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ชั้นที่พวกเราไปบ่อยที่สุดแล้วก็เวลาหิวก็ต้องไปตรงนั้นนั่นคือบริเวณร้านอะไรคะร้านอะไรนะเขาขายอะไรลูก
2: ล
1: ูกชิ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะก็ตรงนั้นก็น่าจะมีกูรูฝังตัวอยู่ตรงนั้นค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะไปกันเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ร้านอเนกประสงค์แล้วค่ะคุณผู้ชมที่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่นักศึกษาได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะและที่สำคัญบริเวณตรงนี้นะคะนอกจากจะมี

0: นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์แล้วนะคะก็ยังมีนักศึกษาของคณะอื่นนะคะที่แวะเวียนกันมาชิมลูกชิ้นแสนอร่อยที่นี่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นร้านค้านะคะเอาละค่ะเนี่ยเด็กๆก็กำลังแป๊บนึงทำเป็นไปยืนซื้อแหมมันยืนอะไรทำเป็นอย่างนั้นแหละลูกเจาะเข้านะคะ
1: แล้วมันยืนจุกเดียวเลยนะ
0: และเด็กๆนะคะก็จะมารอเข้าคิวกันซื้ออาหารเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ากูรูของเราอยู่ตรงไหนบ้างมาเลยค่ะโฉมหน้ากูรูทั้ง3คนนะคะที่ได้ไปทำโครงการ Art the Musical นะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนเลยเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอัธริวรรณสินตัวทองนะคะมาจาก TIC 46641 ค่ะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่ออิสลามมงคลยุทธมาจากสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและอาชีพค่ะ
0: ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายภูเบศปัวศรีครับมาจาก TIC 46641เหมือนกันครับ
0: ค่ะทั้ง3คนนี้นะคะเรียกกันสั้นๆนะคะมีเนยมีมอสแล้วก็มีนายนะคะ3คนนี้ทําหน้าที่อะไรในโครงการนี้บ้างลูก
4: ผมเป็นมือเขียนบทครับ
0: มือเขียนบทแล้วก็เป็นหัวหน้าด้วยค่ะ
3: หนูเป็นฝ่ายทําอุปกรณ
0: ์ทําอุปกรณ์ค่ะลูก
2: เป็นฝ่ายทําอุปกรณ์เหมือนกันค่ะ
0: แต่ละคนทั้ง3คนนี้นะคะหลังจากที่ได้ลงชุมชนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: จริงว่าแล้วนอกจากจะทำงานร่วมกับคนในสาขาแล้วยังต้องทำงานร่วมกับคนนอกสาขานอกคณะด้วยรู้สึกอย่างไร
2: ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยค่ะที่ได้มีความสามัคคีกับคนรอบข้างมากขึ้นค่ะและได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะมอสละลูก
3: รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่แบบว่าไม่เคยทำงานกลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วทำออกมาได้ดีค่ะ
0: ค่ะนายคะ
4: ก็ดีใจเช่นกันครับเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆใหม่แล้วก็ได้คุยกับคนใหม่ๆ
0: โดยสรุปนะคะอย่างสำหรับการเขียนบทตอนเริ่มต้นยากง่ายยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
4: ตอนแรกก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ากดดันตัวเองเพราะว่าไม่เคยเขียนมาก
0: ่อนไม่เคยเลย
4: ใช่ไม่เคยเลยครับ
0: แล้วแถมต้องมาเป็นหัวหน้าด้วยคุณผู้ชม
4: ตอนแรกก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็ถามอาจารย์แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อย
0: ปรับปรุงไปเรื่อย
4: สุดท้ายมันออกมาดีที่สุด
0: ค่ะตัวนายเองนายรับผิดชอบฉากไหนของบทคะ
4: มันจะเป็นฉากรักครับ
0: ฉากรักเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: ใช้ประสบการณ์ตรงแล้วเป็นไงเราทําได้ดีเลยประเมินตัวเองแล้ว
4: ค่อนข้างดีครับ
0: ค่อนข้างดีเรารู้ได้ยังไงเราไปรู้ช่วงไหนว่าเราทําได้ดีอะ
4: ช่วงตอนที่จัดทําโครงการครับแล้วเห็น
0: ได้ไปลง
4: ใช่ครับ
0: ไปเจอ
4: เห็นท
0: ุ
4: กใช่ครับเห็นทุกคนมีความสุขกับฉากที่ตามที่เราคาดหวังไว้ก็ค่อนข้างดีใจครับ
0: ค่ะฝ่ายอุปกรณ์ของเราบ้างทําอะไรยังไงบ้าง
3: ตอนแรกก็หาอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ไหนที่จะทําแล้วแข็งแรงแบบว่าทําแสดงได้ดีแล้วก็หาจนเจอแบบว่าอุปกรณ์นี้ทําดีแล้วก็ทําออกมาจนสําเร็จค่ะ
0: สําเร็จเลยเลยล่ะลูกความยากอยู่ตรงไหน
2: ความยากนะคะก็อาจจะอยู่ตรงที่ว่าการคิดแบบกันนะคะว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนจนสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยได้ดีค่ะ
0: และเห็นบอกว่านะคะแผนกที่เรากําลังรับผิดชอบอยู่เนี่ยก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะเรานําเงินที่ใช้มาจากไหนคะ
2: ก็จากการเรียรัยค่ะจากเพื่อนๆที่ไปเรียรัยให้
0: เราก็ได้รับมาส่วนนึง
2: แล้วก็บริจาค
0: บริจาคโอเคค่ะ3คนนี้พอได้ลงในชุมชนแล้วเราบอกกับคุณผู้ชมว่าเราเป็นกูรูแล้วอ่ะคำว่ากูรูคือเรารู้ใช่ไหมว่าเรารู้อะไรบ้างจากประสบการณ์การทำโครงการในครั้งนี้ค่ะ
2: ก็การลองคิดถูกคิดผิดค่ะคือไม่มีคำว่าผิดเสมอไปทุกอย่างก็คือประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะมอสละลูก
3: รู้สึกว่าได้มีความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะทำออกมาแบบไหนได้ดีมากขึ้น
0: ค่ะนายคะ
4: ได้ประสบการณ์ครับตอนแรกอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ว่าพอได้ทําแล้วได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นครับ
0: งั้นบอกกับคุณผู้ชมทีถ้าให้ทําอีกแต่อาจจะไม่ใช่รายวิชานี้ทํามั้ยคะ
4: ทําอีกครับ
0: ทําอีกนะเรามีประสบการณ์แล้วไม่กลัวแล้ว
4: ใช
0: ่แล้วอยากทําคนเดียวหรืออยากทํากับเพื่อนๆคะ
4: ครับเพื่อนๆ
0: เพื่อนๆนะมีใครในที่นี้กลัวงานกลุ่มบ้างมั้ย
4: ไม่กลัวแล้วครับ
0: ไม่กลัวแล้วเอาละค่ะนี่ก็เป็นกูรู3คนน่าจะเป็น3คนสุดท้ายนะคะของสาขานี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยที่พามาดื่มด่ํากับบรรยากาศโอ้โหหิวมากเลยค่ะพวกหนูกําลังต่อคิวซื้อของอยู่ใช่มั้ยคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปล่อยกูรูไปทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะ าล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วจะขอปิดเทปนี้นะคะด้วยบรรยากาศสบายๆนะคะของการจับจ่ายซื้อของนะคะหาของรับประทานกันของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและนักศึกษาของคณะอื่นด้วยนะคะที่เขาก็จะมารวมตัวกันเป็นชุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้กันที่นี่ด้วยนะคะหลายๆส่วนของรายการในวันนี้อุ๋มเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นให้รูปแบบการศึกษาไทยนั้นได้ลองคิดพิจารณาแล้วนำการศึกษาในรูปแบบของชุมชนเป็นฐานหรือการใช้ปัญหาเป็นฐานไปปรับใช้ในห้องเรียนกันดูค่ะอย่าพยายามให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนของเราได้เรียนผ่าน PowerPoint หรือการบรรยายเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผู้เรียนอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้อุ้มว่าน่าจะไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้ำนะคะคือการที่นักศึกษาได้ลงชุมชนถามชุมชนจริงๆว่าชุมชนนั้นต้องการอะไรและดูสิคะพวกเขาสนุกกันมากเลยหลายๆฉากที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้นะคะก็จะเป็นการตัดสลับกับภาพที่มาจากเพจของ Aas The Musical นะคะก็เป็นเพจที่นักศึกษาเขาก็ได้ร่วมคิดค้นและร่วมทำกันแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะแต่เมื่อมีหน้าที่ของตัวเองแล้วเขาก็จะค้นเจอศักยภาพในตัวเองและนี่คือทั้งหมดของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานหรือเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาทุกๆคนที่มาออกรายการในวันนี้เพราะว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองของมนุษย์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับอุ๋มและทีมงานกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าอุ๋มจะพาคุณผู้ชมไปหากูรูชุมชนเป็นฐานอีกค่ะพวกเขาเป็นใครนะคะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิติดตามกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

ตัว T ถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: ตัดระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ต่อแล้วด้วย
0: ลวด8นาฬิกาถึง10นาฬิกาถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพด PF

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่7แล้วนะคะเรามาพบกับการสื่อสารทางภาษาผ่าน AI กัน AI กับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารในศตวรรษที่21มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะความหมายของนักปัญญาประดิษฐ์นะคะหมายถึงสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาการตัดสินใจได้คล้ายกับมนุษย์โดยเรียนแบบกระบวนการทางปัญญาของมนุษย์เช่นการเรียนรู้การให้เหตุผลการรับรู้และการใช้ภาษาองค์ประกอบของ AIเรามาดูองค์ประกอบของ AI กันนะคะการเรียนรู้ความสามารถในการรับรู้ประมวลผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานโดยอัตโนมัติเราแบ่งเป็น Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่องมือโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนเช่นการจำแนกประเภทการทำนายการจัดกลุ่ม Deep Learning การเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่ซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเช่นการจดจำภาพและเสียงการให้เหตุผลความสามารถในการใช้ตรรกะและเกณฑ์เพื่ออนุมานหาข้อสรุปหรือแก้ไขปัญหาการรับรู้ความสามารถในการรับรู้และตีความข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเช่นการมองเห็นและการได้ยินการสัมผัสเป็นต้นการใช้ภาษาความสามารถในการเข้าใจและประมวลผลของภาษาเช่นการแปลภาษาการวิเคราะห์ความรู้สึกและการสร้างบทสนทนาเรามาดูประเภทของ AI กันนะคะ AI แบบแคบออกแบบมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะเช่นโปรแกรมเล่นหมากรุกระบบแนะนำสินค้าระบบจดจำใบหน้าปัจจุบัน AI ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ AI แบบทั่วไปที่มีความสามารถทางปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์หรือเหนือกว่ามนุษย์ในทุกด้านยังคงเป็นแนวคิดในเชิงทฤษฎีซูเปอร์ AI หลายๆคนคงเคยได้ยินนะคะถ้าเป็นซูเปอร์ AI จะมีความฉลาดเหนือมนุษย์ในทุกด้านเป็นแนวคิดในเชิงจินตนาการบทบาทของ AI ในชีวิตประจำวันทุกท่านนะคะจะเห็นว่า AI นะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานการศึกษาการสื่อสารหรือแม้กระทั่งกิจกรรมส่วนตัว AI ได้พัฒนาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตซึ่งตัวอย่างการใช้ AI ในชีวิตประจำวันเราสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ข้อที่หนึ่งเลยนะคะการสื่อสารและการเชื่อมต่อ AI นั้นมีบทบาทสำคัญในการให้ AI นะคะมีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีการสื่อสารเช่นแชทบอทนะคะที่หลายๆคนนะคะได้เล่นนะคะก็จะช่วยตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือผู้ช่วยเสมือนจริง Siri นะคะ Google Access ที่ช่วยจัดตารางเวลาค้นหาข้อมูลการสั่งการอุปกรณ์ต่างๆด้วยเสียงนอกจากนี้การแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะคะเช่น Google Translate นะคะเราก็ยังใช้ AI ในการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติเพื่อให้การสื่อสารระหว่างบุคคลที่พูดภาษาต่างเป็นเรื่องง่ายเห็นไหมคะว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรามากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการพาณิชย์และการช้อปปิ้งออนไลน์ปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนนะคะเราต้องไปตลาดใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเราก็มีการช้อปปิ้งนะคะออนไลน์ต่างๆในสื่อต่างๆนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อสะดวกและแม่นยำขึ้นเช่นระบบแนะนำสินค้าที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนะคะ

อย่าง Amazon หรือ Lazada ซึ่งใช้ AI วิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้งานและเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะ AI นะคะยังมีบทบาทในการช้อปปิ้งนะคะในโลกออนไลน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้กันนะคะในแวดวงการศึกษา AI นะคะก็ช่วยสร้างแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ออนไลน์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนอีกครั้งนะคะ AI ยังพัฒนาการสอนผ่านเทคโนโลยีนะคะ AR VR และเครื่องมือประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำนะคะการศึกษาสมัยใหม่นะคะหรือการทำวิจัยนะคะหรือการเรียนรู้นะคะก็นำ AI นะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในการศึกษาในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันค่ะการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะ AI นะคะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเช่นการอ่านภาพถ่ายทางการแพทย์หรือว่าวินิจฉัยโรคต่างๆนะคะที่คุณหมอและวงการแพทย์นะคะก็นำ AI นะคะที่จะมาพัฒนาผู้ช่วยดูแลสุขภาพที่คอยแนะนำการออกกำลังกายและก็การกินนะคะนอกจากนี้ AI นะคะยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของงานวิจัยด้านยาและการพัฒนาวิธีรักษาโรคใหม่ๆนะคะ AI ก็ได้มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคนนะคะการเดินทางและการขนส่งก็เช่นเดียวกันนะคะสมัยก่อนนะคะเราเดินทางนะคะทางเรือนะคะหรือว่ารถยนต์นะคะก็จะดูตามหลักกิโลใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยี AI นะคะใช้ระบบนำทางนะคะเช่น Google Map นะคะที่วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุดนอกจากนี้นะคะรถยนต์นะคะก็ไร้คนขับก็เป็นผลผลิตจาก AI ที่กำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินทางนะคะต่อไปเราอาจจะเห็นนะคะ AI เข้ามามีบทบาทนะคะเช่นการเดินทางนะคะเราอาจจะไม่ต้องขับรถเองแล้วนะคะ AI นะคะกำลังพัฒนานะคะเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของความบันเทิงและการสร้างสรรค์นะคะ AI เนี่ยมีบทบาทสำคัญในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในการแนะนำภาพยนตร์ใช่ไหมคะหรือเพลงในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะรวมไปถึงการสร้างศิลปินและดนตรีเพิ่มขึ้น AI ยังสามารถแต่งเพลงได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความชอบของผู้ใช้งานด้วยนะคะอันนี้นะคะที่พูดมานะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ AI นะคะในการที่จะพัฒนานะคะต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดนะคะลดบทบาทนะคะของคนจำนวนประชากรแล้วก็เข้ามาช่วยประชากรนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความสามารถด้วยนะคะหลายๆด้านในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงช่วยในการเพิ่มความสะดวกสบายนะคะแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้หลากหลายอย่างไรก็ตามนะคะการใช้ AI นะคะยังต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังในด้านจริยธรรมและก็ความปลอดภัยด้วยนะคะและความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะคะแนวโน้มในการใช้ AI และก็การพัฒนาการสื่อสารปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการสื่อสารอย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงการสื่อสารส่วนบุคคลและการสื่อสารระดับองค์กรโดย AI นะคะได้เปลี่ยนแปลงวิธีการของมนุษย์นะคะในการส่งสารรับสารแล้วก็ประมวลข้อมูลนะคะในลักษณะที่เคยไม่เคยมีมาก่อนด้วยซ้ํานะคะหนึ่งในแนวโน้มนี้นะคะ AI นะคะได้ประมวลผลภาษาธรรมชาติซึ่งช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำตัวอย่างที่เด่นชัดได้แก่แชทบอทที่สามารถตอบคำถามของมนุษย์นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะได้แบบเรียลไทม์เลยทีเดียวโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างคำตอบที่เหมาะสมการพัฒนา NLP ยังทำให้ AI สามารถแปลภาษาข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น Google Translate เป็นต้นนะคะอีกแนวโน้มหนึ่งนะคะการสร้างเนื้อหาโดยใช้ AI เช่นการเขียนบทความโพสต์โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การผลิตภาพยนตร์นะคะระบบนะคะตัวอย่าง ChatGPT นะคะ Jasper AIก็ยังสามารถนะคะสร้างข้อความที่มีความ

0: คล้ายคลึงกับการเขียนของมนุษย์ด้วยนะคะโดยอาศัยข้อมูลจากการเรียนรู้เชิงลึกช่วยลดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาด้วยในระดับองค์กร AI ยังช่วยยกระดับสื่อสารผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดแล้วก็การตัดสินใจด้วยเช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อปรับเนื้อหาการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้นะคะ AI ยังสามารถคาดการแนวโน้มการตลาดเพื่อพฤติกรรมของผู้ใช้ซึ่งช่วยในการสื่อสารมีความแม่นยำและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของ AI ยังมาพร้อมกับความท้าทายเช่นการเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวติในอัลกอริทึมและการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปส่งผลต่อความถูกต้องและคุณภาพของการสื่อสารในระยะยาวในอนาคตนะคะ AI มีแนวโน้มที่จะพัฒนาในทิศทางต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแบบเฉพาะตัวบุคคลระบบ AI จะเข้าใจน้ำเสียงบริบทและความตั้งใจของผู้พูดได้อย่างลึกซึ้งซึ่งจะช่วยลดความเข้าใจผิดในการสื่อสารและสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งสำหรับผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารค่ะ
1: ChatGPT AI ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว AI Artificial Intelligence กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเราและหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ ChatGPT ซึ่งเป็น AI ที่สามารถทำงานผ่านการสนทนาและให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิดไว้มาก 1. ช่วยในการทำงานเอกสารและการสร้างเนื้อหา ChatGPT สามารถช่วยในการเขียนเอกสารบทความรายงานหรือแม้แต่บทสนทนาในสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดการสนทนาหรือการสร้างบทความที่เป็นไปตามแนวคิดและหัวข้อที่ต้องการสามารถช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการเขียนลงได้อย่างมากทำให้ทีมงานมีเวลามุ่งเน้นในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 2. เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและเรียนรู้ChatGPT ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมการหาข้อมูลเชิงวิชาการหรือการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักวิจัยการมีเครื่องมือที่สามารถตอบคำถามอย่างละเอียดและรวดเร็วทำให้กระบวนการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่น 3. การให้คำปรึกษาและการแนะนำการใช้ ChatGPTในงานบริการลูกค้าเช่นการตอบคำถามการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้าเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัด AI สามารถให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีการหยุดพักทำให้การบริการลูกค้าสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสนทนาสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะด้านภาษา ChatGPTสามารถช่วยเป็นคู่สนทนาที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆหรือการฝึกโต้ตอบในบริบทต่างๆผู้ใช้สามารถสนทนากับ ChatGPT เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์จำลองได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงรูปแบบการเขียนหรือการใช้ภาษาที่เหมาะสมในบริบทที่ต้องการ 5. การใช้งานในชีวิตประจำวันChatGPT ยังสามารถเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเช่นการช่วยวางแผนการเดินทางการแนะนำสูตรอาหารการจัดการเวลาหรือตอบคำถามทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับงานต่างๆเช่นงานออกแบบการเขียนสคริปต์หรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 6. สนับสนุนการทำงานในวงการต่างฮ่าฮ่าChatGPT ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ในวงการ IT หรือการศึกษาแต่ยังสามารถนำไปใช้ในวงการอื่นๆเช่นวงการแพทย์การตลาดและการให้บริการลูกค้าในทางการแพทย์ ChatGPT สามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้นในการตลาดสามารถช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหรือสร้างแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพส่วนในการให้

0: ที่ทำหน้าที่สนทนาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยในการทำงานสร้างสรรค์การเรียนรู้และการแก้ปัญหาต่างๆประโยชน์ของมันกว้างขวางและครอบคลุมในหลากหลายสาขาช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มใช้งานหรือสนใจการพัฒนา AI ChatGPT ก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเรียนรู้และใช้งานในหลากหลายบริบท
1: ค่ะเรามาดูพื้นฐานของการสื่อสารทางภาษาผ่าน AI วิธีการทำงานของ AI ในการวิเคราะห์และการเข้าใจภาษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติซึ่งเป็นสาขาของ AI ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจวิเคราะห์และตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ได้วิธีการทำงานของ AI ในการวิเคราะห์และเข้าใจภาษามีความซับซ้อนและใช้กระบวนการที่หลากหลายดังนี้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรูปแบบข้อความเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขภาษามนุษย์ในรูปแบบข้อความเช่นคำพูดหรือเอกสารถูกเปลี่ยนแปลงนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้โดยใช้เทคนิคแทนคำด้วยเวกเตอร์หรือบีทซึ่งช่วยแปลงคำหรือข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่สะท้อนถึงความหมายและบริบทของคำการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาระบบ AI ใช้การวิเคราะห์ไวยากรณ์เพื่อทำความเข้าใจกับโครงสร้างประโยคเช่นการแยกคำการจำแนกชนิดของคำการสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกระบวนการเหล่านี้นะคะ AI เข้าใจวิธีการเชื่อมโยงกับประโยคการทำความเข้าใจกับความหมายหลังจากวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาแล้วนะคะ AI ก็พยายามทำความเข้าใจความหมายของข้อความต่างๆโดยอาศัยโมเดลเชิงลึกนะคะที่สามารถจับความสัมพันธ์เชิงบริบทระหว่างคำได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ GPT นะคะและ Beast นะคะซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ข้อความในระดับบริบทและความตั้งใจนะคะได้ด้วยการระบุความตั้งใจและบริบท AI ต้องเข้าใจนะคะว่าผู้ใช้ต้องการสื่อสารอะไรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์บริบทเช่นการใช้ข้อมูลจากประโยคก่อนหน้าเพื่อพิจารณาสถานการณ์ที่ข้อความถูกใช้งานวิธีนี้ช่วยให้ AI สามารถตอบสนองในลักษณะที่เหมาะสมเช่นการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามการเรียนรู้และปรับปรุง AI เรียนรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่การปรับปรุงแม่นยำโดยการฝึกฝนด้วยข้อมูลเฉพาะด้านเช่นปรับโมเดลให้เข้าใจภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อบริบทต่างๆการสร้างข้อความตอบกลับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสร้างข้อความตอบกลับที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสม AI จะประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคำและบริบทจากสิ่งต่างๆนั้นนะคะและตอบคำถามในระบบแชทบอทหรือการแปลภาษาในเครื่องมืออย่าง Google Translate วิธีการเหล่านี้นะคะช่วยให้ AI สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจภาษาแต่ก็ยังมีความท้าทายเช่นการรับมือความหลากหลายทางภาษาการตีความภาษาที่มีความกำกวมและการหลีกเลี่ยงอคติในอัลกอริทึมการพัฒนา AI ให้มีความแม่นยำและยืดหยุ่นสามารถยกระดับความสามารถในการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในอนาคตเราได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ChatGPT Google Translateในยุคดิจิทัลนี้นะคะการสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางภาษานะคะก็ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT นะคะ Google Translate เนี่ยเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทั้งในระบบบุคคลและองค์กรนะคะยกตัวอย่างเช่น ChatGPT ของเรานะคะ ChatGPT เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะคะในตัวแทนที่โดดเด่นของระบบ AI แล้วก็นะคะมีความสื่อสารที่มีความซับซ้อนและคล่องตัวสูงพัฒนานะคะมานะ

0: ระบบนี้ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกโดยเฉพาะโมเดลนะคะต่างๆซึ่งมีความสามารถในการสร้างข้อมูลที่เหมือนมนุษย์มากเลยทีเดียวนะคะสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำช่วยแก้ไขปัญหาตามบริบทได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลการสร้างเนื้อหาการทำงานเชิงธุรกิจแล้วก็ช่วยสนับสนุนลูกค้าโดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อความตามโทนเสียงและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่นข้อดีของ ChatGPT นั้นนะคะก็คือความรวดเร็วและความสามารถในการปรับตัวต่อข้อมูลใหม่ๆอย่างไรก็ตามข้อจำกัดยังคงอยู่นะคะในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในบางกรณีนะคะก็เป็นการย่นนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาต่างๆนะคะเมื่อเรามี ChatGPT เข้ามาใช่ไหมคะส่วน Google Translate เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการแปลภาษาที่แพร่หลายมากนะคะโดยพัฒนาขึ้นโดย Google นะคะโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเราต้องการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมนะคะเมื่อก่อนเราก็ต้องแบบมานั่งแปลทีละคำใช่ไหมคะค่อยๆฟังนะคะแล้วก็อาจจะสื่อสารกันยากเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรามี Google Translate เข้ามานะคะก็จะเชื่อมโยงกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายชาตินะคะระบบนี้รองรับการแปลภาษานะคะมากกว่า100ภาษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการใช้เทคนิคนะคะ Natural Machine Translate นะคะขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะที่แบบทันสมัยแล้วก็ล้ำขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะช่วยให้นะคะ Google Translate นะคะเข้าใจบริบทของประโยคได้อย่างดีและก็สามารถแปลข้อความในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและถูกต้องมากขึ้นนอกจากการแปลข้อความแล้ว Google Translate นะคะยังรองรับการแปลของเสียงแบบ Real Time ด้วยนะคะก็คือการแปลข้อความจากภาพถ่ายซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานการเดินทางการทำงานแล้วก็การเรียนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะข้อจำกัดของ Google Translate นะคะมันจะมีข้อดีทั้งข้อเสียใช่ไหมคะเมื่อเรารู้ข้อดีของมันแล้วเนี่ยเราจะต้องมารู้ข้อเสียข้อจำกัดของมันด้วยนะคะว่ามันยังคงอยู่ในเรื่องของการแปลข้อความที่มีความหมายเชิงลึกใช่ไหมคะหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมซึ่งอาจไม่สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของข้อจำกัดนะคะของเขานะคะบทความของ ChatGPT นะคะแล้วก็ Google Translate นะคะในการพัฒนาการสื่อสารเราสามารถเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Google Translate ก็ได้นะคะ2 อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะคะเป็นเครื่องมือนะคะที่สำคัญช่วยลดอุปสรรคและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านโดย ChatGPT เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับการสร้างข้อความการสนทนาแบบโต้ตอบนะคะส่วน Google Translate นะคะก็ช่วยอำนวยสะดวกนะคะในการแปลภาษาข้ามวัฒนธรรมซึ่งเราอาจจะต้องแบบไปเจอหลากหลายชนชาติใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้ง2เทคโนโลยีนี้นะคะก็ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงนะคะระบบด้วยนะคะทำให้ระบบนี้นะคะสามารถเข้าใจอารมณ์แล้วก็น้ำเสียงของผู้พูดได้โดยการปรับปรุงความสามารถในการแปลภาษาในบริบทที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะสรุปแล้วนะคะ ChatGPT และ Google Translate นะคะเป็นตัวอย่างของการนำ AI เข้ามาใช้นะคะเพื่อพัฒนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์โดยลดช่องว่างระหว่างภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะของชนชาติอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เราต้องติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายหรือแม้แต่เรื่องของการศึกษาต่างๆนะคะที่เราจะต้องติดต่อต่างชาติแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วนะคะยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจและก็เชื่อมโยงระหว่างผู้คนทั่วโลกอีกด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองนะคะระหว่าง ChatGPT กับ Google Translate อันไหนจะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ดีกว่ากันนะคะโอเคค่ะไม่พูดมากความค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่การปฏิบัติกันดีกว่านะคะขั้นแรกนะคะนันจะไปที่ Google นะคะเดี๋ยวลองเซิร์ชอะไรสักอย่างเอาอย่างนี้ละกันนะคะ Thailand Wikipedia ดูนะคะจะให้แปลนะคะดูนะคะไปกันเลยค่ะเอาเป็นพารากราฟแรกดีกว่านะคะนี่ก็คือ

วิกิพีเดียเขียนเกี่ยวกับที่เลือกวิกิพีเดียเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะโอเคก็ปีนะคะเราจะมาลองให้ ChatGPT แปลให้ก่อนนะคะพร้อมที่ใช้ก็คือ translate นะคะแล้วก็ colon นะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ quotation mark ก็ได้เสร็จแล้วก็วางโอเคนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะหรือจะกด enterนะคะเพื่อให้ ChatGPT แปลให้นะคะ Oh my goodness ขอโทษค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือนันเริ่มบอกไปว่าให้แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ก็คือมันแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะไหนๆก็แปลแล้วก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะยังไงLook at this covered area of นะคะเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะโอเคนะคะก็คือจะสั้นกว่าแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าในความคิดเห็นของนันนะคะไหนๆก็ให้ ChatGPT แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ให้ Google Translate แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะโอเคนะคะกด Enter นะคะเราก็จะได้นะคะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับ Google นะคะก็จะโอเคเหมือนกันนะคะเนื้อหาใจความนะคะก็คือ almost identical นะคะก็คือเหมือนกัน 100% เลยนะคะก็คือไม่มีการแปลโอเคนะคะทีนี้เรามาให้แปลเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับพร้อมที่ใช้นะคะก็คือ translateThis into Thai นะคะแล้วก็โคลอนค่ะทีนี้เราก็ปี้มาแล้วก็ paste นะคะก็วางนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะคะหรือจะกด enter นะคะแล้วทีนี้ ChatGPT ก็จะแปลให้เราค่ะโอเคนะคะเราก็รอนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนี้ก็จะช้าหน่อยนะคะก็คือต้องรอนานหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือ5โมงเย็นนะคะ43นาทีเรามาลองดูกันนะคะว่า ChatGPT จะใช้เวลานานขนาดไหนในการแปลพารากราฟนี้1พารากราฟนะคะเราก็รอต่อไปแต่ว่านันจะสคริปต์วิดีโอตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าแปลไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆแปลไม่เสร็จนะคะก็คือแปลจนถึงอินเดียแล้วก็ตามแล้วก็จบไปใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ5โมง45นาทีนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าๆนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าๆก็แปลเสร็จนะคะจะเห็นว่านะคะ ChatGPT ไม่ได้แปลตรงนี้นะคะที่บอกว่าประเทศไทยเคยรู้จักในนามของสยามใช่ไหมคะก็คืออิกนอร์ไปเลยนะคะไม่ตอบนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงกลางพื้นที่อินโดจีนนะคะก็คือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็คือเราสามารถเข้าใจได้แต่ว่ามันก็ไม่สละสลวยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็บอกว่ามีขนาดประมาณ 513,120 ตารางไม้นะคะซึ่งไม่ใช่นะคะซึ่งเป็นsquare kilometers นะคะหรือตารางกิโลเมตรนะคะแต่บอกว่าตารางไม้นะคะ 198,000ตารางไม้นั้นก็ถูกนะคะทีนี้บอกว่ามีประชากรแค่70ล้านคนก็ไม่ถูกนะคะต้องเพราะว่าภาษาอังกฤษ almost 70 million นะคะ almost แปลว่าเกือบจะนะคะบอกว่าประเทศไทยมีแนวประเทศไทยมีแนวแดนตามแนวตะวันตกและแนวตะวันออกด้วยประเทศพม่าและลาวก็คือเข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่สละสลวยใช่ไหมคะโอเคนะคะก็เหมือนกับว่าไปดูที่ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็คือถูกแต่ว่าไม่สละสลวยนะคะเมียนมาแล้วก็ลาวนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะก็ยังบอกว่านะคะก็พูดต่อไปบอกว่าตามแนวตะวันใต้ด้วยทะเลไทยและประเทศมาเลเซียนะคะทะเลใต้ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะคะก็คือเราก็สามารถคาดเดาได้เพราะเรารู้คอนเท็กซ์แต่ว่าเราก็จะงงๆใช่ไหมคะโอเคค่ะก็คือเข้าใจแต่ว่าไม่ถูกต้องถูกตรงนะคะและก็ตามแนวตะวันตกด้วยทะเลอันดามันและประเทศพม่า

0: แล้วก็บอกว่าไทยยังแบ่งแนวแดนเรือกับเวียดนามและอินโดนีเซียและอินเดียตามแล้วก็จบนะคะไม่พูดต่อว่าเมืองหลวงของประเทศไทยของเราก็คือกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะสงสัยฮีเหนื่อยนะคะฮีเหนื่อยไม่อยากแปลโอเคจบแค่นี้ใช่ไหมคะโอเคงั้นเราไปลอง Google Translate ดูนะคะ Google Translate นะคะก็คือตอนนี้ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะคะแปลเป็นภาษาไทยลองดูปุ๊บมาปั๊บเลยใช่ไหมคะลองดูนะคะประเทศไทยซึ่งในอดีตรู้จักกันในชื่อสยามและอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนครอบคลุมพื้นที่ตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นตารางไมล์มีประชากรเกือบ60ล้านประเทศนี้มีพรมแดนติดกับพม่าและลาวทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกติดกับลาวและกัมพูชาทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและมาเลเซียเพื่อนๆจะเห็นว่านะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของนันว่าในเรื่องการแปลภาษา Google ชนะค่ะ Google Translate ชนะ ChatGPT ค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบทั้ง2แบบแต่ Google Translate ทำได้ดีกว่าเยอะนะคะในความคิดของนันงั้นเรามาลองอีกอันค่ะลองให้ ChatGPT แปลอันนี้ค่ะเราไม่สนหรอกว่าเธอผ่านอะไรมาแต่ถ้าเธอผ่านร้านกาแฟฝากซื้อด้วยนะมาดูกันค่ะเมื่อเราใส่พร้อมลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็กด Enter ค่ะพร้อมของเราคือ Translate เราไม่สนหรอกว่าเธอผ่านอะไรมาแต่ถ้าผ่านร้านกาแฟฝากซื้อด้วยนะทีนี้ดูสิคะ ChatGPT แปลว่าอย่างไร We don't care what you have been through but if you pass by the coffee shop please buy something ก็ไม่เลวนะคะทีนี้ลองมาภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วลองมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเราใส่นะคะ translate this into Thai ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ colon นะคะเสร็จแล้วก็กด enter นะคะนั่น copy มาจากที่อื่นนะคะทีนี้มาลองดูนะคะจากที่เขาเขียนว่า thinking of you keeps me awakeDreaming of you keep me asleep. Being with you keep me alive. นะคะคิดถึงเธอทำให้ฉันหลับไม่หลับฝันถึงเธอทำให้ฉันหลับถ้าอยู่กับเธอทำให้ฉันอยู่ Horrible. ตลกดีค่ะไม่เป็นไรเราลองไปดูที่ Google Translate นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะลองดูสิถ้าเราจะแปลอันนั้นนะคะโดยใช้ Google Translate มันจะว่าอย่างไรนะคะแปลจาก English to Thai นะคะโอเคโอเค Thinking of you ใช้ Google Translate การคิดถึงคุณทำให้ฉันตื่นการฝันถึงคุณทำให้ฉันหลับไหลการอยู่กับคุณทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ว้าวเห็นไหมคะ Google Translate better นะคะก็คือ Google Translateนั่นว่าก็ Translate แปลได้นุ่มนวลมากกว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคะเพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่าหรือไม่ชอบอะไรเลย ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมช่องของนันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
1: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการประยุกต์ใช้ AI ในการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรนะคะเราจะต้องนํา AI นะคะเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะเวลาเราสื่อสารนะคะระหว่างตัวบุคคลเองแล้วก็ในองค์กรของเราเองนะคะซึ่ง AI ก็ช่วยเราได้ใช่ไหมคะการสนับสนุนการทำงานเช่นเราจะต้องไปทำงานนะคะการเขียนแล้วก็การแปลภาษาอัตโนมัตินี้นะคะก็ต้องใช้ระบบ AI เข้ามาด้วยนะคะในยุคดิจิทัลนะคะที่มีความเร็วและประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในทุกการทำงานนะคะเทคโนโลยี AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ของเรานะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในการช่วยสนับสนุนทางด้านงานเขียนการแปลภาษาอัตโนมัติซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระของมนุษย์นะคะแต่ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ลดเวลาในการทำงานได้อย่างมหาศาลนะคะก็จะเป็นการย่นระยะเวลาของเราให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วสะดวกสบายขึ้นนะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายก็คือระบบการเขียนข้อความอัตโนมัตินะคะ

ที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะก็อย่างเช่น ChatGPT ต่างๆต้นนะคะก็สามารถสร้างข้อความในรูปแบบต่างๆได้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียวตั้งแต่บทความแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนได้ข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะใช้ AI ระบบต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเขียนได้นะคะเพื่อให้แบบว่าภาษานั้นนะมันดูแม่นยำมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะไปจนถึงการใช้ในเรื่องของการโฆษณานะคะคำอธิบายสินค้าเหล่านี้นะคะบทของผู้ใช้งานตัวอย่างเช่นการเขียนบทความสำคัญในเว็บไซต์ต่างๆหรือโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียนะคะก็สามารถที่จะเสนอสิ่งที่น่าสนใจได้แล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะซึ่ง AI เนี่ยนะคะก็มีบทบาทมากมายนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วเราต้องเลือกใช้แล้วเราก็ต้องมาปรับใช้ประยุกต์ใช้นะคะมันจะเพิ่มความคมชัดแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่เราสื่อสารได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะการแปลภาษาอัตโนมัตินะคะที่เราใช้กันอยู่นะคะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ AI เนี่ยสนับสนุนถึงในระดับสากลเลยนะคะGoogle Translate เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำระบบเหล่านี้นะคะเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเข้าใจโครงสร้างและความหมายของภาษาก่อนจะแปลข้อความไปยังปลายทางนะคะเพื่อให้ผู้ที่รับสารนะคะเกิดความเข้าใจตรงกันนะคะไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะนอกจากนี้ AI ยังสามารถแปลเอกสารที่มีความซับซ้อนได้ด้วยเช่นเอกสารทางกฎหมายหรือข้อมูลเทคนิคซึ่งช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักแปลถ้าสมัยก่อนนะคะเราก็จะต้องไปจ้างคนแปลภาษาให้เราเวลาที่เราจะทำอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเขียนบทความมาเราก็ต้องมานั่งแปลนะคะบทความภาษาอังกฤษบทความภาษาต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องแล้วนะคะเราก็ใช้ระบบตรงนี้นะคะมาช่วยแปลภาษาเพื่อที่จะให้มันมีความแม่นยำแล้วก็ลดเวลาในการแปลภาษาด้วยลดในการใช้เงินด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องจ้างใช่ไหมคะแต่สมัยนี้นะคะเรามีระบบ AI เข้ามาช่วยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้นะคะเพื่อลดระยะเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยค่ะประโยชน์ของ AI นะคะประโยชน์ของ AI เนี่ยในการเขียนและก็แปลภาษาอัตโนมัติเนี่ยก็จะช่วยลดเวลาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ทรัพยากรต่างๆแล้วเนี่ยยังช่วยให้เนื้อหาเนี่ยมีความสม่ำเสมอแล้วก็ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยซึ่ง AI เนี่ยก็สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่นสามารถเลือกให้ใช้คำสุภาพได้หรือเป็นกันเองได้ตัวอย่างเช่นธุรกิจต่างๆใช่ไหมคะลูกค้าต่างๆแล้วก็ความหลากหลายจากต่างหลายประเทศด้วยนะคะเป็นการแปลภาษาปรับข้อความให้ตรงกับวัฒนธรรมของผู้รับสารนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้ AI ในการเขียนแปลภาษานะคะให้มันมีความแม่นยำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับแก้ไขเนื้อหาจากที่เราได้รับมาด้วยนะคะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่ใช่ว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเที่ยงตรงจะเสมอใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแปลภาษานะให้มันสอดคล้องกันนะคะมันก็จะทำให้ภาษาที่เราใช้นะคะด้วยนะคะตนเองใช้ด้วยแล้วก็ AI ใช้ด้วยเนี่ยมีประสิทธิภาพสละสลวยนะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มไปในเรื่องของความซับซ้อนนะคะในอนาคตนะคะเทคโนโลยี AI เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่พัฒนาความสามารถความเข้าใจของมนุษย์แล้วนะคะก็ยังใกล้เคียงกับการสื่อสารของมนุษย์มากด้วยเช่นการแปลภาษารักที่มีอารมณ์น้ำเสียงนะคะในข้อความต่างๆเนี่ยที่เสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยตอบสนองตัวบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะตรงนี้ AI ก็สามารถเป็นเครื่องมือนะคะในเพิ่มความสามารถของมนุษย์ในการทำงานด้วยนะคะการใช้ AI ในธุรกิจเช่นแชทบอทและก็การสนับสนุนลูกค้านะคะในเรื่องของธุรกิจต่างๆเรานำปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI นะคะในภาคธุรกิจเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการลูกค้าอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งจะเพิ่มความทันสมัยนะคะให้กับการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนลูกค้าซึ่ง AI เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็พึงพอใจกับของผู้ใช้งานด้วย

ใช่ไหมคะถ้าเราใช้แล้วนะคะผู้ใช้งานไม่พึงพอใจนะคะมันก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะแต่เรานํา AI เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างเด่นนะคะในการใช้งานด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะแชทบอทหลายๆคนก็คงรู้จักนะคะแชทบอทก็คือผู้ช่วยอัจฉริยะในธุรกิจแชทบอทก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่ใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลทางภาษานะคะเพื่อสนทนากับผู้ใช้งานในรูปแบบเสมือนจริงใช่ไหมคะแชทแบบแชทบอทนะคะถูกส่งแล้วก็ออกแบบออกมาเพื่อทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียหน้าที่หลักของแชทบอทก็คือการตอบคำถามของลูกค้าให้ข้อมูลสินค้านะคะและก็การบริการรวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอีกด้วยประโยชน์ของแชทบอทในธุรกิจในการให้บริการ24ชั่วโมงเนี่ยแชทบอทสามารถให้บริการได้ตลอดเวลานะคะโดยไม่จำกัดช่วงเวลาในการทำงานทำให้ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือนะคะหรือสอบถามข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีลดต้นทุนในการดำเนินงานแชทบอทยังลดความจำเป็นในการจ้างพนักงานในปริมาณมากด้วยโดยแชทบอทสามารถตอบคำถามพื้นฐานได้ด้วยนะคะเราไม่ต้องใช้คนแล้วใช่ไหมคะเราใช้เทคโนโลยีที่มีเนี่ยนะคะเดี๋ยวสมัยเดี๋ยวคนก็อาจจะตกงานเยอะใช่ไหมคะเพราะว่า AI นะคะก็ว่องไวแล้วก็พัฒนาได้ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังสามารถใช้คนในการตรวจสอบความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลนะคะต่างๆได้ด้วยนะคะเพิ่มความภูมิใจความพึงพอใจของลูกค้านะคะด้วยการตอบคำถามที่รวดเร็วตรงประเด็นลูกค้าจะรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงส่งผลให้เกิดความประทับใจแล้วก็ความชื่นชมนะคะในเรื่องของสินค้านั้นๆด้วยนะคะการสนับสนุนลูกค้านะคะด้วย AI เนี่ยในระดับที่ลึกซึ้งใช่ไหมคะถ้าเราทำงานในเรื่องของการค้าขายต่างๆการทำธุรกิจต่างๆเนี่ย AI นะคะยังถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนลูกค้าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าการโต้ตอบก่อนหน้าแล้วก็พฤติกรรมในการใช้งานนะคะ AI ก็สามารถแนะนำสินค้าบริการหรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะคะต่อไปการสร้างเนื้อหาและก็ตลาดในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะตลาดในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะกลับมาคึกคักนะคะมากกว่าตลาดเสมือนจริงตลาดชีวิตจริงของเราด้วยนะคะในยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในทุกมิตินะของชีวิตเลยนะคะก็เป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ AI เนี่ยไม่เพียงแต่ลดภาระของนักการตลาดนะคะนักธุรกิจแล้วนะคะก็ยังเพิ่มความแม่นยำที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะการสร้างเนื้อหา AI เนี่ย AI มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาได้อย่างหลากหลายอย่างที่เราพูดไปแล้วเกริ่นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบทความโพสต์โซเชียลมีเดียโฆษณาสมัยเดี๋ยวนี้นะคะก็นำ AI เข้ามาปรับใช้แม้กระทั่งบทละครภาพยนตร์สคริปต์วิดีโอต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกนะคะและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเนี่ยก็ผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพคล้ายคลึงกับผลงานของมนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงถ้าใครเข้าไปดูนะคะจะมีเพลงที่ AI สามารถแต่งได้แล้วก็ทำนองนะคะคำร้องต่างๆนะคะเราสามารถทำเปิดอัลบั้มได้เลยนะคะแต่ความไพเราะหรือเปล่านะคะต้องลองไปใช้กันนะคะว่าเอ๊ะมันไพเราะไหมมันตรงคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ไหมนะคะแต่เราสามารถป้อนแนวคิดต่างๆนะคะแนวคิดเบื้องลึกเบื้องต้นให้กับ AIนะคะรับเนื้อหาพร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็สร้างเนื้อหาด้วยนะคะ AI เนี่ยสามารถที่จะสร้างเนื้อหาให้เรานะคะยกตัวอย่างเช่นการร้องเพลงนะคะสร้างบทเพลงมาให้เราแล้วก็สามารถใส่ทำนองให้เราแล้วก็ออกมาเป็นบทเพลงให้เราอันนี้ยกตัวอย่างนะคะค่ะตรงนี้คือการสร้างเนื้อหาก็จะช่วยลดเวลาแล้วก็ทรัพยากรที่ต้องใช้นะคะในกระบวนการผลิตเนื้อหาแบบดั้งเดิมแล้วนะคะเป็นแบบสมัยใหม่ต่อไปเรามาดูการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความแม่นยำทำไมเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะเราต้องมาสกัดก่อนนะคะก่อนที่เราจะต้องไปให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะเช่นพฤติกรรมการซื้อความสนใจการตอบสนองต่อเนื้อหาในอดีต
ทําให้นักการตลาดนะคะหรือก็นักธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช่ไหมคะเราต้องดูด้วยว่าถ้าเราจะโฆษณาอะไรไปเนี่ยเราต้องกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กใช่ไหมคะเป็นวัยรุ่นเราต้องสามารถที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะให้เหมาะสมกับผู้บริโภคอาจสนใจหรือกําหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการส่งข้อความหรืออีเมลเข้ามาการตลาดผ่าน AI นะคะความแม่นยำและก็การยั่งยืนเราก็ต้องทำการตลาดใช่ไหมการตลาดสมัยนี้เขาก็ใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยเพื่อลดเวลาลดต้นทุนนะคะแล้วก็ลดแรงงานต่างๆเมื่อก่อนเราต้องไปจ้างพนักงานใช่ไหมคะมาโฆษณานักโฆษณานักออกแบบแต่เดี๋ยวนี้ AI นะคะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างเนื้อหาแล้วนะคะแต่ยังช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดนะคะแล้วก็การใช้ AI วิเคราะห์แคมเปญต่างๆให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลนี้นะคะหรือคาดการแนวโน้มการตลาดในอนาคตได้นอกจากนี้แพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook ที่เราใช้ปัจจุบัน Google Ads แล้วก็ Amazon นะคะใช้ AI นะคะในการปรับโฆษณาแบบเรียลไทม์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการคลิกและก็ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยค่ะข้อดีแล้วก็ความท้าทายใช่ไหมคะข้อดีของการใช้ AI การสร้างเนื้อหาการตลาดนั้นรวดเร็วถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับในยุคดิจิทัลนี้แล้วก็ความสามารถในการปรับแต่งเนื้อหาละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็ความท้าทายยังคงมีอยู่เช่นมันอาจจะขาดความเป็นเอกลักษณ์ในการสื่อสารหากต้องพึ่งพา AI มากเกินไปก็จะเสี่ยงในการเกิดอคติในเนื้อหาที่สร้างขึ้นและข้อมูลก็อาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะค่ะผลกระทบของ AI นะคะต่อภาษาและวัฒนธรรมการรักษาภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี AI นะคะเราก็จะดูนะคะว่าบทบาทของ AI ในการรักษาภาษาถิ่นนั้นเป็นอย่างไรนะคะ AI นะคะสามารถช่วยรวบรวมแล้วก็จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเช่นบันทึกเสียงการถอดความการสร้างพจนานุกรมการสร้างคลังข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาและอนุรักษ์ภาษาการพัฒนาเครื่องมือแปลภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง National Language Processing นะคะสามารถพัฒนาเครื่องมือแปลภาษาที่รองรับภาษาท้องถิ่นช่วยให้คนรุ่นใหม่และคนต่างถิ่นสามารถเข้าใจถึงการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นได้อย่างง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นโครงการว่าวจ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พัฒนา AI แปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาอีสานแล้วก็อ้างอิงนะคะจากแหล่งข้อมูลที่ให้มานะคะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบนะคะเราก็อย่างนี้นะคะมีการสร้างสื่อแบบการโต้ตอบนะคะสร้างแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มการรู้ด้วยระบบที่โต้ตอบยกตัวอย่างเช่นอะไรมั้งคะการ์ตูนเกมหรือบทสนทนาจำลองนะคะช่วยกระตุ้นความสนใจส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาถิ่นได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีโปรแกรมใช่ไหมคะเราพูดไปแล้วเขามีโต้ตอบกลับมาเห็นไหมคะสนุกมากนะคะก็จะเป็นการเร้าความสนใจนะคะให้ผู้ฟังนะคะเกิดความสนใจนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นการเร้าความสนใจให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็ฝึกการใช้ภาษาด้วยนะคะการวิเคราะห์ภาษาวัฒนธรรมนะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมได้นะคะเช่นบทเพลงนิทานวรรณกรรมนะคะเพื่อศึกษาโครงสร้างทางภาษาความหมายบริบททางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยแล้วก็การอนุรักษ์การสร้างเนื้อหาดิจิทัลนะคะ AI สามารถสร้างเนื้อหาดิจิทัลในเรื่องของภาษาถิ่นเช่นบทความวิดีโอสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในวงกว้างบทบาทของ AI ในการรักษาวัฒนธรรมการจัดเก็บข้อมูลนะคะทางวัฒนธรรมสามารถช่วยให้การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมเช่นภาพถ่ายวิดีโอดนตรีนะคะหรืองานศิลปะในรูปแบบดิจิทัลการสร้างประสบการณ์เหมือนจริง AI การใช้เทคโนโลยีนะคะก็สร้างประสบการณ์เหมือนจริงที่จำลองเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมเช่นงานเทศกาลการแสดงหรือพิธีกรรมทำให้คนรุ่นใหม่และคนต่างถิ่นคะสามารถสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมได้อย่างใกล้ชิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากโบราณสถานโบราณวัตถุเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่เสียหายได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะความสามารถ
เหลือกหลากหลายมากทีเดียวนะคะ AI การ

างสรรค์งานศิลปะและดนตรีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผลิตดนตรีในรูปแบบใหม่ๆโดยได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ AI นะคะก็ยังสามารถรักษาภาษาและวัฒนธรรมได้อนาคตของการสื่อสารทางภาษา AI แบบ Real Time ที่แม่นยำยิ่งขึ้นกำลังพัฒนาไปสู่การแปลภาษาแบบทันทีที่มีความแม่นยำสูงขึ้นเข้าใจบริบทและสำนวนภาษาได้ดีขึ้นลดอุปสรรคทางภาษาในการสื่อสารระหว่างประเทศการประชุมออนไลน์แล้วก็การเดินทางการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติและเป็นส่วนตัวมากเนี่ย AI ก็จะช่วยในการสื่อสารกับเครื่องจักรที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นผ่านการสนทนาด้วยเสียงข้อความที่เข้าใจแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้เช่นผู้ช่วยเสมือนจริงที่เข้าใจภาษาและตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ AI เนี่ยสามารถสร้างเนื้อหาในรูปแบบของบทความรายงานสรุปแล้วก็คำบรรยายต่างๆนะคะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ทรัพยากรที่ผลิตเนื้อหาด้วยแล้วก็ให้บริการลูกค้านะคะไม่ว่าธุรกิจการค้าการตลาดต่างๆเนี่ยสามารถรับรู้ถึงความไม่พอใจของลูกค้าการแปลข้อมูลจากแหล่งต่างๆทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าภาษาใดก็ตามการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ดีขึ้น AI สามารถช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็ตีความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการพัฒนาภาษาและการเรียนรู้ภาษา AI สามารถช่วยในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆโดยการให้คำแนะนำการฝึกฝนและการประเมินผลแบบบุคคลสรุปแล้วนะคะประโยชน์ของ AI ในการสื่อสารนั้นก็เพิ่มความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะแปลภาษาได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะระหว่างผู้พูดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างถิ่นของเรานะคะก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายการสร้างเนื้อหาอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือบทความที่ต้องการการปรับปรุงการสื่อสารในธุรกิจ AI นะคะจะช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถปรับปรุงและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ดีการสื่อสารทางภาษาผ่าน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเราในอนาคตด้วยความสามารถในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ AI สามารถทำให้ความการสื่อสารนั้นมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในการพัฒนาด้านนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็สนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราก็ได้ศึกษากันไปพร้อมๆกันแล้วนะคะในชั่วโมงที่7แล้วนะคะก็จะเป็นการสื่อสารผ่าน AI เป็นยังไงคะ AIสามารถที่จะช่วยเรานะคะในเรื่องของการกระชับความรวดเร็วต่างๆนะคะในการสื่อสารเพิ่มยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนำ AI นะคะเข้ามาพัฒนาในเรื่องของระบบงานต่างๆนะคะระบบเชิงธุรกิจนะคะระบบการศึกษาทางการแพทย์การท่องเที่ยวนะคะเกือบจะทุกสายอาชีพแล้วนะคะที่เรานำ AI นะคะเข้ามาใช้นะคะในการสื่อสารนะคะแล้วก็ในการที่จะทำอะไรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแต่นะคะ AI นะคะก็จะมีข้อจำกัดของเขานะคะเราก็ไม่ใช้ AI นะคะไปในทางที่ผิดนะคะแล้วก็ใช้มันในทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับประโยชน์นะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรู้รักภาษานะคะกับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในสัปดาห์ที่21นี้นะคะในชั่วโมงที่7นี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในวันปีใหม่นี้นะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจงดลบันดาลให้ผู้รับฟังนะคะในรายการของเรานะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พบกันนะคะในปีหน้าค่ะปี2568วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามเวลาที่

นัดหมายไว้คือเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ติดตามชมมาก็คงต้องมานั่งฟังการสาธิตและบรรยายการทำงานของงานประดิษฐ์นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนองานชิ้นสรรสร้างงานประดิษฐ์นี้ด้วยการทำเศษดอกไม้จากผ้านะคะซึ่งเรามีอยู่นะคะหรือจากการใช้ตัดเสื้อเนี่ยนะคะมันเราก็นำมาทำเป็นดอกไม้ได้เพราะว่าผ้าลักษณะนี้มันเป็นผ้าที่บางเบานะคะแต่ยังใช้เลยไม่ได้นะคะท่านผู้ชมจะต้องมีการปูผ้ากาวผ้ากาวนี่มันมีอย่างหนาอย่างบางเหมือนกันอันนี้อย่างหนาหน่อยนึงแล้วแต่พอดีมันมีที่มีจากการใช้งานนะคะตัดเสื้อผ้าอยู่นะคะก็เลยได้ใช้งานเราต้องมีการรีดนะคะ1วางผ้าไปนะคะวางนี่ก่อนนะคะท่านผู้ชมวางผ้ากาวลงไปก่อนไม่ต้องพรมน้ำนะคะไม่ต้องฉีดน้ำหรือพรมน้ำเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็วางทาบลงไปบางท่านบอกทำเป็นแล้วง่ายนิดเดียวไม่เป็นไรแต่นี้แนะนำบางคนเนี้ยไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้ทราบนะคะไอ้ที่ส่วนยับนี่ยังไม่ต้องไปรีดอันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้รีดได้นะคะมันมีรอยยับยุยี่อะไรเงี้ยนะคะขยำหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้เรียบก่อนนะคะท่านผู้ชมชิ้นที่เป็นตัวที่เราจะทำดอกไม้เป็นชิ้นนอกนะคะเนี่ยเราก็ต้องนำมารีดให้ติดกันผ้ากาวนะคะรีดไปเลยนะคะใช้ไฟอย่าแรงมากนะคะแรงมากโอกาสที่จะไหม้ได้เหมือนกันนะคะเป็นผ้าการรีดนั้นใช้ผ้าใช้เตารีดที่มันเป็นไอ้น้ำด้วยนะคะรีดลงไปเราเดี๋ยวรีดตามขวางนะคะรีดตามยาวของเนื้อผ้าเนี่ยนะคะรีดตามเส้นได้ยืนนะคะรีดไปตามอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะไม่อย่างนี้มันจะยืดนะคะตรงนี้จะไม่ยืดนะคะรีดไปนะคะรีดไปอย่างนี้นะคะตามเส้นได้ยืนนะคะแต่ตัวนี้ชิ้นล่างนี่ไม่เกี่ยวกับเส้นได้ยืนไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่เส้นได้ยืนนี่คือผ้าที่เราจะต้องโชว์ส่วนนอกนะคะจากนั้นพอรีดได้ติดกาวเรียบร้อยแล้วด้านติดดีแล้วจะก็หันกลับมานะคะทับด้านนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูว่าเรียบไหมเสร็จแล้วการเก็บนั้นนะคะการเก็บนั้นจะต้องม้วนให้ดีนะคะนี่ก่อนใช้งานเราไม่ใช้พับนะคะเราใช้ม้วนนะคะเราจะทำอะไรเราทำไว้แล้วทีนี้ยังไม่ใช้ไม่ต้องไปพับค่ะพับแล้วมันจะเกิดรอยเป็นรอยหักได้นะคะเนี่ยม้วนนะคะก็ม้วนตามเส้นได้ยืนอีกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะม้วนเก็บนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีแผ่นที่สำหรับแรปได้ก็แรปไปเลยนะคะเนี่ยนะคะมันจะได้อยู่นะคะตัวอะไรมันก็จะไม่ไว้ห่อในลังหรือใส่ในตู้ทึบให้ดีก็ห่อผ้าห่อกระดาษสีน้ำตาลถ้าเกิดเรานานๆทำทีเนี่ยนะคะเราทำเก็บไปได้นะคะการอย่างเสื้อผ้าที่ปูด้วยกาวเนี่ยเราก็จะต้องรีดวิธีเดียวกันนี้แต่ถ้าเผื่อไม่ทำเองก็ไปให้ตามร้านที่เขารับรีดผ้าก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมราคาก็ย่อมเยาไม่สูงเกินไปนะคะก็อาจจะทำได้นะคะแต่นี้ส่วนนี้คือมันเป็นเศษของเศษผ้าที่เรามาทำจากตัดเสื้อผ้าแล้วเราเหลือนะคะเราก็ถึงมาทำแบบที่ตัวอย่างที่อาจารย์หมออนแนะนำนี้นะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะวันนี้เรื่องของดอกไม้จะมีกรรไกรนะคะต่างชนิดกรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กปักคีบนะคะผ้าสำคัญคือผ้านะคะผ้านี่นะคะ
ที่เราต้องทากาวนะคะรีดด้วยกาวพอรีดแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ด้านที่เราจะใช้นะคะจากนั้นก็มีเกสรดอกไม้จะคิดว่าเป็นดอกบัวหรือดอกอะไรก็ตามแต่เราเรียกว่าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะเราไปทำลักษณะดอกบัวก็ดูคล้ายด้วยว่าดอกบัวจะดอกอะไรที่มันมีดอกไม้เกสรคือเกสรแบบนี้จะมีหลายอย่างนะคะที่ดอกไม้ประดิษฐ์จะใช้นะคะมันสามารถประกอบได้ง่ายนะคะถ้าเผื่อทำเองก็ได้แต่ไม่นิยมซื้อเอาดีกว่านะคะซื้อแหล่งมีจำหน่ายราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องของเกสรไม้อันนี้นะคะไม้อันนี้ก็มีนะคะต้องใช้นะคะจากนั้นเครื่องตกแต่งนะคะอาจจะเป็นเนี่ยนะคะกาวไม้แหลมกาวลาเท็กปืนกาวอันนี้นะคะปืนกาวจะต้องมีนะคะช่วงเวลาประมาณ40นาที45 40ถึง45นาทีนี่คะเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถจะทำดอกไม้ได้ประกอบสำเร็จได้นะคะอาจจะได้2ดอก3ดอกนะคะท่านผู้ชมนะคะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นพับทบนะคะเข็มก็ได้นะคะสนได้เป็นได้คู่นะคะเข็มหมุดกลัดไว้นิดนึงนะคะไม่ให้เคลื่อนนะคะนะคะถ้าผิดจุดนิดนึงนะคะจะต้องจุดไว้นิดนึงนะคะจุดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นสำหรับให้เป็นอะไรเป็นมุมนะคะถ้าเผื่อมีปากกานะคะได้ปากกาที่ลบได้มีนะคะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะพอโดนน้ำหรืออะไรมันก็จะหายไปเลยได้นะคะเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะได้เนาไปเรื่อยๆนะคะเนานะคะสนได้คู่นะคะท่านผู้ชมนะคะด้นเนาขึ้นลงนะคะขึ้นด้านบนลงล่างนะคะจากนั้นจุดนี้เว้นไว้นะคะหยุดไว้นะคะจากนั้นต่อไปเราก็ล้นจากจุดนี้ไปอีกนะคะ

ที่นะคะจากนั้นลูดนะคะลูดนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะท่านผู้ชมนะคะจากนั้นเราก็จะลูดให้แน่นได้ลูดก็ควรจะเป็นเบอร์60หรือใหญ่กว่านี้แต่ต้องใช้เข็มที่ชนิดที่ก้นของเข็มเนี่ยมันมีปลายแหลมกับตรงส่วนก้นเข็มนะคะมันจะต้องใหญ่ด้วยถ้าเผื่อใช้เกี่ยวกับได้ขนาดของเส้นได้นะคะสอดเข็มสอดไปด้านหนึ่งจากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ลูดอีกรอบหนึ่งดึงให้มัดให้แน่นด้วยเพื่อเป็นกลีบนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบนะคะจับอย่างแบบนี้นะคะนี่นะคะจับรวบแล้วก็มัดนะคะนี่แล้วก็จะได้ลักษณะของกลีบดอกไม้นะคะ

ทำให้ประมาณสัก4-5กลีบนะคะให้ชมทวนนิดนึงเพราะว่าจะทำในการให้จบได้ประมาณ2-3ดอกแล้วจัดใส่กระเช้านะคะ

ขมวดปมได้นะคะถ้าเปิดทำแบบนี้ก็ได้นะคะขมวดปมนะคะตั้งเข็มอย่างนี้นะคะม้วนไปก็ได้ปมเหมือนกันนะคะเนี่ยจะได้ปมแล้วนะคะแต่ปมเล็กนะคะ

ได้แล้วนะคะ2รอบอันนี้เป็นกลีบใหญ่นะคะกลีบใหญ่3 4 5ตรงนี้นะคะพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกัดหมุดไว้นะคะจากนั้นนะคะจุดเริ่มจากมุมด้านจากสามเหลี่ยมมาด้านวางให้ตรงนะคะจากนั้นนิ้วโป้งนิ้วชี้จับปลายเข็มนะคะค่อยๆเดินจากเข็มสอดด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะสอดเข็มไปจากกดเข็มลงไปด้านล่างขึ้นมาด้านบนสอดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จุดไว้จากนั้นนะคะ

จากนั้นลูดนะคะลูดเราต้องจับดูให้ดีก่อนนะคะนี่นะคะจะได้สอดเข็มตามไปอีกรอบนึงนะคะแนวเดิมนะคะสอดเข็มไปแนวเดิมอีกนะคะจากนั้นพันให้รอบนะคะจับมุมนะคะจับมุมง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจากเศษผ้าที่มีอยู่ก็สามารถมาทำได้นะคะเดี๋ยวนี้ผ้าพวกชีฟองเลยพวกนี้ราคาย่อมเยามากนะคะส่วนมากเขาไม่ค่อยจะใช้ผ้าชีฟองสมัยก่อนนี้

นิยมใช้ผ้าสีฟองกันมากผ้าที่เป็นเนื้อบางๆตอนนี้เขาก็มาทำเป็นเสื้อผ้าที่อัดพลีทอะไรพวกนี้กันมากจึงผ้าอัดพลีทก็มาทำเสร็จผ้าอัดพลีทก็มาทำดอกไม้ได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์ได้

แต่จะทำให้ชมทำในรายการนี้3ดอกนะคะก็ต้องทำให้จนครบประมาณ10ถึง15กลีบแต่ท่านจะเบื่อนะคะหรือว่าเออยังไม่เข้าดอกสักทีนึงอะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ

ไม่ได้ใช้ที่สนเข็มมาคือเข็มมันถ้าเผื่อใหญ่มากมันก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เวลาจีบของเขาที่จะเป็นจีบมันจะกว้างมากไปเพราะเราเวลาเราสอดเข็มเนี่ยเราจะต้องสอดเข็มให้มันมันไม่ค่อยจะไปนะคะพอสอดเข็มแล้วมันไม่ค่อยจะติดผ้านะคะมันไม่ลงนะคะจับผ้าอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะจากมุมล่างสอดเข็มไปจนถึงสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมที่เข็มหมุดปักไว้นะคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นมุมต่อไปก็สอดเข็มไปเรื่อยๆนะคะตามแนวขนานกับเข็มนะคะนี่นะคะรูดไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะสอดเข็มตามกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากด้านล่างด้านขวามือไปทางด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นมัดให้แน่นจับมุมให้ดีนะคะก็จะได้เป็นกลีบที่ต้องการนะคะ

ข้าในช่องที่สอดเข็มไม่ได้นะคะปลายได้มันแตกอะค่ะมันจะเข้าสอดเข็มไม่ได้นะคะเวลาพันได้นะคะใช้พันอย่างนี้ไม่ต้องใช้มือก็ได้เพราะว่าบางทีมือแล้วเนี่ยมันแห้งเกินไปเราก็ต้องมาแตะน้ำครีมเนี่ยนะคะพันไปเลยอย่างนี้นะคะปมใหญ่ปมเล็กนะคะเสร็จแล้วก็ลูดไปนะคะลูดไปจนสุดจากนั้นสอดเข้ามาก็จะเป็นปมได้โดยที่ไม่ต้องม้วนพันนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะตัดที่ท่าอีกจนกระทั่งครบ5กลีบเข็มหมุดปักไว้

ลูดนะคะจับลูดให้สวยนะคะอันนี้จะใหญ่ไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรกลีบใหญ่กลีบเล็กนะคะเราประกอบส่วนล่างนะคะส่วนล่างของดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ

4นะคะขมวดปมได้นะคะ

ส้นนะคะได้สองดอกแล้วนะคะได้ดอกหนึ่งกับที่ทำไว้หนึ่งดอกดอกหนึ่งบางทีใช้ประมาณ5กลีบบางดอกก็3กลีบแล้วแต่ดอกใหญ่ดอกเล็กนะคะแล้วแต่ช่วงจังหวะต้องย้อนไปอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะย้อนไปนะคะ

ดอกมันมีแอกก้านมันมีความหนานิดเราก็ต้องใช้กาวช่วยนะคะเพราะไม่งั้นจะอย่างเดียวมันจะไม่ติดนะคะเนี่ยนะคะมันมีความหนาแสดงว่ากาวมันเสื่อมละไอ้ผ้ากาวนะคะผ้าไอ้โอเลเทปนะคะ

ต้องพันสำลีไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ต้องมีการพันสำลีไว้นะคะตามตัวนี้นะคะมันจะได้อยู่

ดอกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ข้างในแล้วเราก็ซ่อนเอานะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะ

ลาใกล้หมดก็ตัวแต่งใบไม้นิดนึงนะคะเอาใบอย่างเดียวใบพอแล้วปะล่ะเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินเนาะหมุนไปตามเวลานะคะ

ใบแล้วก็แต่งใบอะไรก็ได้ที่มันรูปร่างที่มันแน่นะคะเราก็จะแต่งประกอบนะคะ

นี่นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะก็เสร็จลงเวลาอันพอสมควรนะคะประโยชน์นะคะใช้จัดมุมใดของบ้านหรือส่วนไหนที่เราต้องการให้สวยงามนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นผ้าที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะได้ดอกไม้ที่ก็สวยงามนะคะประโยชน์ก็จะใช้ในการจัดบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมจากวัสดุที่มีอยู่นะคะแล้วก็ใบไม้นี่เราถ้าเผื่อเราตากแห้งจากของสดมาตากแห้งก็ได้บางอย่างเนี่ยมันจะไม่ร่วงก็มีนะคะแล้วก็อันนี้พอดีเป็นใบไม้พลาสติกนะคะก็ทุกอย่างก็เสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัยนะคะต้องประมาณ 45-50 นาทีนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระ

0: ัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

ต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำวิชาภาษาญี่ปุ่นมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันโดยที่ในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับได้นำเสนอรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับสำหรับเนื้อหาของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับรายวิชานี้นะครับออกแบบมาเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ใน

วันนี้นะครับนำเสนอเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะครับเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำภาษาญี่ปุ่นหมวดธนาคารและไปรษณีย์นะครับโดยที่คำว่าธนาคารนั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นครับก็จะใช้คำว่ากิงโคนะครับแล้วก็คำว่าไปรษณีย์นั้นก็จะใช้คำว่ายูบินคิโอคุการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธนาคารในญี่ปุ่นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่กำลังจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากรูปแบบของการจัดการในเรื่องของธุรกรรมการเงินของระบบธนาคารในประเทศต่างๆนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบการจัดการพื้นฐานนั้นก็คงจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีปฏิบัตินะครับแล้วก็ธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความแตกต่างกับประเทศอื่นๆบ้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแรงงานต่างชาติที่กำลังจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับหากทำความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติครับวิธีปฏิบัตินะครับในการติดต่อธุระครับกับธนาคารหรือว่าไปรษณีย์นั้นนะครับก็จะสามารถทำให้สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับเงินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนอกเหนือจากธุรกรรมธนาคารแล้วนะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของไปรษณีย์ญี่ปุ่นนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่เราหรือว่ารายงานเนี่ยนะครับต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลายาวนานนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือพัสดุนะครับรวมไปถึงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเอกสารนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับมาที่พักของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือไปรษณีย์นั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเตรียมการครับเตรียมความรู้ไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ากิงโคนะครับธนาคารของญี่ปุ่นกับยูบิงเคียวคุนะครับไปรษณีย์ของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับมีคำศัพท์ครับที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกรรมทำธุรกรรมต่างๆหรือว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบการต่างๆนั้นเนี่ยอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการที่เราจะต้องไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นเนี่ยนะครับที่เราจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารแล้วก็ไปรษณีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครับต่างๆที่เข้ามาในบัญชีของเราหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะมาในรูปแบบของการโอนเข้าบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการโอนเงินครับที่แรงงานหลายๆคนพอได้รับเงินค่าตอบแทนมาแล้วก็อาจจะต้องโอนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับกลับไปให้กับญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อธนาคารนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควรครับส่วนในเรื่องของไปรษณีย์นั้นเนี่ยนะครับก็นอกเหนือจากการที่แรงงานนะครับมีความจำเป็นจะต้องส่งเอกสารนะครับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าส่งพัสดุนะครับกลับมายังประเทศไทยนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของเอกสารนะครับที่ทางเขตนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ต่อหรือว่าส่งมาที่ตัวรายงานเองครับโดยส่งมาตามที่อยู่นะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนที่ไปทำบัตรประจำตัวพำนักชาวต่างชาติเนี่ยนะครับในกรณีที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจดหมายหรือว่าพัสดุที่ส่งมาจากหน่วยงานราชการถึงรายงานนั้นก็จะมาถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งนะครับมีปัญหาอย่างเช่นเอกสารหายนะครับหรือว่าเอกสารที่มีใครสักคนนึงส่งมาให้กับเราแล้วมันไม่ถึงนะครับแล้วเราต้องตามหาอย่างเงี้ยนะครับการที่จะต้อง walk in เข้าไปที่ไปรษณีย์เพื่อที่จะติดต่อทำธุระตามหาเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เจอพบเห็นได้บ่อยๆนะครับในกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินั้นก็มีความยากลำบากนะครับมากกว่าคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าการติดต่อในไปรษณีย์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องมีการสื่อสารที่ลงรายละเอียดแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับในการติดต่องานไปรษณีย์ดังที่กล่าวไปนะครับในลำดับแรกนะครับอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้นะครับเมื่อแรงงานนะครับต้องการที่จะทำการเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ในการเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับก็นอกเหนือจากเงินที่เราจะไปฝากแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเอกสารที่สำแดงครับตัวตนของเรานะครับอย่างเช่นพาสปอร์ตนะครับหรือหนังสือเดินทางครับในภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำว่าพาสปอร์ตครับเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษครับแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นครับออกเสียงว่าพาสปอร์ตหนังสือเดินทางนะครับในกรณีที่ต้องการเปิดบัญชีนะครับก็จะต้องนำเอกสารตัวนี้ไปด้วยนะครับอีกตัวนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเป็นเอกสารที่ใช้สำแดงตัวตนเช่นเดียวกับพาสปอร์ตหนังสือเดินทางนะครับก็คือบัตรประจำตัวพำนักชาวต่างชาติหรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าไกโคคุจินไซเรียวคาโดครับไกโคคุจินไซเรียวคาโดนะครับโดยที่คำว่าไกโคคุจินนะครับก็มีความหมายว่าชาวต่างชาติคนต่างสัญชาตินะครับแล้วก็คำว่าไซเรียวนะครับก็มีความหมายว่าพำนักหรืออยู่อาศัยนะครับคาโดก็มาจากภาษาอังกฤษนะครับทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าคาที่แปลว่าบัตรนะครับไกโคคุจินไซริวคาโดก็เลยมีความหมายว่าบัตรประจำตัวสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลายาวนานนะครับยกตัวอย่างเช่นริวกักเซนะครับนักศึกษาต่างชาตินะครับนักศึกษาที่เดินทางจากประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นครับระยะเวลาการเรียนนะครับแน่นอนสั้นสุดก็อาจจะเป็น3เดือน6เดือนนะครับหรือระยะเวลายาวนานก็อาจจะเป็น4ปี5ปีเนี่ยนะครับถ้าเราจะต้องพกพาสปอร์ตไปตลอดเนี่ยก็คงจะลำบากมากใช่ไหมครับในประเทศญี่ปุ่นก็มีระบบครับให้ลงทะเบียนนะครับผู้พำนักอาศัยระยะยาวนะครับก็ไปติดต่อที่เขตครับโดยนำเอกสารที่เป็นเอกสารจากต้นสังกัดของเราไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่าจากสถานประกอบการที่รับเราเข้าทำงานนะครับก็ไปแสดงตัวแล้วก็ขอทำบัตรครับก็จะได้บัตรประจำตัวชาวต่างคนต่างด้าวนะครับหรือว่าบัตรประจำตัวผู้พำนักชาวต่างชาติมาครับซึ่งตอนที่เราทำเปิดบัญชีนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เอกสารตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางธนาคารก็จะพิจารณาจากระยะเวลานะครับสังกัดครับที่เจ้าของผู้ต้องการจะเปิดบัญชีนั้นเนี่ยสังกัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่หรือว่าอาจจะเป็นสถานประกอบการที่ทำงานครับแล้วก็ระยะเวลาครับรวมไปถึงความจำเป็นครับเพื่อที่จะพิจารณาความจำเป็นในการเปิดบัญชีนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีปัญหานะครับที่เกิดจากความยากลำบากที่มีพวกมิจฉาชีพนะครับหลอกให้ทำธุรกรรมทางการเงินเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการเปิดบัญชีธนาคารตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรนะครับในการเปิดบัญชีนั้นนะครับจะต้องแสดงตัวตนแล้วก็จะต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าตัวเรานั้นมีสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นริวกักเซก็ตามหรือว่าจะเป็นแรงงานชาวต่างชาติหรือว่าผู้ทำงานครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสองเอกสารนะครับที่ใช้สำหรับแสดงตัวตนของเรานะครับรวมไปถึงบอกแล้วก็ให้ข้อมูลกับแบงก์นะครับว่าเราอยู่สังกัดอะไรนะครับเพราะว่าในไซริวคาโดนั้นเนี่ยก็จะบอกระยะเวลาพำนักนะครับรวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับว่ามาเพื่อที่จะทำอะไรนะครับอีกอันนึงที่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนด้วยนะครับก็คืออิงคังครับตราประทับส่วนตัวนะครับอิงคังหรือว่าตราประทับส่วนตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่คล้ายๆเป็นลายเซ็นครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเป็นประเทศระบบที่ไม่ได้ใช้ลายเซ็นเหมือนกับประเทศไทยเราครับของประเทศไทยเราเวลาที่เราทำธุรกรรมอะไรต่างๆนอกจากจะลงเราเขียนชื่อนามสกุลเต็มแล้วเนี่ยเราต้องลงลายมือชื่อด้วยใช่ไหมครับหรือที่เราเรียกว่าลายเซ็นเนี่ยแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมการเซ็นลายเซ็นครับใช้ระบบตราประทับครับโดยที่ตราประทับนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องสั่งทำเป็นพิเศษของใครของมันนะครับก็เวลาที่เปิดบัญชีธนาคารก็จะใช้ตราประทับนี้นะครับประทับเป็นเบื้องต้นเพื่อจะทราบว่าในกรณีที่เจ้าของบัญชีนั้นเนี่ยครับต้องการที่จะทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก
บัญชีหรือว่าการทำธุรกรรมการเงินที่ต้องใช้เงินจำนวนมากหรือว่าต้องโอนเงินหรือว่าต้องเบิกเงินถอนเงินจำนวนมากนั้นเนี่ยครับก็จะมีตราประทับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นตัวยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอิงคังนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รายงานชาวต่างชาติอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นนั้นไม่เซ็นครับไม่ลงนามครับลายมือชื่อนะครับแต่ว่าจะใช้ระบบตราประทับแทนนะครับซึ่งตราประทับนี้ราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับอันนึงเนี่ยถ้าเราสั่งทำครับเป็นชื่อของเรานะครับเป็นชื่อของเราก็จะตกอันนึงประมาณอย่างถูกที่สุดนี้ก็น่าจะประมาณสัก 2,000 เยนครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหาซื้อตราประทับราคาถูกๆนะครับได้จากร้านเครื่องเขียนนะครับอาจจะเป็นใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นแบบที่เป็นสากลก็คือเป็นตัวอักษรหรือตัวอักษรฮิราคานะหรือตัวอักษรคันจิต่างๆที่ใกล้เคียงกับชื่อของเราเนี่ยแทนก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนั้นก็อาจจะทำให้ถูกปลอมแปลงได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับถ้าเราทำอิงคังส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้มันได้อย่างตลอดไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้กับธุรกรรมต่างๆจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่การเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้นที่ใช้อิงคังนะครับเวลาที่เราลงทะเบียนนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับโดยมากแล้วถ้าเป็นการติดต่อที่มันเป็นทางการเนี่ยนะครับแล้วเราต้องลงนามเนี่ยก็ถูกrequest นะครับถูกร้องขอนะครับจากคนญี่ปุ่นนะครับให้เราใช้ตราประทับในการแสดงตัวตนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็น3เอกสารนะครับหลักๆที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับเวลาที่เราจะเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะใช้เอกสาร3ตัวนี้แต่ว่าบางครั้งนะครับบางธนาคารอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าปัจจุบันเนี่ยการเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะเป็นเรื่องเข้มงวดมากครับเพราะฉะนั้นจริงๆพาสปอร์ตกับไกโคกุจินไซริวคาโดเนี่ยมันก็แสดงตัวตนแล้วก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับสังกัดของผู้ต้องการเปิดบัญชีได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในบางธนาคารหรือว่าบางกรณีนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับก็อาจจะขอร้องขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอาจจะขอใบตรวจสุขภาพนะครับหรืออาจจะขอหนังสือรับรองตัวอื่นนะครับอย่างเช่นใบขับขี่อะไรเงี้ยนะครับด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้เอกสารประมาณ3ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคารนั้นนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็คือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอาชญากรรมที่เกิดจากการหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยนะครับมากพอๆกับที่ประเทศไทยเราเลยนะครับแล้วก็ผลจากการสำรวจนะครับบัญชีม้านะครับบัญชีที่ถูกหลอกให้โอนเงินไปนั้นเนี่ยนะครับมีความน่ากลัวอยู่อย่างนึงก็คือว่าส่วนหนึ่งของบัญชีม้าที่ตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบพบเจอเนี่ยนะครับเป็นบัญชีของชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติในที่ว่านี้นะครับก็มีหลายๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาเรียนหนังสือแล้วก็หรือมาทำงานเป็นแรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็พอทำงานเรียนหนังสือเสร็จแล้วหรือว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดินทางกลับประเทศเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วบัญชีที่เราพอเราจะไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปยกเลิกที่แบงค์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีมิจฉาชีพบางคนที่เขาก็จับจุดตรงนี้ได้นะครับเขาก็มาขอซื้อนะครับสมุดบัญชีธนาคารที่นักศึกษาต่างชาติหรือว่าแรงงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะไม่ใช้อีกแล้วเพราะตัวเองจะกลับประเทศแล้วก็ไม่ใช้แล้วใช่ไหมครับเขาก็มายื่นข้อเสนอว่าเขาจ่ายเงินให้นะ20,000 เยนนะแลกกับการที่เขาขอใช้บัญชีนี้ต่อไปแล้วก็ละกันเขาจะได้ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ให้เหตุผลอะไรที่มันเป็นเหตุผลที่ดีๆไปอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเขาหลอกเพื่อที่จะเอาบัญชีนั้นไปเป็นบัญชีม้าหลอกให้โอนเงินมาแล้วก็โอนเงินครั้งนึงแน่นอนก็ถ้าถูกจับได้แล้วเขาก็รีบถอนเงินแล้วก็ทิ้งบัญชีนั้นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหามันก็จะตามมาสำหรับเจ้าของบัญชีที่ขายบัญชีนั้นไปนะครับแน่นอนเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบัญชีธนาคารที่เราเคยใช้อยู่
มันเกิดกลายเป็นบัญชีม้าขึ้นมาแล้วก็ชื่อของเราเนี่ยนะครับมันปรากฏอยู่บนชื่อบัญชีม้านั้นเนี่ยนะครับชื่อของเราก็จะถูกแบล็คลิสต์นะครับ

ในประเทศญี่ปุ่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับสำหรับทั้งนักศึกษาต่างชาติรวมไปถึงแรงงานต่างชาตินะครับเกี่ยวกับการดูแลการเปิดบัญชีแล้วก็การดูแลครับใช้แล้วก็ป้องกันปกป้องไม่ให้บัญชีของเราเนี่ยถูกครับ

ก็จะมีพาสปอร์ตโตแบบมีไกโคคุจินไซริวคาโดมีอินคังใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูประเภทของบัญชีนะครับที่ในประเทศญี่ปุ่นเขามีกันครับก็คล้ายๆกับประเทศไทยเรานะครับก็คือมีบัญชีออมทรัพย์ครับมีฝากประจำนะครับแล้วก็มีบัญชีฝากประจำรายเดือนนะครับในประเทศไทยเราก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันทีนี้เรามาดูคำศัพท์ครับที่ใช้บอกนะครับชื่อบัญชีแต่ละประเภทแต่ละประเภทนี้หน่อยนะครับเผื่อว่าบางท่านที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอาจจะนอกเหนือจากจะตั้งใจจะไปทำงานเก็บประสบการณ์และความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีความต้องการที่จะออมเงินนะครับรวมไปถึงลงทุนนะครับทางการเงินในรูปแบบต่างๆนะครับแน่นอนบัญชีออมทรัพย์ก็เป็นบัญชีที่นิยมครับใช้กันมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นบัญชีที่สามารถฝากถอนได้สะดวกอยากจะฝากเท่าไหร่อยากจะถอนเมื่อไหร่นะครับก็สามารถทำได้นะครับบัญชีออมทรัพย์ในภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับก็จะใช้คำว่าฟุซึโยคินโคซะครับฟุซึโยคินโคซะครับโดยคำว่าฟุซึนั้นนะครับคันจิ2ตัวแรกที่อยู่ข้างหน้านะครับออกเสียงว่าฟุซึนะครับฟุซึฟุซึนั้นแปลว่าธรรมดาครับคือมันเป็นบัญชีที่นิยมใช้กันมากที่สุดเราก็เลยคนญี่ปุ่นก็เลยเรียกว่ามันเป็นบัญชีธรรมดาธรรมดานะครับบัญชีทั่วๆไปนะครับฟุซึโยคินโคซะครับอันนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นบัญชีที่นักศึกษาต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างชาติที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นใช้กันครับเงินเข้ามานะครับเป็นประจำรายเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะถอนออกมาเมื่อไหร่เราก็ถอนได้ครับใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะโอนเงินกลับบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็บัญชีออมทรัพย์หรือฟุซึโยคินโคซานั้นก็ค่อนข้างจะเหมาะสมที่สุดครับทีนี้เรามาดูบัญชีฝากประจำบ้างนะครับก็เหมือนกับประเทศไทยเราครับฝากประจำก็ดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าแน่นอนครับแต่ว่าก็จะต้องฝากครับในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นอาจจะกำหนดไว้3ปีนะครับห้ามถอนอะไรต่างๆครับเป็นประจำทุกเดือนเป็นประจำทุกๆ2เดือน3เดือนนะครับหรือว่าจะฝากโดยที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาฝากก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถอนไม่ได้เท่านั้นเองต้องถอนในระยะเวลาที่ในระยะเวลาที่กำหนดก็คือถ้ากำหนดไว้ว่าเป็นบัญชีฝากประจำระยะเวลา3ปีครับก็ต้องครบ3ปีก่อนถึงจะถอนได้ครับส่วนจะฝากเท่าไหร่ฝากเมื่อไรเท่าไรอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่มันมีความแตกต่างกันไปอีกครับสำหรับบัญชีฝากประจำนั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเทคิโยคินโคซะครับเทคิโยคินโคซะคำว่าเทคิคันจิ2ตัวแรกที่อยู่ข้างหน้านะครับก็จะมีความหมายว่าระยะเวลาที่กำหนดนะครับเทคิแปลว่าระยะเวลาที่กำหนดนะครับต่อไปนะครับซึมิทาเทโยคินโคซะซึมิทาเทโยคินโคซะบัญชีฝากประจำทุกเดือนครับอันนี้ได้รับดอกเบี้ยสูงครับเหมาะสำหรับการออมเงินในระยะยาวจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดความแตกต่างระหว่างเทคิโยคินโคซะกับซึมิทาเทโยคินโคซะนะครับก็จะมีความแตกต่างตรงที่เทคิโยคินโคซะนั้นเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาถอนไว้นะครับส่วนซึมิทาเทโยคินโคซานั้นเนี่ยนอกจากจะกำหนดระยะเวลาถอนแล้วเนี่ยอย่างเช่นกำหนดไว้ว่า3ปีห้ามถอนครับยังกำหนดระยะเวลาฝากไปด้วยนะครับว่าต้องฝากเป็นประจำทุกเดือนนี้เป็นต้นนะครับจำนวนเดือนละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ตกลงไว้นะครับในตอนเปิดบัญชีตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของซึมิทาเทอโนโยคินโคซานั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับที่ค่อนข้างจะสูงกว่าครับคือนอกจากจะเก็บเงินไว้ในระยะเวลายาวนานครับตามกำหนดที่กำหนดไว้ตอนเปิดบัญชีแล้วเนี่ยนะครับยังมีจำนวนเงินนะครับออมที่ค่อนข้างจะมากกว่าคือถูกกำหนดว่าจะต้องฝากทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเงินก้อนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะให้ค่าตอบแทนให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าอันนี้เป็นบัญชี3ประเภทนะครับที่เป็นประเภทพื้นฐานนะครับจริงก็ยังมีบัญชีประเภทอื่นๆอาจจะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีเปิดควบกับเรื่องของประกันชีวิตหรือว่าบัญชีที่มันเปิดคู่กับเรื่องของหุ้นหรือว่ากองทุนอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเป็น

บัญชีพื้นฐานครับที่คนญี่ปุ่นแล้วก็แรงงานต่างชาติหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้กันเป็นประจำครับใช้กันทั่วไปครับบัญชีออมทรัพย์นะครับฟุซูโยกินโคซะเทอนบัญชีฝากประจำนะครับเทคิโยกินโคซะแล้วก็บัญชีฝากประจำทุกเดือนก็เป็นซูมิทาเทโยกินโคซะตะกี้เราดูคำที่อยู่ข้างหน้าฟุซูนะครับเทคิซูมิทาเทครับซูมิทาเทที่แปลว่าทับซ้อนกันขึ้นไปนะครับหรือสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราดูคำว่าฟุซูเทคิแล้วก็ซูมิทาเทไปแล้วเนี่ยดูคำว่าโยคินโคซะที่อยู่ข้างหลังนะครับที่เหมือนกันทุกอันเลยก็คือคำว่าโยคินนั้นก็จะมีความหมายว่าการออมเงินการฝากเงินนะครับและโคซะก็แปลว่าสมุดบัญชีหรือบัญชีธนาคารครับหน้าถัดไปก็จะมีคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธนาคารนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเจอคำนะครับที่มีความหมายว่าการฝากเงินครับการฝากเงินครับเป็นคำนามนะครับคำว่าโยคินนะครับโยคินคราวนี้มีคำว่าฝากนะครับที่เป็นคำกริยามาให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับคือคำว่าอัสเครุครับอัสเครุจริงๆอัสเครุนั้นไม่ได้แปลว่าฝากเงินอย่างเดียวนะครับฝากของฝากคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าอัสเครุได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารอยู่อัสเครุตัวนี้ก็ใช้ในการฝากเงินครับได้นะครับมีฝากแล้วก็มีถอนใช่ไหมครับคำว่าฝากใช้คำว่าอัสเครุส่วนคำว่าถอนนั้นก็จะใช้คำว่าฮิคิดาสึครับฮิคิดาสึคำต่อไปนะครับคำว่าโอนนะครับโอนเงินอันนี้ก็เป็นอีกธุรกรรมนึงนะครับที่แรงงานชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ที่ทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ใช้บริการกันบ่อยๆนะครับก็คือการโอนเงินครับพอเราทำงานได้เงินแล้วเราก็โอนเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับคำว่าโอนก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าฟูริโคมุฟูริโคมุอันนี้ก็เป็นคำสามคำนะครับเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับธุรการทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารนะครับอัสเครุฮิคิดาสึฟูริโคมุนะครับหลายคนอาจจะพอที่จะทราบว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็ใช้แมชชีนใช้เครื่องจากเครื่องกลนะครับในการทำสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับธนาคารก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีตู้ ATM นะครับมีเครื่องนะครับที่เป็นเครื่องทำธุรกรรมทางการเงินนะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในแบงค์เพื่อจะไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินกับตู้ก็ตามเนี่ยครับกับเครื่องจักรเครื่องกลแมชชีนนี้ก็ตามครับแต่ว่าเราก็จำเป็นจะต้องอ่านนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นให้ได้บ้างนะครับคือบางครั้งมันสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ว่าระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วการจดจำหรือว่าการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นน่าจะคุ้นชินมากกว่าที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคำว่าฝากเนี่ยครับออกเสียงว่าพูดว่าอัสเครุนะครับคันจิตัวเนี้ยนะครับถ้าสามารถจะจดจำได้นะครับเวลาที่ทำธุรกรรมการเงินผ่านเครื่องเนี่ยนะครับก็ถ้าเห็นคันจิตัวนี้ก็น่าจะพอทำให้เข้าใจได้นะครับว่าปุ่มฟังก์ชันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันอัสเครุมีความหมายว่าฝากอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขียนด้วยคำว่าฮิคิดาสึครับเวลาทำธุรกรรมทางการเงินกับตู้นะครับเห็นปุ่มนะครับฟังก์ชันฮิคิดาสึแบบนี้ก็จะทำให้น่าจะทำให้ทราบว่าคือการถอนนะครับฟูริโคมุคือการโอนนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคำสามคำนี้เป็นคำพื้นฐานที่มีความจำเป็นมากๆนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราฝึกออกเสียงไว้บ่อยๆนะครับรวมไปถึงฝึกที่จะจดจำตัวอักษรคันจินะครับของคำเหล่านี้ไว้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับบางทีอยากฝากกลายเป็นกดปุ่มถอนอยากถอนเป็นกดปุ่มโอนอะไรต่างๆนะครับวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะว่าจำคำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ก็น่าจะสามารถที่จะดำเนินธุรกรรมต่างๆได้อย่างดีนะครับต่อไปนะครับมีคำว่าคิวริโอครับคิวริโอครับบางทีเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นเงินอะไรนะครับ

ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะต้องชี้แจงนะครับซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องในชีวิตจริงอาจจะต้องไม่จำเป็นจะต้องไปชี้แจงกับใครนะครับแต่ว่าเผื่อไว้เฉยๆนะครับว่าเงินที่มันโอนเข้าบัญชีของเราที่เปิดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นเงินอะไรอย่างเช่นเจ้าหน้าที่พนักงานแบงค์เขาอาจจะถามเรานะครับว่าต้องการจะเปิดบัญชีเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็บอกว่าเพื่อที่จะรับเงินเดือนของเราครับคำว่าเงินเดือนนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าคิวริโอต่อไปนะครับคาโดะครับเวลาที่เปิดบัญชีนะครับก็จะถูกถามใช่ไหมครับว่าจะเปิดว่าจะทำบัตรด้วยหรือเปล่านะครับบัตรนู้นบัตรนี้นะครับแน่นอนทั้งริวกักเซทั้งนักศึกษาต่างชาติรวมไปถึงแรงงานต่างชาตินะครับโรโดชะไกโคคุจินโรโดชะเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็ทำทั้งนั้นแหละนะครับบัตรเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยอยากจะไปต่อคิวหรือว่ารอติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเสียเวลานะครับการที่มีบัตรมันก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฝากถอนโอนเนี่ยก็ทำได้หมดเพราะฉะนั้นตอนที่เปิดบัญชีก็มักจะถูกถามว่าต้องการที่จะทำบัตรด้วยหรือเปล่านะครับคำว่าบัตรก็จะใช้คำว่าคาโดะครับโดยที่บัตรครับที่เป็นบัตร ATM นั้นเนี่ยนะครับที่มันมาคู่กับบัญชีการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าแคชคาโดะแคชคาโดะครับก็จะเป็นบัตร ATM นะครับบัตรถอนเงินสดครับบัตรอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะอาจจะแยกออกมาจากการทำธุรกรรมเปิดบัญชีสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าแตกต่างกันไปคือเวลาเราเปิดบัญชีก็จะมีบัตรแคชชูคาโดะด้วยนะครับสามารถทำแคชชูคาโดะได้ด้วยแต่ว่าบัตรเครดิตน่าอาจจะต้องใช้เครดิตครับซึ่งชาวต่างชาติที่ทำบัตรเครดิตในประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้ไหมในกรณีที่มีรายรับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อขอทำบัตรเครดิตได้นะครับคำว่าบัตรเครดิตนั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเครจิโตะคาโดะเครจิโตะคาโดะนะครับโดยมากแล้วก็จะมีบัตร2บัตรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีจริงๆก็มีบัตรเดบิตอีกอันนึงนะครับแต่ว่าก็ในประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะเห็นใช้สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบัตร ATM ครับบัตรเครดิตครับต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องของการฝากเงินแล้วก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับด้วยนะครับคำว่าดอกเบี้ยในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะใช้คำว่าริโซคุลิโซคุก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่เปิดนะครับถ้าเราจะเปิดบัญชีเพื่อที่จะทำธุรกรรมฝากถอนโอนทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะรอรับเงินเดือนเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะค่อยๆถอนครับมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอนกลับไปที่บ้านเนี่ยก็ใช้บัญชีประเภทออมทรัพย์ธรรมดาครับฟุซือครับโยกินโคสะธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออมเงินนะครับสะสมเงินนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องโอนไปไหนหรือว่าไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนี่ยนะครับการเปิดบัญชีเป็นเทคิโยกินโคสะหรือว่าซูมิทาเทโยกินโคสะก็จะทำให้ได้ริโซคุหรือว่าดอกเบี้ยที่สูงขึ้นครับต่อไปนะครับเทซูเรียวครับเทซูเรียวครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเทซูเรียวแปลว่าค่าธรรมเนียมครับในการทำธุรกรรมบางอย่างนั้นเนี่ยก็มีค่าธรรมเนียมครับมาด้วยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นการฝากถอนโอนธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีค่าธรรมเนียมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อเช็คครับเป็นการโอนเงินต่างประเทศนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมครับเพิ่มขึ้นมาคำว่าค่าธรรมเนียมในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะใช้คำว่าเทซูริโอครับเทซูริโออันนี้ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนะครับไปดูคำศัพท์อื่นๆด้วยกันนะครับพนักงานธนาคารนะครับก็มีหลายระดับเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะครับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพนักงานสินเชื่อเป็นพนักงานบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เรียกรวมกันว่าเป็นพนักงานธนาคารนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่ากิงโคอินกิงโคอินธนาคารนั้นก็มีหลากหลายธนาคารนะครับแล้วก็มีสาขาแต่ละธนาคารนั้นก็มีสาขาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคำว่าสาขานั้นเนี่ยก็ใช้ได้หลายๆคำนะครับคำที่อยากจะนำเสนอก็คือคำว่าชิเตนนะครับชิเตน
ต่อไปนะครับบางทีเรามีบัตร ATM แล้วเราก็ทำธุรกรรมต่างๆผ่านตู้ ATM นะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสครับได้แวะไปสถานที่นี้บ่อยๆได้ไปแวะไปตรงบริเวณนี้บ่อยๆก็คือเคาน์เตอร์ติดต่อทำธุรกรรมนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าเป็นมาโดกุจิครับมาโดกุจิครับต่อไปนะครับมีคำว่าเช็คครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโคกิเตะโคกิเตะอันนี้ชาวต่างแรงงานอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อนะครับหรือว่าไปขึ้นเช็คอะไรมากมายนักนะครับเราไม่ได้ทำธุรกิจนะครับที่มีการจ่ายหรือว่าการรับเงินจำนวนมากนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารู้ไว้สักนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโคกิเตะแปลว่าเช็คนะครับต่อไปริชิโตะครับริชิโตะริชิโตะนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าสลิปขายสินค้าหรือว่าบริการครับสลิปครับหรือว่าใบเสร็จครับที่แสดงครับการซื้อสินค้าหรือบริการการหรือการขายสินค้าหรือบริการของสารประกอบการใดประกอบการหนึ่งครับเดบิตโตคาโดครับเดบิตโตคาโดครับบัตรเดบิตครับอันนี้ก็คือบัตรที่คล้ายๆกับบัตรเครดิตเลยนะครับแต่ว่าบัตรเครดิตนั้นเนี่ยจะจ่ายเงินโดยที่ใช้เครดิตของเจ้าของบัตรใช่ไหมครับเป็นตัวค้ำประกันครับไม่มีเงินตอนนี้ไม่มีเงินแต่ว่าใช้คุเรจิตคาโดครับจ่ายไปก่อนครับสารประกอบการที่ขายสินค้าและบริการให้ก็เชื่อมั่นครับว่าคนเนี้ยนะครับที่ใช้บัตรเครดิตเนี้ยมีเครดิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีเครดิตแบงค์คงไม่ทำบัตรให้ใช่ไหมครับส่วนบัตรเดบิตนั้นเนี้ยไม่ใช่ครับไม่ได้ใช้เครดิตแต่ใช้เงินที่อยู่ในบัญชีเลยครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี้ยก็จะถูกถามอยู่2 อย่างก็คือจะทำบัตรด้วยไหมบัตรที่ว่านี่ก็จะเป็นแคชคาโดครับกับอีกบัตรหนึ่งก็คือบัตรเดบิตเนี่ยนะครับเดบิตโตคาโดเดบิตโตคาโดนี้ใช้เหมือนกับบัตรเครดิตเลยแต่ว่าทุกการใช้งานเนี่ยมันจะหักเงินจากบัญชีของเราไปโดยอัตโนมัติเลยครับก็คือเป็นการใช้เงินใช้บัตรจ่ายบัตรโดยหักเงินในบัญชีณปัจจุบันที่ใช้บัตรนั้นเลยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นในขณะที่คาชูคาโดนั้นเนี่ยไม่สามารถจะใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ใช่ไหมครับอย่างที่เราหลายๆท่านก็คงใช้อยู่เหมือนกับประเทศไทยเรานะครับคาชูคาโดหรือบัตร ATM นั้นก็จะใช้สำหรับถอนเงินครับทำธุรกรรมการเงินฝากเงินโอนเงินอะไรต่างๆครับแต่ไม่สามารถจะใช้จ่ายเงินได้ครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการชำระค่าสินค้าและบริการนะครับนอกจากจะใช้เครดิตโตคาโดหรือว่าเดบิตโตคาโดแล้วเนี่ยนะครับก็มีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของศตวรรษใหม่เนี่ยนะครับก็คือสมาโฮเคนไซครับสมาโฮเคนไซก็คือการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านมือถือครับคำว่าสมาโฮนั้นมีความหมายว่าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนครับก็คือโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วเวลาจ่ายเงินก็เหมือนกับที่เราทำกันอยู่ในประเทศไทยเราในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยก็คือสแกนจ่ายเงินโดยหัดจากบัญชีธนาคารเราไปครับคำว่าสมาโฮแปลว่าสมาร์ทโฟนครับแล้วคำว่าเคสไซนั้นแปลว่าการชำระเงินครับการจ่ายเงินครับชำระหนี้นะครับค่าสินค้าหรือบริการต่างๆครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงครับกับอีกแบบนึงนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากคำว่าสมาโฮนะครับมาเป็นเครดิตโตคาโดครับเอามารวมกับคำว่าเคตไซนะครับคูเรจิตคาโดเคตไซก็แปลว่าการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่มีมานานแล้วครับมีมานานแล้วนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสังคมที่แคชเลสเหมือนกันนะครับก็คือไม่ค่อยได้ใช้เงินสดนะครับแต่รูปแบบนี้ไม่ได้เพิ่งมาเป็นในศตวรรษใหม่นี้นะครับไม่ได้เพิ่งมาเป็นเมื่อ5 6 7 8ปีที่ผ่านมานะครับเป็นมานานแล้วนะครับในการที่

ม่ใช้เงินสดนั้นนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยชำระเงินครับหรือสมาร์ทเคสไซเนี่ยครับที่สังคมญี่ปุ่นก็ชอบมากกว่าครับที่จะทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือเป็นการโอนจ่ายหรือว่าเป็นการจ่ายโดยใช้บัตรอะไรต่างๆครับเคยมีชาวต่างชาตินะครับที่มาที่เดินทางจากประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงไปเรียนหนังสือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเลยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นสารประกอบการต่างๆเนี่ยชอบมากกว่าที่จะรับการชำระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือเป็นการโอนผ่านไม่ว่าจะเป็นพรีเพดนะครับบัตรที่เป็นบัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้วหรือว่าจะเป็นการใช้บัตรเงินสดนะครับหรือว่าใช้แคชวอชเชอร์ในสมัยก่อนที่เป็นบัตรกำนันเนี่ยนะครับมากกว่าการใช้เงินสดนะครับอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการใช้เงินสดนั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนนะครับของการที่จะต้องดูแลนะครับเงินสดนั้นด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านการโอนในระบบธนาคารหรือว่าการใช้บัตรหรือการใช้วอชเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะลดภาระนะครับในการที่จะจัดเก็บเงินหรือว่าการที่จะต้องมาคำนวณเงินหรือว่าจะต้องมาทอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลงไปด้วยเพราะฉะนั้นสารประกอบการส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็เลยชอบมากกว่านะครับที่ลูกค้าที่เดินเข้ามาใช้บริการเนี่ยชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับแบบที่เป็นแบบที่ไม่ใช้เงินสดนะครับในขณะเดียวกันหลายๆคนไทยนะครับก็มีความรู้สึกแปลกนะครับเพราะว่าตัวเองถือเงินสดไปนะครับจ่ายเงินสดเนี่ยนะครับกับอีกคนหนึ่งที่จ่ายโดยใช้วอชเชอร์หรือว่าจะใช้ทำธุรกรรมผ่านการโอนเงินผ่านมือถือหรือบัตรเครดิตก็ตามเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่เป็นแคชเลสนั้นเนี่ยเพย์เมนต์นั้นเนี่ยนะครับก็คือใช้จ่ายเงินแบบที่ไม่ใช้เงินสดนั้นเนี่ยได้สิทธิประโยชน์มากกว่าคนที่ใช้เงินสดครับคนที่อย่างเช่นไปจ่ายค่าที่พักโรงแรมเนี่ยนะครับตกคืนละ 8,000 เยนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจ่ายเป็นเงินสด 8,000 เยนแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหรือว่าจองล่วงหน้าแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าใช้วอชเชอร์ต่างๆอาจจะมีส่วนลดครับลงมาเหลือ 7,000 เยนอะไรต่างๆนะครับคนไทยเราพอเรามีเงินสดแล้วเราใช้เงินสดแล้วเรามารู้ว่าเอาไทยใช้เงินสดแล้วแพงกว่าใช้บัตรเครดิตแล้วก็ใช้หรือว่าใช้ทำธุรกรรมการจ่ายโดยแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยเราก็รู้สึกตกใจจริงๆเงินสดมันน่าจะใหญ่กว่าหรือเปล่ามันน่าจะชัวร์กว่าหรือเปล่าทำไมเราใช้เงินสดแท้ๆเลยอุตส่าห์เอาเงินสดมาให้ปรากฏว่าไม่ให้ส่วนลดของเราอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี้ยก็เป็นทัศนะที่แตกต่างกันครับของคนไทยกับคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นถือว่าการชำระเงินหรือว่าการทำธุรกรรมการเงินโดยที่ไม่ใช้เงินสดเนี่ยครับมันลดภาระของผู้ประกอบการไปได้เพราะฉะนั้นก็จะได้สิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างเช่นการลดราคานะครับรวมไปถึงของแถมอะไรต่างๆด้วยครับไปดูคำศัพท์สำหรับธุรกรรมเฉพาะต่างๆนะครับอย่างเช่นเปิดบัญชีนะครับตะกี้เราเรียนคำศัพท์พื้นฐานนะครับอย่างเช่นฝากอัสเครุครับถอนฮิคิดาสึหรือว่าโอนครับฟูริโคมุไปนะครับคราวนี้มาดูกรณีที่เราจะบอกว่าเราจะเปิดบัญชีนะครับประโยคที่จะบอกว่าที่จะให้ความหมายว่าเปิดบัญชีนั้นนะครับก็จะบอกว่าโคซาโอไคเซซึสุรุครับโคซาโอไคเซซึสุรุครับปิดบัญชีนะครับโคซาโอไคยาคุสุรุโคซาโอไคยาคุสุรุครับตรวจสอบยอดเงินนะครับซันดาคุโอคาคุนินซุรุซันดาคุโอคาคุนินซุรุเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับในกรณีที่ทำธุรกรรมเป็นอินเทอร์เน็ตแบงค์นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับบางทีก็ต้องใช้พาสเวิร์ดด้วยใช่ไหมครับรวมไปถึงรหัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสการใช้บัตรอะไรต่างๆนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนรหัสครับเราก็จะใช้ประโยคพาสวาร์ดโอเฮนโคซูรุพาสวาโดเฮนโคซูรุต่อไปนะครับขอใบแจ้งยอดครับขอใบแจ้งยอดเมไซโชฮักโคซูรุเมไซโชฮักโคซูรุครับเมื่อกี้เราเจอคำว่าเรชิโตะครับที่แปลว่า

ว่า receipt นะครับหรือว่าใบยืนยันการชำระสินค้านะครับบางทีในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเรียวชูโชครับก็คือใบเสร็จนั่นเองครับทีนี้คำนี้นะครับก็น่าสนใจเมไซโชเมไซโชนี่คือใบเรียกใบแจ้งหนี้นะครับใบแจ้งยอดใช้จ่ายครับก็คือโดยปกติแล้วเวลาเราใช้สินเราซื้อสินค้าและบริการอะไรต่างๆครับมันก็จะมีเมไซโชมาให้กับเราก่อนครับแล้วเราก็ชำระเงินครับตามเมไซโชนั้นๆตามใบแจ้งยอดนั้นๆไปนะครับต่อไปนะครับยูชิโนโมชิโคมิโอสุรุยูชิโนโมชิโคมิโอสุรุครับการยื่นคำร้องขอสินเชื่อนะครับคำว่ายูชิครับแปลว่าสินเชื่อนะครับไกคะเรียวไกเอสุรุไกคะเรียวไกเอสุรุครับแลกเงินตาต่างประเทศนะครับเซคิวโชชิฮาราวเซคิวโชชิฮาราวครับชำระบินครับตะกี้เจอไปแล้วนะครับเซคิวโชครับใบแจ้งยอดนะครับต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนที่มันเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนะครับคราวนี้เรามาดูธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์บ้างครับไปดูนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจคำที่หนึ่งยูบินเคียวคุครับที่ทำการไปรษณีย์ยูบินไปรษณีย์เทกามิจดหมายโคซูซูมิพัสดุฟูโตซองจดหมายคิดเตสแตมเรียวคินค่าบริการโอโมซะน้ำหนักไซซึขนาดอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครับการทำธุรกรรมไปรษณีย์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งจดหมายการส่งพัสดุนะครับเราอาจจะต้องไปซื้อซองจดหมายซื้อสแตมป์นะครับแล้วก็อาจจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าบริการครับเวลาที่เราชำระเงินครับมาดูที่มันเป็นคำกริยาบ้างครับโอคุรุส่งอุเคโทรุรับดาสุส่งโทโดเครุส่งถึงโพสโตตู้ไปรษณีย์มาโดกุจิเคาน์เตอร์ให้บริการบังโกหมายเลขจูโชที่อยู่ต่อไปนะครับคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไปรษณีย์ต่อนะครับอย่างเช่นจดหมายด่วนนะครับโซคุตาสึจดหมายลงทะเบียนคาคิโทเมะมีไปรษณีย์บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษด้วยนะครับ EMS เหมือนบ้านเราเลยนะครับที่นู่นออกเสียงคล้ายๆกันนะครับ EMS ไปรษณีย์ระหว่างประเทศนะครับโคไซยูบินโคไซยูบินการส่งของนะครับการส่งของถึงบ้านนะครับไฮตาสึไฮตาสึการติดตามของที่ส่งนะครับอย่างเช่นส่งไปรษณีย์ไปนะครับส่งจดหมายหรือว่าพัสดุก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะทราบว่าตอนนี้ของเราไปถึงที่ไหนแล้วนะครับก็ใช้ระบบการติดตามนะครับอาจจะเป็นการลงการตรวจสอบตามหมายเลขที่ได้มาตอนที่เราไปส่งของนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับการติดตามลักษณะแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าซูอิเซคิซูอิเซคิประกันภัยนะครับโฮเคนโฮเคนการบรรจุหีบห่อโคโฮโคโฮสิ่งห้ามนะครับคินชิบุสึคินชิบุสึตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมไปรษณีย์นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะบอกว่าผมอยากส่งพัสดุนี้ไปประเทศไทยครับนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคลักษณะแบบนี้นะครับโคโนะโคซูซูมิโอไทนิโอคุริไตเดสโคโนะโคซูซูมิโอไทนิโอคุริไตเดสอันนี้กรณีที่อยากส่งไปพัสดุนะครับหากจะถามว่านะครับพัสดุราคาเท่าไหร่ต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่นะครับก็ถามลักษณะแบบนี้นะครับโคโนะโคซูซูมิวะโดโนคุไรโนะเรียวคินกะคาคาริมัสกะโคโนะโคซูซูมิวะโดโนคุไรโนะเรียวคินกะคาคาริมัสกะกรณีส่งจดหมายนะครับแล้วก็ไม่มีสแตมป์นะครับไม่รู้ต้องติดสแตมป์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยพิจารณาชั่งน้ำหนักแล้วก็ติดสแตมป์ให้หน่อยนะครับโคโนฟูโตนิคิดเตียวฮัตเตกุดาไซโคโนฟูโตนิคิดเตียวฮัตเตกุดาไซหรือบางทีอันนี้อาจจะเป็นประโยคที่เจ้าหน้าที่พนักงานไปรษณีย์นะครับเขาพูดกับเราครับเราไปชั่งน้ำหนักจะชำระเงินแล้วเขาก็ส่ง

ซองมาให้กับเราแล้วก็ส่งสแตมป์มาแล้วก็ให้เราติดเองนะครับติดสแตมป์เองแล้วก็เอาไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์เองนะครับโคโนฟูโตนิคิเตียวฮัตเตกุดาไซพัสดุชิ้นนี้จะถึงเมื่อไหร่นะครับพอส่งแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะใช้เวลากี่วันใช่ไหมครับโคโนโคซุซึมิวะอิสึโทโดคิมัสกะโคโนโคซุซึมิวะอิสึโทโดคิมัสกะอันนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามนะครับถามข้อมูลนะครับว่าพัสดุหรือว่าไปรษณีย์ที่เราส่งไปนั้นเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่จะถึงที่ปลายทางเนี่ยเมื่อไหร่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปนะครับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกรรมธนาคารแล้วก็ไปรษณีย์ที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมเรียนวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคำศัพท์ในวันนี้นะครับจะเป็น2เรื่องรวมกันนะครับก็คือเรื่องของธนาคารด้วยแล้วก็เรื่องของไปรษณีย์ด้วยนะครับก็ดูอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลายาวนานนั้นนะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องส่งเอกสารที่สำคัญสำคัญทางไปรษณีย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับรู้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆที่นำเสนอไปในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือว่ารายงานนะครับที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันหรือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: วันนี้จะทำรายการนะครับทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์อะไรอาจารย
1: ์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าที่เป็นแนว
1: อันนี้จะเป็นเนื้อลิควิดนะคะหรือว่าเป็นของเหลวเราจะเห็นว่าในท้องตลาดนะคะตอนนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเนี่ย
0: มี
1: หลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่ว่าจะเป็น2กลุ่มใหญ่
0: ๆกลุ่มแรกก็คือเป็น
1: ผง
0: เป็นผงก็คือ
1: สมัยก่อนนี้เราจะเห็นว่าเป็นผง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นก้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นก้อนสบู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเรียกสบู่กรดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือใช้ซักผ้านะคะแต่ว่าด้วยการใช้ที่มันค่อนข้างไม่ถนัดเขาก็พัฒนามาไง
0: แต่มีก่อนจากนั้นอีกนะ
1: แบบนั้นใช้วันไหนคะอาจารย
0: ์ก่อนจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกจะน้ำขี้เถ้าเหมือนกัน
1: น้ำขี้เถ้าแสดงว่าอาจารย์นะคะอยู่หลายยุคหลายสมัยแล้ว
0: ไม่ใช่ปัจจุบันก็มีคนเอามาใช้อยู่นะน้ำขี้เถ้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมทำยังไง
1: ทำยังไงคะ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงก็ทันสมัยขึ้นน้ำขี้เถ้าอ่ะรู้ไหมว่าน้ำขี้เถ้านะมันเป็นน้ำเป็นด่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเป็นด่าง

0: ขาก็เลือกขี้เถ้าที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีแบบเนื้อไขมันที่จากสัตว์นะก็อย่างเช่นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากพืชโดยตรงไม่ใช่แบบขี้เถ้าที่ไปย่างปลาย่างหมูอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็คือเลือกขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากไม้เลยไม้โดยตรงเลยแล้วเลือกขี้เถ้ามาเสร็จก็เอาขี้เถ้านั้นเอามาผสมกับน้ำผสมกับน้ำแล้วเอามากวนแล้วแช่ไว้แล้วก็กวนไปเรื่อยๆกวนจนกว่าน้ำขี้เถ้าจับดูปั๊บมันลื่นก็คือน้ำด่างเริ่มออกมาแล้วน้ำด่างตรงนั้นแหละพอเป็นน้ำด่างพอน้ำด่างได้มันก็จะเกิดฟองน้ำด่างมันก็เกิดฟองขึ้นมาทีนี้คนโบราณเนี่ยก็ฉลาดพอมีด่างแล้วก็ต้องมีอะไรเป็นกรดกรดก็คือกรดเปรี้ยวกรดเปรี้ยวก็มาจากอะไรก็น้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำอะไรที่เป็นมะเฟืองที่เขามีในท้องถิ่นนะก็มาหมักกับอะไรหมักกับน้ำตาลก็ทำเป็นเอนไซม์ออกมาก็เป็นกรดเปรี้ยวออกมาก็มาผสมกับน้ำด่างสมัยนี้ก็มาเพิ่มตัวอื่นมาอีกก็มาเพิ่ม N70 ก็ไป
1: ก็อย่างถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมคะอันนั้นก็คือแบบเป็นธรรมชาติ
0: เ
1: กิดขึ้นเลยแต่ว่าถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันคือ N70 หร
0: ือ
1: ว่าชื่อเต็มก็คือ Sodium Lauryl Sulfate ที
0: ่
1: เราได้ยินอันนี้มันคือการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ใช้ตัว N70 ก็คือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันซักผ้าได้เหมือนกันก็คือจะไม่มีฟองแต่ถ้าสมัยก่อนก็จะอยากได้มีฟองต้องตีโป่งไหมครับ
1: ไม่รู้ใช่ครับ
0: บางคนก็เอาไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะที่มีฟองอ่ะก็มีพวก
1: มะขามดีควาย
0: อาจจะเป็นอะไรก็เรียกเป็นสมุนไพรรสเมาๆหน่อยก็เรียกอะไรขี้หนอนไอ้รากขี้หนอนนะมาตีมันเกิดฟองแล้วมาใส่ด้วยกันขี้หนอนมันจะเป็นรสเมามันก็มาผสมในน้ำตัวนั้นก็เป็นตัวฆ่าเชื้อไปในตัวก็คือจะได้ฟองนิดหน่อยไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สามารถมาซักผ้าได้สมัยก่อนเขาจะเอามาแช่ผ้าเพราะว่าเป็นการทำความสมัยก่อนเขาไม่มีก็แบบก็ต้องมาอะไรนะเอามาผูกไว้ในลำคลอง
1: ค
0: ือเห็นไหมชาวบ้านคนสมัยก่อนก็เอาผ้านะผูกไว้แล้วก็ปล่อยน้ำมันไหลไปแล้วก็มาเอามาแช่พวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็มาซักพอได้โอกาสตรงนั้นแล้วก็มาซักมันก็เป็นการฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็กัดพวกสิ่งสกปรกออกเพราะไม่มีผงซักฟอกสมัยก่อนอันนี้คือเรียนรู้จากคนในสมัยโบราณเขาเล่าให้ฟังแต่ก็ปัจจุบันก็มีคนทำแต่ก็มาเพิ่มกลุ่มที่เป็นสารให้ฟองอย่างเช่นสารที่เป็น
1: N70
0: เข้าไปก็เลยเป็นตัวที่แบบได้ผลดีนะก็มีคนเขาทำแจกด้วยตำขายด้วยนะครับไอ้สูตรที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยลองไปทำดูก็ได้นะครับ
1: แต่จริงอะค่ะอย่างที่อาจารย์ฤทธิ์บอกก็คือสารที่เป็นพวกสารสกัดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต
0: ์ใช่ประยุกต์
1: ในสูตรนี้ได้นะคะ
0: แต่สูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรที่ผมพูดตะกี้แค่นั้นเอง
1: ค่ะแต่อาจจะเพิ่มอย่างเช่นตัวฆ่าเชื้ออย่างที่อาจารย์พูดไป
0: ใช่ครับ
1: ตัวนั้นนะคะอาจจะเตรียมสารสกัดแล้วเอามาใส่
0: ใช่ครับ
1: ลงใน
0: เอนไซม์
1: ใช่ค่ะในผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าในวันนี้ก็ได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะคะเราพูดถึงไปในเรื่องของผงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปก็คือเนื้อลิควิด
0: เนื้อลิควิดก็คือเป็นน้ำเร็วๆ
1: ใช่เราจะเห็นว่าเวลาเราไปร้านที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราจะเห็นว่ามีทั้งสองกลุ่มเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นลิควิดซะส่วนใหญ่นะคะ
0: เร็วๆ
1: ใช่ค่ะเพราะหนึ่งใช้งานง่ายสองก็คือไม่เกิดคราบขาวๆเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดตัวผงซักฟอกไม่ดีค่ะ
0: แล้วอาจารย์เลือกใช้แบบไหนตัวเองครับประสบการณ์ตัวเอง
1: ถ้าเลือกใช้ตอนนี้เป็นลิควิดค่ะ
0: ของผมเลือกใช้สองอย่างผมทูอินวัน
1: อ๋อเอามามิกกันได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ในกรณีพอดีที่บ้านก็เป็นผ้าปูเตียงเราก็จะเลือกใช้สองอย่างบางครั้งนะถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นอับเลือกใช้ผสมน้ำยาล้างจานไปหน่อยนึ
1: งอ๋อค่ะ
0: โอ้กลิ่นหายหมดเลยนะครับอันนั้นคือเป็นเคล็ดลับของที่บ้านก็
1: ค่ะอันนี้ก็เคล็ดลับอาจารย์เอาไปใช้ได้นะคะไปใช้ได้นะคะก็จะมีทั้งสองกลุ่มให้เลือกแล้วจะเป็นสูตรแล้วจุดขายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกลิ่น
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของกลิ่นเราจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมงในรูปแบบที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมง
0: ครับ
1: กี่วันกี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็สามารถที่จะไปเลือกที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นผงอะค่ะข้อดีของเขาก็คือมันจะขจัดคราบพวกหนักๆได้ดี
0: คร
1: ับ นะคะอย่างเช่นคราบน้ำมันคราบดินต่างๆนะคะคราบหนักๆนะคะที่มันมากับเสื้อผ้าติดกับเสื้อผ้าค่ะ
0: คราบเป็นเลือดได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณเอ็นก็ใช้เป็นน้ำไอสักอย่างใช่ไหมเหม็นๆอะไรหย่อนลงไป
1: ใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอะค่ะเลือกใช้ทั้งสองเอามาอย่างที่อาจารย์บอกได้มาประกบรวมกัน
0: ไอสารตัวนั้นที่มันเป็นสารฟอกขาวใช่ไหมสารที่ทำให้กัดผ้าขาวตัวนั้นมันเป็นสารฟอกขาวชื่ออะไรนะอาจารย์ผมจำไม่ได้ละ
1: จริงๆมันเป็นกลุ่มสารที่เป็นพวกแอมโมเนียนะคะได้จากแอมโมเนียได้จากพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด
0: ์โอ้ตัวนั้นอันตรายนะครับ
1: ใช่ค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีข่าวอยู่ช่วงนึงอะค่ะที่ว่าเอาสารพวกนี้ไปรวมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตได
0: ้โอ
1: ้รุนแรงนะคะอันนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่ามันรวมกันไม่ได้ต้องระมัดระวังเลยนะคะในการใช้พวกผลิตภัณฑ์แล้วจะเห็นว่าเขาจะแยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซักผ้าขาวต่างหากนะคะทีนี้วิธีการนะคะในการเลือกใช้เนี่ยมันก็ต้องดูจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วย
0: บางทีใช้สารพวกนั้นต้องการให้ผ้าขาวและดูใหม่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาบางทีมันตกค้างพอตกค้างแล้วทีนี้ผลที่ได้มาก็คือจะคันที่เราบางทีเราสังเกตดูเราไปนอนตามโรงแรมถ้าโรงแรมไม่ถึง5ดาวบางทีอาจจะมีคันอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับนะบางครั้งก็เราผิวถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: เซนซิทีฟ
0: เซนซิทีฟบางทีก็คันนะครับไม่ผมจะเป็นคนที่จะเวลาไปนอนในโรงแรมเนี่ยผมจะพกผ้าขนหนูไปเองเพราะว่าอย่างน้อยมาเช็ดหน้าเช็ดในซ่อนเร้นอะไรจะไม่คันแต่บางคนนี่แพ้กลับมาหูพื้นหมดทั้งตัวก
1: ็
0: อาจจะมาจากกลุ่มที่เป็นสารฟอกขาว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วให้สังเกตดูถ้าในกลุ่มที่เขาใช้สารฟอกขาวมากๆเนี่ยผ้าจะกระด้างจะรู้สึกแข็งและรู้สึกว่าแบบเวลาเรามาถูตัวหรือว่าสัมผัสกับผิวเราจะรู้สึกถึงความแบบกระด้างและรู้สึกว่าไม่นุ่มนวล นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นคือการใช้สารฟอกขาวเยอะๆ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดชั้นใน
0: ครับ
1: เสื้อในต่างๆอะค่ะเราจะเห็นว่าจะมีแยกอีกต่างหากนั่นคือการใส่สารที่มันใช้สารที่มันอ่อนโยน
0: ใช่คร
1: ับมากๆนะคะลงไปนะต้นทุนก็
0: จะสูงขึ้น
1: จะสูงขึ้นด้วยนะคะบางทีไปเลือกใช้บางท่านนะคะเขาแบบเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟได้ง่ายอะค่ะบางทีไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเด็กมาทำความสะอาดช
0: ุ
1: ดชั้นในเสื้อชั้นในนะคะเพราะว่าสารชำระล้างก็จะอ่อนโยนแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีอาจจะอ่อนโยนก็จริงแต่การชำระล้างไม่ดีหมายถึงทำขจัดคราบพวกที่มันติดกับเสื้อผ้าเราอะค่ะไม่ดีเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ตัวที่มันสามารถที่จะขาบได
0: ้ได้อย่างเสียอย่างแล้วก็
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตรงชุดหรือว่าเสื้อผ้าเราใส่ด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ พอเรารู้แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าในท้องตลาดตอนนี้ที่มีขายเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผงเป็นเนื้อลิควิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก่อนที่เราจะเลือกมาใส่เราก็ต้องดูเสื้อผ้าเราก่อน
0: ครับ
1: ว่าเสื้อผ้าเราอะค่ะเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะคะเป็นผ้าสี
0: ครับ
1: ผ้าขาวหลักๆเลยก็คือผ้าสีผ้าขาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่าบางทีผ้าสีตก
0: เพราะว่าสารฟอกขาวหรือเปล่าครับ
1: ก็อาจจะมีด้วยค่ะทั้งสารฟอกขาวทั้งในส่วนของผ้าไม่ได้คุณภาพผ้าแบบสีมันหลุดลอก
0: สี
1: ตกใช่สีตกได้ค่ะก็อาจจะเป็นทั้งสองกลุ่มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผ้าสีก็ไม่ควรที่จะใช้สารที่มีสารฟอกขาวอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์
0: ผ้าสีก็ต้องแยกเป็นรวมเวลาซักก็ซักผ้าสีผ้าขาวก็แยกผ้าขาว
1: ใช่ค่ะ
0: สีไม่ตก
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสีเนี่ยมันไม่ได้ตกซีดทีเดียวทั้งหมดนะคะมันจะค่อยๆซีดลงซีดลงในกรณีที่ใส่สารที่มีซักขาวไปด้วยค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ นะคะก็ต้องดูชนิดของผ้าให้ด้วยนะคะแม้ละเอียดกว่านั้นก็ยังมีค่ะอาจารย์เวลาเราซักอะค่ะเราจะกลับด้าน
0: อ๋อกลับด้านเพื่อให
1: ้เพื่อไม่ให้มันเสียดส
0: ี
1: ใช่ครับเหมือนผ้าด้านนอกอะค่ะมันเสียดสีแล้วมันก็จะเกิดการซีดหรือว่าเส้นใยยืดอะไรเงี้ยนั่นคือรายละเอียดอีกนะคะถ้าบางท่านเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการที่แบบว่าทนุถนอมเสื้อผ้า บางคนรักเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าแพงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีก็ต้องทนุถนอมใช่ไหมคะ
0: เสื้อตัวเป็นพันก็ต้องทนุถนอม
1: ใช่ค่ะดังนั้นก็
0: เดี๋ยวคอยืด
1: ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะให้ถูกด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าขั้นตอน
0: เราเริ่มจาก มาดูสูตรกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทำยาน้ำยาซักผ้าที่เป็นสูตรที่วันนี้เราจะนำมาสอนเนี่ย
1: ใช่ค่ะสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่
0: อ่อนโยน
1: นะคะแล้วก็สารขจัดคราบที่ใช้เนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: เยี่ยมมากเลยครับอาจารย
1: ์ค่ะนะคะทีนี้เราจะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในการทำสูตรน้ำยาซักผ้านะคะส่วนที่1นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสารชำระล้าง
0: คือ N70 ใช่มั้ย
1: N70 ค่ะ N70 หรือชื่อเต็มนะคะก็คือโซเดียมลอรัลซัลเฟต
0: ครับ
1: นะคะเราจะเห็นกลุ่มสารตัวเนี้ยอยู่ในทั้งนะคะผลิตภัณฑ์นะคะ
0: สารชำระล้างต่างๆ
1: สารชำระล้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวกายเรา
0: ครับ
1: แชมพูสบู่เหลวที่เราเห็นนะคะ
0: ใช้เป็นประจำ
1: ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
0: ครับ
1: นะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะเบสจะมาจากพวกโซเดียมลอรัลซัลเฟตนะคะ
0: แต่บางคนก็ถ้าเกิดว่าอ่อนโยนกว่านี้อีกก็อาจจะใช้เป็น N8000
1: ค่ะทีนี้บางท่านนะคะบางสูตรนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะสูตรที่มาจากธรรมชาติเลยสารชำระล้าง
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: คือมาจากกลุ่มพวกน้ำมันจากธรรมชาติ
0: ตัวนั้นชื่ออะไรนะ
1: จริงๆมันก็ได้อย่างเช่นตัวชื่อสารก็คือเพนทาแคร์1,200 2,000
0: ตัวนั้นแพง
1: เพราะว่าต้นทุนจะแพงนะคะคือก็ไม่ทำลายผิว
0: ใช่ครับ
1: ของเราด้วยเวลาเราซักผ้าหรืออะไร
0: ส่วนหน้าเพนทาแคร์นี่จะเอาไปนำไปใช้ในพวกแชมพูเกี่ยวกับสุนัขสัตว์ต่างๆ
1: ใช่ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะแต่จริง
0: ๆ
1: N70 N8000 นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ระคายเคืองขนาดนั้นนะคะเราใช้อยู่ที
0: ่7
1: กรัมนะคะสัดส่วนในวันนี้ของเราอะค่ะสูตรหน่วยจะเป็นกรัมนะคะในการชั่งแล้วก็ตัว LAS นะคะ HH2H นะคะตัวนี้จะเป็นสารขจัดคราบนะคะ
0: อย่างที่ฝังแน่น
1: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ลิศได้กล่าวว่าสมัยก่อนเราจะใช้ตัวกด
0: กดเปรี้ยว
1: กดใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็สั่งคอขึ้นมา
0: ก็ใช้แทนกดเปรี้ยว
1: ใช้แทนกดเปรี้ยวคือของเขานะคะจะไปมีฤทธิ์เป็นกด
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ก็คือแทนที่เราใช้มะกรูดเราหามะกรูดไม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้แทนได
1: ้ใช่ค่ะตัวนี้จะมีฤทธิ์เป็นกดนะคะ pH อยู่ที่ 1.5 เลยค่ะ
0: โอ้ดีมากเลย
1: นะคะพิษทีนี้ pH ถ้าโดนเขาโดยตรงเนี่ยผิวลอกได
0: ้ว้าวแบบนี้ต้องทำละลายกัน
1: ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารขจัดคราบแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นกรดนะคะจะต้องอาศัยด่าง
0: ใช่ครับ
1: นะคะด่างเข้ามาเพื่อให้ pH มันบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 7
0: สูตรนี้อยู่ประมาณ
1: 6.5 ถึง 7ค่ะ
0: โอเคเลย
1: นะคะก็คือบาลานซ์ถ้าเป็นกรดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอสำหรับท่านที่เจอกรดนะคะจะเห็นว่าผิวจะลอก
0: ผิวจะลอกแล้วก็คันได้
1: ใช่บางทีเราเจอสารขจัดคราบเยอะๆค่ะ
0: ใช่มันแสบ
1: แล้วทำไมบางทีเราลอก
0: แสบผิวด้วย
1: ใช่แสบบางทีมันเป็นเพราะสาร
0: ขจัดคราบบางไม่รู้เรื่องก็เรียกค่อยๆบางไปเรื่อยๆแล้วทำให้คันคือไขมันที่โดนอยู่บ่อยๆมันจะหายไป
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้ผิวเราแห้ง
1: ใช่จะเห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้างบางตัวทำไมมือลอก
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่
1: นั่นคือไอ้พวกกรดที่มันเยอะ
0: กดมากเกินไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กดมากเกินไปอะค่ะแล้วมาใช้ก็คือเกิดการลอกของมือนะคะ
0: ก็ถึงบอกทำไมต้องมีผงซักฟอกที่เป็นซักมือกับซักถังเครื่องซักผ้า
1: ค่ะ
0: ก็อันไหนที่ซักมือก็อาจจะอ่อนโยนหน
1: ่
0: อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เอาแบบผงซักฟอกที่ใช้ซักกับเครื่องเอามาซักกับมือก็ลอกสิครับ
1: ใช่ใช่งั้นนี่ก็ต้องดูว่าเขาบางอันก็ได้ทั้งเครื่องได้ทั้งมือบางอันก็จะเป็นระบุไปเลยว่าเฉพาะเครื่อง
0: ใช่
1: นะคะก็เพราะไอ้พวกกลุ่มสารขจัดคราบนี่แหละค่ะที่มันมีผลทำให้ผิวหนังเราลอกได้เวลาเราไปสัมผัสนะคะ
0: มันบ่งบอกแล้วนะครับตรงนั้นบ่งบอกชัดเจน
1: นะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราสารขจัดคราบอะค่ะเราใช้อยู่ประมาณ8กรัม
0: ครับ
1: ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่มันที่พูดถึงว่ามันเป็นกรดมากๆตัวที่มันจะมาบาลานซ์นะคะให้ค่า pH มันอยู่ประมาณ 6-7 ได้ก็คือตัว N70
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตัว N70 จะมีค่อนไปทางด่างแต่ตัว LAS นะคะมันจะไปทางกดพอมันมาอยู่ตรงรวมกันปุ๊บอะค่ะ
0: ม
1: ันบาลานซ์กันอยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะคะ pH ยังไม่ได้อยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7อย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวด่าง
0: เอาด่างมาช่วย
1: ด่างมาช่วยได้ค่ะอย่างเช่นไตเอทโทรไมด์หรือว่าชื่อย่อก็คือ TA เป็นด่างนะคะแล้วก็หรือแม้แต่ตัวของโพ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
0: เสริมในดอกไฮได้อยู่
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือสามารถมาปรับแต่ว่าไม่ใช่เทลงไปเลยนะคะ

0: จะต้องค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยวัดค่า pH ไปนะคะเพื่อ
1: ในกรณีที่เกิดปัญหาตรงที่เป็น
0: ค่ะเหมือนเราไปขึ้นสูตรเองอะค่ะ
1: ค
0: แล้วบางทีเราเติมนู่นเติมนี่แล้ว pH มันยังไปของผลิตภัณฑ์เนี่ยยังค่อนไปทางกดเยอะๆอยู่อะค่ะ
1: เราก็ต้องปรับให้เป็นสมดุล
0: ใช่สมดุลกันใช่ค่ะก็อยู่ประมาณ 6.5-7 นะคะเพื่อให้ไม่เวลาเราสัมผัสกับผิวเนี่ยไม่ทำลายผิวเราด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือโคคามิโดโพพิลบีเทนนะคะอันนี้

0: จะมีทั้งประจุลบประจุบวกก็คือจับทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันได
1: ้ครับ
0: ส่วนที่เป็นน้ำได้นะคะคือมีทั้งสองประจุคือถ้าพูดถึงสารชำระล้างอะค่ะส่วนใหญ่หลักๆถ้าใส่ในกลุ่มเนี่ยมันจะมีทั้งประจุลบกับประจุบวกนะคะก็คือจ
1: ับตัวนี้ได้สองประจุเลย
0: ใช่ค่ะตัวนี้ได้สองประจุเลยประจุลบเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็นน้ำมันได้ดีนะคะแล้วก็ประจุบวกเนี่ยจับกับคราบที่เป็นที่ทำละลายกับน้ำอะค่ะ
1: เราสังเกตดูฟองก็จะค่อนข้างจะสวยนะครับ
0: ค่ะฟองจะละเอียด
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วตัวเขานี่อ่อนโยนด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะเราจะเห็นว่าโคคามีโดโพรพิบิวเทน
1: จะไม่กัดผิว
0: จะไม่กัดผิวแล้วก็จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกสกินแคร์ชำระล้างแบบผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้น
1: น้ำแชมพูสระผม
0: ใช่แชมพูเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะ
1: ค่อนข้างจะอ่อนโยนเนาะ
0: อ่อนโยนเลย
1: อ่อนโยนต่อถนอมมือด้วยเวลาซักผ้า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ตัวต่อไปโคคามิโดโพรพิบิวเทนนะคะ
1: ครับ
0: ใช้อยู่ที่
1: 1%
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์
1: หร
0: ือ
1: เกลือนะครับ
0: เกลือนะคะชื่อหนึ่งก็คือถ้าเป็นชื่อวิทย์ก็ NaCl นะคะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเป็นชื่อการค้าก็เป็นโซเดียมคลอไรด
1: ์ก็คือเกลือก็ทำให้ไอ้ข้นในหนืดขึ้นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นการปรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความหนืดขึ้นนะคะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เกลือมากเกินไปในสูตรก็เหลวไปอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องปรับอยู่ในสูตร
0: ต้องไม่เกินจริงๆไม่ควรเกิน5
1: ครับถ้าเกินหน้าก็เหลวเลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในสูตรเราใช้อยู่ที่ 2.5
1: ครับ
0: นะคะก็ปรับความหนืดแต่ถ้าความหนืดเรายังไม่ได้อะค่ะเราเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าอย่าเกิน5นะคะ
1: ครับถ้าเกินหน้าแล้วไปเปลวเลย
0: ใช่
1: ไหลเป็นน้ำเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะคะต่อไปก็คือ KD ค่ะ
1: KD
0: KD เนี่ยคือโคคามายชื่อเต็มนะคะชื่อวิทย์ก็คือโคคามาย DEA
1: สารปรับความหนืดอีกแล้วตัวหนึ่ง
0: ค่ะเป็นตัวปรับความหนืดนะคะแล้วก็เป็นสารชำระล้างไปในตัวด้วย
1: ตัวนี้ก็มีค่อนข้างจะไม่เป็นกรดเหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ค่ะตัวนี้จะค่อนไปทางด่างพวกจริงๆพวกสารชำระล้างส่วนใหญ่อะค่ะมันจะต้องเป็นไปทางด่าง
1: ทางด่างส่วนใหญ
0: ่แต่สารขจัดคราบเนี่ย
1: ต้องเป็นกรด
0: ส่วนใหญ่จะไปเป็นกรดนะคะแต่แล้วก็เราก็ต้องเอาสองตัวนี้มารวมกันเพื่อให้มันบาลานซ์กันใช่ค่ะเพราะว่าด่างมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้นะคะกดมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของความบาลานซ์ของ pH นะคะเพื่อให้เหมาะสมในการใช้แล้วก็ไม่ระคายเคืองผิว
1: เราใช้อยู่แค่ 2% ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเราใช้ที่ 2% นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2นะคะที่เยอะๆนี่เลยค่ะ
1: คือน้ำเปล่านี่
0: นะคะน้ำที่เราใช้นะคะอาจารย์เราจะใช้เริ่มตั้งแต่น้ำดื่มนะคะน้ำกรองน้ำกลั่นน้ำดีไอวอเตอร์น้ำโออาร
1: ์ไม่ใช่น้ำประปากับ
0: น้ำบาดาลแล้วก็น้ำแร
1: ่ไม่เอาน
0: ะคะอันนี้จะไม่ใช้นะคะ
1: ใช้แล้วมันจะเกิดอะไรอาจารย
0: ์หนึ่งด้วยความที่พวกนี้ค่ะเขาจะมีพวก
1: แร่ธาตุอยู่
0: นะคะก็อาจจะเกิดการตกตะกอนหรือแยกชั้นได้นะคะเราจะไม่เอาน้ำกลุ่ม3กลุ่มนี้ค่ะบาดาลนะคะน้ำแร่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำอะไรนะคะท่าน
1: แร่น้ำบาดาลแล้วก็น้ำอะไร
0: หลักๆก็คือน้ำแร่กับน้ำบาดาลนะคะ
1: ไม่เหมาะ
0: นะคะไม่เหมาะนะคะที่จะเอามาใช้นะคะตรงน
1: ี้น้ำประปาก็ไม่แนะนำไปใช้
0: ใช่ค่ะน้ำประปาด้วยอย่างนึงนะคะ
1: ถ้าน้ำประปาตั้งใจใช้จริงๆควรเอามาก
0: รอง
1: ใส่ขวดใส่พยานะแล้วก็ทิ้งให้มันระเหยไปก่อนก็จะได้อาจจะทิ้งไว้สัก15 วัน20 วันก็เป็นน้ำปกติแล้วใช้ได้เหมือนกัน
0: นะคะก็แต่เอาง่ายๆน้ำดื่มล่ะค่ะหาได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าน้ำกรองที่แบบบ้านท่านไหนนะคะที่มีเครื่องกรองอะค่ะก็เลือกเอาน้ำกรองอะค่ะมาใช้ก็ได้เพราะว่าน้ำ DI water หรือน้ำ OR เนี่ยนะคะมันราคามันสูง
1: ไม่เหมาะครับ
0: ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนด้วยอะไรด้วยนะคะไม่เหมาะนะคะก็เป็นแค่น้ำดื่มก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: น้ำสะอาดนะคะเราใช้อยู่ที่79 กรัมนะคะต่อไปก็คือส่วนที่3นะคะ
1: ก็คือสารกันเสีย
0: ใช่ค่ะเราใช้ตัวไกลแดนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็จะมีตัวสารกันเสียจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะสารกันเสียจากธรรมชาติสมมติเราอยากไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แนวธรรมชาติมากๆอะค่ะ
1: ครับ
0: หรือว่าแบบสารชำระล้างที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้กลุ่มสังเคราะห์ละ
1: ครับ
0: ไปใช้กลุ่มที่มันมาจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ

0: อันนี้ก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเรื่องสารกันเสียได้นะคะก็เลือกใช้สารกันเสียจากธรรมชาติ 100% เลยก็มีนะคะแต่ทีนี้อย่างตัวไกลแดนเนี่ยมันเขาคุมเชื้อมันเป็นการสังเคราะห์ค่ะแต่ว่าเขาคุมเชื้อได้ดี
1: ก็ถือว่า
0: ได้กว้างนะคะ
1: ได้กว้างแล้วก็อยู่ได้ทำให้สินค้าเราโปรดักต์ของเราอยู่ได้ถึง2ปี
0: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกใช้แล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่แพงนะคะอันนี้เราก็เลือกใช้อยู่ที่ 0.1 นะคะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยในตัวไกลแดนเนี่ยเราใส่อยู่ที่ 0.1
1: ครับ
0: นะคะถึง 1% แต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะเราใส่แค่ 0.1 ก็พอ
1: ก็พอแล้ว
0: นะคะ
1: จริงๆมันไม่มีตัวที่ไปทำมีตัวเชื้อเนาะไม
0: ่
1: มีตัวเชื้อที่ไปกระตุ้นให้เกิดการเสีย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวขาย
1: น้ำหอมกลิ่นแล้วก็ต้องไปเลือกว่าผู้บริโภคชอบกลิ่นแบบไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ากลิ่นที่แบบไม่โดนผู้บริโภคบางทีก็
0: เอายกตัวอย่างเราเลยค่ะก็สิ่งที่เราเวลาเราไปเลือกค่ะสิ่งแรกเลยต้องดูก็คือความหอมของกลิ่น
1: ชอบกลิ่นอะไรครับอาจารย
0: ์ถ้าชอบนะคะมันเป็นมันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นดอกกุหลาบ
1: ไม่ชอบอ่ะคร
0: ับ ไม่ชอบค่ะมันเป็นกลิ่นมิกผสมมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อค่ะให้เป็นกลิ่นคือใช่ค่ะก็คือกลิ่นหลายๆกลิ่นนะคะดอกไม้หลายๆกลิ่นอย่างเงี้ย
1: ผสมมา
0: เอาเก้ากลิ่นนี่ก็จะ
1: เกินไป
0: ก็จะแบบโหยหวนหน่อยไหมคะถ้าเป็นกลางคืนก็คือเอาแบบเนี้ยเป็นสูตรกลิ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราให้เรามีช้อยให้เราเลือกค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกกลิ่นที่เราชอบเพราะจริตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: กลิ่นดานี่แหละครับ
0: มีหมดค่ะ
1: มี
0: ให้หมดเลยเดี๋ยวนี้กลิ่นอะไรน้ำหอมเจือปาลีดอะไรสารพัดสารเพนะคะให้เราเลือ
1: ก
0: เลือกได้ค่ะอันนั้นก็คือชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะมีเป็นสูตรเราจะเห็นว่ายี่ห้อเดียวกันเนี่ยแต่สูตรก็คือกลิ่นไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันไป
0: ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่กลิ่นนะคะ
1: แต่จริงๆกลิ่นนี่สำคัญนะครับบางทีผู้บริโภคแบบนำไปใช้ครั้งแรกถ้ากลิ่นไม่โอเคเขาก็จะ
0: คือ
1: กลิ่นมันจะติดเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับมันก
0: ็คือหลักๆอะค่ะถ้าจุดประสงค์เลยอะในผลิตภัณฑ์ชำระในผลิตภัณฑ์ซักผ้าค
1: ่
0: ะหลักๆเลยเนี่ย1เรื่องการทำความสะอาดของผ้า2ก็คือทำให้ผ้ามีกลิ่นหอม
1: ใช่ครับ
0: นะคะนี่คือ2ช้อยที่แบบว่า
1: หลักๆเลย
0: หลักๆเลยที่เป็นจุดที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้นะคะทีนี้ถ้ากลิ่นไม่หอมไม่มีกลิ่นเลยเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้
0: ใช่เพราะบางอย่างเราก็จะต้องการมาดับกลิ่น
1: ดับกลิ่นเสื้อผ้าบางทีกลิ่นเราก็มีในตัวเราก็มีกลิ่นแบบบางทีมีกลิ่นเราต้องการให้มันไปกลบกลิ่นตัวเราด้วยอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากสารชำระล้างขจัดคราบอะค่ะมันก็จะมีพวกตัวสารฆ่าเชื้อใช่ไหมคะที่เขาเคมทุกวันนี้ที่เวลาเขาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ก็คือกลิ่นลดกลิ่นอับตอนกลางคืน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสามารถซักผ้าแล้วตากตอนกลางคืนได้นะคะโดยที่ไม่มีกลิ่นอับอันนั้นเขาอาจจะใส่สารฆ่าเชื้อเข้าไป
1: นะคะ
0: เพิ่มเข้าไปเพื่อลดกลิ่นอับเพราะว่าเนื่องด้วยแบบบางทีเราอยู่ในคอนโดนะคะที่พื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีลมถ่ายเทสะดวกมากอะค่ะ
1: เราก็ต้องมีสารตัวนี้เข้าไปช่วย
0: ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้เข้าไปกลิ่นก็อาจเกิดกลิ่นของเสื้อผ้าได้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสารที่ช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าลดกลิ่นอับนะคะ
1: ลงมา
0: ใช้เข้ามาอยู่ในสูตรนี้ได้นะคะก็ต้องไปศึกษาอีกทีว่าปริมาณในการใช้เนี่ยใช้ยังไงทำละลายกับอะไรนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์อีกทีนึงนะคะทีนี้นะคะวิธีการผสมนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ลิศนะคะก็คือจะเป็นคนมาสาธิตการผสม
1: ได้ครับ
0: นะคะเพราะว่าอาจารย์ลิศเนี่ยนะคะจะซักผ้าบ่อยนะคะ
1: เราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับต้องเอาเริ่มจากเอา
0: ส่วนที่1ใช่ไหมคะ
1: N70 นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัว LASHS2S เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัวเกลือคือว่าหรือว่าตัวเกลือนะครับแล้วก็อีกตัวคือเกดี
0: ค
1: นให้เข้ากันจริงๆแล้วก็เริ่มจากเอา
0: N70 ก่อนเลยค่ะ
1: N70 แล้วละลายกับเกลือก่อนนะครับ
0: การที่เราใส่เกลือลงไปก่อนนี่นะคะใส่ N70 ลงไปแล้วตามด้วยเกลือนะคะจะทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ตามให้ละลายตัวได้ดีครับ
0: โดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนที่2นะคะถ้าไม่มีเกลือนะคะ

0: คืออะไรครับ
1: อยู่ในส่วนที่1เนี่ยแล้วเติมส่วนที่2ลงไปเนี่ยจะทําให้การละลายหรือการกวนเนี่ยยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกลือจะต้องทําละลายในส่วนที่1นะคะ
0: เกลือก็จะทําละลายได้ดีครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าคนเร็วเกินหรือว่าแรงเกินนะคะก็จะเกิดฟองเยอะนะคะทีนี้พอเกิดฟองเยอะนะคะมันก็มีผลตรงที่ว่าต้องใช้เวลาในการทิ้งให้ฟองเขายุบตัวนะคะ
0: แล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่อาจารย์จะทำในจำนวนเยอะล่ะเราก็ต้องใช้เครื่อง
1: อันนี้ในกรณีที่10โล20โลอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้จริงๆใช้แรงเราผสมได้ค่ะสำหรับคนที่แข็งแรงนะ
0: เครื่องที่ควรก็มีนะครับอาจารย์
1: แต่ว่าถ้าแบบใช้แรงแล้วไม่ไหวก็คือใช้เครื่องผสมได้นะคะจะเป็นเครื่องปั่นใบพัดนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็จะทุนแรงเราลงมานะคะ
0: ที่เรากวนอยู่ก็คือมีส่วนประกอบของ N70 นะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับ
1: ค่ะการกวนหรือว่าผสมนะคะจะต้องทำให้เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะอย่างนี้แสดงว่าเกลือกับ N70 นะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ
0: ครับผมตามด้วย
1: ทีนี้ก็ตามด้วยส่วนอื่นๆเลยค่ะ
0: ก็คือตัวนั่นแหละคือ
1: สารขจัดคราบค่ะ
0: สารตัวกำจัดนะพวกคราบต่างๆนะครับกดให้ละลายเข้ากันนะครับ
1: ทุกอย่างในส่วนที่1นะคะจะต้องคนละลายนะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
0: พอละลายเข้ากันก็จะขาวขึ้นนะครับ
1: โคคามิโดค่ะ
0: นี่คือเป็นฟองนะครับโคคามิโดนะครับเป็นฟอง
1: แล้วก็ตามด้วยเคดีค่ะ
0: เคดีทำให้เกิดความเหนืดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับ

0: อันนี้ก็คือส่วนที่1ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ที่เราผสมนะคะ
1: ส่วนที่1ก็มี N70 นะครับแล้วก็ LLASS ตัว S นะครับแล้วก็กูกามิดูนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วกูกามิดูนะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็เคดีนะครับคนให้เป็นเนื้อครีมนะครับ
0: เห็นไหมคะว่าจะต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: ถ้าเราคนไม่ละเอียดบางทีตัวเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ไม่ละลายบางทีมันก็คันได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์จะจับตัวกันเป็นก้อนในส่วนที่เกลือนะคะเข้าไม่ถึงหรือว่าละลายไม่หมดนะคะ
1: มันมีโอกาสกันได้เหมือนกันครับเริ่มเหนื่อยอาจารย
0: ์นะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะทีน
1: ี้เติมน้ำ
0: ส่วนที่สองก็คือน้ำนะคะการเติมน้ำเนี่ยเราไม่เททั้งหมดทีเดียวนะคะเราจะต้องค่อยๆเติมค่ะอย่างเงี้ยค่ะเติมลงไปแล้วทีนี้ต้องสังเกตว่าจะเห็นว่ายังแยกเป็นส่วนอยู่นะคะจะต้องกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยเติมลงไปอีกนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำกับส่วนที่เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมลงไปอีกแบบนี้นะคะ
1: ถ้าเติมเป็นตีเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเหลวเลย
0: เหลวไม่พอนะคะแล้วก็การละลายก็จะยากด้วยนะคะพอเข้ากันอย่างนี้เราก็เติมลงไปอีก
1: พอเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำได้เลยนะครับเอาเลยครับ
0: สูตรนี้จะใส่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าใส่นะใส่ไหม
0: ใส่ค่ะ
1: ใส่แล้วไม่น่าใส่เนี่ย
0: คือถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะคะ
1: เดี๋ยวพอเขา
0: ใช่ค่ะไอ้สีขาวๆแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดจากฟองตอนที่เรากวนแบบเนี้ยค่ะเราทำให้เกิดเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะแต่พอทิ้งเอาไว้อะค่ะ
1: ทิ้งไปแล้วใส่เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทิ้งเอาไว้สัก1คืนก็ได้ค่ะเนื้อเขาก็จะเริ่มใสขึ้น
1: ก็ทิ้งไว้ก็ฟองก็จะยุบตัวก็จะใสขึ้น
0: ก็จะมีความใสขึ้น
1: เมื่อทำเป็น50กิโลต้องมีเครื่องช่วยกวน
0: มีเครื่องค่ะมีเคร
1: ื่อง แต่ถ้างั้นก็ต้องกวนกันเป็น10คนเลย
0: ต้องสลับกันนะคะ
1: จริงๆก็มีเครื่องกวนที่เป็นใบพายอะครับ
0: ค่ะ
1: รอบต่ำไม่ต้องใช้รอบสูงนะครับที่บ้านก็ใช้เครื่องกวนครับ
0: อ๋อของอาจารย์มีใช่ไหม
1: ครับถ้ากวนเป็น10กิโลก็เป็นกล้ามเลยอาจารย
0: ์ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายนะคะอาจารย
1: ์โอ้เดี๋ยวกระดูกทับเส้นขาคอเลยถ้ากวนไว้เยอะๆทำที50โล100โล
0: แล้วก็อย่าแบบหักโหมสิคะ
1: ใช่ครับ
0: กวนแบบแล้วก็เบรกก่อนแล้วค่อยมากวนใหม่อีกรอบนึง
1: เติมเลยอาจารย์
0: หนืดไหมคะ
1: เริ่มหนืดครับ
0: มันจะมีความหนืดนะคะไม่เนื้อไม่เหลวมากนะคะ
1: ก็ควรไปเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: เติมหมดเลยเติมหมดเลย
0: เริ่มหนืดแล้วนะคะ
1: เติมหมดเลยหมดเลยต้องกวนให้หนืดขึ้นเรื่อยๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อจะมีความข้นความหนืดและคือตอนกวนแรกๆอะค่ะเนื้อก็ยังไม่หนืดมากอะค่ะจะมีความเหลวนะคะทีนี้ก็ต้องกวนไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นเราใช้เดือนหนึ่งใช้เยอะจริงๆทุกวันนี้เราสามารถเอามากวนแล้วก็เอาไว้ใช้เองได้นะคะมันก็จะลดรายจ่ายตรงนี้ลงได้เยอะเลยนะคะ
1: ใช่ครับนี่ประมาณสักหนึ่งกิโลได้เนาะ
0: ค่ะได้ค่ะถ้าสูตรเขาให้มา1กิโลค่ะ
1: ครับ
0: แต่สัดส่วนที่เราให้ไปก็จะเป็น100กรัมนะคะ
1: ตามด้วยคือตัว
0: สังกะสี
1: นะครับสารไก่เสียคือไก่แดนนะครับตามด้วยน้ำหอมนะครับ
0: ค่ะ
1: ันนี้เริ่มหอมแล้ว
0: น้ำหอมที่เขาใส่เข้าไปแล้วเขาเคลมว่าได้24ชั่วโมงอะไรต่างๆอะค่ะ48ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีเขาใส่ตัวที่มันไปล็อกกลิ่นเอาไว้นะคะ
1: ต้องเพิ่มตัวล็อกกลิ่นไป
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวล็อกกลิ่นอาจจะต้องมาละลายกับตัวของน้ำหอมนะคะบางสูตรอะค่ะที่เคยใช้แบบล็อกกลิ่นนานๆที่ขายตามท้องตลาดฟองไม่ค่อยมีนะคะฟองจะน้อย
1: แสดงว่าหอมก็จริงอยู่แต่ฟองน้อย
0: ใช่ค่ะฟองจะน้อยนะคะ
1: ก็ตัวล็อกกลิ่นอาจจะมีผลต่อฟองด้วย
0: ใช่ค่ะไม่มีผลต่อฟองอยู่แล้วนะคะ
1: ต้องได้อย่างเสียอย่างคุณ
0: ใช่แต่ว่าจะได้กลิ่นหอม
1: อยากได้กลิ่นหอมก็ฟองน้อยหน่อย
0: ใช่เพราะบางท่านเนี่ยเห็นว่าคือการขยี้ค่ะบางทีการมีฟองอ่ะมันช่วยในการทำให้แบบรู้สึกว่าขยี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ผมไม่เคยขยี้อ่ะ
2: ใช้เครื่องตลอดเลย
0: ใช้เครื่องใช่ไหมคะ อันนี้จะบางทีเราขยี้ซักผ้าต่างๆเนี่ยถ้าฟองมันน้อยมันก็จะ
1: มันฝืด
0: ฝืดนะคะบางท่านอาจจะเลยชอบฟองเยอะ
1: ๆฝืดเดี๋ยวมุกไม่ขำแล้วทีนี้ เป็นไงบ้างอาจารย์ลองดูซิอาจารย์ดูซิเป็นยังไงบ้าง
0: ความหนืดได้ค่ะ
1: หนืดไหมหนืดมากไหมครับ
0: หนืดพอดีเลยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเขาก็จะมีสีต่างๆนะคะเป็นเนื้อใสเป็นสีแบบแต่งให้สวยงามดูน่าใช้นะคะอันนั้นก็เพิ่ม
1: สีลงไป
0: บิ๊กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เพิ่มสีลงไปได้นะคะเพิ่มสีลงไปได้
1: ส่วนใหญ่น้ำยาซักผ้านี่ก็จะมีสีอะไรอาจารย
0: ์สีชมพูสีม่วงสีฟ้า
1: ที่เลือกใช้ส่วนมากใช้น้ำยาซักผ้าสีอะไรอ่ะ
0: แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นชอบกลิ่นอะไรบางทีไม่ได้เลือกสีหรอกค่ะเลือกความชอบที่กลิ่นก่อน
1: ถูกแล้วก็หอมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ช่วงลดราคาด้วยค่ะตอน
1: ลด 50% อะไรแบบนี้
0: จ้องซื้อ1แถม1อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆแล้วในการจะบรรจุแพ็คเกจจิ้งเนี่ยควรทิ้งไว้สักประมาณสักคืนนึงนะครับเพื่อให้ฟองยุบตัวก่อนที่จะมาทำบรรจุนะครับ
0: ค่ะคือเราผสมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วค่ะเราทิ้งไว้ก่อนคืนนึงคือให้เนื้อใสก่อนนะคะ
1: ให้เนื้อใสก่อน
0: แล้วค่อยเทลงบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเทลงบรรจุภัณฑ์เลยค่ะด้วยความที่มีฟองอยู่อ่ะมันจะดันให้เนื้อมันดูมากขึ้นแต่ว่าพอฟองมันหายแล้วเนื้อมันจะยุบ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็แบบนี้คือต้องทิ้งไว้สักคืนนึง
0: ใช่ค่ะวิธีการก็กรอกแบบนี้แหละค่ะเก็บไว
1: ้ประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงก็ยุบแล้วถ้าเกิดไม่เยอะมากเกินไป
0: ค่ะแต่เขาจะใสขึ้นนะคะแต่นี่ที่ไม่ใสก็เพราะว่าเราเพิ่ง
1: มีฟองอยู่
0: มีฟองแล้วก็เพิ่งผสมเสร็จด้วยนะคะสีที่ใช้นะคะถ้าจะแต่งสีนะคะก็เป็นสีชนิดที่ละลายในน้ำนะคะเพราะว่าเบสหลักเนี่ยจะเป็นสารที่ละลายกับน้ำนะคะ
1: กลิ่นหอมธรรมชาตินะครับน่าใช
0: ้กลิ่นแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่กลิ่นแล้วแต่ความชอบแล้วกลิ่นก็เป็นตัวที
1: ่
0: ทำให้เราตัดสินใจในการ
1: กลิ่นฟุ้งดีนะ
0: ใช่ค่ะหอมแล้วรู้สึกอยากใช้อะไรต่างๆนะคะ
1: คือจากที่เราบรรจุเนี่ยรู้สึกกลิ่นจะฟุ้งหอมขึ้นมาเตะจมูกนะครับเวลาซักนะครับรู้สึกถึงว่าเวลาเราซักผ้าเนี่ยถ้ากลิ่นติดผ้าหอมที่แบบหอมอ่อนๆก็พอละไม่ต้องหอมแบบติดแบบหอมแบบรุนแรงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยชอบนะครับ
0: เหรอคะ
1: ครับแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำหอมเยอะแต่สำหรับผมไม่ชอบกลิ่นแรง
0: แต่ถ้าเป็นผงซักฟอกอ่ะแต่ถ้าใส่เยอะก็มีผลนะคะผลไม่ใช่ว่าเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวนะคะเรื่องของสีของผ้าที่เราซักด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: บางทีอาจจะซีดเร็วก็ได้ถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะดังนั้นเนี่ยในสูตรที่เราใช้อ่ะค่ะก็ต้องดูปริมาณที่เขาแนะนำด้วยนะคะว่าควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะในการใช้นะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าเราจะเพิ่มกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นกลิ่นส้มเราก็อาจจะใส่ในขั้นตอนในส่วนที่3
1: ได้เลยนะครับ
0: นะคะแม้แต่อย่างที่เป็นตัวฆ่าเชื้อ
1: สารฆ่าเชื้ออ
0: าจจะสมุนไพรก่อนที่อาจารย์พูดถึง
1: ก็น่าจะเพิ่มเติมได้พวกกลุ่มที่เป็นพวก ผิวส้มผิวมะนาวอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเพิ่มเติมได้นะโยม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกนี้มันแต่งเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่เราหอมมาคือที่มีน้ํามันหอมระเหยไปเพิ่มเติมอาจจะเป็นตัวดับกลิ่นที่ไม่เหมาะอย่างที่กลิ่นตัวเราบางทีมีกลิ่นตัวแบบนี้พอได้กลิ่นหอมของพวกสมไอพวกผิวส้มอะไรพวกนี้บางคนชอบแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้กลิ่นผลไม้ต่างๆอะไรพวกนี้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นดอกไม้
1: กลิ่นดอกไม้ก็ได
0: ้ที่เราเห็น
1: กลิ่นดอกกุหลาบอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: รู้สึกอาจารย์จะพูดดอกกุหลาบหลายรอบแสดงว่าอาจารย์ชอบดอกกุหลาบใช่ไหมคะ
1: ชอบกุหลาบ
0: ค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วกลิ่นที่ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าก
1: ล
0: ิ่
1: น
0: สังเคราะห
1: ์กลิ่นกลางกลาง
0: กลุ่มสังเคราะห
1: ์ขึ้
0: น
1: มาน
0: ะคะเพราะว่า essential oil นี้แพงมากนะถ้าเป็นกุหลาบ
1: ไม่นิยมเอามาใช้เท่าไหร่เพราะเป็นการสารชะล้างออกไป
0: เพราะว่าจุดประสงค์อะค่ะเราไม่ได้ต้องการเพื่อจะมาบำรุงผ้าใช่ไหมคะแล้วเนี้ยกลิ่นที่เราใช้อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่น
1: ที่ปรุงแต่งขึ้นมา
0: สังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพราะเขาจะให้กลิ่นที่ติดแน
1: ่
0: นแล้วก็ชาร์จเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นธรรมชาติอะค่ะส่วนใหญ่แล้วมันเน้นในเรื่องของสกินแคร์ซะส่วนใหญ่นะคะก็คือบำรุงผิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยสูงไม่เหมาะกับการที่จะ
1: เอามา
0: ทำเป็นกลิ่นน้ำหอมนะคะ
1: แต่พูดถึงก็สูตรต่างๆพวกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่
0: เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
1: เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันก็สามารถปรับได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปรับได้หรือสีอะไรต่างๆเราก็สามารถปรับได้
0: ปรับได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราต้องกลิ่นก็สามารถปรับได้ก็ปรับไปในทางเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับไปในทางเดียวกันอย่างสมมติว่าคุณจะใช้กลิ่นกุหลาบคุณก็อาจจะต้องใช้สีชมพูอะไร
0: ใช่ใช่
1: สีแดงอ่อนๆ
0: เหมือนแบบมีลาเวนเดอร
1: ์ลาเวนเดอร์ก็อาจจะเป็นสีม่วงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะกลิ่น
1: มะลิก็เป็นสีขาว
0: อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ดอกบัวเกสรบัวก็อาจจะเป็นเกสรบัวหลวงก็อาจสีแดงอะไรแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้ที่จะไปผลิตจำหน่ายก็ถือว่าสูตรที่ทำไม่ได้ยากนะทำไม่ง่าย
0: ไม่ยากค่ะแล้วก็
1: ไม่ยุ่งยาก
0: แล้วก็สามารถที่แบบว่า
1: ทำ
0: เก็บไว้ใช้ได้นะคะลดต้นทุนรายจ่ายตรงนี้ลง
1: เหมาะกับการซักผ้าอย่างเช่นชุดชั้นในก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรที่อ่อนโยนไอ้คนที่แพ้กับพวกน้ำยาซักผ้าทั่วไปแล้วก็มันรู้สึกแพ้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นทางเลือกนึงที
0: ่
1: แนะนำให้ลองไปทำใช้ดูสำหรับคนที่แพ้พวกสารน้ำยาซักผ้าต่างๆหรือว่าผงซักฟอกต่างๆที่แบบพอมาซักด้วยมือแล้วมือแบบเป็นอะไรก็เรียกลอกเป็นคราบลองตัวนี้ไปใช้ดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอาจารย์น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมที่ท่านได้รับชมรับฟังอาจารย์ทวนสูตรอีกทีได้ไหมอาจารย์อีกนิดนึงนะครับแบบเร่งด่วน
0: น้ำยาซักผ้านะคะสัดส่วนปริมาณนะคะรวมกันทั้งหมดเป็น100กรัมนะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 N70 นะคะ
1: 7กรัม
0: 7กรัมนะคะ LASHH2S นะคะ8กรัมนะคะโคคามิโดโพพิลบีเทนนะคะ1กรัมนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะ 2.5 กรัมนะคะ KD นะคะ2กรัมนะคะส่วนที่2นะคะน้ำสะอาดนะคะ 78.9 นะคะส่วนที่3นะคะไกลแดนนะคะ 0.1
1: ครับ
0: กลิ่นนะคะ 0.5 ทีนี้เพิ่มเติมเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราชอบกลิ่นที่มันหอมมากๆนะคะบางทีในระดับที่ 0.5 นะคะ
1: ครับ
0: บางกลิ่นอาจจะให้กลิ่นที่หอมน้อยจนเกินไปก็เพิ่มได้นะคะ 1% 2% 3% เพิ่มได้เลยนะคะ
1: หวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้น่าจะนำไปลองทดลองทำดูนะครับหร
0: ือ
1: ว่าลองไปกวนดูแล้วกันลองไปทำดูนะครับทำแรกๆอาจจะไม่ทำยังไม่ได้ก็ลองดูเทปซ้ำหลายๆรอบน่าจะทำได้นะครับพอทำแล้วถ้าใช้แล้วถูกใจอาจจะเอาไปผลิตจำหน่ายหรือว่าถ้าจะผลิตจำหน่ายก็อาจจะต้องไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะต้องไปมีสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้อาจจะต้องไปคุยกับอย.อีกทีนึงนะคะ
1: หวังว่าวันนี้เราก็น่าจะให้ความรู้พอสมควรนะครับก
0: ับ
1: ถึงเวลาที่เราก็นะพบกันใหม่นะเทปหน้านะครับอาจารย์กิตติพัฒน์แล้วก็
0: พลวินสนิทบุญค่ะ
1: ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการดิจิทัลอินดีเอการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในตอนที่7นะคะก็คือ AI สร้างสื่อดิจิทัลปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีความก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่มาช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้ข้อมูลนะคะหรือว่ามาแก้ไขปัญหาที่ต้องการนะคะนั่นก็คือความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะทีนี้เราจะใช้ AI เนี่ยมาช่วยในการสร้างสื่อดิจิทัลเนี่ยหมายถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการออกแบบนะคะพัฒนาแล้วก็สร้างเนื้อหาหรือสื่อในรูปแบบต่างๆองค์ประกอบของสื่อนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปภาพข้อความเสียงนะคะวิดีโอหรือการมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้ที่ใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่ออะไรการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อใช้สำหรับสื่อสารข้อมูลถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการจะให้ผู้ที่มาเห็นสื่อเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะหรือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูตัวอย่างสื่อดิจิทัลนะคะที่ AI สามารถสร้างนะคะมาเป็นไอเดียให้กับเราได้เช่นประเภทภาพกราฟิกนะคะยกตัวอย่างเช่นสร้างภาพประกอบเนื้อหานะคะเนื้อหาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะสื่อให้ลูกค้าหรือผู้คนทั่วไปเนี่ยได้เห็นเป็นรูปภาพนะคะจะเป็นภาพประเภทไหนภาพการ์ตูนหรือว่าภาพอินโฟกราฟิกนะคะยกตัวอย่างตรงนี้ AI ก็สามารถสร้างสรรค์มาให้ได้นะคะตัวอย่างเครื่องมือเช่นนะคะ DALL-E Canva AI นะคะหรือว่า Midjourney แต่วันนี้จริงๆมีมากกว่านี้นะคะนี่เจนกุ้งยกตัวอย่างมาให้เพียงเท่านี้นะคะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้สร้างสื่อประเภทวิดีโอนะคะเช่นวิดีโอการสอนนะคะวิดีโอการพรีเซนต์งานนะคะโมชั่นกราฟิกต่างๆนะคะเราก็สามารถใช้เครื่องมือนะคะ Pictory นะคะ Synthesia Runway นะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้สร้างสื่อประเภทเสียงนะคะหรือว่าสร้างเสียงจากการบรรยายนะคะจากข้อความนะคะเป็นประเภท Text to Speech นะคะก็จะมีหลายเครื่องมือเลยนะคะเช่น Event Lab นะคะ Math.ai นะคะ Microsoft TTS เป็นต้นเนาะส่วนสร้างสื่อประเภทข้อความนะคะบทความแบบฝึกหัดที่เป็นเทคเป็นตัวหนังสือนะคะเช่นการเขียนสคริปต์การแต่งเพลงนะคะการแต่งนิทานการทำบทเรียนการสร้างแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการสร้างบทสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ก็แล้วแต่นะเครื่องมือที่ใช้นะคะเช่น ChatGPT นะวันนี้ก็มี ChatGPT version 5นะคะ GPT 5เนี่ยที่มีความเก่งนะคะความฉลาดล้ำขึ้นไปอีกระดับนึงเนี่ยมาให้ผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยได้ใช้งานกันใน version ฟรีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะเพียงแค่เข้าใช้งาน ChatGPT ปกติเนี่ยก็จะได้ใช้งานเวอร์ชัน5หรือว่าเวอร์ชัน5แล้วเนาะซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ที่ผ่านมานี้เองนะคะหรือ notion.ai นะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสื่อดิจิทัลประเภทสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบนะคะเช่นการทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะการสร้างเกมทางการศึกษาหรือว่านำไปใช้สร้างเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการคือได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นเกมเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะหรือว่าเกมเชิงสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้เล่นนะคะตรงนี้สามารถทำได้หมดเลยนะคะเช่นQuix นะคะเช่น ClassPoint AI นะคะจริงๆวันนี้มีเยอะจริงๆนะจันกุ้งยกตัวอย่างมาเป็นไอเดียนะคะถ้าอยากได้ตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่มากกว่านี้เราสามารถถาม GPT 5ได้เลยนะคะหรือว่า AI ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะแนะนำมาแต่ว่าการถามหรือว่าการใช้พร้อมเนี่ยควรจะระบุไปเลยว่าเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนะคะเช่น3อันดับแรกนะคะเขาก็จะคัดกรองเครื่องมือที่คนนิยมใช้เยอะๆเนี่ยมาบอกเรานะคะตรงนี้ประโยชน์ของการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะด้วย AI ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนะคะหรือว่าในสายอาชีพต่างๆเนี่ยประหยัดเวลานะคะเราก็ไม่ต้องมาออกแบบนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เนาะก็จะมีคนไกด์ไอเดียให้กับเราในการออกแบบแล้วก็การสร้างเนื้อหาเนาะสามารถปรับแต่งได้ง่ายตามกลุ่มเป้าหมายหรือระดับลูกค้าระดับผู้เรียนนะคะ
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจนะคะความหลากหลายให้กับการเรียนรู้นะคะสร้างความดึงดูดใจเนาะความน่าสนใจนะคะจากสื่อที่สร้างออกมาด้วย AI เนาะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายขึ้นนะคะโดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าอุปกรณ์ดิจิทัลเนาะได้ทั้งผู้เรียนนะคะแล้วก็ลูกค้าประชาชนทั่วไปนะคะอยู่ที่บริบทที่เรานำไปใช้งานว่าอยู่ในมิติไหนเนาะถ้ามิติของการศึกษาเนี่ยกลุ่มผู้ที่จะเข้าถึงสื่อก็จะเป็นคุณครูนะคะนักเรียนอาจารย์นักศึกษานักการศึกษานะคะก็จะเห็นข้อมูลนะคะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในมิติของการศึกษาส่วนในมิติของผู้ประกอบการเนี่ยเนื้อหาที่อยู่ในสื่อเนี่ยก็จะไปในทางธุรกิจของตัวเองนะคะเช่นประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมชั่นหรือว่าต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารใดๆเนี่ยการทำเป็นสื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะดึงดูดความน่าสนใจแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้มากกว่าตัวหนังสือธรรมดาทั่วไปเนาะเหมาะกับการเรียนรู้แบบส่วนบุคคลนะคะ personal learning นะคะตรงนี้ถ้าเกิดได้ลองใช้GPT-5 นะคะก็จะมีโหมดของ Study and Learn ด้วยนะอันนี้ลองเข้าไปเล่นกันเลยนะทุกคนคือมีประโยชน์มากๆเลยวันนี้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาเป็นผู้ช่วยคู่บัดดี้นะคะจะเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เลยก็ได้นะคะวันนี้มาสนับสนุนทุกคนนะคะแบบเป็นรายบุคคลเลยสำหรับคนที่เข้าไปใช้งานนะคะในเทคโนโลยี AI นะตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงนะคะทางด้านการศึกษานะเช่นสร้างวิดีโอประกอบบทเรียนนะคะที่มีเสียง AI บรรยายนะคะก็จะมีเสียงที่หลากหลายแล้วนะคะไม่ได้ฟังแต่เสียงคุณครูอย่างเดียวนะคะก็จะมีเสียงน่ารักเสียงสดใสเสียงสวยๆนะคะเสียงมีพลังนะคะหรือว่าเสียงที่เป็นแนววิชาการเนี่ย AI ก็สามารถทำได้นะคะรวมถึงออกแบบโปสเตอร์กิจกรรมโรงเรียนด้วย AI นะคะที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มแคนวาเนาะหรือกระทั่งใช้ ChatGPT ช่วยสร้างแบบฝึกหัดนะคะตามมาตรฐานตัวชี้วัดตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยความรวดเร็วเลยนะคะสร้าง Pictory นะคะสร้างวิดีโอสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆนะคะจากเอกสารนะบทความนะคะหรือว่าลิงก์จากเว็บไซต์ลิงก์จาก YouTube นะคะตรงนี้ก็ทำได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งได้รีวิวไปนะคะแล้วก็มีสอนในตอนก่อนหน้าไปแล้วนะคะจันกุ้งพาใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะในการสรุปเนื้อหาบทเรียนเนี่ยที่มีจำนวนหลายสิบหน้าเนี่ยให้สกัดเอาแต่เนื้อหาที่สำคัญนะคะตัวโน้ตบุ๊ก LM ก็สามารถทำได้ด้วยเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็จันกุ้งก็ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้นะคะจากที่ AI สรุปจากต้นฉบับที่เราผู้สอนเนี่ยได้รวบรวมนะคะเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะคะ AI สามารถทำได้อย่างชาญฉลาดนะคะหลังจากนั้นจันกุ้งก็แปลงเป็นไฟล์เสียงนะหรือพอดแคสต์นะคะจากที่ AI สรุปเนื้อหามาให้เนี่ยก็จะได้บท1บทนะคะถ้าเป็นเอกสาร PDF เนี่ยก็ประมาณ20ถึง30หน้าได้นะคะแต่ว่า AI เนี่ยสรุปเนื้อหาสำคัญมานะคะแล้วก็แปลงเป็นพอดแคสต์เสียงนะคะเพื่อให้นักศึกษาไปฟังซ้ำนะคะควบคู่กับการดูเอกสารที่ให้ไปเนาะก็ไฟล์เสียงเนื้อหาทั้งบทก็จะเฉลี่ยประมาณ 7-8 นาทีได้ซึ่งมีแต่เนื้อหาสำคัญนะคะในบทนั้นเนี่ยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะนอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเรื่องของการนำไฟล์เอกสารมาสรุปเป็นไฟล์เสียงนะคะผู้ประกอบการก็สามารถใช้วิธีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะทำเป็นไฟล์พอดแคสต์นะเล่าความเป็นมาของธุรกิจตัวเองก็ได้นะคะแต่ว่าต้องร่างเนื้อหาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะสำหรับให้ AI เนี่ยนำมาทำเป็นไฟล์เสียงนะคะไฟล์วิดีโอก็สามารถทำได้นะคะสำหรับโน้ตบุ๊ก LM นะคะใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนนะคะจากแบบสอบถามตรงนี้ตัวอย่างก็คือการนำ AI ไปใช้งานทางด้านการศึกษานะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าแล้ว AI กับงานทางด้านการศึกษามีอะไรบ้างนะคะเรามามองในมิติการใช้ AI ในการสร้างสื่อนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ1ลดต้นทุนด้านบุคลากรนะคะในอดีตเนี่ยทุกงานนะคะที่ต้องมีในองค์กรเนาะจะต้องมีการว่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งนั้นๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเท่าที่เห็นผลงานนะคะของ AI นะคะแล้วก็รีวิวจากผู้ที่ใช้งานนะคะจริงๆผู้ที่ใช้งานเนาะเช่นสร้างสื่อนะคะถ้าในอดีตเนี่ย
ก็มีความจำเป็นจะต้องเป็นอาชีพในสายเฉพาะใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้จบในสายเฉพาะมาเลยสามารถสร้างสื่อดิจิทัลได้ไหมนะคะวันนี้ตอบเลยนะคะว่าได้เพราะว่ามีเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเป็นเครื่องมือนะมาช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยใช้เครื่องมือนั้นนะคะสร้างสื่อออกมานะคะได้อย่างในระดับที่เป็นมืออาชีพเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดทำให้การลดต้นทุนด้านบุคลากรนะอาจจะไม่ต้องไปว่าจ้างนะคะในสายที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ได้นะคะอาจจะให้พนักงานที่มีอยู่เนี่ยได้ทดลองใช้นะคะเทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลก็ได้เพิ่มความเร็วในการผลิตสื่อนะคะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและการบริการนะคะดูเป็นมืออาชีพแม้จะเป็นทีมเล็กนะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กหรือว่า SME นะคะตัวอย่างการนำสื่อ AI ไปใช้ในงานด้านผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง1คือการสร้างสื่อโฆษณาการตลาดนะคะให้ AI ช่วยสร้างภาพสินค้าหรือว่าภาพโฆษณาได้แบบเป็นมืออาชีพเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องจ้างกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพียงเราใช้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่น Canva AI นะคะ DALL-E นะคะหรือ Midjourney เนี่ยในการออกแบบนะคะสำหรับสร้างภาพโฆษณาตัวอย่างผู้ขายสินค้าออกแบบแบนเนอร์โฆษณาใหม่ทุกสัปดาห์นะคะด้วย AI การใช้ AI ช่วยสร้างแบนเนอร์เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะคะหรือจะเขียนข้อความโฆษณานะคะด้วย AI เพื่อให้ได้ข้อความที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองก็ได้นะคะเช่น ChatGPT 5นะคะวันนี้เนาะหรือว่าจะเป็น Jasper AI Copy.ai นะคะยกตัวอย่างอีกเช่นเขียนร้านอาหารนะคะเขียนโพสต์แนะนำเมนูใหม่ลง Facebook นะคะได้รวดเร็วแล้วก็น่าสนใจนะคะหรือว่าเรียกว่าการสร้างคอนเทนต์ดีกว่าการสร้างคอนเทนต์พร้อมนำภาพที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปประชาสัมพันธ์นะคะลงแฟนเพจ Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะ2คือการสร้างวิดีโอพรีเซนต์สินค้าหรือแบรนด์นะคะสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันสินค้าหรือแนะนำบริษัทโดยใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยในการสร้างสคริปต์และสร้างเสียงบรรยายนะคะเช่นPictory นะคะ Synthesia นะคะ Lumen 5นะคะตัวอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจ SME ทำวิดีโอแนะนำแบรนด์ให้ดูเป็นมืออาชีพนะคะโดยไม่ต้องจ้างทีมถ่ายทำหรือตัดต่อนะคะการนำไปใช้งาน3การออกแบบผลิตภัณฑ์และแบรนด์นะคะอันนี้เช่นแพ็คเกจจิ้งโลโก้นะคะให้ AI ช่วยออกแบบโลโก้นะคะแพ็คเกจจิ้งนะคะหรือตัวต้นแบบม็อกอัพก็สามารถทำได้นะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะ Luca นะคะโลโก้AI หรือว่า Mockup AI เช่นผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ AI ออกแบบแบรนด์สินค้าในราคาที่ต่ำแต่ได้ภาพลักษณ์แบบเป็นมืออาชีพเลยนะคะการนำ AI ไปใช้งานนะคะสำหรับผู้ประกอบการข้อที่4คือใช้ในการให้บริการลูกค้าก็คือใช้ AI นะคะตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติ24ชั่วโมงโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่บ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มีไว้เพื่อสนับสนุนผู้ที่ใช้งานในทุกมิติเลยคือจะใช้ฉันทำอะไรก็ขอให้บอกฉันมานะตัวอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์นะคะใช้ AI ตอบคำถามทั่วไปนะคะเช่นค่าจัดส่งวิธีการจัดส่งสถานะพัสดุนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายเลยที่ผู้ประกอบการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นคำถามที่เกิดจากการถามจากลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะเราก็ให้ ChatGPT ช่วยตอบแทนได้เลยนะคะตรงนี้ข้อ5วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลตลาดก็คือใช้ AI วิเคราะห์รีวิวลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการนะคะเช่น Monkey Learn นะคะ Google Sheet หรือว่า AI Plug In หรือว่าChatGPT 5ก็ได้นะคะตัวที่เปิดตัวมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะตัวอย่างร้านกาแฟนำความคิดเห็นจากลูกค้าใน Google Map นะคะมาวิเคราะห์เทรนด์และความพึงพอใจมีใน Google Map แล้วก็จะมีการแสดงความคิดเห็นของลูกค้านะคะในช่องทางออนไลน์เนี่ยที่เราไปสร้างนะคะจุดที่ให้ลูกค้ามาเช็คอินรีวิวแล้วก็ให้ข้อรีวิวต่างๆทางร้านเนี่ยสามารถทำได้หลายส่วนนะคะข้อ6นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะเช่นสร้างเช็คลิสต์นะรายการวางแผนการตลาดแผนธุรกิจด้วย AI นะคะยกตัวอย่างเครื่องมือเช่น Notion AI ChatGPT 5นะคะผู้ประกอบการรายย่อยใช้ AI ในการช่วยสร้างกลยุทธ์การเปิดตัวสินค้าใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายนะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะมาในมิติของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะ
ยกตัวอย่างนะคะเช่นธุรกิจร้านอาหารนะคะจุดประสงค์ของการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะก็คือเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านนะคะแล้วก็สื่อสารแบรนด์นะเครื่องมือที่ใช้นะก็จะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะสร้างโปสเตอร์เมนูนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะจะมีความใกล้เคียงกันถ้าเป็นโปสเตอร์เมนูนะคะควรจะออกแบบเมนูให้มีภาพที่ภาพอาหารเนาะที่สวยสะดุดตานะเพราะถ้าภาพอาหารนี่ว้าวมีความสวยงามสะดุดตานะคะผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็จะหันมามองแล้วก็เกิดความเลี้ยวเข้ามาในร้านก็ได้นะคะนอกจากภาพสวยแล้วราคาก็ต้องเป็นมิตรด้วยนะคะออกแบบสวยสะดุดตานะเครื่องมือนะคะที่มีเทมเพลตเมนูไว้หล่อเลยเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนรูปภาพในเครื่องมือเลยนะคือ Canva นะคะ Canva แล้วก็จะมี Microsoft Designer นะคะสร้างภาพอาหารจำลองนะคะก็คือใช้ AI สร้างภาพเมนูอาหารในบรรยากาศหรูให้มีความน่าทานนะคะอาจจะใช้เครื่องมือนะคะ DALL-E หรือว่า Midjourney นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าในมุมที่อาจารย์กุ้งเป็นลูกค้าเนาะภาพอาหารสวยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงปกใช่ไหมคะภาพอาหารสวยทุกอย่างดีนะคะผู้ประกอบการก็ต้องทำให้อาหารที่ทำออกมาให้ลูกค้าทานน่ะมีความสอดคล้องนะกับภาพที่ AI สร้างนะคะก็คืออยากให้มีความแตกต่างกันมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเขาจะหาว่าของไม่ตรงปกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยนะคะคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยนะคะว่าต้องให้มีความใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะสร้างสื่อสำหรับโพสโซเชียลมีเดียนะคะเขียนแคปชั่นนะคะเช่นเมนูใหม่วันนี้หอมอร่อยฟินอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำที่กระตุ้นนะคะความสนใจผู้บริโภคเป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ ChatGPT ก็ได้หรือว่า Copy.AI ก็ได้นะคะจริงๆเป็น Generative AI ที่ไม่ต้องใช้แต่ ChatGPT ก็ได้คือทุกค่ายนะผู้ให้บริการนะคะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะทั้ง Gemini นะคะPerplexity Cross นะคะ DeepSeek หรือว่าค่ายอื่นๆนะคะที่ทุกท่านใช้งานกันอยู่แล้วนะหรือว่าสร้างวิดีโอนะคะโปรโมชั่นก็คือทำเป็นช็อตวิดีโอสั้นสำหรับ

ตัวอย่างที่สองนะคะผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้านะจะสร้างสื่อดิจิทัลวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทสินค้าสร้างแบรนด์เพิ่มความน่าสนใจนะคะให้กับเสื้อผ้าของตัวเองนะสื่อประเภทที่ต้องการสร้างนะก็จะมีม็อกอัพสินค้าตัวอย่างที่ AI ช่วยสร้างนะคะเช่นเสื้อยืดกระเป๋าใส่ลวดลายที่สร้างจาก AI นะคะเครื่องมือเช่น Midjourney หรือว่า mockup.ai หรือว่าต้องการจะสร้างแบรนเนอร์โปรโมชั่นเนาะเช่นออกแบบป้ายลด 50% พร้อมภาพนางแบบจำลองนะก็สามารถใช้ Canva.ai นะคะหรือว่า DALL-E ก็ได้นะคะต้องการสร้างคำบรรยายสินค้านะคะคือให้ AI เขียนคำโปรยสินค้านะเช่นเดรสใส่สบายเรียบหรูดูดีทุกโอกาสเครื่องมือจะเป็น ChatGPT 5นะคะหรือว่าผู้ให้บริการค่ายอื่นๆได้เหมือนกันเลยนะคะต้องการสร้างสื่อประเภท Lookbook ออนไลน์นะก็คือรวมเล่มรวมภาพสินค้า AI generate นะคะสร้างแคปชั่นอัตโนมัตินะคะเช่นนะคะ Flip Snack หรือว่า ChatGPTในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเนี่ยค่ะข้อจำกัดนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์กุ้งเคยทำงานมาเนาะเช่นนะคะค่าตัวนายแบบนางแบบนะคะตรงนี้ถ้านายแบบนางแบบเป็นระดับมืออาชีพอะค่ะมีชื่อเสียงค่าตัวก็จะค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะนิยมไปว่าจ้างยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นคนทำงานที่หน้าตาดีหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่หน้าตาบุคลิกดีอะค่ะมาเป็นในแบบนางแบบสำหรับพรีเซนต์สินค้าให้นะนั่นคือในอดีตเป็นแบบนั้นและปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทนะคะรันในทุกวงการเลยนะคะก็ยกตัวอย่างนะเช่นร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์เริ่มต้นธุรกิจจากการที่ไม่มีเงินทุนเนี่ยไปว่าจ้างนายแบบนะคะอาจจะใช้มิสเซอร์นี่ในการสร้างภาพนายแบบหรือว่านางแบบเนี่ยใส่สินค้านะคะแต่ว่าสินค้าต้องเป็นสินค้าของเราเองเนาะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยเขียนแคปชั่นนะคะแล้วก็ไปโพสต์ใน IG นะตรงนี้ก็จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้โตขึ้นได้ตัวอย่างต่อไปธุรกิจบริการออนไลน์นะคะเช่นสอนพิเศษโค้ชนะรับปรึกษานะคะแล้วก็ฟรีแลนซ์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสื่อสารคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ขยายกลุ่มเป้าหมายนะคะตัวอย่างสื่อเช่นวิดีโอบริการสินค้าวิดีโอแนะนำบริการของสินค้านะสามารถใช้ AI ในการสร้างอวตารนะผู้แนะนำตัวแทนผู้บริหารก็ได้นะคะอาจจะใช้ซินดิเซียหรือว่าเฮเจนก็ได้นะคะสื่อที่สร้างเพื่อโพสต์ความรู้บทความนะคะสามารถใช้ AI สร้างเนื้อหาเชิงความรู้เช่นเทคนิคสำหรับติวสอบเข้าม.1ยกตัวอย่างนะคะจะเป็น5เทคนิคติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะ5เทคนิคเคล็ดลับการเรียนจบนะคะอย่างรวดเร็วหรือว่าเทคนิคการดูแลเครื่องเงินนะคะวิธีการล้างรถนะคะแบบถนอมสีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเราก็ใช้ตระกูล GPT ก็ได้หรือว่า Nation AI ก็ได้นะคะจริงๆตะกี้อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วนะแต่ทุกคนบอกว่าอาจารย์กุ้งเป็น KFC ของ ChatGPT หรอไม่คือค่ายไหนก็ได้นะคะที่เป็น Tech to Tech ได้นะทุกผู้ให้บริการนะคะ e-book หรือว่าอินโฟกราฟิกนะคะสำหรับใช้แจก PDF คู่มือที่ AI นะคะช่วยเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็ออกแบบนะคะมีหลายเครื่องมือเลยนะคะก็เช่น Wismi หรือว่า Canva เนาะหรือว่าสื่อประเภทรีวิวการจำลองนะคะสร้างข้อความรีวิวลูกค้านะคะพร้อมภาพโปรไฟล์จำลองนะยกตัวอย่างเช่นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษใช้ ChatGPT ช่วยออกแบบบทเรียนและใช้ Synthesia นะคะสร้างวิดีโออธิบายแกรมมาในรูปแบบ AI นะคะหรือว่าอวตาร AI อวตารเนาะนำไปขายคอร์สออนไลน์ในราคาที่ไม่แพงแต่ว่าคุณภาพสูงนะคะอาจารย์กุ้งเห็นในสื่อ TikTok เยอะมากๆเลยนะคะที่สร้างเป็นมาสอนเนาะสอนใช้เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าสอนภาษาอังกฤษนะโดยที่ใช้ตัว AI อวตารนะคะก็จะเป็นการ์ตูนหรือว่าใช้อวตารแทนผู้สอนนะคะมีเยอะมากๆเลยนะใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูใน TikTok นะคะซึ่งวันนี้มีผู้ที่มาให้ความรู้เนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะให้ความรู้แบบฟรีด้วยนะคะในแพลตฟอร์ม TikTok นะในจริงๆใน YouTube เนี่ยมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอนะคะทั้งวิดีโอยาววิดีโอสั้นนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ที่เป็นเนื้อหาสั้นๆเนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมที่ TikTok นะก็จะไปเจอนะทั้งสอนภาษาอังกฤษนะคะสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะหลายอย่างเลยนะคะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมสรุป AI สนับสนุนผู้ประกอบการเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือลดต้นทุนนะคะไม่ต้องไป

างกราฟิกหรือว่าทีมตัดต่อนะคะมีความเร็วสร้างเนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาทีนะคะง่ายไม่ต้องอาศัยพื้นฐานเทคนิคก็สามารถทำได้นะคะมีความยืดหยุ่นปรับแต่งตามกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้งาน

เวิร์กช็อปการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาไปสร้างเมนูดีกว่าเนาะเมนูใน Canva นะคะซึ่งมีเทมเพลตเยอะมากเลยจริงๆนะคะตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะจะไม่มีเงินไปว่าจ้างนะกราฟิกดีไซเนอร์นะคะในการทำสื่อมาให้นะเพียงใช้งาน Canva เป็นนะคะก็สามารถสร้างสื่อแบบมืออาชีพได้เนาะก่อนอื่นเราไปเปิด Canva กันเลยนะคะหลายๆคนน่าจะเคยใช้งาน Canva กันอยู่แล้วนะคะก็เข้าที่ Canva นะคะพอดีจันกุ้งล็อกอินค้างเอาไว้นะคะวันนี้ Canva หน้าตาก็พัฒนานะคะก็แตกต่างจากเดิมนะเข้า canva.com นะคะตรงนี้นะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะหรืออีเมลไหนก็ได้ที่เราใช้งานนะงานเราก็จะอยู่ภายใต้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินใช่มั้ยคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็เลือกภาษานะจันกุ้งจะบอกเสมอนะคะตั้งค่าภาษาวันนี้หน้าตาก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูหน้าตาแคนวาที่เปลี่ยนไปเนาะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเมนูนะคะ3ขีดตรงนี้นะคะหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนาะคลิกก็จะพับซ่อนเข้าไปนะคะต้องการจะเปิดออกมาก็คลิกครั้งหนึ่งก็จะมีงานนะคะที่เราทำไปล่าสุดใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงเราก็พับไปนะคะตรงกลางนะคะเขาถามว่าวันนี้คุณจะดีไซน์อะไรมีดีไซน์ของคุณนะคะเทมเพลตหรือว่า AI Canva เนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าวันนี้เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์นะรันทุกวงการนะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเราก็จะเห็น AI เนี่ยปรากฏตัวปรากฏคำนี้ขึ้นมานะก็ไม่ต้องตกใจหรืออะไรไปนะคะคือเขาก็ช่วยเราทำงานนะคะให้รวดเร็วมากขึ้นแต่การช่วยของเขาก็จะมีเงื่อนไขเนาะเช่นเขาอาจจะให้เครดิตมานะคะว่าใช้ฟรีเนี่ยได้จำนวนเท่าไหร่นะคะต่อวันหรือว่าให้เครดิตมาครั้งเดียวทั้งหมดแล้วอาจจะเสียเงินนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะเครดิตต่อวันนะคะ24ชั่วโมงนะกับเครดิตครั้งเดียวหมดแล้วก็เสียเงินถ้าเครดิตต่อวันวันนี้เราใช้เครดิตหมดแล้วนะคะตามจำนวนครั้งที่ได้ในรูปแบบฟรีนะคะเราก็รออีก24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ใหม่นะคะมี2รูปแบบนะคะก็ลองดูว่าที่เราใช้งานเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะจะมี3ประเภทนะคะถ้าดีไซน์ของคุณเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราเคยใช้นะคะเคยสร้างเอาไว้นะคะก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้ส่วนเทมเพลตก็จะเป็นเทมเพลตนะคะของ Canva นะคะซึ่งไม่ได้แยกประเภทนะคะเทมเพลตนี้จะรวมหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้อาจจะใช้เวลาในการเลือกหาเนี่ยนานนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราหนึ่งเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเซิร์ชเทมเพลตตามลักษณะงานวันนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งบอกว่าสร้างโลโก้เราก็ต้องมาที่เทมเพลตแล้วก็เซิร์ชโลโก้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะเซิร์ชโลโก้แล้วกด Enter เนี่ยก็จะได้โลโก้ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ด้วยนะคะโลโก้รวมหมดเลยนะที่แคนวามีให้เรานะคะทั้งฟรีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ใช้เวลาในการหาเนี่ยนานเทคนิคก็คือเราอยากเห็นตัวอย่างโลโก้นะคะที่มีไว้ให้เราเลือกใช้ตามประเภทที่เราต้องการเนี่ยเราก็มาเลือกที่หมวดหมู่กับสไตล์ของโลโก้เนาะมีอะไรบ้างมีทันสมัยนะคะนอกจากโลโก้แล้วเทมเพลตทุกประเภทน่าจะมีสไตล์ให้เลือกนะคะอันนี้เรามาตั้งต้นด้วยโลโก้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเมนูกันนะคะมีโลโก้มีทันสมัยนะคะอันนี้ก็คือโลโก้เนาะจันกุ้งเปลี่ยนเป็นลองดูทันสมัยหน่อยตรงนี้ก็จะมีความแบบทันสมัยนะจะไม่ค่อยมีภาพประกอบจะมีเป็นฟอนต์นะคะเป็นตัวหนังสือกับเล่นลูกเล่นคือเล่นตัวหนังสือนะมินิมอลลิสต์นะคะตัวอย่างนะคะมีเยอะนะคะต้องลองเลื่อนดูเรียบง่ายหมวดหมู่เนี่ยประโยชน์หมวดหมู่ที่มีให้เลือกก็คือช่วยให้เราได้ข้อมูลนะคะในลักษณะที่เราต้องการสำหรับผู้ที่ใช้งานนะก็จะทำให้เร็วขึ้นนะคะเร็วสง่างามเราอาจจะไม่ได้ใช้เทมเพลตหรือเราอาจจะสร้างเองนะคือเข้ามาดูไอเดียก็ได้นะคะว่าไอเดียตันคิดไม่ออกขอเข้ามาดูตัวอย่างเป็นแนวทางหน่อยอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้หัวข้อแบบมืออาชีพนะคะมีอะไรเยอะมากเลยนะคะบริษัทตัวหนามินิมอลภาพวาดความคิดสร้างเยอะมากๆเลยนะคะ
มวลหมู่เยอะมากเลยเนาะทีนี้ถ้าจะให้แคบลงล่ะสมมุติว่าจะทำเปิดร้านอะไรร้านคาเฟ่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเห็นตัวอย่างเนาะเขาก็จะมีเป็นประเภทโลโก้เป็นไอเดียขึ้นมานะคะจริงๆเราเซิร์ชต่อจากคำว่าโลโก้ได้เลยนะคะสมมติเช่นจันกุ้งเปิดคาเฟ่เนาะจันกุ้งก็มาคลิกที่โลโก้คาเฟ่นะคะแต่เราดูแล้วว่าไม่ชอบแบบนี้เราก็เปลี่ยนประเภทเปลี่ยนอาร์สไตล์นะคะแต่จันกุ้งเห็นโลโก้ร้านกาแฟสวยเจาะไปคอฟฟี่เลยอ่ะมีความนี่อ๋อเขาปนมาหมดนะเขาไม่ได้แยกจากโลโก้แต่จันกุ้งเซิร์ชโลโก้นะตรงนี้คือเป็นวิธีการใช้เทมเพลตนะคะที่แตกต่างไปจากเดิมเนาะแคนว่าก่อนอัปเดตเป็นล่าสุดเนี่ยก็จะมีการเซิร์ชนะคะอีกแบบหนึ่งนะวันนี้เขาก็อัปเดตมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะไปดูแคนว่า AI นะคะแคนว่า AI สร้างรูปภาพนะคะสร้างเอกสารนะเขียนโค้ดได้นะคะโดยที่เราก็เลือกเป็นประเภทนะคะแคนว่า AI เขามีการโน้ตนะคะหมายเหตุว่าอาจทำงานผิดพลาดได้นะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะตรงนี้ถูกต้องแล้วนะคะที่มีข้อความเตือนเพราะว่า AI คือเทคโนโลยีนะคะยังก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องจากมนุษย์อยู่ดีนะมีอะไรให้เลือกบ้างเขาบอกว่าคุณใช้ AI ทำอะไรได้บ้างนะคะนี่เป็นประเภทนะเขียนนะคะก็คือข้อความบทความหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่แต่ Chat GPT ใช่ไหมคะที่อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วว่ามีผู้ให้บริการในลักษณะที่เป็น Tech to Tech อ่ะเยอะมากนะคะจะไปใช้ Gemini DeepSeek Perplexity Claude เนี่ยใน Canva ก็ยังมีเลยนะคะอันเนี้ยก็คือใช้พิมพ์พร้อมไปนะคะก็จะได้เป็นข้อความกลับมานะคะโค้ดรูปภาพแบนเนอร์นะคะตรงนี้อยู่แยกเป็นประเภทให้เลยนะคะตรงนี้สร้างเมนูร้านอาหารแบบ Interactive นะคะตรงนี้แยกเป็นหมวดหมู่ให้นะคะลองเข้ามาอัปทูเดตนะคะวันนี้คือจะใช้คำว่าอัปเดต day by day ได้ไหมคะวันต่อวันเลยได้ไหมคะเพราะว่าพอเทคโนโลยียิ่งวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย GPT อัปเดตเป็นเวอร์ชัน5แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็จะมีการอัปเดตศักยภาพของ AI เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจะขนาดจันกุ้งใช้บ่อยแล้วเนาะยังอัปเดตแบบโอ้มาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วนะคะถ้าเกิดใครได้เข้ามาใช้งานก็ลองเข้ามาเซอร์เวย์ในส่วนที่มีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะตรงนี้คือพื้นที่ของการทำงานนะคะพื้นที่ของการทำงาน3ขีดนะคะซ่อนได้นะคะแล้วก็สร้างก็คือสร้างงานใหม่รูปโฮมคือหน้าหลักหน้าหลักก็จะคลิกหน้าหลักปุ๊บนะคะแต่ก่อนจะไปโลโก้แคนวาตรงนี้คลิกเนาะแล้วกลับมาหน้าหลักตอนนี้คือเป็นเมนูอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะคะก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปบ้านน้อยนะคะหน้าหลักเทมเพลตไว้รอแยกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะมีแนวตั้งการศึกษาชีตนะคะเอกสารไว้บอร์ดพรีเซนเทชันโซเชียลมีเดียนะคะเกี่ยวกับภาพถ่ายเกี่ยวกับงานวิดีโอนะคะงานพิมพ์จะแตกต่างกับงานสื่อดิจิทัลนะคะเพราะว่างานพิมพ์เนี่ยต้องการค่าความคมชัดเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ต้องตั้งค่าเป็น CMYK เพื่อรองรับเครื่องพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะต้องพิมพ์เอาออกมาเนาะแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดนะคะที่ไม่ได้พิมพ์ออกมาเนี่ยก็คือใช้ค่าความคมชัดประเภทหมวดหมู่เป็น RGB ได้นะคะก็คือให้ตรงกับประเภทการใช้งานกำหนดค่าเองได้นะคะรวมกระทั่งอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะคะตรงนี้คือกดสร้างดีไซน์ก็คือกด3จุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้คือหน้าหลักนะคะแล้วก็โปรเจกต์นะคะโปรเจกต์คืองานที่เราทำร่วมกันกับทีมกับองค์กรนะคะตรงนี้เทมเพลตนะคะเทมเพลตถามว่าเราควร1เราควรเลือกสร้างพื้นที่ก่อนหรือว่ามาเลือกเทมเพลตก่อน1สร้างก่อน2เลือกเทมเพลตก่อนทุกคนคิดว่าเราควรจะทำอะไรก่อนตรงนี้แบรนด์นะคะแบรนด์มีเสียงเงินนะคะเพราะมีมงกุฎแล้วก็แอปนะคะเดี๋ยวจันกุ้งเฉลยนะคะแอปก็คือรวมแอปพลิเคชันวันนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็งานในห้องเรียนนะคะแคนว่าสนับสนุนทางด้านการเรียนรู้นะคะก็จะมี Canva for Education นะคะส่วนแอปเนี่ยพอเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีค้นหาแอปนะคะถ้ากรณีเราเคยใช้และจำชื่อแอปได้แต่ถ้าจำไม่ได้หรือว่าเพิ่งเข้ามาเซอร์เวย์ใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นเช่นกราฟิกดีไซน์นะคะกราฟิกดีไซน์เนี่ยฟลิปบุ๊กเนี่ยทำเป็นอีบุ๊กเมนูอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เกี่ยวกับมีให้เลือก3 6 9 10 11ในนี้นะคะในแคนวามี11ยังมีรายการอื่นอีกนะคะมีเยอะมากๆเลยจริงๆเขาก็บอกว่าทำดีไซน์ให้โดดเด่นนะคะเข้ามาหรือว่าสร้าง QR and barcode นะคะตรงนี้โอ้โหขนาดนี้เลยนะหมดนี่เลยนะคะทุกคน
เออสร้าง QR code นะคะจริงๆก็จะมีเว็บที่สร้างโดยเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่า Canva เขาก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นแอปให้เลือกแสดงรูปภาพเป็นกราฟนะคะนี่ทั้งหมดงานเกี่ยวกับงานพิมพ์นะคะดูหัวข้อที่เขาแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้ตามประเภทการใช้งานนะคะสร้างม็อกอัพตรงนี้ม็อกอัพที่วันนี้ก็จะได้ยินคำว่าม็อกอัพบ่อยอยู่นะคะรายการเชิงโต้ตอบนะคะอินเตอร์แอคทีฟก็คือคนที่เข้ามาใช้งานอ่ะสามารถโต้ตอบผ่านการคลิกเมาส์นะคะกดคีย์บอร์ดก็ได้หรือว่าพิมพ์ตอบนะคะหรือถ้าเป็นเกมก็คือคลิกเลือกคำตอบก็คือสรุปว่าโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ผ่านเมาส์ผ่านคีย์บอร์ดนะคะผ่านโทรศัพท์ก็คือกดนะทัชสกรีนนะคะจิ้มจิ้มจิ้มแท็บแท็บแท็บอะไรประมาณนี้นะคะก็โต้ตอบได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปทรงนะคะเกี่ยวกับแพทเทิร์นนะคะเกี่ยวกับรูปวาดนะคะเยอะมากมากเลยนะคะเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับโลโก้นะคะนอกจากเทมเพลตที่Canva มีแล้วเราเลือกโลโก้ได้แล้วเนี่ยยังมีเป็น AI โลโก้เมเกอร์นะคะโลโก้เมเกอร์โลโก้มาสเตอร์เยอะแยะเลยนะคะลองเข้ามาเลือกดูนะคะเกี่ยวกับวิดีโอนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ามี YouTube แพลตฟอร์มเดียวไม่ใช่นะคะมีจริงๆมีแต่ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงสุดนะคะก็เป็น YouTube ที่มีได้รับความนิยมเนาะเกี่ยวกับสีนะคะเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับเอกสารนะคะด็อกิวเมนต์เกี่ยวกับไอคอนภาพประกอบนะคะตรงนี้เยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้อยู่ในแอปนะคะถ้าจำชื่อได้ก็เซิร์ชเลยนะคะถ้าจำไม่ได้ก็กดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยข้างบนนี้ก็มีนะคะส่วนงานในห้องเรียนตรงนี้เป็นเกี่ยวข้องกับบริบทของการศึกษานะคะซึ่งCanvaให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษานะตรงนี้ก็คุณครูนักเรียนนักการศึกษาก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้เราจะไปไหนเราจะไปเมนูบอกว่าจะไปเมนูอาจารย์กุ้งพาแวะเทอมนี้อาจารย์กุ้งไม่ค่อยได้พาแวะCanvaเนาะก็ทีนึงก็จะเล่าหน่อยเพราะกว่าจะแวะทีนึงถือว่าห่างกัน1เทอมใช่ไหมคะCanvaอัปเดตแล้วมันจะไม่เหมือนเทอมก่อนที่เราเคยแวะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแวะปุ๊บก็เอาพามาดูหน้าตาหน่อยตรงนี้กดโลโก้จะกลับมาหน้าแรกเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์กุ้งหาเมนูตั้งค่าอ๋อตั้งค่าอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนฟันเฟืองตรงเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นๆนะก็กดaccount นะคะบัญชี account ดูรูปฟันเฟืองนะคะ setting แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า language แล้วก็เลือกภาษาไทยนะถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆตามที่ถนัดนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งถามว่าเราควรเลือกเทมเพลตก่อนหรือว่าสร้างพื้นที่ทำงานก่อนนะคะหลักการออกแบบนะคะถ้าไม่อยากแก้งานแบบอินฟินิตี้ไม่รู้จบนะคะสร้างพื้นที่ให้ได้ขณะที่จะใช้งานก่อนนะคะคำตอบคือ1สร้างพื้นที่ก่อนนะคะการสร้างพื้นที่แปลว่าไปเลือกพื้นที่นะคะตอนนี้เราจะทำเมนูใช่ไหมคะถ้าเมนูเขาก็จะมีเทมเพลตให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ไปดูว่าเทมเพลตที่เราเลือกมาเนี่ยถ้าเป็นสื่อดิจิทัลเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเอาไปทำเมนูปริ้นเอาออกมาจริงๆเป็นเมนูใช้ที่ร้านจับต้องสัมผัสได้อะค่ะดูขนาดก่อนนะคะว่าเราจะทำเมนูขนาดอะไร A4 A5 หรือว่า B ขนาด B4 ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ดูขนาดเมนูมาตรฐานดูนี่คือไปดูจากร้านที่เราจะทำด้วยนะถ้าสมมติว่าทำที่โรงพิมพ์อะค่ะก็ถามก่อนนะว่าขนาดประมาณเท่าไหร่ก็คือจะได้ทำเซตขนาดตามที่จะใช้งานจริงแล้วค่อยมาเลือกเทมเพลตแล้วก็ดีไซน์แต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็ไปเลือกตามเทมเพลตที่เขามีนะคะจังกุ้งลองเซิร์ชภาษาไทยนะคะเซิร์ชภาษาไทยขออภัยตอนเราต้องเลือกเทมเพลตก่อนนะคะเซิร์ชเมนูสังเกตเซิร์ชภาษาไทยนะคะก็ได้เมนูตรงนี้ทุกคนบอกหน้าตาเมนูดูคุ้นเคยนะคะเมนูหน้าตาดูคุ้นเคยถ้าเห็นรูปหมวกตรงนี้ก็คือเสียงเงินนะคะแต่พอดีอย่างที่เล่าไปว่าCanvaเขาสนับสนุนทางด้านการศึกษาใช่ไหมคะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะไปอัปเดตCanvaเป็นเวอร์ชัน for education เนี่ยก็สามารถใช้งานจากที่เสียเงินน่ะแบบฟรีได้นะคะก็คือถ้าเสียเงินปกติจะเป็นรูปมงกุฎใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า for education จากมงกุฎเนี่ยเป็นมาเป็นรูปหมวกนะคะตรงเนี้ยถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ก็จะรู้เลยว่าอ้อคนที่ใช้งานถ้าไม่เป็น teacher ก็ต้องเป็น student อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องผ่านการยื่นคำร้องเข้าไปเนาะก็คือเป็นขั้นตอนกว่าจะได้อนุมัติมานะคะก็คือต้องแสดงตัวว่าเป็นคุณครูนะคะหรือไม่ก็เป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานอันนี้คืออาจารย์กุ้งพยายามเลื่อนให้เห็นว่ามี
เมนูเยอะแต่ทีนี้ในบริบทที่จะเอาเทมเพลตนะคะที่ Canva เขาดีไซน์ไว้ให้ใช่ไหมคะดีไซน์เป็นต้นแบบใช้คำว่าดีไซน์เป็นต้นแบบเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในธุรกิจเราอะค่ะเราอยากใช้ของฟรีคือฝึกให้ชำนาญได้แต่ถ้าจะเอาไปทำให้เราเกิดรายได้อะค่ะให้เราไปอัปเกรด Canva เป็น Canva Pro เนาะเดือนนึงไม่กี่บาทเองนะคะเราก็จะได้ใช้ Canva สร้างเมนูให้ร้านเราแล้วเอาไปใช้ได้แบบสบายใจนะคะ Canva Pro คือเสียเงินนะก็เลือกเอาว่ารายเดือนหรือยังไงนะคะตามสิทธิ์ที่เขามีให้เลือกแต่ถ้าเสียเงินแล้วอะไรสวยๆแบบเนี้ยเราก็จะเข้าไปใช้เข้าไปแก้ไขได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการได้เยอะมากๆอันนี้ฟรีนะคะเพราะไม่มีมงกุฎนะคะอันนี้ก็ฟรีนะคะตรงนี้สวยงามมาจากกุ้งกดเข้ามาฟรีนะคะพอกดเข้ามาคลิกเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยที่ดูอยู่เนี่ยขนาดเท่ากับ A3 มี3ขนาดให้เลือกต้องการเท่าไหร่ A3 A2 A1 ไซส์นี้คือไซส์โปสเตอร์นะคะเออเราดู A3 A2 A1 นะคะผู้ประกอบการบอกว่าโหสบายเลยไม่ต้องไปทำที่ใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่สวยเท่ากับเทมเพลตที่เขามีนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะอันนี้คือโปสเตอร์แนวนอนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้เมนูนี่ฉันก็คลิกเข้ามาตรงนี้คือเมนูนะคะฟู้ดเมนูที่เราจะเห็นเยอะเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้านะคะตามฟู้ดคอร์ปนะคะก็จะมีดีไซน์ใกล้เคียงกันเขาก็จะมี2ขนาดให้เลือก A4 กับ A5 นะคะ A4 คือขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เนาะแล้วก็จะมีกระดาษธรรมดากระดาษพรีเมียมนะคะมีให้เลือกเนี่ยผิวมันผิวด้านเนี่ยทุกคนบอกว่าทำไมเหมือนกับไปทำที่ร้านอัดรูปเลยนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะคะตรงเนี้ยถ้ามีตอบคำถามแบบตรงนี้ได้แสดงว่าจะเอาไปพรินท์เอาออกมาเพื่อใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นดิจิทัลนะคะก็ออนไลน์ใช่ไหมก็จะมีไซส์เลือกไซส์เฉยๆค่ะแล้วก็เลือกปรับแต่งอันนี้ A5 ก็ครึ่งหนึ่งของ A4 เนาะแล้วถ้า A4 ล่ะก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะอาจารย์กุ้งเลือกตัวอย่างเป็น A4 นะคะตรงนี้เป็นเมนูแนวนอนแล้วก็เราไม่ได้เอาไปพิมพ์ใช่ไหมคะเราจะใช้เปลี่ยนใจอันนี้สวยถ้าชอบอันไหนติดดาวไว้นะเผื่อหาไม่เจออีกนะคะติดดาวไว้นี่ยกตัวอย่างติดดาวคือก็จะทำให้เราหาง่ายขึ้นนะคะอ่ะกดเข้าไปเลือกเป็น A4 นะคะเลือกปรับแต่งเทมเพลตอาจารย์กุ้งเลือกเวอร์ชันฟรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบอาจารย์กุ้งเลือกเวอร์ชันเสียเงินมาเลยสวยไม่เลือกเวอร์ชันฟรีนะคะเพื่อที่จะทำให้ดูแล้วคนที่ฝึกนะคะก็จะได้เลือกเวอร์ชันใช้งานเวอร์ชันฟรีได้เหมือนกันใช่ไหมคะพอเลือกเสร็จแล้วตรงนี้คือเมนูใช่ไหมคะดูกลุ่มลูกค้าของเรานะคะแล้วก็ดูลักษณะร้านของเราถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะคะก็โอเคเทมเพลตนี้ก็เข้าแมทกับร้านใช่ไหมคะแมทกับร้านเราต้องดูธุรกิจของเราเป็นหลักนะถ้าธุรกิจเราบอกว่าอยู่ที่ห้างยกตัวอย่างนะอยู่ที่ห้างแต่เราจะทำใส่ในสื่อดิจิทัลนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์เราก็เลือกให้มันแมทกับลักษณะของร้านเราอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเลือกแล้วยังไงต่อเทมเพลตที่เขาให้มาคือโครงนะคะโครงตำแหน่งเนี่ยร้านเราอาหารไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เราก็ต้องไม่ใช่ก็ต้องนะเราต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นรูปภาพอาหารของร้านเรานะคะก็คลิกแล้วก็ลบเนี่ยเขาวางตำแหน่งไว้ให้หมดแล้วเห็นไหมถ้าเห็นวงกลมๆตรงเนี้ยวงกลมมีท้องฟ้าก้อนเมฆทุ่งหญ้าตรงเนี้ยก็คือเป็นกรอบที่มีลักษณะเป็นวงกลมเราก็ไปถ่ายรูปอาหารให้ดีๆหรือไปถ่ายรูปสินค้าให้ดีๆนะถ่ายให้ดีๆถ่ายให้ชัดๆแล้วก็ไปปรับสีปรับอะไรให้สวยนะคะจริงๆใน Canva Pro เนี่ยปรับสีปรับอะไรได้หมดเลยนะคะอย่างที่เล่าเนาะถ้าเป็นผู้ประกอบการไปอัปเกรดเป็นโปรนะคะจะได้ทำเสร็จแล้วเอาไปใช้ได้แบบสบายใจนะไม่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ Canva นะคะแอบเอามาใช้ฟรีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราก็ใช้ให้ถูกนะให้ถูกนะคะทีนี้เอารูปต้นแบบนะคะที่เขาใส่โครงมาให้เนี่ยออกไปวิธีการเอารูปสินค้าเข้ามาคือ1เราต้องเตรียมถ่ายให้เรียบร้อยก่อนถ่ายเรียบร้อยเราก็กดอัปโหลดใช่ไหมคะแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามานะคะแต่พอดีรูปอาหารอาจารย์กุ้งไม่น่าจะมีนะอาจารย์กุ้งขออนุญาตนะอาจารย์กุ้งเสิร์ชในองค์ประกอบใน Canva นะคะองค์ประกอบใน Canva เนี่ยก็จะมีเป็นภาพ
าจารย์กุ้งเซิร์ชก๋วยเตี๋ยวเนาะเซิร์ชก๋วยเตี๋ยวแต่คือร้านอะไรไม่รู้นะอันนี้เซิร์ชเป็นตัวอย่างนะคะมาที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็เซิร์ชใส่คีย์เวิร์ดไปพอใส่คีย์เวิร์ดไปก็จะมีทั้งหมดคือรวมหมดเลยนะหายากให้เรามาดูที่เป็นหมวดหมู่นะคะเช่นภาพกราฟิกนะก็จะเป็นภาพที่สร้างขึ้นมานะคะแบบเวกเตอร์คือขยายแล้วก็ไม่แตกนะคะภาพถ่ายตรงนี้ก็อย่างภาพถ่ายเสียเงินหมดเลยนะคะเห็นป่ะถ้าเราทำธุรกิจจริงอ่ะเราถ่ายใช้ภาพของเรานะเดี๋ยวแบบภาพไม่ตรงปกไม่ได้นะคะหรือกระทั่งเราไปจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบให้ก็ตามเราก็ต้องถ่ายภาพส่งไปให้เขานะคะหรือถ้าเราถ่ายไม่เป็นเราก็ต้องจ้างช่างกล้องมาถ่ายนะคะซึ่งชีวิตจริงนะคะแต่อันนี้ยกตัวอย่างเอาโอ้โหหน้าตาดีมากนะคะจันกุ้งก็เลือกภาพที่เลือกเป็นภาพถ่ายนะคะประเภทภาพถ่ายฟรีด้วยนะคะแล้วก็กดเมาส์ค้างลากเข้าไปแล้วก็ปล่อยภาพถ่ายสมมติว่าเป็นภาพที่จันกุ้งมีแล้วก็เตรียมไว้นะสมมตินะผู้ประกอบการต้องมีอยู่แล้วนะคะท่านทำธุรกิจเนาะถ่ายก็ให้มันเป็นลักษณะเดียวกันนะดูตัวอย่างที่เขาวางโครงเอาไว้ให้ว่าเขาถ่ายมุมไหนนะคะตัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้คล้ายๆตัวอย่างนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้นะคะโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยนะคะอันนี้ใช่เป็นตัวอย่างนะคะกดเมาส์ค้างลากไปหาวงกลมนะคะสังเกตจะมีเส้นสีขึ้นมาตรงเนี้ยที่อาจารย์กุ้งเอามาวนนะคะจะมีเส้นสีขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเมาส์แปลว่ารูปเข้าไปแล้วนะคะจะไม่เลือกอันที่เสียเงินนะคะจะได้เห็นตัวอย่างนะคะอันนี้ขยับได้หมดนะดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ขยับนะคะแล้วก็คลิกที่ว่างเดี๋ยวทุกคนดูเสร็จทุกคนบอกเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะอันนี้ฉันก้องใส่เป็นตัวอย่างนะคะเปลี่ยนรูปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะเมนูของคุณคืออะไรคุณก็ดับเบิ้ลคลิกไปเช่นอันนี้เช่นนะก๋วยเตี๋ยวทะเลเดือดตั้งชื่อให้แบบเจนซีนี่แบบคืออะไรอะเจ๊อะไรอย่างงี้ยกตัวอย่างนะคะดับเบิ้ลคลิกพิมพ์นะคะดับเบิ้ลคลิกพิมพ์คือการแก้รูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อเมนูพอไหมไม่พอราคาด้วยขายกี่บาททะเลก็แพงหน่อยนะเอา69นี่แหละใกล้ๆ70นะคะหลักจิตวิทยาการตั้งราคานะคะอย่าลงท้ายด้วยเลข0เนาะสมมุติว่า70หรือก๋วยเตี๋ยวทะเลอ่ะ80ก็จะรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวตั้ง80แต่คือทะเลไงมีกุ้งมีหมึกอย่างเงี้ยเราก็เปิดร้านใหม่ทำยังไงดีให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกนะคะหลักการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาเนาะคืออย่าลงท้ายด้วยเลข0เนาะจะเป็น3579ก็แล้วแต่นะคะแต่จนกุ้งแบบชอบเลข9ว่าเกิดวันที่9ก็ขอลงท้ายด้วยเลข9ได้มั้ยจริงๆหลักจิตวิทยามันห่างกันบาทเดียวอะแต่ลูกค้ายังรู้สึกว่ามันถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งราคานะคะให้ลูกค้าโน้มน้าวลูกค้าง่ายๆอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกว่าแพงนะจริงๆใกล้80แล้วก็แพงอยู่นะคะแต่ว่าเป็นทะเลก็สมเหตุสมผลนะคะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนราคานะคะถ้าโลโก้มีโลโก้ร้านใส่ไปนะคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเบอร์โทรใส่ข้อมูลไปนะคะตรงนี้คือการใช้งานเทมเพลตแคนวานะคะคำแนะนำคือถ้าเราเลือกเทมเพลตมาแล้วเราชอบคุยกับสมาชิกในธุรกิจในร้านแล้วโอเคแบบนี้ให้ยึดนะคะให้หลักมันง่ายมากเลยยึดฟอนต์เนี่ยยึดเช่นฟอนต์เราเข้าไปดูฟอนต์ชื่ออะไรเนี่ยฟอนต์สวยฟอนต์ชื่อพร้อมใช่ไหมคะเราก็โอเคทุกสื่อของเราฟอนต์ควรจะยึดฟอนต์ชื่อนี้นะคะอย่าแบบอันนี้พร้อมอันนี้เลือกอันอื่นอย่าทำแบบนั้นนะคะงานเราจะดูไม่เป็นมืออาชีพนะไอ้เทมเพลตที่มีในแคนวาเนี่ยถูกหลักการออกแบบหมดเลยนะคะทั้งเลย์เอาท์เนี่ยเลย์เอาท์คือการจัดเรียงนะคะจัดเรียงช่องไฟบนล่างซ้ายขวาฟอนต์สีถูกหลักการออกแบบหมดนะคะถ้าเราไปแก้เนี่ยเขาก็วางเป็นตัวอย่างให้เราแล้วเนาะว่าฟอนต์นี้เขาก็เลือกให้แล้วนะเลือกแบบมืออาชีพหมดเลยนะคะกระทั่งสีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราแค่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแก้เป็นชื่อตามที่เราต้องการนะคะแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนฟอนต์สีเขาเลือกมาให้แล้วนะคะก็ถ้าเลือกเองนะคะก็ถ้าต้องการเปลี่ยนใช่ไหมคะจริงมันก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำไปแล้วแบบอยากเปลี่ยนก็ปี้ลงไปก่อนก็ปี้จะได้มีต้นฉบับที่ทำแล้วเนี่ยสวยๆนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็ก็ปี้ลงมานะคะดูบิเคทลงมาแล้วเราก็นี่ตรงนี้อาจารย์กุ้งมาที่ดีไซน์นะคะดีไซน์อาจารย์กุ้งอยู่ปกติเราอยู่เทมเพลตใช่ไหมคะเทมเพลตเนี่ยเปลี่ยนได้แต่สมมติว่าชอบเลย์เอาท์นี้ชอบเลย์เอาท์นี้แต่อยากเปลี่ยนสีอื่นมาตายนะคะเลื่อนลงมาจะมีสีเนี่ยแบบนี้เลยกดดูทั้งหมดสีและฟอนต์เหมือนตัวอย่างที่เห็นนะอันนี้ฟอนต์ก็จะได้แบบนี้นะคะ FC Minimal เนี่ยสีเขียวเนี่ยอาจารย์กุ้งเปลี่ยนนะเห็นตัวอย่างไหมเปลี่ยนหมดเลยสีก็เขียวฟอนต์แบบนี้เลยนะคะวิธีนี้คือเร็ว
เร็วนะคะเปลี่ยนเร็วเราดูฟอนต์ดีๆนะคะถ้าเราแบบกดเล่นไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาครั้งแรกอะลำบากแต่ว่าเทคนิคอาจารย์กุ้งบอกให้ copy ลงมานะดูพิเคทลงมาต้นฉบับยังอยู่ข้างบนนะคะข้างล่างนี่คือตัวที่เราอยากจะลองเปลี่ยนดูนะคะเพื่อที่จะยังเก็บต้นฉบับไว้ถ้าอยากได้ฟอนต์แบบนี้ยกตัวอย่างนะคะ FC Magic ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ตรงนี้เป็นเทคนิคนะคะที่ทำให้การใช้ Canva ของเรานะของเราในมุมที่เป็นผู้ใช้ผู้ประกอบการที่เราไม่ได้มีเวลากับการสร้างสื่อมากนักแต่เราต้องการที่จะได้สื่อที่เป็นมืออาชีพเลยนะคะเครื่องมือถูกสร้างมาเพื่อช่วยเรานะคะ Canva เนี่ยถูกสร้างมาถูกงานเนี่ยถูกออกแบบมาในระดับที่เป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเอาไว้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องไปใช้เวลากับการออกแบบให้มากนักนะคะเราก็แก้ไขในจุดที่เราควรจะแก้ไขนะคะตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะแก้แล้วก็เอารูปใส่เข้าไปนะคะตรงนี้ทุกชิ้นนะคะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนที่8จริยธรรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดลิ้วดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะ
0: ครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เรามาในรายการทำผิดพันทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะครับผิดพันทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายในตอนนี้ก็คือตอน
1: ที่7
0: ตอนที่7
1: ตอนที่7
0: ทำอะไรสบู่อะไรสบู่มะละกอคือตอนที่5เป็นสบู่เจลใช่ไ
1: หม6
0: 5เราทำวันนี้เราทำเจลอาบน้ำไปแล้ว
1: ตอนที่3
0: แล้วเจลอาบน้ำไปแล้วใช่ไหมครับ
1: สบู่เหลวสบู่เหลว
0: สบู่ธนาคาร
1: ธนาคาร
0: ก็มีคนเรียกร้องมาคือสบู่ธนาคารกับสบู่มะละกอจริงๆเนี่ยสบู่2ตัวเนี้ยตามทางเครื่องสำอางที่เขาคุยกันนึกอะผิวขาวแหละธนาคารก็ผิวขาว
1: ขาวลดริ้วรอย
0: คือมันมีสตอรี่อาจารย์ก็คือตัวธนาคารมันก็มีเรื่องของพม่าใช้แป้งธนาคารผิวขาวคราวนี้
1: ใช่ครับ
0: ตัวมะละกอมันก็มีงานวิจัยแบบเชิงว่ามันมีสารตัวปาเปนที่ใช้กับหน้าก็คือลดริ้วรอยทำให้ผิวขาวก็เป็นแต่ส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นสารสกัดมะละกอถึงจะดีคือถ้าเป็นมะละกอเนี่ยเราคงไม่ได้อยากใช้เป็นผงเราจะใช้เป็นสารสกัดมะละกอนะครับก็คือจะเป็นมะละกอคราวนี้เราก็จะมาในสูตรของสบู่อาบน้ำที่เป็นสบู่น้ำมันเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: เป็น
1: สบู่น้ำมันเหมือนเดิม
0: เราก็จะมีก็คุยให้ฟังเรื่องสบู่น้ำมันเก่งที่บอกว่าสบู่มีกี่ประเภทบางคนแบบทำไมแบบคือถ้าทำสบู่เนี่ยอาจารย์อาบน้ำเนี่ยชอบอาบน้ำด้วยสบู่กิสลีนหรือสบู่น้ำมัน
1: สบู่น้ำมันอยู่นะครับ
0: นะ
1: สบู่
0: ถ้าใช้สบู่กิสลีนมันเป็นยังไง
1: ฟองมันน้อย
0: สบู่กิสลีนถ้าเราเคยสอนเคยเห็นแล้วก็คือเป็นก้อนเบสใสนะฮะแล้วเทลงพิมพ์อาจจะรูปการ์ตูนหรือว่าเป็นใสๆเนี่ยส่วนใหญ่กิสลีนเนี่ยมันจะเหมาะกับสบู่ที่ใช้กับผิวหน้าผู้หญิงจะมาใช้ในการล้างหน้า
1: พื้นที่น้อยๆ
0: ล้างเครื่องสำอางหรือว่าคนต้องการแบบอ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: เพราะกิสลีนเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างน้อยกว่าสบู่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสบู่ธรรมชาติเนี่ยจะมีความเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ8-10ในขณะที่สบู่กิสลีนอาจจะอยู่ที่7กว่าๆก็ได้7กว่าๆก็ได้แล้วอาจจะทำให้เป็นกรดได้ด้วยอาจจะทำเป็นสบู่หน้าใสโดยอาจจะใส่พวก AHA ลงไปได
1: ้ครับ
0: ในขณะที่สบู่น้ำมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะก็คือประเภทสบู่ก้อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เป็นสบู่อาบน้ำเนี่ยก็เป็นสบู่น้ำมันก็จะให้เรื่องของฟองที่นุ่มๆ
1: ใช่
0: ชำระไขมันที่ผิวออกได้ดีนะครับครับ
1: สบู่น้ำมันจะค่อนข้างเยอะนะครับ
0: อย่างอาจารย์ทำสบู่มานานเนี่ยมีเคล็ดลับเลยในการทำสบู่น้ำมัน
1: เคล็ดลับเหรอเคล็ดลับก็บอกไปหมดแล้วเราสอนทุกเทปเลยเราก็บอกไปหมดแล้ว
0: ลองเน้นๆว่ามีอะไร
1: นะครับก็คือน้ำมันที่เราใช้
0: น้ำมันที่เราใช้คือคุณสมบัติของสบู่ก็คือคุณสมบัติของน้ำมันนะเคล็ดลับนะในการทำสบู่น้ำมันนะบางคนมาถามผมเนี่ยอาจารย์ทำสบู่น้ำมันเนี่ยทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าวจากน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยทำเสร็จแล้วฟองมันมาจากไหนมีนะ
1: ใช
0: ่คือในขณะที่เราทำสบู่เหลวเนี่ยเราต้องใส่สารฟองใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำสบู่ก้อนเนี่ยฟองมันต้องบอกว่าฟองก็มาจากสบู่เพราะว่าฟองเป็นคุณสมบัติของสบู่
1: ใช่
0: เมื่อตัวน้ำมันนะฮะน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวโซดาไฟหรือด่างที่เข้มข้นแล้วนะฮะแล้วใช้แล้วก็น้ำมี3อย่างนะสัดส่วนมีก็คือมีโซดาไฟน้ำนะฮะ
1: แล้วก
0: ็ไขมันนะฮะทำปฏิกิริยาในสัดส่วนที่เหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้หกเข้ากลายเป็นสบู่ก็จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นก้อนแข็งนะฮะเป็นไข่ชนิดนึงนะฮะซึ่งให้ฟองสบู่เขาให้ฟองอยู่แล้วคือเมื่อเป็นสบู่ก็ต้องมีฟองเพียงแต่ว่าฟองจะมากฟองจะน้อยฟองจะเป็นลูกโป่งฟองจะเป็นบับเบิ้ลนะฮะ
1: เป็นครีมก็มี
0: ขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราเอามาใช้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าสบู่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยฟองก็จะเป็นลูกโป่งมะพร้าวน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยเป็นลูกโป่งแต่ถ้าสบู่ทำมาจากน้ำมันปาล์มเนี่ยฟองจะเป็นครีมส่วนถ้าเป็นน้ำมันชนิดอื่นๆเนี่ยฟองจะไม่เยอะเท่าไหร
1: ่
0: ประมาณนั้น
1: หลักๆเลยก็คือน้ำมันเมล็ดในปาล์มกับน้ำมันปาล์ม
0: จะเป็นน้ำมันหลัก
1: และน้ำมันหลักเลย
0: ถ้าเราทำสบู่ก้อนเนี่ยก็ต้องมีน้ำมันปาล์มกับเมล็ดในปาล์มเป็นหลัก
1: นะครับแต่
0: ส่วนจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรา
1: น้ำมันเบนซินถ้ามันดีเซลไม่ใช่
0: ไม่ได้
1: นะ
0: น้ำมันเบนซินพวกนั้นอ่ะมันเป็นปิโตรเคมีมันเป็นก๊าซเป็นก๊าซที่อยู่ในรูปของของเหลวไม่ใช่น้ำมัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็มีคนยังเข้าใจอยู่ว่าน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันนะต้องมี
0: เป็นปิโตรเลียมมันเป็นเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนเป็นพวกก
1: ๊
0: าซธรรมชาตินะครับซึ่งมันอยู่รูปของของเหลวก็กลายเป็น ป็น
1: แต่ผมว่าต้องมีว่าต้องมีคนคิดว่าน้ำมันพวกนี้คือน้ำมัน
0: ไม่ใช่
1: เขาเรียกน้ำมันจนติดปาก
0: มันเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับ
1: คือ
0: เราไม่สามารถเอามาทำสบู่ได้
1: ใช่
0: เราเอาเบนซินมาทำสบู่ไม่ได้นะครับมาทำไม่ได้นะครับ
1: นะครับ
0: ก็คือสบู่มาจากน้ำมันพืชนะครับ
1: ใช่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารนี่แหละทั่วไปเลย
0: ใช่ใช
1: ่
0: แต่อย่าไปเอาน้ำมันที่ใช้แล้วมานะไม่ได้นะครับน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยผ่านความร้อนแล้วนะฮะก็คือประสิทธิภาพต่างๆก็ไม่ดีแล้วก็อาจจะมีกลิ่นหืนกลิ่นอะไร
1: มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นที่เราเอาไปทอดอ่ะธรรมดามันจะทำให้

0: การผสมของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเราต้องใช้เป็นน้ำมันที่ใหม่เท่าน
1: ั้
0: น
1: น้ำมันก็คือน้ำมันในเกรดที่เราทำอาหารแต
0: ่
1: ถ้าเราไปทำโรงงานใหญ่ๆก็อาจจะต้องไปติดต่อโรงงานที่เขาทำเกรดน้ำมันทำสบู่นะครับนะก็ต้องไปดูกรดไขมันข้างในว่ามีเท่าไหร่ทีนึง
0: ครับแต่เอาจริงๆทำตามที่เราสอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้สบู่ที่ค่อนข้างดีนะคะอาจารย์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทำตามให้เก่งดูเราแล้วก็ทำตามเราให้มันเก่งนะครับก็ได้สบู่ดีๆไปเหมือนกัน
1: ครับในการทำสบู่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสบู่ก้อนนี่ก็จะเป็นสบู่ที่ตลาดก็คือมีความต้องการแล้วก็ราคาต้นทุนก็จะหลักๆก็จะอยู่ที่น้ำมันนะถ้าน้ำมันแพงสบู่ก็แพงนะฮะในการทำสบู่ธรรมชาตินะนอกจากเขาไปใช้ไข่สำเร็จรูปนะไข่สำเร็จรูปก็จะเป็นไข่ที่เขาเหมือนกับเอามาจากน้ำมันปาล์มอีกทีหนึ่ง
0: พวกนั้นก็ไข่ที่มาจากนู่นนี่นั่น
1: ก็อาจจะมีความกระด้างซึ่งประโยชน์จากไอการบำรุงผิวจะน้อยลงนะฮะพวกสบู่ที่เป็นซินเด็กนะครับ
0: ก็เอาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือคนละราคากันเลย
1: คนละราคา
0: ในมาร์เก็ตสบู่ที่มาจากไข่อย่างนั้นก็ละ10กว่าบาทใช่ไหมครับที่มาจากน้ำมันพวกนี้มันก็จะ40 50
1: ขึ้นมานิดนึงนะก็มีความน่าใช้มากกว่านะครับในตลาดก็จะชอบสบู่น้ำมันกันในการอาบน้ำนะฮะคราวนี้ก็ต้องเอ่ยกันทุกครั้งว่าการทำสบู่เนี่ยสบู่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในเครื่องสำอางประเภทใช้แล้วล้างออกอย่างเครื่องสำอางเนี่ยบอกว่ามีอะไรประเภทใช้แล้วก็ทาทิ้งไว้กับใช้แล้วล้างออกแชมพูสบู่ยาสระผมใช้แล้วล้างออกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสารสำคัญที่ใส่เข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะสู้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: อย่างอาจารย์อภิชาติเนี่ยเกิดไปเจอสารที่ทำให้ผมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อภิชาติจะใส่ไปในเซรั่มผมหรือว่าจะใส่ในแชมพูสระผม
0: ใส่ในเซรั่ม
1: ถ้าเราใส่เซรั่มก็คือสารตัวนั้นก็ยังอยู่ที่ผมเราได้นานแต่เราสระผมเนี่ย15นาทีเราก็ต้องล้างออกเพราะฉะนั้นสารที่ทำให้ผมขึ้นเนี่ยก็จะประสิทธิภาพมันก็น้อยเพราะมันอยู่แค่15นาทีก็คุณเป็นละลายน้ำอีกนะฮะแล้วก็ล้างออกนะครับเพราะเข้าใจว่าสบู่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้างออกนะฮะเพราะฉะนั้นสารสำคัญที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เหมือนกับพวกทาครีมหรือว่าสารที่ใช้อะไรอะที่ใช้ทาแล้วบวกก็สมมติว่าคุณทาครีมหน้าขาวเนี่ยเขาสามารถใส่สารที่ทำให้หน้าขาวเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นสารสกัดมะละกอเนี่ยคุณทาทำเป็นครีมเนี่ยสารนั้นก็อยู่หน้าคุณเน
0: ี่
1: ยนะ7-8ชั่วโมงนะฮะแต่ขณะที่คุณเอาสารนั้นมาใส่สบู่เนี่ยเขาอยู่แค่15นาทีคุณก็ล้างออกแล้วใช่ไหมฮะ
0: โอ้ดานานเหมือนกันนะถ้าคนถูสบู่15นาที
1: จริงๆก็ถู5นาทีอันนี้ก็พูดถึงว่าถูนานที่สุดไงพอกไว้เลยบางคน
0: ผมว่าเต็มที่ไม่เกิน
1: ผมเคยเจออย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็คือเจอแบบทำสบู่พอกหน้าสบู
0: ่มีขาย
1: สบู่พอกหน้าคือให้แบบสบู่หน้าขาวเนี่ยพอกหน้าไว้ทั้งคืนอ่ะแล้วก็นอนถ้าเป็นผิดพันธ์แบบพอกหน้าอย่างนั้นไม่ควรจะเรียกสบู่แล้ว
0: ใช่
1: คุณไปเรียกผิดพันธ์พอกหน้าเถอะถ้าคุณเอาสบู่ไปพอกหน้าแล้วคุณไม่ล้างออกเนี่ยมันกัดหน้า
0: ใช่ครับมันจะระคายเคือง
1: สารชำระล้างมันกัดหน้าคุณ
0: ใช่ครับ
1: เบิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สบู่เราไม่ควรจะเอามาพอกหน้าทิ้งไว้ทั้งคืนนะฮะใช้แล้วก็ล้างออกนะครับ
0: ใช่เพราะว่า
1: เข้าตาก็แสบแล้ว
0: ใช่หลักๆเขาก็คือผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: นะครับถ้าจะเอาไปทำอย่างอื่นอ่ะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
1: ก็คือสบู่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะฮะประเภทใช้แล้วล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นตอนผลิตจำหน่ายแจกก็อย่างที่เราบอกทุกครั้งก็คือต้องจดอย.ให้เรียบร้อยนะครับในการผลิตก็อาจจะต้องใส่ถุงมือใส่แมสนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เรามาสอนนะฮะก็อาจจะต้องขอความสะดวกนิดนึงถ้าใส่แมสพูดก็จะเหนื่อยนะครับ
0: หายใจไม่ทัน
1: หายใจไม่ทัน
0: นะครับ
1: เ
0: ราก็จะมาอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการจดแจ้งก่อนไหม
1: การจดแจ้งก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรียนรู้การผลิตสบู่จนชำนาญแล้วนะฮะ
0: ค
1: ือการระบบของเครื่องสำอางในบ้านเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้มีห้องผลิตนะฮะมี2ห้องก็คืออย่างน้อยมีห้องในการเก็บวัตถุดิบนะฮะกับห้องผลิตนะฮะไปขอแบบที่อย.หรือว่าเซิร์ชเอาก็ได
0: ้
1: ห้องผลิตเครื่องสำอางเล็กๆนะที่ทำไม่เยอะเนี่ยก็คือมี2ห้องแต่ห้องนั้นเนี่ยก็ต้องไม่เกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับกินอยู่หลับนอนหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่ทำอะไรอ่ะ
0: ทำกิจกรรมต่างๆในบ้าน
1: หรือว่ามีห้องสุขาในนั้นไม่ต้องไม่มีนะฮะแต่อยู่ในรั้วบ้านเดียวกันได้นะฮะประมาณนั้น
0: คนละชั้นอย่างเงี้ยได้
1: นะครับ
0: คือว่ามันต้องแยกกันโดยชัดเจน
1: ไม่มีการเดินผ่านนะครับ

0: ก็เขียนแบบแปลนให้เรียบร้อยตามแบบแล้วก็ไปยื่นขอต่ออย.อย.ส่วนเครื่องสำอางนะฮะประจำจังหวัดนะครับ
1: นะคะ
0: เขาจะมาตรวจ
1: ใช่แล้วพื้นที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องกว้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่
0: ให้เหมาะสมกับการที่คุณทำถ้าคุณทำน้อยพื้นที่ก็มันเยอะทำเยอะพื้นที่ก็ต้องเยอะหน่อยตามสัดส่วนที่เราจะต้อง
1: ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหบ้านทั้งหลังแล้วเอาไปขออย่างนั้นห้องหนึ่งห้องเล็กๆห้องหนึ่งก็ได้

0: สะอาดนะครับ
1: ครับอันนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันในการทำ
0: ครับ
1: นะครับเช่นเราทำเก่งเราดูอาจารย์สองคนเนี่ยจนผลิตเก่งทำเก่ง
0: แล้วอยากทำขายจะขายรอบน่าจะทำใช้ได้จน
1: ทำไปทำแจกไปแล้วด้วยทำแจกไปแล้วโอ้โหคนตอบรับ
0: คุณชอบเพื่อนชอบ
1: เฮ้ยขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องไปศึกษากฎหมายตรงนี
0: ้
1: ให้ดีๆนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะใช่ไหมครับสำหรับการจำหน่ายโดยที่ไม่มีสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็ตอนนี้กฎหมายก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่
0: จะแรงก็คือถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผู้ใช้เขาสามารถร้องเรียนได
1: ้
0: นะถ้าคุณทำผิดเนี่ยหรือถ้าทำสบู่แล้วอย่างที่บอกอาจารย์จะบอกที่ว่าการทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องระวังนิดนึงเรื่องการโฆษณาเกินจริงนะคำว่าโฆษณาเกินจริงเช่นว่าเราไปโฆษณาว่า
1: สบู
0: ่รักษาสิวสบู่ทำให้ผิวขาวเนี่ยไม่ได้นะฮะหลายจะใช้คำว่า whitening soap ทับไปได้อย่างเงี้ยได้แต่เราไปบอกว่าสบู่ทำให้ผิวขาวใน7วัน15วันเนี่ยไม่ได้นะครับนะแต่บอกว่าสบู่ช่วย
1: ลด
0: แบคทีเรียสบู่ช่วยลดการ
1: ลดริ้วรอยอะไรประมาณเนี้ยได
0: ้ทำให้ลดการเกิดสิวเนี่ยอาจจะได้บ้างนะครับช่วยทำความสะอาดผิวเพื่อลดการเกิดสิวเนี่ยได้แต่จะไปโฆษณาว่ารักษาสิวอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้คำว่ารักษาเนี่ยไม่ได้
0: ไม่ได้เลยนะ
1: รักษาดูนี่นั่นไม่ได
0: ้สบู่ไม่ใช่ยานะฮะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาวิเศษนะฮะหรือไม่สามารถทำให้คนผิวขาวได้ภายใน15นาทีอะไรเงี้ยเป็นโฆษณา
1: อย่าไปหลงเชื่อใช่อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาที่บอกว่าฟอกแล้ว2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง
0: ทิ้งไว้แล้วก็ขาวจั่วเลย
1: น่าอย่าไปเชื่อ
0: นะถ้าดีขนาดนั้นเนี่ยเครื่องสำอางแพงๆเขาขายไม่ได้หรอกครับ
1: ใช่ครับอย่าไปเชื่อมันเอามันจะค่อนข้างอันตรายกับผิวเราด้วยนะครับบางทีมันใช้แล้วมันดี
0: ถ้าขาวขนาดนั้นนะพวกไปฉีดยาหมอกินยากินวิตามินก็คงขายไม่ได้นะครับถ้าสบู่ก้อนเดียวขาวขนาดนั้นอันนี้เราพูดตามหลักความจริงนะฮะเราไม่ได้ไปเบรมใครว่าดีไม่ดีเราพูดตามว่าแต่ว่าเราก็สอนตามหลักว่าถ้าคุณใส่สารเนี่ยมันก็ช่วยได้ประมาณนี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยสบู่เนี่ยสบู่ที่เราสอนเนี่ยคือสบู่ทุกๆสบู่เนี่ยเขามีหน้าที่ในการชำระล้างความสะอาดหรือลดกลิ่นตัวไปได้บ้างนะประมาณนั้นนะครับโอเค
1: เรามาดูอุปกรณ
0: ์อุปกรณ
1: ์นะครับเรามาดูอุปกรณ์
0: ถ้าจะทำสบู่แบบง่ายๆสักก้อนนึง
1: นะครับ
0: เราก็จะเลือกอุปกรณ์ที่
1: อุปกรณ์หาซื้อได้ทั่วไปเลย
0: ทั่วไป
1: นะครับแต่ต้องแยกกันระหว่างอุปกรณ์ทำสบู่กับอุปกรณ์ที่เอาไว้ทานเนี่ยแยกกันโดยสิ้นเชิงห้ามใช้ร่วมกัน
0: คือเราที่เราแนะนำมาเนี่ยคือเป็นดูอุปกรณ์ที่เหมือนกับใช้ในครัวเรือนได
1: ้
0: แต่ถ้าท่านทำจำหน่ายหรือทำใช้เองเนี่ยให้แยกอุปกรณ์เป็นต่างหากนะฮะไม่ควรเอามารวมกัน
1: ห้ามเอามารวมกันเด็ดขาดนะครับฉันล้างดีแล้วไงล้างดีแล้วเอาไปใช้รวมก
0: ัน ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับขอให้แยกเลยนะครับ
1: นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็จะมีสารตกค้างติดอยู่ใช่ไหมอาจารย์แล้วเอาไปทานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะคือถ้าทำสบู่เนี่ยอยากจะแนะนำเป็นหม้อสแตนเลสเลยนะครับแต่จริงๆอาจจะมีหม้อพลาสติกที่ทนกดทนด่างก็ได้แต่หม้อสแตนเลสตรงสูงเนี่ยถ้าทำประมาณสักโลนึง2โลเน
1: ี่
0: ยก็จะเหมาะค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับ
1: ราคาสูงนิดนึงแต่ใช้งานได้ยาวๆเลย
0: ครับผม
1: นะครับถ้าไปซื้อแบบถูกๆใบละ50 60อย่างเงี้ยครับมันใช้สักประมาณแป๊บหนึ่งมันก็ร่อนมันก็ลอกมันก็รั่วแล้วนะครับแล้วพวกนั้นน่ะมันเป็นสารที่เขาเคลือบมา อย่างเป็นอลูมิเนียมเขาก็เคลือบอลูมิเนียมมาอย่างเงี้ยครับเมื่อมันเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีมันลอกมันร่อนออกมาม
0: ันก็เกิดการกัดก่อน
1: ใช่ครับมันก็จะทำให้ใช้ไม่ได้เลยนะครับซื้อแพงๆแต่ทีเดียว
0: ใช้ทีเดียวใช้ได้นาน
1: ใช่อันนี้คือถ้าเป็นสแตนเลสที่แบบว่า 100% เนี่ยใช้ค่อนข้างนานมากนะครับ
0: ไม่กัดไม่ก่อนแล้วก็ไม่บุบไม่อะไรด้วยนะครับ
1: ทนมากไม่รั่วด้วย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือไม้ไผ่ซิลิโคนไม้ไ
0: ผ่ครับ
1: นะครับไม้ไผ่ซิลิโคนนี่ก็อย่าไปใช้เกรดที่มันต่ำๆ
0: คือไม้ไผ่ซิลิโคนเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ทนกดทนด่างนะฮะแล้วก็ทนอุณหภูมิที่สูงนะสีไม่ตกไม่ลอก
1: คนละเกรดกับที่เราเอามาทำขนมเลยนะ
0: นอกจากว่าเราทำสบู่แบตใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เป็นสแตนเลส
1: ใช่
0: ไหมที่มันจะเป็นไม้พายใหญ่ๆหน่อยเพราะซิลิโคนใหญ่มันอาจจะไม่แข็งแรงแต่ว่าเราทำแบตเล็กๆเนี่ยทำจำนวนน้อยเนี่ยเราใช้ซิลิโคนลักษณะแบบนี้ซึ่งทนกดทนด่างนะครับ
1: ค
0: ือต้องบอกนิดนึงบางคนอาจจะเคยเจอไม้พายที่เป็นไม้อะอาจารย์เคยเห็นไหมเป็นไม้เนี่ยคือ เอามาใช้เนี่ยก็จะถูกกดถูกด่างกลับขึ้น

0: ลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีเศษไม้เศษอะไรตกลงไปเนี่ย
1: ค
0: ือมาไม่นิยม
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำให้เอามาใช้นะครับ
1: ใช่ครับอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของไม้ไม่ค่อยแนะนำนะครับผม
0: ซิลิโคนตัวนี้ก็เป็นเกรดอาหารนะฮะเกรดอาหาร
1: แต่แค่เขาจะราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทนกดทนด่างแล้วก็ทนความร้อนสูง
0: ใช่ครับ
1: นะครับคนละเกรดกันกับที่เราเอาไปทำขนมนะ
0: คนละเกรดกัน
1: คนละเกรดกันเลยไอ้ที่เอาไปทำขนมนะห้ามเอามาใช้กับเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าเราใช้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยครับการก็งอก็หักอะไรมันพวกนั้นแล้ว
0: บิ่นได้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับแล้วก็ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนก็เป็นสแตนเลสหนาหน่อยนะครับ
1: ใช่ครับเป็นช้อนสแตนเลสนะครับผมแล้วก็โมซิลิโคน
0: โมซิลิโคน
1: นะครับโมซิลิโคนในที่นี้นะครับอันนี้เราก็จะเน้นทุกเทปเลยนะครับบางทีดูเราไปหลายๆเทปแล้วบางเทปเราก็ใช้โมซิลิโคนที่มันเป็นหลุมอย่างนี
0: ้
1: บางเทปเราก็ใช้โมซิลิโคนที่เป็นรูปต่าง
0: ๆคือโมซิลิโคนที่เป็นรูปตุ๊กตาแล้วเป็นหลุมเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำสบู่ที่เรียกว่าสบู่กีซาลีนหรือว่าสบู่ที่เอาไปหลอมแล้วก็เทลงพิมพ์นะฮะแต่จะไม่เหมาะกับสบู่ที่ควรเป็นแบบทีละกิโลนะฮะเพราะว่าสบู่การทำสบู่น้ำมันเนี่ยเรากวนครั้งนึงระหว่างเรากวนเนี่ยสบู่เนี่ยเขาจะมีความเซตตัวเริ
1: ่
0: มเซตตัวหนึ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่สามารถเทลงพิมพ์ได้ทันเนี่ยปุ๊บสบู่จะแข็งเลยพอแข็งปุ๊บสบู่นั้นเนี่ยคุณไม่สามารถเอามา
1: ทา
0: ปั้นเป็นก้อนก็ไม่สามารถขึ้นรูปได้สวยงามเอามันดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าลงโมปุ๊บก็คือเป็นแบบเป็นโมคุณสามารถตัดหรือว่าถ้าจะขึ้นรูปคุณก็สามารถเอาไปขึ้นรูปโดยการปั๊มได้อีกทีน
1: ึ
0: ง
1: นะครับก็คือสบู่กีซาลีนก็ห้ามเอามาใส่โมแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็สบู่น้ำมันก็ห้ามเอาไปใส่โมกีซาล
0: ี
1: นห้ามเอาสลับกันใช้
0: คือถ้าสบู่กีซาลีนน่ะอยากจะขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมก็ไปใส่โมสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับคุณไม่ต้องเอาสบู่กีซาลีนมาใส่โมที่เป็นโมหลอบแล้วมาตัดเพราะการตัดสบู่กีซาลีนเนี่ยเนื้อกีซาลีนเขาจะมีความเหนียวตัดยากนะครับตัดยากนะ
1: มันไม่เหมาะนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเครื่องช่วยผสม
0: เครื่องช่วยผสมนะหรือเครื่องปั่นผสม
1: ม
0: ัน
1: ก็คือเครื่องตีไข่ใน
0: ครัว
1: เร
0: ือ
1: นนี่แหละใช่ไหมครับอาจารย์แต่แค่เราเอามาพัฒนาเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะให้การผสมของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปรวมกับครัวเรือนผมนะอันนี้คือผมเอามาทำสบู่ผมก็แยกมาทำสบู่เลยนะครับไม่เอาไปทำเกี่ยวกับอาหารนะครับห้ามเอาไปรวมกันเด็ดขาดนะครับก็คือเครื่องพวกเนี้ยนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับราคาไม่สูงใช้หลักร้อยอย
0: ่
1: างเงี้ยก็สามารถทำสบู่ธรรมชาติได
0: ้คือตัวนี้เราไม่ต้องซื้อตัววัดสูงที่ตีแรงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: เราเอาเป็นตัวที่วัดต่ำๆแล้วตีนิ่งๆจะดีกว่าตีได้เรื่อยๆนิ่งๆ
1: ใช่ครับ
0: จะดีกว่านะครับ
1: ตัวละ300-400ก็ใช้ได
0: ้ตีได้มันคงกว่า
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับแต่ถ้าในกรณียังไม่อยากลงทุนจริงๆอยากแค่ลองทำดูก่อนไม้ไผ่ซิลิโคนเนี่ยก็ใช้ได้
0: คือต้องบอกนิดนึงว่าสมมติเราทำเองที่บ้านเราใช้ไม้ไผ่กวนเนี่ยเราจะกวนให้อยู่ก่อนใช้ไม้ไผ่กวนนะคือมันจะใช้เวลานานนะฮะแล้วถ้ายังไม่เก่งเนี่ยบางทีมันจะเซตตัวยากนิดนึง
1: ค
0: ือไม่รู้พอกวนไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ากวนไปถึงเมื่อไหร่แล้วมันจะเซตตัวเนาะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เป็นนมข้นเลยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ากวนมือเป็นไงก่อนที่เราจะปั่นแต่พอเราปั่นเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับครับผม
1: อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้แล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดทุกคร
0: ั
1: ้ง
0: แล้วก็ง่ายๆเลยถ้าเรามีอาจจะมีต้องมีเครื่องตัด
1: เครื่องตัด
0: เราทำ
1: ตอนท้าย
0: ตอนท้ายแต่ว่าถ้ามีสาธิตให้ดูหรือว่าถ้าอยากจะต้องมีกระดาษวัดค่า pH นะเพราะถ้าเราทำใช้เองเนี่ยเรายังมือใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าสบู่เราเป็นยังไงเนี่ยเราก็อยากจะให้
1: สำคัญ
0: ให้สำคัญว่าวัดค่าดูก่อนว่าปลอดภัยไหมสบู่ที่ผมยังนั่งอยู่เสมอนะสบู่น้ำมันที่ดีจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ไม่เกิน10นะฮะแล้วสบู่น้ำมันเนี่ยเขาจะต้องเป็นด่างนะ
1: มี
0: ความ
1: เป็นด่างจะต้องเป็นด่างเท่านั้น
0: อ่อนๆนะฮะคือถ้าไม่เป็นด่างคือไม่ใช่สบู่ธรรมชาติง่ายๆเลยนะครับเพราะสบู่ความว่าโซฟเนี่ยสบู่ต้องเป็นด่างนะฮะ
1: สบู่น้ำมันจะต้องเป็นด่างเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับในกรณีไปใส่อะไรก็ตามที่มันเป็นกรด
0: ใช่ครับ
1: จะโดนหักล้างหมดนะครับเขาจะไม่ค่ากรดจะไม่อยู่ในสบู่ก้อนนั้น
0: ยกตัวอย่างเช่นว่าเราทำสบู่เนี่ย
1: ใส่สารสกัดมะขามอาจารย
0: ์ใส่สารสกัดมะขามถ้าเราใส่มากไปปุ๊บสบู่จะเปาะเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเหมือนว่าตัวด่างเนี่ยเขาไปทำปฏิกิริยากับ
1: กรด
0: ของ
1: ในมะขาม
0: ทำให้ค่าด่างเนี่ยผิดเพี้ยนไป
1: ใช่ครับ
0: เกิดความสบู่เนี่ยไม่คงตัวเกิดการเปาะขึ้นมานะครับ
1: ใช่ในการทำสบู่เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการใส่
0: ใช่
1: นะครับเข้าใจอยู่ว่า ท่านผู้ชมอ่ะอยาก

0: จะให้สบู่อ่ะมันดีๆ
1: คือบางทีไม่ได้คำนึงถึงอ่ะคือมีอะไรก็จะใส่ไปแต่ว่าต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริง
0: ใช่ครับ
1: สบู่นี่เขามีความเป็นด่างแต่คุณเอากดเข้าไปปุ๊บมันใส่เข้าไปมันจะหักล้างกันความเป็นกรดเป็นด่างแล้วมันจะไม่เหลือถ้าสมมติอยู่สบู่กลายเป็นกรดมันก็จะไม่กลายเป็นสบู่แล้วเพราะมันจะกระเปาะหรือว่าขึ้นรูปไม่ได
0: ้
1: กลายเป็นผงหรือว่ากลายเป็นผงที่เป็นอะไร
0: มันจะแข็ง
1: มันจะแยกตัว
0: ไปเลย
1: แตกไปเลย
0: แตกไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นะครับเพราะเราทำมาเราจนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เหมาะสมหรือว่าคุณสามารถใส่มะขามลงไปได้ก็อาจจะอยู่ได้แต่ไม่เหลือความเป็น ASA อยู่ในก้อนสบู่นั้นแล้วประมาณนั้น
0: ใช่นะครับคืออยากให้สบู่น้ำมันมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ7ประมาณ8ค่อนข้างยาก
1: ไม่ได้
0: นะครับน้ำมันจะต้องมีค่า pH 8ถึง10
1: เพราะว่าคุณสมบัติความเป็นด่างเนี่ยคือคุณสมบัติของสบู่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ถ้าใส่เพื่อเป็นการตลาดเพื่อเป็นการโฆษณาเนี่ยก็ใส่ในปริมาณที่มันไม่ต้องเยอะใช่ครับอาจารย์เพราะว่าในกรณีที่เราชอบมะขามอ่ะมันจะไปใส่เยอะๆไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก้อนเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากใส่เยอะจริงๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นผงสมุนไพร
1: เป็นผงสมุนไพรคืออันนี้ที่เราใส่เนี่ยตอนนี้เราใส่เป็นสารแต่งมะละกอเนี่ยใส่เป็นสารสกัด
0: เดี๋ยวเทปต่อไปเราเป็นสบู่มะขามนี่
1: ใช่แล้วเราจะทำให้ดูว่าทำสบู่มะขามยังไง
0: นะเทปต่อไปเป็นมะขามนะครับ
1: โอเค
0: อ่ะเราก็มาดูส่วนผสม
1: ครับ
0: นะครับส่วนผสมของเราเลยนะครับก็คือมีน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ครับตัวแรกเลยคือน้ำมันหลักของเราในนี้เราใส่น้ำมันเมล็ดในปาล์ม
0: ใช่
1: นะ
0: ฮะ
1: สูตรที่เราจะทำนี่ก็คือสูตร1กิโลแต่สูตรที่เราจะบอกเนี่ยเป็นสูตรที่100กรัมนะอ่ะ1กิโลเนี่ยเราใส่น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ย400กรัม
0: ใช่ครับ
1: นะเป็น40% ของสูตร
0: ใช่
1: น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยคือน้ำมันที่เป็นน้ำมันหลักนะฮะเมื่อเอามาทำสบู่แล้วเนี่ยจะให้ก้อนสบู่ที่แข็งมากนะครับก้อนสบู่ที่แข็งมากแล้วก็ให้ฟองเป็นลูกโป่งนะฮะก้อนมีลักษณะขาวนวลขาวนวลนะครับคือน้ำมันนี่คือคุณสมบัติของน้ำมันคือบางคนเข้าใจว่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันหลักในสบู่ใช่ไหมบางคนจะเข้าใจแบบนี้ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยบำรุงผิวถ้าเป็นน้ำมันแบบนี้น้ำมันมะพร้าวเอามาทาผิวน้ำบำรุงผิว
0: ใช
1: ่แต่น้ำมันมะพร้าวเมื่อเป็นน้ำมันหลักในสบู่แล้วเนี่ยตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยบำรุงผิว
0: เอาง่ายๆคือเมื่อน้ำมันมะพร้าวเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ย
1: เขามีหน้าที่ในการชำระล้าง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาชำระล้างรุนแรงด้วยเพราะว่าถ้าคุณใช้น้ำมันมะพร้าวตัวเดียวเลยนะจะชำระล้างรุนแรงเลยเพราะว่าในกรดไขมันของเขาเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับด่างแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำจัดไขมันหรือชำระล้างรุนแรง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าสบู่ที่ทำจากน้ำมะพร้าวเป็นสบู่บำรุงผิวไม่ใช่นะฮะไม่ใช่
0: อย่าสลับกัน
1: น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวแต่สบู่ที่ทำจากน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่ทำปฏิกิริยาแล้วกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ย
0: ชำระล้าง
1: จะชำระล้างจะไม่ได้ช่วยเรื่องการบำรุงผิวแต่ในสูตรเนี่ยเราจะใส่น้ำมันอื่นไปช่วยบำรุงผิวนะครับ
0: เราก็เปลี่ยนจากน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับหาซื้อได้ทั่วไป
1: อย่าเพิ่งงงนะครับ
0: นะครับเขาจะเขียนไว้ที่ถุงเลยว่าน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: เมล็ดในปาล์มซึ่งเมล็ดในปาล์มเนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงมะพร้าวเราเลือกเมล็ดในปาล์มแทนมะพร้าวนะตอนนี้นะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวค่อนข้างจะราคาแพงถ้าท่านจะต้องทำสบู่ขายจำหน่ายแจกเนี่ยต้นทุน
0: ต้นมะพร้าวต้นทุนจะต่ำลง
1: คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยอาจจะลิตรละประมาณ70บาทในขณะที่น้ำมันมะพร้าวเนี่ย
0: 500
1: ต่ำสุดก็200ที่มะพร้าวที่สกัดร้อนนะ
0: แต่อย่างงอย่าเอาไปสลับสับเปลี่ยนกันนะครับเอาน้ำมันเมล็ดในปาล์มไปบำรุงผิว
1: ไม่ได้
0: นะครับน้ำมันเนี่ยเมื่ออยู่ในรูปแบบของน้ำมันเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมันดีกว่าอยู่แล้ว
1: น้ำมันมะพร้าวที่บำรุงผิวเนี่ยต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวที่เป็นสกัดร้อนนี่ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยบำรุงผิวนะครับ
0: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือน้ำมันปาล์ม
1: น้ำมันปาล์มก็เป็นน้ำมันหลักในการทำสบู่อีกตัวนึงน้ำมันปาล์มเนี่ยก็คือจะให้คุณสมบัติเป็นก้อนแข็งนะครับเป็นก้อนแข็ง
0: ฟองเป็นครีม
1: ฟองเขาจะไม่เป็นลูกโป่งนะครับแล้วก็ออกจะออกเหลืองนวลๆในการทำสบู่ถ้าเราใช้น้ำมันปาล์มตัวเดียวนะฮะแต่ต้องเข้าใจนะน้ำมันปาล์มกับเมล็ดในปาล์มไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือน
1: เมล็ดในปาล์มเนี่ยไปใกล้เคียงมะพร้าวมากกว่าปาล์มนะครับ
0: แค่สีก็ไม่เหมือนกันแล้ว
1: ใช่ไม่เหมือนกัน
0: เมล็ดในปาล์มนี่ก็คือจากเม็ดมัน
1: ใช่จากเป็นการสีออกใสๆ
0: ปาล์มนี่ก็คือจากเนื้อมัน
1: คร
0: ับ นะครับตัวต่อไปคือน้ำมันเมล็ดทานตะวัน
1: น้ำมันเมล็ดทานตะวันเนาะน้ำมันเมล็ดทานตะวันก็เป็นน้ำมันที่บำรุงผิวนะมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หลายตัวมีวิตามินอีเหมือนกันนะครับประมาณนั้นครับ
0: นะครับตัวต่อไปน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก ในสูตรที่เรามีน้ำมัน4ตัวเนาะจะมีน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิว
0: ค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะเลยในการทำเครื่องสำอางเนี่ยในน้ำมันมะกอกเพราะน้ำมันมะกอกจะเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันที่แบบที่ดีมากๆเนี่ยอยู่เป็นสายกลางที่แบ
0: บ
1: เป็นตัวช่วยการบำรุงผิวเนี่ยดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่มากอาจจะมีกลิ่นนิดนึง
0: ใช่ครับแล้วก็ในกรณีของน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าสมมติในการใส่ลงไปแล้วจะทำให้สบู่มันนิ่มเนี่ย อาจจะมีเปอร์เซ็นต
1: ์คือควรจะใส่ไม่เกิน 10%
0: ใช่ครับ
1: คือถ้า
0: ไม่ควรใส่เยอะ
1: น้ำมันไม่ทันตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันที่เป็นน้ำมันรองเนี่ย
0: ครับ
1: ควรจะมีในสูตรไม่เกิน 10% พอแล้วนะฮะ
0: บางคน
1: ทำสบู่เนี่ยโดยไปคำนวณแล้วอยากจะทำโดยไม่รู้เนี่ยเอาน้ำมันรองเยอะๆอยากจะบำรุงเยอะ
0: ๆ
1: สบู่ที่คุณทำมาเนี่ยมันจะไม่แข็ง
0: ใช่มันจะนิ่มเลย
1: สัดส่วนที่คุณจะมีเนี่ยคุณจะมีน้ำมันหลักเนี่ยเยอะนิดนึงอย่างน้อย 40-50% ของสูตรเลยนะใน 100% เนี่ยเป็นน้ำมันหลักนะครับ
0: อย่าไปอยากให้ความชุ่มชื้นมากจนเกินไปม
1: ัน
0: จะทำให้สบู่เซตตัวลำบาก
1: ใช่สบู่จะนิ่มนะครับ
0: ใช่ครับตัวต่อไปก็คือด่างโซดาไฟบวกน้ำ
1: โซดาไฟบวกน้ำนะฮะโซดาไฟก็เป็นสารธรรมชาติตัวนึงนะที่เกิดได้ตามธรรมชาติแต่ตอนนี้เราก็ซื้อมาในเกรดทำเครื่องสำอาง
0: ค
1: ือต้องในการซื้อโซดาไฟเนี่ยต้องบอกนิดหน่อยอย่าไปซื้อแบบโซดาไฟที่ทำงานก่อสร้างซึ่งบางทีแบบไปเจอของสกปรกที่มีความชื้นสูงเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันจะไม่ได้ค่าโซดาไฟที่ถูกต้อง
0: อา
1: จจะต้องซื้อเกรดเครื่องสำอางนะฮะ
0: ตามร้านเคมีพัน
1: ตามร้านเคมีเครื่องสำอางนะฮะก็คือจะมีความสะอาดมีความชื้นต่ำนะฮะคือโซดาไฟนี่ก็คือต้องบริสุทธิ์นิดนึงนะฮะต้องความสะอาดนะครับ
0: ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างไม่แนะนำเพราะว่า1เลยไม่สะอาด
1: ก็แล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็คือน้ำในการทำเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำในเกรดที่สามารถเป็นน้ำดื่มที่ผ่านการตรวจเชื
0: ้
1: อนะครับมีความปลอดภัยต่อการนำมาใช้นะครับ ไม่ในการทำสบู่เนี่ยเราจะไม่เอาน้ำบาดาลนะไม่เอาน้ำบาดาลไม่เอาน้ำก่อยทำสบู่ไม่ได้เลยเราเคยเจอปัญหาที่มีลูกศิษย์เนี่ยเรียนทำอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีน้ำดื่มที่ขายเป็นขวดตามจังหวัดเขาเนี่ยมันกร่อยก็มีนะม
0: ัน
1: ไม่แน่ปุ๊บเขาเอามาทำสบู่เนี่ยมันทำให้สบู่ไม่เซตตัว
0: ใช่
1: แล้วทางผู้ทำเนี่ยเขามาดูคือถ้าเราเจอน้ำที่ไม่เป็นน้ำอ่อนเนี่ยไม่เป็นน้ำสะอาดพอเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทิ้งน้ำเอาน้ำมาแล้วต้องทิ้งไว้7วันเนี่ยให้น้ำมัน
0: ตกตะกอนแล้วค่อยเอามาใช้
1: ใช่เพราะบางจังหวัดเนี่ยน้ำประปาและน้ำประดานไม่ได้มาตรฐานตาม
0: ใช่ครับ
1: นะพอมาทำน้ำดื่มก็ไม่มีความสะอาดพอก็มีนะครับในบ้านเรา
0: ได้ครับ
1: ครับคราวนี้อันนี้เราผสมเป็นตัวนี้ก็คือตัว
0: โซดาไฟ
1: 120กรัมกับน้ำ240กรัมแต่ถ้าอาจารย์พิชาติอธิบายการผสมโซดาไฟกับน้ำเนาะอันนี้เราเอาโซดาไฟกับน้ำคือต้องบอกว่าในการที่เราผสมโซดาไฟกับน้ำเนี่ยเราต้องผสมไว้ล่วงหน้าก่อนนำมาใช
0: ้
1: นะครับเพราะว่าถ้าเราผสมเดี๋ยวนั้นเลยกว่าเขาจะเซตตัวคือตอนเราผสมเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะร้อนถึง100องศา90ถึง100องศานะ80ถึง100องศาเนี่ยกว่าจะเย็นตัวเนี่ยใช้เวลาถึง5ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: 2-3 4ชั่วโมงประมาณนี้ขึ้นไปกว่าจะเย็นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ
0: ทำทิ้งไว้ก่อน1วัน
1: วิธีการผสมอยากจะตรงนี้เราต้องเน้นทุกครั้งนะวิธีการผสมโซดาไฟทำยังไงนะครับ
0: นะครับในการผสมโซดาไฟนะครับข้อควรระวังเลยนะครับห้ามผสมในห้องที่ห้องทึบนะครับห้ามผสมในห้องทึบหรือว่าห้องปรับอากาศ
1: ครับ
0: นะครับต้องผสมในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
1: ในที่โล่งแจ้งครับ
0: อันนี้บริเวณในการผสม
1: เพราะว่าตอนผสมเนี่ยมันจะมีไอระเหยของโซดาไฟขึ้นมาน
0: ะครับแล้วภาชนะที่เราใช้ในการผสมโซดาไฟห้ามเป็นพลาสติกเกรดต่ำเด็ดขาด
1: ถ้าเป็นพลาสติกต้องเป็นพลาสติกที่สามารถทนความร้อนมีเกรดที่ทนความร้อนและทนสารเคมีได้อย่างจริงจังนะฮะ
0: ใช่ครับซึ่งในการไปซื้อพลาสติกมาละลายโซดาไฟนะครับต้องกำชับทางร้านเลยว่าเอาทนกดทนด่างทนความร้อนสูงห้ามใช้พลาสติกเกรดต่ำเด็ดขาดนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อผู้ละลายนะครับหรือว่าถ้าหาพลาสติกแบบเกรดสูงๆไม่ได้เลยจริงๆก็เป็นหม้อสแตนเลส
1: เป็นหม้อสแตนเลสนะครับ
0: เป็นหม้อสแตนเลสได้นะครับหรือว่า ไม่มีหม้อสแตนเลสแต่มีโหลแก้ว
1: โหลแก้วก็ต้องทนความร้อนนะ
0: ใช่
1: โหลแก้วบางชนิดโดนความร้อนแล้วแตกนะต้องเป็นโหลแก้วทนความร้อนขึ้นอยู่ว่าทำมากทำน้อยถ้าทำน้อยทำมากแต่เป็นถังที่ทนความร้อนก็จะดีนะครับ

0: แต่ทุกวันเนี่ยถังที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูงเนี่ย
1: ม
0: ันก็หาได้ไม่ยาก
1: แล้ว
0: นะครับแต่แค่จะต้องบอกทางร้านเขาด้วยว่าทนกดทนด่างทนความร้อนสูงไม่งั้นเดี๋ยวเขาหยิบถังพลาสติกธรรมดามาให้นะครับเพราะว่าในกรณีเราละลายโซดาไฟเนี่ยอุณหภูมิ80ถึง100เนี่ยถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยยังไงก็ละลายนะครับเราจะต้องใช้ถังที่เกรดค่อนข้างสูงนะครับเราจะต้องมีถังทั้งหมด2ใบ
1: 2ใบ
0: อย่างผมมีหม้อเนี่ยผมก็ต้องมีหม้อ2
1: ใบมีภาชนะ2ใบ
0: ใช่ใบนึงชั่งน้ําใบนึงชั่งโซดาไฟ
1: ชั่งโซดาไฟนะคือข้อ1ก็คือทำในที่โล่ง
0: ทำในที่โล่งแจ
1: ้งที่โล่งแจ
0: ้
1: ง
0: ใช่
1: นะฮะข้อ2ก็คือ
0: ห้ามใช้พลาสติกที่เกรดต่ำ
1: ต้องใช้พลาสติกภาชนะที่ทนความร้อนจะเป็นพลาสติกหรือเป็นสแตนเลสแล้วก็ถ้าเป็นโลหะต้องไม่ใช่อลูมิเนียมที่หรือว่าเหล็กที่กัดกร่อนได้นะก็ต้องเป็นสแตนเลสนะครับ
0: ใช่
1: กัดกร่อนนะครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็อีกการนึงก็คือผู้ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะใส่แว่นตาป้องกันแมสป้องกันถุงมือป้องกันนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มือใหม่นะถ้าเป็นมือใหม่ต้องป้องกัน
1: ต้องป้องกันนะ
0: ครับเพราะว่าดาไฟเป็นค่า pH ที่ค่อนข้างจะรุนแรง
1: นะครับ
0: ถ้ามันโดนหรือว่าสัมผัสผิวเนี่ยมันจะค่อนข้างอันตราย
1: สามารถพอง
0: มันระคายเคือง
1: ใช่
0: นะครับผมเราจะต้องค่อยๆนำโซดาไฟตักลงน้ำ
1: คือในภาชนะตัวแรกเนี่ยเราจะใส่น้ำไว้นะภาชนะสองใส่โซดาไฟไว้ค่อยๆตักโซดาไฟเทลงในน้ำ
0: ใช่
1: ค่อยๆตักนะฮะไม่ให้เอาโซดาไฟทั้งหมดยกเทลงไปเลยไม่ให้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณเทลงไปเนี่ยมันจะฟุ้ง
0: ใช่
1: อาจจะเข้าตาหรือเข้าจมูกได้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆตักไปทีละช้อนหรือว่าถ้าเป็นอาจจะเป็นทัพพีถ้าจำนวนมากอาจจะเป็นทัพพีค่อยๆตักพอตักไป1ช้อนหรือ1ทัพพีเนี่ยตักแล้วให้คนให้โซดาไฟนั้นละลายก่อนที่จะตักใหม่นะครับไม่ใช่ว่าตักไปจนหมดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ถ้าคนทิ้งเอาไว้เนี่ยโซดาไฟเขาจะตกผลึกแข็งอยู่ข้างล่างซึ่งไม่สามารถละลายได้นะครับ
0: จะละลายยาก
1: ค่อยๆตักช่วงที่คุณตักโซดาไฟลงในน้ำทีละช้อนและทีละทัพพีเนี่ยปุ๊บระหว่างคนเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขุ่นขาว
0: ใช่
1: คุณควรกวนสักพักนึงเขาจะใสนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าระหว่างที่คุณตักโซดาไฟลงในหม้อเนี่ยตัวภาชนะของคุณเนี่ยมันจะร้อนนะครับอย่าเอามือถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยอย่าเอามือไปแตะอย่ามือไปจุ่มห้ามเด็ดขาดเลยนะคือระหว่างนี้เขาจะร้อนนะฮะกวนจนเขาใสแล้วก็ทิ้งเอาไว้คือใสเนี่ยหมายความว่าโซดาไฟของคุณเนี่ยละลายหมดแล้ว
0: ใช่ครับนะแล้วเป็นอุณหภูมิปกติ
1: แล้วก็คุณทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ย6ชั่วโมง
0: ใช่
1: หรือ6ชั่วโมงในอุณหภูมิจนเขาเย็นลงถึงจะเอามาใช้แต่ถึงว่าถึงเย็นลงแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถเอามือจุ่มแล้วตอนยก
0: ห้ามโดน
1: ใช่แล้วตอนถ้ามีจำนวนมากเนี่ยถ้ายกลงอ่ะห้ามเอาไปเทใส่คือให้มีความระมัดระวังอย่างสูงในการเอามาใช้
0: ใช่
1: หรือว่าถ้าผสมเก็บไว้เนี่ยควรจะมีป้ายบ่งชี้นะฮะว่าเป็นวัตถุอันตรายนะครับ
0: ใช่ครับมีป้ายติดให้ชัดเจนเลยว่าเป็นโซดาไฟนะครับเอาไว้สำหรับทำสบู่นะครับห้ามรับประทานอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าพอเวลามันเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะใสเหมือนน้ำเปล่าเลย
1: ใสเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยไปใส่แก้วคนอาจจะเป็นน้ำที่ว่าเป็นน้ำเปล่าได้นะ
0: ใช่ครับต้องมีป้ายชี้บอกติด
1: ค่า pH ค่อนข้างจะรุนแรงนะเป็นสารเป็นด่างที่รุนแรงตัวหนึ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ตัวต่อไปครับ
1: ก็เป็นสารสกัดมะละกอเนาะอันนี้ก็คือเป็นสารสกัดมะละกอที่เราสกัดมาแล้วนะคือจะเป็นสีใสนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเราไม่ได้ใช้ตัวผงมะละกอเหมือนในสูตรที่เราทำตัวธนาคารนะเพราะว่าตัวมะละกอเนี่ยมันไม่เหมาะในการเอามาทำเป็นสครับ
0: ใช่ครับถ้าสมมติในสูตรมะละกอเนี่ยเราจะใช้สารสกัดที่มันเป็นของเหลว
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเทปที่แล้วเป็นธนาคารเราใช้เป็นผงสมุนไพร
1: สมุนไพรนะครับ
0: นะครับ
1: ตัวสุดท้ายก็เป็นฟากันนะฮะคือน้ำหอมในการทำเครื่องสำอางในการสำผูเนี่ยจะมี2แบบนะอย่างที่อธิบายไปแล้วน้ำหอมเนี่ยจะมีที่เรียกว่า EO กับ FO
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างนึงก็คือน้ำหอมที่เรียกว่าเพอร์ฟูม
0: ค่ะ
1: เพอร์ฟูมเนี่ยคือน้ำหอมที่ฉีดตัวน้ำหอมที่ฉีดตัวเนี่ยเขาจะเอาแอลกอฮอล์ผสมกับผงน้ำหอมนะแล้วก็มีตัวที่เรียกว่ามัคในการผสมที่ทำให้ติดผิวนะ
0: ตึงตัวตึงกลิ่น
1: ก็คือเป็นหัวน้ำหอมที่ผสมแอลกอฮอล์เราหัวน้ำหอมแบบฉีดตัวเนี่ยมาทำเครื่องสำอางหรือทำสบู่ไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่เขานิยมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น FO หรือ EO EO ก็คือเป็น Essential Oil ก็คือเป็นน้ำหอมที่สกัดจากพืชหรือดอกไม้นั้นตรงๆเลยเช่น EO ของดอกกุหลาบ EO Essential

0: ออยล์ของดอกมะลิเอสเซนเชียลออยล์ของดอกกระดังงาเอสเซนเชียลออยล์ของตัวตะไคร้หอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือก็จะเป็นเอสเซนเชียลออยล์ซึ่งเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยถ้าเป็นดอกไม้ที่ราคาแพงหรือว่าเป็นที่นำเข้ามามันก็จะราคามากบางทีกิโลเป็นแสนนะฮะอาจจะไม่เหมาะในการนำมาทำสบู่นะฮะเพราะราคาสูงนะฮะถ้าถูกก็จะเป็นประเภทที่สามารถฟาแกนนี่คือเป็นเหมือนกับเคมีของน้ำหอมคือเขาจะไปดูว่าในพืชตัวนั้นมันจะมีเคมีอะไรที่เป็นสารหอมอยู่บ้างเขาก็สังเคราะห์ตัวนั้นมาแล้วก็มาสกัดเป็นสารหอมเพราะในการสกัดทางเคมีเนี่ยมันก็อาจจะได้สารหอมที่ราคาถูกกว่าที่เป็นเอสเซนเชียลออยล์นะครับ
1: ต้องบอกแต่เหมือนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: ส่วนใหญ่ FO เนี่ยเขาจะใช้ในเชิงของอโรมามากกว่า ในการรักษาบำบัดแล้วแต่ชนิดของกลิ่นแต่ว่าถ้าเป็น FO เนี่ยเรามาทำผลิตเครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้หวังในเรื่องของการบำบัดรักษาเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนักเราก็จะแนะนำตรงนี้มากกว่านะครับ
1: ใช่นะครับเอาง่ายๆก็คือแนะนำให้ใช้ฝากแกนออยในการทำ
0: แต่บางคนไปซื้อเนี่ยก็จะเห็นบางทีแบบ FO EO ใช้รู้ว่าเป็นอะไร
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเรื่องกลิ่นก็มีอยู
0: ่2
1: ชนิด
0: ครับ
1: นะครับก็แนะให้แนะทางเราก็แนะนำให้ใช้เป็น FO ฝากแกนออย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะต่อไปก็จะมาดูวิธีการผสม
0: ครับอาจารย์จะทำความสะอาดได้ยังทำแล้วนะ
1: นะครับ
0: ทำความสะอาดก่อน
1: ลืมครับอาจารย์เดี๋ยวทำ
0: เราต้องทำทุกครั้งนะฮะในการสอนอันนี้บางขั้นบางดูเอ๊ะสอนตรงที่สอนแล้วคือเราต้องทำให้เป็นเหมือนกับว่ากิจวัตรที่ท่านทำผิดพันธุ์พวกนี้เราต้องดูเรื่องของความสะอาดนะครับ
1: นะครับเพราะว่าในการผสมเนี่ยอาจจะมีแนะนำเพิ่ม
0: เราก็จะเช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะ
1: นะครับเราใช้เป็นแอลกอฮอล์ 70%
0: 75% นะเราไม่ใช่เมทิลนะฮะเมทิลทำไปนี่อันตรายนะครับ
1: นะครับวิธีการผสม
0: วิธีการผสมเลยนะครับ
1: นะครับ
0: ขั้นตอนที่1เราก็จะเอาน้ำมันทุกตัวเทลงในภาชนะกวนนะเอาน้ำมันทุกตัวเริ่มจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับตัวที่2คือน้ำมันปาล์มนะฮะน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ย400กรัมนะฮะน้ำมันปาล์ม200กรัมน้ำมันเมล็ดทานตะวัน160กรัมน้ำมันมะกอก40กรัม
1: นะครับใส่น้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะนะครับแล้วก็ใช้หัวตีเนี่ยใช้เครื่องผสมเนี่ยในการผสม
0: คืออันนี้เราจะผสมให้น้ำมันทุกตัวเข้ากันนะฮะ
1: ใช่ครับเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยผสมอยู่แล้วอาจารย์ไม่จำเป็นต้องกวนแรงนะครับ
0: คือเราปั่นเขาก็จะทำหน้าที่ดูดแล้วก็ผสมกันนะฮะ
1: ใช่ครับเราก็กวนเรื่อยๆเนี่ยครับกวนไป
0: แต่หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องผสมคือเมื่อตอนเราใช้เนี่ยเราจะไม่ยกหัวขึ้นหัวลงเพราะว่าแต่ละครั้งที่เรายกหัวตีขึ้นหัวตีลงเนี่ยปุ๊บมันจะเกิดฟองอากาศลงไปผสมในก้อนเนื้อของน้ำมันเนี่ยพอเราทำปุ๊บมันทำให้สบู่เนี่ยเกิดฟองอากาศอยู่ในก้อนสบู่ได้
1: ใช่ครับ
0: ในการกวนแล้วเราตามนี้คือเราก็ไล่ฟองอากาศขึ้นมา
1: ใช่
0: ไล่ฟองอากาศไม่มีอยู่ใน
1: นะครับเราก็กวนสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่ตัว
0: สารสกัด
1: แล้วก็กลิ่นนะครับแต่สารสกัดของเราเนี่ยมันสีค่อนข้างใส
0: ครับ
1: นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีเสริมสีให้
0: คือนักศึกษากับผู้ชมเนี่ยเคยเห็นสบู่ละกอก็ต้องมีสีส้มๆ ๆใช่ไหมฮะปกติแล้วเนี่ยในการทำสบู่สมุนไพรเนี่ยตัวสมุนไพรเองเราใส่สมุนไพรหรือใส่มะละกอลงไปจริงๆเนี่ยสีมันก็ไม่ส้มที่คุณเห็นเป็นสบู่ส้มสบู่มะละกอสบู่แตงกวานู่นนี่นั่นสีเนี่ยเขาต้องใส่สีนะครับ
1: เขาจะมีสีที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องทำอางนะครับหรือว่าสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำมัน
0: เดี๋ยวจะให้อาจารย์อภิชาติอธิบายการเตรียมสีที่หลังนะแต่เราจะใส่ก่อนนะอันนี้เราจะทำสีส้มเราก็จะใช้สีเหลืองกับสีแดง
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ต้องบอกว่าในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยสีที่เราเอามาใช้เนี่ยสีที่ใช้เนี่ยมันจะมีสีอยู่2แบบสีคอสเมติกเนี่ย

0: มีสีที่ละลายในน้ำกับสีที่ละลายในน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราทำสบู่น้ำมันเนี่ยสีที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับต้องเข้าใจอย่าง
1: นี้เราไปหาซื้อตามร้านเคมี
0: ใช
1: ่มาครับก็คือเขาจะมาแบบเป็นผงให้
0: เป็นผงให้
1: เดี๋ยวครับอันเนี้ยเราต้องเอามาละลายให้มัน
0: อธิบายก่อนไหมฮะว่า
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะขออธิบายประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าสมมติในกรณีเราไปซื้อตามร้านเคมีภัณฑ
0: ์
1: หรือว่าตามร้านเครื่องสำอางเน
0: ี่
1: ยเขาจะมาเป็นรูปแบบผงให้เรา
0: คือถ้ามีที่ไหนเนี่ยขายสีน้ำมันที่เป็นน้ำเนี่ยคือหมายความว่าเขาเอาสีผงมาผสมขายคุณแล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกสัดส่วนด้วยว่าเขาผสมเท่าไหร
1: ่
0: นะคุณจะใช้ถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณต้องใช้ของเขาตลอดไป
1: ใช่
0: เพราะคุณไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณผสมเองเป็นเนี่ยคุณเพราะตัวแม่สีหรือว่าตัวเนื้อสีเนี่ยมันจะมาเป็นผง
1: ใช่
0: นะเป็นผงสีนะครับ
1: นะครับเราก็แค่ช่างน้ำมันเมล็ดในปาล์มนั่นแหละน้ำมันเมล็ดในปาล์ม200กรัมต่อผงสี1กรัม
0: คือเราจะใช้น้ำมันหลักที่ทำสบู่เนี่ยคือน้ำมันหลักของเราเนี่ยคือน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราจะเอาน้ำมัน200กรัมต่อสีเท่าไหร่นะครับ
1: 1กรัม
0: 1กรัมนะครับต่อสี1กรัม
1: เอามาผสมกัน
0: มาผสมกัน
1: เนี่ยครับแล้วไปก็จะได้สีแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วเราก็แยกเอาไว
0: ้คือตอนที่เราเอาตัวผงสีเนี่ยผสมกับน้ำมันเนี่ยเรากวนให้ละลายเราควรจะทิ้งเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ควรจะทิ้งไว้เป็นวันแล้วก็กรองเอาตะกอนออกด้วยเพราะที่เราเคยเจอแบบบางทีเราผสมเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเอามาใช้ผงสีเนี่ยมันละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: พอละลายไม่หมดเราเอามาใช้ปุ๊บตัวสบู่คุณหรือผิดพันธุ์ที่คุณมาใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดๆของสีค
1: ือ
0: จะม
1: ี
0: ส
1: ี
0: เข้ม
1: จะเป็นสีติด
0: ต้องให้เข้าใจว่าในการเตรียมสีเนี่ยควรจะเตรียมล่วงหน้าเอาไว้นะแล้วก็ผสมสีเสร็จควรจะกรองเศษสีที่ติดไว้ออกนะครับ
1: ใช่ครับนะครับก็คือน้ำมันเมล็ดในปาล์ม200กรัม
0: ต่
1: อผงสี1กรัม
0: ต่อผงสี1กรัม
1: นะครับผสมเนี่ยครับใช้เครื่องเนี่ยในการผส
0: ม
1: นะครับผสมจนเข้ากันดีแล้วเทกองด้วยกระดาษ
0: กองด้วยกระดาษกองชานะฮะ
1: แค่นั้นเองแล้วก็ใส่แพ็กเกจจิ้ง
0: ใส่แพ็กเกจเก็บไว้นะครับ
1: เพื่อที่จะเอามาแต่งสีนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมจะแต่งสีส้ม
0: สีส้ม
1: นะครับซึ่งเราไม่มีสีส้มใช่ไหมจันเราก็ต้องสีเหลือง
0: ค
1: ือ
0: แม่ส
1: ี
0: เน
1: ี่
0: ยเขาอาจจะไม่มีสีส้มเพราะว่าเขาจะมีแต่แม่สีนะฮะ
1: ใช่
0: เราก็จะมีสีส้มเนี่ยเกิดจากสีเหลืองผสมกับสีแดงนะฮะ
1: ครับแล้วก็หยดสีแดงลงไป
0: สีแดงลงไปคือสีส้มเนี่ยเกิดจากสีแดงกับสีเหลืองผสมกันในปริมาณครึ่งครึ่งสีแดง50สีส้ม50นะครับอันนี้เราจะทำสีมะละกอก็อาจจะขึ้นถึงว่าจะให้เฉดแดงไปทางส้มมากกว่าหรือว่าเฉดไปทางส้มมากกว่า
1: เนี่ยครับมันก็จะออกส้ม
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวตอนที่สีมันอาจจะดูเข
0: ้
1: มนะครับเดี๋ยวเราเทโซดาไฟลงไปสีมันก็จะอ่อนลง
0: ก็
1: จ
0: ะมันนวลขึ้นนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: พอทำปฏิกิริยากับโซดาไฟสีจะอ่อนลงมานิดนึงนะครับ
1: อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายในกระบู่ธรรมชาติคือเทโซดาไฟ
0: ลงไป
1: นะครับโซดาไฟที่ใช้จะต้องเป็นอุณหภูมิปกติเท่านั้นนะครับ
0: คืออุณหภูมิปกติแล้วอุณหภูมิของน้ำมันกับอุณหภูมิของโซดาไฟต้องเท่ากันที่อุณหภูมิปกตินะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เอาโซดาไฟร้อนๆหรือว่าอันนี้เราทำในลักษณะของคูลโปรเซสนะครับ
1: ใช่ครับเนี่ยครับเราก็ผสมต่อได้เลยเห็นไหมครับสีมันจะอ่อนลง
0: สีก็จะเริ่มขึ้นมานวลขึ้นนวลขึ้น
1: เห็นไหมครับสีมันจะนวลขึ้น
0: ครับ
1: นี่ครับอันนี้คือแต่งเพื่อให้มันสอดคล้องกับสบู่มะละกอเรา
0: เพราะว่าเราใส่สารสกัดมะละกอเนี่ยมันไม่ช่วยเรื่องของการให้เกิดสี
1: ใช่ครับ
0: แม้แต่เราใส่ผงมะละกอหรือใส่เนื้อมะละกอคือการทำสบู่มะละกอไม่ใช่ว่าเราจะใส่เอาเนื้อมะละกอแล้วไปปั่นให้มันเละๆลงไปเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเราอาจต้องใส่สารกันเสียที่คอนเทนต์ต้องเยอะเพราะว่าตัวเนื้อมะละกอที่อยู่ในสบู่อาจจะทำให้สบู่เนี่ยเสียได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นลักษณะของการเอามาใส่เนี่ยเราจะใส่เป็นสารสกัดนะฮะซึ่งได้ประโยชน์
1: สารสกัดแล้วก็แต่
0: งส
1: ีนะ
0: ครับ
1: เพื่อให้มันดูสอดคล้องกันนะครับแต่ถ้าจะไปเอาสีจากสารสกัดเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยไม่ได
0: ้
1: นะครับยังไงสีมันก็ไม่ออกตรงนะครับเพราะว่าสารสกัดส่วนใหญ่มันก็จะออกสีใสๆ
0: สีใสคือส่วนใหญ่ก็ไม่มีสี
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะมีสีเหลืองอ่อนๆขึ้นอยู่กับสารสกัดมีน้ำมันไหมนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคราวนี้ในการกวนเนี่ยอาจารย์พี่ละกวนไปเรื่อยๆเนี่ยให้สังเกตที่เราบอกไปแล้วคือสังเกตว่าเขาเนี่ยเริ่มหนืดประมาณสัก ป็นนมข้นหรือยัง
1: ใช่ครับ
0: ง่ายเลยเป็นนมข้นหรือยัง
1: เนี่ยครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเนื้อของสบู่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็เงานะครับแล้วก็คล้ายๆนมข้น
0: เป็นนมข้นละ
1: เนี่ยครับเราก็สามารถเทลงพิมพ์ได้เลย
0: ได้
1: นะครับอันนี้ในกรณีใช้เครื่องนะอาจารย์การผสมเนี่ยจะค่อนข้าง
0: เราจะตีไม่ถึง5นาท
1: ีใช่การผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าเรามีเครื่องในการช่วยผสมแต่ถ้าเป็นไม้พายซิลิโคนเนี่ยจะค่อนข้างนาน
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาเลยนะครับแล้วก็เนื้อของก้อนสบู่เนี่ยจะไม่เนียนจะไม่เนียนเท่าเราใช้เครื่องนะครับ
0: คือถ้าเราใช้มือตีเนี่ยใช้ไม้พายตีเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง30-45นาทีซึ่งนานมากแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดการเทสตัวหรือว่าเริ่มจะเป็นเหมือนกับเนื้อของนมข้นเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้เรามองดูอาจจะมองเป็นสีน้ำตาลนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาถ้าเกิดเขาเซตตัวก็สีจะอาจจะสว่างขึ้น
1: นะครับเนี่ยถ้าเขาเซตตัวสีเขาจะลักษณะประมาณนี
0: ้ครับเราก็จะได้เป็นสบู่มะละกอ
1: เนี่ยครับสีเขาจะลักษณะประมาณนี
0: ้ครับ
1: นี่ครับนะครับขั้นตอนเนี่ยเราผสมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเทลงพิมพ์ใช่ไหมครับอาจารย์เราห้ามไปจิ้มดู
0: ห้ามไปจิ้มดู
1: ห้ามสัมผัสเอาง่ายๆห้าม
0: ห้ามเอามือลงไปตัดหรือห้ามใครไปจิ้มทั้งนั้นต้องทิ้งไว้นิดนึงเพราะเราทิ้งไว้4-6ชั่วโมงเนี่ยเขาจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเขาจะมีความร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเป็นภายใน6ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราทำแค่กิโลเดียวนะก็4-6ชั่วโมงก็จะเริ่มมีค่า pH ลดลงจนถึง8-10นะครับ
1: ตอนเนี้ยมันแค่กระบวนการโซฟเพิ่งเริ่ม
0: ต้นนะครับ
1: เราอย่าเพิ่งเอามือไปสัมผัส
0: นะครับ
1: นะครับหรือว่าสงสัยจัดเลยเอามือไปดึบแล้วเอามาลองใช้ดูไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะระคายเคืองอยู
0: ่
1: นะครับเพราะว่าสบู่ที่เสร็จแล้วเนี่ยสบู่ตัวเนี้ยเสร็จแล้วนะครับกับสบู่ที่เราเพิ่งผสมเสร็จนะครับ
0: ตอนนี้ยังไม่ครบโปรแกรมไปคือยังไม่ร้อนเลยทำเสร็จเขาจะร้อนแต่เกิดปฏิกิริยาเคมี
1: นะครับซึ่งเราจะวัดค่า pH ให้ดูครับอาจารย์นะครับผมจะวัดให้ดูทั้งเพิ่งเสร็จ
0: ทำเสร็จแล้วกับยังไม่เสร็จนะครับ
1: ใช่ครับนะครับซึ่ง
0: สบู่ที่ยังทำเพิ่งทำเสร็จใหม
1: ่
0: ๆเอาที่ทำเสร็จใหม่ๆก่อน
1: อันนี้เพิ่งผสมเสร็จ
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือในการวัดค่า pH ของสบู่เนี่ยบางคนน่ะมีคนเรียนไปนะฮะบางท่านยังไม่รู้ว่าจะวัดยังไงบางคนเข้าใจว่ามีกระดาษวัดค่า pH เล่ากระดาษไปแตกกับสบู่เลยไม่ใช่นะฮะคือในการวัดค่า pH ด้วยกระดาษวัดค่า pH เนี่ยต้อง
1: เอาตัวแบ่งก้อนที่มันเสร็จแล้วนะครับ
0: ผมเห็นบางคนเอาไปแตกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเอาสบู่ละลายน้ำนะฮะอันนี้เรา
1: เนี่ยครับเอามาละลายน้ำ
0: ตัวที่เพิ่งทำนะอันนี้ยังไม่เป็นสบู่นะฮะเราผสมแล้วก็จิ้มลงไปนะฮะ
1: นะคร
0: ับ
1: เราก็
0: จะได้สีประมาณนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นสบู่ที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้คือค่า pH ก็จะอ่อนกว่านะฮะให้ดูตามตาราง
1: ใช่ดูตามแถบสีของกล่อง
0: ตามแถบสีของกล่อง
1: นะครับมันจะขึ้นแถบสีเลยแล้วเราก็ไปดูว่ามันตรงกับตัวเลขอะไร
0: ให้ดูนะฮะอันนี้แถบสีเนี่ยตัวนี้ก็เท่ากับ8เห็นไหมฮะ
1: อันนี้คือ8
0: เท่ากับ8ถ้าเราดู
1: นะครับใช่
0: เท่ากับ8เพราะอย่างที่บอกว่า
1: ถึง9
0: สบู่ที่ดีเนี่ยมีค่า pH ประมาณ8-10ถูกไหมฮะตัวนี้ก็จะออกมา
1: เพราะว่าเพิ่งเสร็จค่า pH โดดไป
0: 12 14 12 14ใช่ไหมฮะคือถ้าเอามือไปถูกเป็นไงฮะ
1: ระคายเคือง
0: ระคายเคืองอาจจะโอ้ยถ้าโดนเล็บเนี่ยเล็บหลุดได้เลยนะครับถ้าแช่นานๆเนี่ยนะครับ
1: เนี่ยครับนะครับถ้าสมมุติเรามือใหม่นะครับอาจารย์เราเพิ่งมีกะเราเพิ่งทำสบู่อ
0: ่
1: ะเราเพิ่งทำสบู่อ่ะทางที่ดีเราก็ตัดก่อน
0: ถ้าคุณไม่มีเครื่องปั่นแล้วทอทำเสร็จแล้วเนื้อคุณไม่ออกมาเนียนเนี่ยคนจะวัดดูเพราะอาจจะมีโซดาไฟตกค้างแต่ว่าถ้าคุณทำจนกี่ครั้งก็เนื้อเนียนเนี่ยคุณจะมีความชำนาญว่าสบู่คุณเซตตัวเรียบร้อยใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคืองมีความปลอดภัยต่อผิวนะครับ
1: อันเนี้ยถ้าสมมติค่า pH มันโดดไปที่11 12เนี่ย ระคายเคืองนี่
0: ระคายเคืองฮะก็คือจะรู้สึกว่าอาจจะคันผิว
1: ใช่มันจะยิบยิบตามผิว
0: ยิ่งคนผิวแห้งก็จะยิ่งคันมากขึ้นได้อาจจะผิวลอกได้
1: บางคนผิวแพ้ง่ายนี่อันตรายเลยนะนะครับทุกครั้งที่ทำเสร็จนะครับเราก็จะต้องวัดค่า pH ของนิดนึง
0: แต่คนทำตามสูตรเราเที่ยวสอนเนี่ย

0: บอกได้เลยว่าคือถ้าทำเสร็จแล้วนะทำจนทิ้งไว้6ถึง8หรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืนดีกว่าง่ายๆทิ้งไว้ข้ามคืนพอลุกขึ้นเนี่ยใช้ได้ขอให้ทำตามนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: บางท่านก็คงเก่งแล้วแหละดูเรามาไม่รู้ตอนนี้เราสอนไปกี่สูตรแล้ว
0: เราก็จะบอกเคล็ดลับไปต่างๆให้เรื่อยๆนะครับก็ของหลักสูตรของตัวสบู่ก้อนมะละกอนะวันนี้ก็ตอนที่3ของเทอมนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอเราอีกตอนนึงนะครับในเทอมนี้นะครับก็วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการเดินทางของลูกชิ้นค่ะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรนะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะกลับมาในเรื่องของตอนที่7ค่ะที่เราทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วนะคะในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบของเนื้อนะคะเราจะมาเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของลักษณะของเนื้อกันที่เราจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าลูกชิ้นเป็นอาหารที่คนทั่วโลกเลยชอบรับประทานนะคะเนื่องจากว่ามีรสชาติที่กลางๆแล้วก็ทานคู่กับพวกน้ำจิ้มหรือซอสที่ท็อปปิ้งอยู่บนลูกชิ้นได้หลากหลายนะคะทำให้ลูกชิ้นเป็นอาหารของวัฒนธรรมนะคะทั้งในเรื่องของเป็นอาหารทานเล่นนะคะแล้วก็เป็นอาหารหลักด้วยนะคะโดยวันนี้เราจะขอหยิบยกตัวเนื้อสัตว์นะคะที่มีความสำคัญในการทำลูกชิ้นหรือเป็นที่นิยมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะในสัตว์บกก็จะกล่าวถึงเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะแล้วก็สัตว์น้ำก็จะเป็นพวกปลาต่างๆนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าทุกๆคนพร้อมแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ในตอนที่7ของในเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของเนื้อนะคะจากภาพประกอบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบของโครงสร้างของเนื้อต่างๆนะคะที่นำมาประกอบกันนะคะเพื่อให้เราได้รู้จักว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างนะคะทำออกมาแล้วทำไมถึงได้ผลิตภัณฑ์ออกมาที่มีความนุ่มความชุ่มฉ่ำน่ารับประทานนะคะจากที่บอกไปนะคะในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบของเนื้อนะคะโดยในที่นี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของเนื้อสัตว์บกนะคะก็คือจะเป็นพวกสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเป็นเนื้อโคเนื้อสุกรเนื้อแพะเนื้อแกะต่างๆนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นโปรตีนอาหารที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นสิ่งจำเป็นในการรับประทานอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีเนื้อสัมผัสความนุ่มเหนียวที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบของเส้นใยต่างๆนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างในเนื้อสัตว์บ้างนะคะก็จะเป็นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างค่ะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อโครงล่างนะคะกล้ามเนื้อโครงล่างก็คือจะอยู่ที่ผิวนอกด้านนอกเนี่ยนะคะถ้าเรามองก็คือจะเห็นลักษณะเป็นโครงเลยถ้าในส่วนของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อก็คือเป็นลักษณะของมัสเซิลที่อยู่ภายในนะคะเป็นก้อนๆต่างๆนะคะตามบริเวณต่างๆเขาบอกว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะจัดเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อสัตว์ที่เราบริโภคนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อโครงล่างนะคะซึ่งในกล้ามเนื้อโครงล่างตรงนี้ก็จะมีความละเอียดความซับซ้อน